0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
4: ห
3: รือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
5: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
2: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติ หากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
4: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสับสนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
0: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
6: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วก่อให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดมันก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
1: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569 หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อพลถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
0: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้แนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @sso ไทยหรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสน น้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10 วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทางนิสือรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200 คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
0: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผย อีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488 คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43 นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891 แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
1: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25 แรกใครทำได้13 แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันที ผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตระนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูก้าวลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dreamอุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอีเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570ถึง2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ให้เป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
12: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะ
15: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การ

0: ท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
1: ค่ะท่านรองคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12ถึง18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งนึงแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญวนมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำนวนต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับเราเรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
2: ครับ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองคะตำรวจได้มีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
2: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็นwork from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12 14 15แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุมนะครับ

0: แรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
1: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะมีเส้นทางแนะนำไหม
0: เราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองถ้าสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมรูปขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยต้องมีการซักซ้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจราจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
1: ท่านรองคะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
0: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนประชันเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับแล้วเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนประชันเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
1: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
0: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
1: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
0: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปแล้วการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามันมีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับ นานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห้วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
4: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
5: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
4: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
6: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบก กองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
4: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
8: ในระดับสากล นะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้คำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะฮาฟของเราเนี่ยจาก 16,000 เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
7: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
8: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความปลอดภัยถนนทั้งหลายในพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
7: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
3: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพ
9: รับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
9: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอส อัดฮานอม เกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5-7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
12: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันและเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าใดทั้งสิ้นแล้ว
9: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
17: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวเสาร์ประเด็นร้อนเช้าวันพุธ7ตุลาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
1: ครับ
2: ทุกของคนน้ำท่วมเนี่ยน้ำเก่ายังลดไม่หมดน้ำใหม่ก็ต้องลุ้นกันทุกวันว่าฝนจะตกเพิ่มลงมาอีกตอนไหนก็ต้องอยู่กับความยากลำบากไปอีกนานแค่ไหนตอนนี้มันมีสองส่วนส่วนในกทม.ที่น้ำลดลงแล้วเกือบแห้งแล้วแต่ยังจมอยู่กับความทุกข์หลายเรื่องเรื่องน้ำเน่าน้ำเหม็นขยะกองโตเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปไหนมาไหนก็ลำบากอาหารการกินก็ยังลำบากอยู่หลายจุดหลายที่ที่ยังเข้าไม่ถึงส่วนต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคตะวันออกตอนนี้กำลังหนักเลยครับคนเฒ่าคนแก่หลายคนบอกนักข่าวว่าอยู่มาไม่เคยเจอว่าน้ำจะท่วมแบบนี้จะหนักแบบนี้ไม่เคยเจอฉะนั้นยังไม่รู้ว่าฝนที่จะตกลงมาอีก2ช่วงวันนี้เนี่ยวันที่7ช่วงแรกก็หมดไปก็เหลืออีกทีลุ้นกันวันที่10ถึง17ที่ว่าจะตกกันไปทั่วๆเนี่ยจะเป็นยังไงฉะนั้นนี่คือสภาพที่คนที่อยู่กับความทุกข์และคนที่มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ต้องหนักที่สุดต้องทำงานหนักที่สุดแน่นอนครับว่าไม่มีทางที่จะดูแลกันได้ทั่วถึงหรอกแต่ถ้าทำงานให้หนักทำงานให้จริงทำให้เต็มที่หนักมันก็จะกลายเป็นเบาหนักก็จะกลายเป็นเบาส่วนข่าวอื่นๆช่วงนี้ที่จริงก็มีข่าวสำคัญสำคัญคนติดตามเยอะนะแต่ก็ถูกข่าวเรื่องน้ำท่วมกลบเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินราคาสินค้าเดี๋ยวก็จะมาดูเรื่องการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับสว.เกี่ยวข้องกับโน่นนี่นั่นเดี๋ยวมาดูมีอะไรอีกคุณวราพงศ์ที่ควรติดตามเช้าวันนี
1: ้เมื่อวานนี้เขาจัดงานครบรอบ50ปี6ตุลา2519มีการรวบรวมรายชื่อเสียงประชาชน 54,000 คนเพื่อล้างมรดก6ตุลาแล้วก็มีการมอบรางวัลจารุพงศ์ให้กับภัยดาวดินนะครับที่ยังอยู่ในเรือนจำนั่นนะครับมีข่าวเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกนักศึกษาแพทย์สูญเงินกว่า 600,000 ครับแล้วที่สลดใจก็คือ3แม่ลูกลมควันเสียชีวิตพร้อมกันคาห้องนอนเพราะถูกแอปเงินกู้หลอกลวงให้โอนไป 1,000 บาทแล้วก็เครียดฆ่าตัวตายพร้อมกัน3แม่ลูกเลยครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับงานใหญ่ของประเทศไทยงานประชุม IMF แล้วก็ World Bank แล้วเขาจะให้เนเน่ครับมาร่วมโชว์เพลงร้องเพลงทั้งต้อนรับบรรดาผู้มาร่วมประชุมด้วยครับคุณสุภาพ
2: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
3: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิต GASCO ขอเสนอโซลูชั่นจับร้อนก่อนพัง รวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิทัลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมส์และสอนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
6: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
7: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
6: SN Group คืออะไรเหรอ
7: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
6: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
7: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
6: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
7: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
9: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
10: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
9: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: ร่วมสนับสนุน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: ภาวะนี้ยามนี้น่าเห็นใจที่สุดก็คือ1คนที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำเน่าน้ำเหม็นขยะปฏิกูลอันนี้ก็หมายถึงคนในกทม.ภาคด้านตะวันออกที่น้ำกำลังลดลงอันนี้พวกเขาก็ลุ้นกันทุกวันว่าฝนจะลงมาเติมไหมน้ำเก่ายังไม่ลดน้ำใหม่จะเติมลงมามากน้อยแค่ไหนจะต้องดูกับการใช้ชีวิตที่ลำบากไปอีกนานแค่ไหนถึงจะคืนสู่สภาวะปกตินี่คือสภาวะที่จมปลักอยู่กับความทุกข์ยากนะทีนี้ในส่วนของความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนตอนนี้เขาก็ทุ่มเทสรรพกำลังกันช่วยเหลือเข้าไปช่วยกันเยอะแต่ว่าแน่นอนระหว่างคนที่เดือดร้อนที่รอคอยความช่วยเหลือกับคนที่รวมตัวกันเข้าไปช่วยมันยังเทียบกันไม่ได้ยังไม่พอยังไม่ครอบคลุมผู้ประสบภัยที่ผู้ช่วยเหลือดันด้นเข้าไปถึงก็ยังพอยังคีบต่อไปได้ทุลักทุเลหน่อยแต่ก็ยังมีข้าวกล่องให้กินนะ
1: ครับ
2: ก็คือเจ็ดข้าวกล่องที่ได้รับแจกให้พอกินได้ครบ3มื้ออันนี้ก็พอดำรงชีวิตไปได้แต่คนที่ความช่วยเหลือดันด้นเข้าไปไม่ถึงก็ยังมีอยู่นะ
1: ครับ
2: จ่ายขอบเนี่ย ยังจมอยู่กับความทุกข์ความยากลำบากเจอวิกฤตซ้ำแบบนี้เนี่ยผมว่าทำให้คนรู้จักปลงมากขึ้นคือกลายเป็นว่าเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนานาที่สั่งสมกันมาทั้งชีวิตเนี่ยสุดท้ายก็เป็นเพียงของนอกกายน้ำมันเอาไปหมดแต่ว่าขอเพียงแต่ให้มีข้าวกินครบสามมื้อก็รู้สึกว่าชีวิตก็มีแค่นี้แหละเพียงพอแล้วมีข้าวให้กินครบสามมื้อแล้วยังต้องการอะไรอีกเรื่องน้ำเน่าน้ำเหม็นและขยะปฏิกูลสิครับที่เป็นเรื่องใหญ่อยู่ตอนนี้ตอนที่น้ำท่วมใหม่ๆเนี่ยถึงระดับน้ำจะสูงแต่น้ำก็ยังไม่สกปรกมันยังเดินลุยได้แต่ว่าพอน้ำท่วมขังมาเป็นอาทิตย์เนี่ยน้ำเริ่มลดลงลดลงน้ำใสขุ่นๆก็กลายเป็นน้ำเน่าเป็นน้ำเน่าน้ำสีดำน้ำเหม็นและมีซากสัตว์ปนมาด้วยก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ย่ำแย่แบบนี้แต่ในคำถามก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเหล่านี้ยังไงเพราะว่าอีกหน่อยโรคภัยไข้เจ็บที่มันตามมากับน้ำเนี่ยมันก็จะตามมาวันนี้ก็เห็นหัวข่าวว่าสาธารณสุขสั่งเร่งสำรองยาเพื่อแจกจ่ายแต่นี่สั่งแล้วก็ต้องติดตามด้วยนะว่าเขาปฏิบัติกันหรือยังยาเข้าไปถึงมือหรือยังชาวบ้านที่เดือดร้อนได้รับกันแล้วหรือยังอย่าสั่งเป็นรูทีนอย่าสั่งแบบเอาหน้าสั่งแล้วต้องตามผลด้วยส่วนขยะชิ้นใหญ่ที่กองเป็นภูเขาเหล่ากาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรเข้าออกที่อยู่อาศัยนะเห็นในหลายจุดเนี่ยขยะไปกองอยู่ปลายซอยรถก็ออกมาไม่ได้คนก็สัญจรลำบากกทม.ต้องเร่งมือไปขนไปเก็บเร่งมือให้เต็มที่มากกว่านี้ที่เร่งอยู่แล้วต้องเร่งให้มากกว่านี้ถ้าจำเป็นจะต้องจ้างรถบรรทุกเอกชนเข้าไปขนเพิ่มก็ต้องทำเพราะว่าพื้นที่กทม.เนี่ยมันยังมีปัญหาอย่างนี้อยู่เยอะคุณธราพงศ์ดูสภาพการล่าสุดเท่าที่เป็นข่าวอยู่ตอนเช้าวันนี
1: ้ครับคือกรุงเทพที่ยังมีปัญหานี่จะเป็นด้านตะวันออกนะครับถนนสายหลักเนี่ยน้ำบางจุดเนี่ยก็ลดแห้งแล้วแต่อาจจะมีบางแห่งที่ยังมีน้ำท่วมผิวถนนจากฝนที่ตกลงมานั่นเรื่องถนนส่วนเรื่องหมู่บ้านหรือชุมชนถ้าเป็นหมู่บ้านบางหมู่บ้านนี่ก็ยังมีท่วมอยู่โดยเฉพาะที่เขตลาดกระบังในพื้นที่ชุมชนล่มเกล้าก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแถวรามคำแหงเมื่อวานนี้มีน้ำท่วมขังผิวถนนครับเช่นเดียวกับแยกบางกะปิแต่ว่ารถยังผ่านได้นะครับสุวินทวงก็ด้วยนะครับอ้าวทีนี้มาดูแนวทางการแก้ปัญหาขยะครับคุณสุภาพ
2: ครับ
1: ท่านรองผู้ว่ากทม.พรพรมวิกิเศษเนี่ยบอกว่าตอนนี้การแก้ปัญหาขยะที่เขตลาดกระบังกำลังเร่งฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วมีการแบ่งการทำงานเป็น4โซนกำหนดหน่วยหลักรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่พร้อมรับการสนับสนุนจากเขตที่อยู่ใกล้เคียงเพราะว่า เขาทำโครงการที่เรียกว่าบัดดี้เขตบัดดี้นะครับลาดกระบังเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อยเช่นจากฝั่งทนพระนครบางแคก็มาช่วยรวมทั้งหน่วยงานอื่นอย่างปภ.กรมทางหลวงและก็ทหารครับวิธีการก็คือไม่อยากให้รถขยะต้องวิ่งไปกลับไกลเพราะมันเสียเวลาฉะนั้นก็เอาขยะนี้มารวมกองไว้รวมกันในจุดที่เหมาะสมแล้วก็ใช้รถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ครับขนออกไปทีละมากๆครับทำให้รถขยะเนี่ยได้กลับมาทำงานได้เร็วขึ้นไม่ต้องวิ่งไกลนี่คือแนวทางการทำงาน
2: ก็เห็นที่เตรียมไว้ก็มีที่ลานข้างๆวัดบึงทองหลางนั่นก็ลานใหญ่ผมไม่รู้มีหลายที่ไหม
1: ครับ
2: คือถ้ามีหลายจุดก็ประกาศให้คนรู้เพราะว่าคนที่เขามีรถจะขนขยะชิ้นใหญ่ๆเขาจะได้รู้ว่าจะขนไปกองไว้ที่ไหนแล้วกทม.ก็จะมารับต่อเขาจะได้รู
1: ้ครับ
2: ครับ
1: ทีนี้เรื่องขยะใหญ่เนี่ยคุณพรพรมบอกว่าสำนักสิ่งแวดล้อมกำลังพิจารณาในการจ้างเหมาอยู่ครับเพื่อที่จะหารถเก็บขยะมาเพิ่มให้เพียงพอเช่น
2: นี่ไง
1: รถแบ็คโฮรถคีบในการกดทับขยะให้มันเป็นชิ้นเล็กลงแล้วก็เอาขึ้นรถดำตอนนี้กำลังให้ทางสำนักงานเขตส่งรายละเอียดในจุดทิ้งขยะใหญ่วันทิ้งว่าช่วงไหนให้ส่งข้อมูลเข้ามาเขาจะได้ประชาสัมพันธ์รวมทั้งวันที่จะทำความสะอาดใหญ่บิ๊กคลีนนิ่งด้วยนะครับแล้วก็จะเมื่อเก็บขยะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่ศูนย์กำจัดแล้วก็จะไม่มีการวางทิ้งอีกแต่ยอมรับว่าขยะที่กองริมถนนเนี่ยมันเยอะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานหารถและคนมาจัดเก็บเพิ่มเติมครับคุณบาบนี่ที่เขตลาดกระบังครับ
2: แล้วส่งจุดอื่นเหรอ
1: ส่วนจุดอื่นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นครนายกครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือองครักษ์ครับนครนายกเนี่ยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ4อำเภอ40ตำบลครับมียอดคนเสียชีวิตด้วย4รายครับนักศึกษาสถานศึกษาได้รับผลกระทบ81แห่งนะครับแล้วก็หน้ามศว.องครักษ์เขากำลังแก้ปัญหาครับคือทำทางเลี่ยงน้ำครับหลังจากที่ชาวบ้านรื้อทำลายแนวกระสอบทรายที่แขวงทางหลวงเอามาเรียงเพื่อกั้นน้ำเนี่ยทำให้น้ำจากเหนือแนวกระสอบมันท่วมล่าสุดเนี่ยทางหลวงของนครนายกกับอำเภอกำลังเจรจากับชาวบ้านแล้วก็ประสานกับมศว.องครักษ์มาแก้ปัญหาแล้วก็จะทำทางผ่านทางเลี่ยงข้ามคลองไปยังหน้ามหาวิทยาลัยครับก็คือเลาะแนวคันคลองรังสิตบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยทำให้สามารถเปิดการจราจรในบริเวณนั้นได้ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาความขัดแย้งแล้วครับอันนี้ที่องครักษ์ครับ
2: แต่มันก็มีอีกหลายจุดนะในต่างจังหวัดที่หึ่มกันอยู่แบบนี้ผู้ว่าผู้การต้องลงไปแก้ปัญหาไม่งั้นแล้วคนจะทะเลาะกัน
1: ครับ
2: ไม่งั้นคนที่จะทะเลาะกันส่วนสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยตอนนี้5ถึง7เนี่ยวันนี้ก็วันสุดท้ายแต่ว่าจะมีอีกทีนึง10ถึง13ตุลาไอ้รอบ10ถึง13ตุลาเนี่ยเท่าที่ฟังดูฝนมันจะกระจายอยู่ฝั่งตะวันตกในจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรี ไปแถวๆนั้นแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปภาคใต้อันนี้ภาคใต้ก็จะตกไปต่อเนื่องทีนี้ภาคใต้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็จะมีข่าวจากรองพิพัฒน์โดยเฉพาะที่หาดใหญ่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาได้เตรียมการโน่นนี่นั่นไว้แล้วเอาแต่พอมาถึงเห็นหัวข่าวเช้าวันนี้พิพัฒน์ไม่ชัวร์หาดใหญ่ไร้ท่วมอันเนี้ยที่ไม่ชัวร์เพราะว่าข้อมูลฝนตกเนี่ยมันเอาแน่ไม่ได้คราวที่แล้วที่กรมอุตุพยากรณ์ว่าฝนตกไม่ถึง100มม.มิลลิเมตร
1: ครับ
2: ซัดก็ไปจริง300กว่าอันนี้ถ้าสมมุติว่ากรมอุตุบอกไม่หนักมากแต่มันเกิดหนักผิดปกติขึ้นมาใครจะรับประกันฉะนั้นเรื่องลมฟ้าอากาศเรื่องคำพยากรณ์เนี่ยพยากรณ์เขาก็บอกอยู่แล้วว่าพยากรณ์คือทายเอาทำนายเอามันไม่ได้เกิดจากการรายงานว่ามันต้องเป๊ะเป๊ะลักษณะอย่างนี้พยากรณ์ว่าอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้พยากรณ์ว่าอย่างนี้มันก็มีข้อผิดพลาดโดยเฉพาะการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลความมีประสิทธิภาพของเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันประกอบหมดมันประกอบหมดที่จะทำให้มันมีความแม่นแม่นเป๊ะหรือแม่นแบบไม่เป๊ะก็แล้วแต่ในบางประเทศเนี่ยมันบอกได้เลยนะฝนจะบริเวณนั้นตกช่วงนั้นถึงช่วงนั้นสมมติบอกตก1ชั่วโมง1ชั่วโมงจริง
1: ๆครับ
2: อันนี้ก็ประสบการณ์คุณภาพของเครื่องไม้เครื่องมือคุณภาพของข้าราชการของคนที่เกี่ยวข้องของนักวิเคราะห์เก่งหรือไม่เก่งเราก็จะไปโทษกรมอุตุอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเรื่องดินฟ้าอากาศเนี่ยมันเอาแน่ไม่ได
1: ้ครับ
2: ฉะนั้นเท่าที่ฟังดูตอนนี้เนี่ย10ถึง13เนี่ยยังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่รู้แต่ว่ากรมอุตุบอกกระจายอยู่ในฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็ลงไปภาคใต้ลงไปภาคใต้ทีนี้ถ้าฟังดูตามนี้เนี่ยกทม.เนี่ยกทม.พอพ้นจากวันที่7วันนี้แล้วเนี่ยก็พอได้หายใจหายคอนะ
1: ครับ
2: ไปลุ้นเอาอีกทีถึงวันที่10เพราะว่าก่อนจะลงไปภาคตะวันตกมันก็ต้องผ่านกทม.ทีนี้จะหนักมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องลุ้นกัน
1: ครับ
2: คนที่กำลังแห้งน้ำกำลังแห้งหน้าหมู่บ้านในหมู่บ้านก็กังวลอยู่ว่าเขาจะต้องทำยังไงแต่เท่าที่รู้ตอนนี้เขาก็ไม่ยกของลงนะ
1: ครับ
2: ที่ยกของสูงไว้ก็ยังสูงเหมือนเดิมส่วนหมู่บ้านใหญ่ๆภาคแถวๆบางนาบางนาเนี่ยคือถนนเส้นบางนาเนี่ยสมุทรจังหวัดสมุทรปราการมันก็ข้ามมาจนถึงนี่สุวรรณภูมิเนี่ย
1: ครับ
2: นั่นก็ถือว่าเป็นเขตสมุทรปราการฮะเดี๋ยวนี้พอพูดถึงสมุทรปราการคนก็จะคิดว่าโน่นออกไปทางโน่นไม่ใช่แถวๆนี้แหละแล้วปัญหาตอนนี้เท่าที่ดูหมู่บ้านขนาดใหญ่ระดับหลังละเป็นร้อยล้านเนี่ย อวมนะไม่นึกว่าจะเจออย่างนี
1: ้ครับ
2: ถ้าฝนเติมลงมาอีกเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการสูบน้ำแล้วการแก้ปัญหาการสูบน้ำในบ้านเราเนี่ยมันเป็นมานานแล้วนะคือสักแต่ว่าสูบแต่ว่าไม่รู้ว่าสูบไปแล้วเนี่ยมันออกไปเลยหรือมันวนกลับไปใหม่เพราะไม่มีคนไปสำรวจตอนที่เราป้องกันน้ำเรื่องไม่ให้ท่วมลาดกระบังเนี่ยนิคมลาดกระบังเพราะว่าเป็นนโยบายรัฐบาลไม่อยากให้นิคมเสียหายเครื่องจักรเสียหายจะมีผลต่อการผลิตสินค้าส่งออกไม่ทันก็ระดมกำลังกันก็ใช้วิธีการเดียวคือสูบออกได้สูบออกมันลดไม่ควรจะมันควรจะลดมากกว่านี้แต่มันไม่ลดผมก็ต้องไปตามตอนนั้นผมก็ได้รับมอบหมายว่าให้ไปช่วยกันดูเรื่องนี้ด้วยก็ไปตามเพื่อนสมเจตทินพงษ์มาผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมสมเจตเนี่ยเขาตีหนึ่งตีสองไปเดินดูย้อนไปดูต้นน้ำมาดูกลางน้ำมาดูปลายน้ำมาดูการที่สูบน้ำแล้วเขาก็มาบอกว่ามันสูบให้ตายก็ไม่ลดเพราะว่าน้ำมันวนเข้ามาจากอีกทางหนึ่งซึ่งไม่มีคนรู้เพราะคลองมันคดเคี้ยวไปตรงนั้นไปตรงนี้กว่าจะไปอุดช่องโหว่ตรงนั้นได้เนี่ยมันถึงจะดีขึ้น mm-hmm. นี่หมู่บ้านเจซินีเวียนหมู่บ้านเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยก็เจอแบบเดียวกันคือสูบกันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่น้ำก็ไม่ลดเขาก็สงสัยว่าไอ้ตรงพื้นใต้ดินที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยมันต้องมีรูมันต้องมีช่องที่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้ามาฉะนั้นสูบเท่าไหร่มันก็ไม่ลดไงลดไม่มากไง
1: ครับ
2: ทีนี้ก็ต่อไปนี้การซื้อบ้านก็ต้องสำรวจภูมิประเทศด้วยนะไม่ใช่คิดว่ามีตังค์แล้วเนี่ยยกบ้านขึ้นสูงกว่าบ้านคนอื่นเขาก่อกำแพงให้สูงมีเงินนี่สุดท้ายขึ้นมามันเอาอยู่ไหมล่ะก็เอาไม่อยู่บ้านเป็นร้อยล้านก็เอาไม่อยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่ท่วมหรอกเพราะเขาถมสูงกันทั้งนั้นอ่ะ
1: คร
2: ับ แต่ว่าพื้นถนนในหมู่บ้านเนี่ยมันไปไหนมาไหนไม่ได้อันนี้ก็เป็นความทุกข์ของคนมีตังค์ซึ่งไม่นึกว่าจะเจอครับ
1: สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทางภาคอีสานนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานเขาเปิดให้ใช้ทางด่วนทางหลวง

0: 11ตุลาเนี่ยถึงเที่ยงคืนนะครับหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับอันนี้ของทางกรมทางหลวงครับ
1: อืม
0: ครับ
1: ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เจอกันน่าเห็นใจมากตอนนี้ภาคการเกษตรเมื่อวานเนี่ยฉายภาพให้เห็นว่าที่จันทบุรีสวนทุเรียนมันล่มไปยังไงแล้วก็คงมีจำนวนมากที่ยืนที่ตายแล้วก็ต้องปลูกใหม่ปลูกใหม่ต้องใช้เวลา 4-5 ปีฉะนั้นจากนี้ไป 4-5 ปีทุเรียนภาคตะวันออกทุเรียนจันทร์ก็จะแพงมากขึ้นทีนี้ที่8ริ้วเนี่ยสวนมะม่วงตอนนี้เขาต้องรีบเก็บเพราะว่ามันท่วมมา 5-6 วันแล้วเขาบอกสวนมะม่วงเนี่ยมันจะทนน้ำอยู่ได้ประมาณ10วันถ้าถึง10วันมันอาจจะตายฉะนั้นเขาก็รีบเก็บมะม่วงเอามาวางขายกันแม่ค้าบอกว่าขายลดราคาบางเจ้าก็บอกว่าแล้วแต่คนจะให้เพราะถ้าไม่รีบเก็บลงมาเนี่ยมันก็หล่นก็ร่วงหมดต้นตายอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะ เพราะว่าแปดริ้วเนี่ยเรื่องมะม่วงเนี่ยเป็นผลไม้ที่ประจำจังหวัดเขาที่ทำรายได้เยอะแล้วก็เรื่องบ่อปลาบ่อกุ้งบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยก็เยอะแล้วก็เจ๊งหมดบ่อปลาพอจะจับได้น้ำล้นออกมาพอน้ำล้นออกมาปลาก็ออกมาผมเห็นวันก่อนเจ้าของบ่อเนี่ยเขามายืนดูชาวบ้านที่ไปเหวี่ยงแหปลาที่หลุดออกมาจากบ่อเขาอะติดกับบ่อตรงนั้นเลยที่จริงถ้าไปเหวี่ยงแหไกลๆหน่อยเนี่ยมันก็ไม่บาดตาเหมือนกับมาเหวี่ยงเอาตรงปากบ่อ
0: ครับ
1: มันเลยปากบ่อมานิดหนึ่งปลาก็ออกมาเยอะเหวี่ยงแหโอ้โหได้ปลาเยอะเจ้าของเขาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ถือว่ามันหลุดออกมาจากบ่อแล้วเขาก็ปล่อยแต่ดูตาละห้อยเลยนั่นปลาเราทั้งนั้น
0: ครับ
1: เงินเราทั้งนั้นปลาเราทั้งนั้น
0: รวมทั้งบ่อกุ้ง
1: แล้วก็มาเอาเวียงแหกันต่อหน้าต่อตาฮะ
0: รวมทั้งบ่อกุ้งด้วยนะ
1: บ่อกุ้งด้วยไง
0: บ่อกุ้งก็โดนสภาพแบบ
1: ทั้งบ่อปลาก็นั่นแหละ
0: ครับ
1: บ่อปลาบ่อกุ้งมีคนเพื่อนมาเวียงเขาปากทางเลยตรงนั้นเลยหมดคือปลากระกุ้งพวกนี้พอจะถึงคิวนัดที่จะเขาจะมาจับเนี่ยสมมุติว่าอีกอาทิตย์หน้าอีก7วันเขานัดมาจับพอฝนก็คำนวณเอาว่าจะได้เงินประมาณเท่านั้นเท่านี้ล้าน2ล้านพอน้ำท่วมมามันหายไปหมดเลยล้าน2ล้านเนี่ยไม่เหลือเลยนะมันไปหมด
0: ครับ
1: อันนี้คือปริมณฑลภาคตะวันออกซึ่งชาวบ้านหลายคนบางคนอายุ 80-90 กว่านั้นนะให้สัมภาษณ์กับทีวีบอกว่าตั้งแต่เกิดมาจำความได้ไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งน้ำจะท่วมแบบนี้อันนี้แถวๆนั่นนะบ้านสร้างแถวๆแปดริ้วฉะเชิงเทราคุณตุลาพงศ
0: ์ครับ
1: บางท่าด้วยมันหนักมากแล้วจะกระทบต่อเรื่องเกษตรกรจากนี้ไปนาข้าวนากุ้งบ่อปลาสวนทุเรียนสวนอะไรที่ก็ปลูกสลัดเสลอกันเนี่ยโดนหมดอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
2: สักครู่ครับ
3: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือกัสโก้

0: และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2 องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3
1: หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
0: สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมกัสโก้และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสอนและพาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
3: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
4: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
5: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
4: SN Group คืออะไรเหรอ
5: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
4: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
5: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
4: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
5: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
6: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เชิญก่อนคุณธราพงศ
4: ์ฟังข่าวการเมืองเรื่องของสสไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ที่กำลังถูกตรวจสอบเรื่องอาชีพของสามีเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่ว่าไปเกี่ยวข้องกับเหรียญคริปโตหรือว่าเส้นทางการเงินที่เป็นสแกมเมอร์หรือเปล่านี่นะครับเจ้าตัวเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวรออีกไม่นานจะออกมาชี้แจงทั้งหมดครับฝ่ายพรรคภูมิใจไทยคนสำคัญอย่างหัวหน้าพรรคอนุทินเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับคุณสุชาดามากนะครับจับใจความสั้นๆได้ว่า 1. ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้สอบถามแต่ทุกอย่างมันมีกฎหมายอยู่มีกฎหมายที่จะควบคุมอยู่แล้วก็ถามถึงเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาจะเอาไปไว้อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่ตอบสายหน้าแล้วก็เดินไปเลยครับเลขาพรรคชัยชนกชิดชอบก็เชื่อว่าคุณไอเดียพร้อมจะชี้แจงแล้วก็รับการตรวจสอบแต่ในเบื้องต้นเนี่ยชี้แจงต่อพรรคแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือกับกระบวนการตรวจสอบไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะให้ดำเนินการตามกฎหมายรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องทรัพย์สินซึ่งก็มีคนไปยื่นให้ปปช.ตรวจสอบแล้วประเด็นที่2เรื่องที่เกี่ยวกับสแกมเมอร์และเว็บพนันอันนี้ได้ให้ DSI ไปดูข้อมูลในเบื้องต้นซึ่งยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ถ้าใครมีพยานหลักฐานอยากให้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะถ้าอยู่ในอำนาจของกฎหมายไทยก็จะเร่งดำเนินการให้แต่เว็บพนันกรณีเว็บพนันเนี่ยเขาไปขออนุญาตที่ประเทศคูราเซาซึ่งอยู่ทวีปแอฟริกาใต้ครับอยู่นอกเขตการดำเนินการของไทยแต่ถ้าอันไหนที่อยู่ในประเทศไทยก็ดำเนินการได้ครับคุณพ่อของคุณสุชาดาคุณสำริดแทนทรัพย์ซึ่งเป็นสสชัยภูมิภูมิใจไทยเหมือนกันเนี่ยก็บอกว่ามันมีกระบวนการทางกฎหมายอยู่เดี๋ยวลูกสาวก็จะชี้แจงเองมีคำถามจากนักข่าวว่าก่อนที่จะมีการแต่งงานกันเนี่ยได้ตรวจสอบประวัติของลูกเขยไหมคุณสำริดบอกว่าผมไม่ก้าวไก่ครับไม่ก้าวไก่แล้วก็ย้ำว่าเชื่อว่าลูกสาวคงจะพร้อมจะชี้แจงและชี้แจงตามกระบวนการได้ครับ
5: ขอวนกลับมาเรื่องหมวดว่าด้วยการเยียวยาเสียหายน้ำท่วมอีกทีเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มต้นเข้าสู่โหมดนั้นแล้วเมื่อวานเนี่ยท่านรองทวีดากทม.พูดถึงกรณีที่แฟลตคลองจันทน์ที่ประชาชนถูกตอกกลับว่าไม่เข้าข่ายไม่เข้าเกณฑ์เนื่องจากไม่ได้ล้อมน้ำไม่ได้ล้อมเกิน7วันบอกว่าหากเป็นผู้ที่น้ำเข้าบ้านอยู่แล้ว และมีความเสียหายที่เกิดขึ้นสามารถแจ้งได้เพราะมีค่าความเสียหายอื่นๆหากเป็นเจ้าของสามารถขอค่าซ่อมแซมกรณีเป็นผู้เช่าจะมีค่าเช่าค่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพและค่ารักษาพยาบาลซึ่งต้องแสดงภาพให้เห็นว่าบริเวณนั้นมีความเสียหายกรณีที่น้ำไม่ได้ท่วมทั้งหมดแต่ท่วมบางส่วนอาจจะมีค่าอุดหนุนดำรงชีพที่ขอได้ในส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ถ้าไม่ได้ใช้ยานพาหนะประกอบอาชีพอันนี้คนละเรื่องกันแต่นี้ฟังแล้วก็เอ๊ะแฟลตฟรองจันที่น้ำท่วมหนักตอนแรกๆนี่นะน้ำน่ะไม่ท่วมหรอกคนที่อยู่ชั้นบนๆน่ะแต่เขาจะได้เข้าเกณฑ์ตรงที่ว่าถูกน้ำล้อมเกิน7วันไปไหนไม่ได้ออกไปทำมาหากินไม่ได้ขาดรายได้เขาก็จะจ่ายเงินให้เยียวยาให้สำหรับคนเหล่านี้นะ
4: ครับ
5: เอ๊ะแต่ว่านี้มีประเด็นขึ้นมาว่าน้ำไม่ได้ล้อมเกิน7วันนะที่แฟลตฟองจันเนี่ยแค่5วัน4วัน5วันก็ไม่รู้ที่น้ำล้อมอยู่แล้วตอนหลังก็สูบออกได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะเข้าเกณฑ์ไหมอันนี้ต้องไปดูกันให้ดีเพราะว่าโดยภาพรวมที่เราเห็นเนี่ยเขาเดือดร้อนกันมากนะแฟลตฟองจันเนี่ยแต่เนื่องจากสภาพที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นแฟลตมันไม่ได้เป็นบ้านชั้นล่างนั้นท่วมชั้นล่างนั้นไม่มีปัญหาก็ได้ค่าน้ำท่วมแต่ชั้นบนเนี่ยเขาควรจะได้ค่าน้ำล้อมถูกน้ำล้อมแล้วออกไปทำมาหากินไม่ได้เพราะมีหลักเกณฑ์อยู่ทีนี้ก็มาเถียงกันอีกว่าในข้อกำหนดเนี่ยน้ำต้องล้อมเกิน7วันแต่อันนี้ไม่ถึง7วันน้ำแห้งเข้าเกณฑ์ไหมพอจะรุมอร่วยกันได้ไหมเพราะเขาเดือดร้อนจริงในช่วงจะกี่วันก็ตามแต่4วัน5วันเนี่ยอันนี้ใครจะตัดสินใครจะตัดสินอันนี้ต้องคอยดูว่าเขาจะเอายังไงนี่ฟังตรงนี้นิดหนึ่ง บอกว่าขอชี้แจงว่าอันนี้หากเป็นผู้ที่น้ำเข้าบ้านอยู่แล้วและมีความเสียหายเกิดขึ้นสามารถแจ้งได้เพราะมีค่าเสียหายอื่นๆหากเป็นเจ้าของก็สามารถขอค่าซ่อมแซมกรณีเป็นผู้เช่าจะมีค่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพและค่ารักษาพยาบาลซึ่งจะต้องแสดงภาพให้เห็นว่าบริเวณนั้นมีความเสียหายกรณีที่น้ำไม่ได้ท่วมทั้งหมดแต่ท่วมบางส่วนก็จะมีค่าอุดหนุนดำรงชีวิตที่ขอได้ในส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ถ้าไม่ได้ใช้ยานพาหนะนั้นประกอบอาชีพโดยตรงคงจะไม่ได้รับเงินเยียวยาขณะนี้กทม.อยู่ระหว่างคุยรายละเอียดกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพราะต้องใช้เงินประกันเนี่ยหลังวันที่หนึ่งเนี่ยอันนี้คือเรื่องใหญ่และเรื่องที่จะทำให้เกิดความสับสนและเป็นเรื่องที่จะทำให้ต้องเถียงกันหลายยกอะคุณดลพงศ
4: ์ครับ
5: ฉะนั้นฝ่ายที่กำกับควบคุมเรื่องนี้เอาให้ดีนะเอาให้ดีนะต้องให้มีความชัดเจนใครจะเป็นคนตัดสินใครจะเป็นคนตัดสินใจว่าได้หรือไม่ได้ในหลายๆเรื่อง
4: ครับ
5: ดูข่าวอื่น
4: ตามดูเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นข่าวให้คนแบบสะเทือนใจนั่นนะครับคือที่มาที่ไปเนี่ยก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อณภัทรอายุ63ปีนะครับ ป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางย่านลาดพร้าวนะครับมาร้องขอความเป็นธรรมกับรายการโหนกระแสว่าถูกลูกชายแท้ๆเนี่ยร่วมกับเมียวางแผนฮุบกิจการโดยการส่งตัวแม่เนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชื่อศูนย์นี่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมนะครับอยู่ที่อำเภอท่าม่วงนะครับทีนี้ประเด็นที่คนตกใจก็คือว่าพูดถึงสภาพศูนย์เนี่ยมันไม่ต่างจากเรือนจำครับมีทั้งห้องขังเตียงนอนก็มีลูกกรงเหล็กมีลวดน้ำมีตะแกรงเหล็กสำหรับขังทีนี้ฝ่ายลูกชายเนี่ยก็ออกมาชี้แจงก่อนนะครับว่าที่ต้องส่งแม่ไปอยู่ศูนย์เนี่ยก็เพราะว่าแม่มีอารมณ์รุนแรงทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวก็เลยต้องส่งไปให้ศูนย์เขาดูแลทีนี้พอออกรายการโหนกระแสแบบนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบกันอย่างพร้อมเพรียงเลยครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะตำรวจสภ.จังหวัดกาญจนบุรีศูนย์ดูแลไปทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยพม.กระทรวงพม.ไปตรวจสอบครับเจ้าของศูนย์นี่เป็นทหารเก่าครับชื่อเรือเอกหญิงพรเสริมสิริเธอก็พาเจ้าหน้าที่ต่างๆให้ดู1ใบอนุญาตมีใบอนุญาตมี2เจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนชราเหล่านี้ก็มีตั้ง19คนเป็นผู้ชาย3ผู้หญิง16ทีนี้ที่มีปัญหานี่ก็ตรงที่อธิบดีสบส.บอกก็คือศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าได้รับอนุญาตให้ดูแลเพียงแค่50คนแต่รับคนมาดูแลนี่เกินขอบข่ายครับก็คือประมาณ100คนแล้วใน100คนเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชมีประวัติจิตเวชตั้ง92คนนะครับฉะนั้นไม่ใช่สถานพยาบาลก็ต้องให้ทางกรมสุขภาพจิตมาประเมินอาการของผู้ป่วยถ้ามีปัญหาก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนก็จะขั้นตอนก็คือให้ปรับปรุงถ้าไม่ปรับปรุงก็จะพักใบอนุญาตนะครับทีนี้อาการของผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ทางฝ่ายจิตเวชเขามาประเมินว่าแต่ละคนนี้อาการระดับไหนครับอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ได้มอบหมายให้สถาบันกัลยาราชนครินทร์แล้วก็ศูนย์สุขภาพจิตที่5ไปประเมินสุขภาพจิตแล้วเดี๋ยวรอผลครับคุณสุภาพรอผลครับ
5: ครับแล้วไม่เอาตรงที่ลูกชายเขาชี้แจง
4: อ้าวบอกไปแล้วบอกว่า
5: บอกไปที่ไหน
4: บอกตอนต้นว่าที่มาที่ไปว่าลูกชายเนี่ยบอกว่าแม่มีอารมณ์รุนแรง
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกชายของเจ้าของอ่ะเขาต้องบอก ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาว่าที่เขาต้องทำกรงอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยอารวาสและเอาไม่อยู
4: ่ครับ
5: โดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวชที่ยังหนุ่มอยู่เนี่ยฉะนั้นถ้าดูภาพแล้วเนี่ยก็เหมือนกรงขังเตียงเนี่ยยกมาสองข้างแล้วข้างบนก็ยังครอบไว้เป็นกรงเหล็ก
4: ครับ
5: เพราะว่าจิตเวชผู้ป่วยจิตเวชบางคนที่อายุยังไม่มากเนี่ยอารวาสแล้วแรงมากเอาไม่อยู่ต้องทำอย่างนั้นอันนี้เหตุผลของเขานะ
4: ครับ
5: จะผิดจะถูกไม่รู้แต่เขาก็มีเหตุผลว่าทำไมต้องทำกรงถึงขนาดนั้นเขาก็อธิบายว่าเขาออกแบบเองเพราะว่าคนที่มาอยู่เนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยสูงวัยธรรมดาแต่เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่อารวาสเอาแต่ใจตัวเองบางคนลูกหลานมีเงินเป็นเจ้าของโรงงานมีเงินแต่เอาไว้ที่บ้านไม่ได้เอาไว้ที่บ้านเนี่ยเอาไม่อยู่ ลูกนั้นพอเข้าใจได้แต่ลูกสะพ้ายก็มีปัญหากันถ้าพ่อแม่สามีเป็นอย่างนี้พ่อสามีเป็นอย่างนี้นี่คือปัญหาของสังคมปัญหาของสังคมที่มีเรื่องจิตเวชเข้ามาเกี่ยวข้องสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเรื่องแบบนี้พ่อแม่ลูกเขยลูกสะพ้ายอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยถึงจะผิดใจกันเรื่องอื่นแต่ก็พออยู่กันได้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเครียดแล้วก็มีเรื่องของจิตเวชอยู่มากขึ้นพอมีจิตเวชเป็นจิตเวชสุขภาพจิตแย่มันก็มีปัญหาอยู่ด้วยกันอยู่ในกันในครอบครัวครอบครัวก็ต้องมีปัญหากันพ่อแม่ก็กลายเป็นสาเหตุให้ลูกเลิกกันนี่สังคมมันมาอย่างนี
4: ้คร
5: ับ ทีนี้ไอ้ศูนย์แบบนี้เนี่ยที่จริงของราชการก็มีแต่มันไม่พอบางแคเนี่ยคุณจำได้ไหมข่าวที่พูดกันตอนนั้นใครจะไปอยู่บางแคเนี่ยต้อง15ปีนะจองนะไปอยู่บางแคไปอยู่สว่างคณิวาสอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องจองกันนานฉะนั้นมันก็เป็นช่องทางที่จะทำให้คนคิดกิจการขึ้นมาก็คือเหมือนโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐอันนี้ก็คิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ป่วยจิตเวชและแต่เป็นภาคเอกชนไปขออนุญาตอะไรต่ออะไรต่างๆเงินทองก็คงต้องแพงกว่าที่ไปอยู่กับภาคราชการน่ะแล้วก็มีปัญหา
4: แพงขนาดไหนคุณสุภาพประมาณเท่าไหร่ของเอกชน
5: ไม่รู้อาจจะเดือน
4: ชนนะ
5: ผมว่าไม่ต่ำกว่า 20,000 นะประมาณนั้นนะมีข้าวมีเครื่องอะไรต่ออะไรให้กินด้วยนะ
4: ครับ
5: หรืออาจจะแพงกว่านั้นแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ไปอยู่เอกชนเนี่ยลูกเขามีตังค์แต่อยู่ไม่ได้แปลว่าปัญหาเรื่องเงินทีนี้คนแก่พอไปอยู่ที่อย่างนั้นก็คับแค้นใจอาละวาดด่าเขาไปทั่วเดี๋ยวนี้ปัญหาคือเราจ้างคนมาดูแลพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยจ้างตั้ง 20,000 30,000 นะก็อยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวถูกตบถูกด่าว่าไม่เว้นแต่ละวันสุดท้ายขึ้นมาจ้างมากี่คนก็ลาออกหมดพอลาออกหมดก็ใช้วิธีการบอกทั้งนั้นไม่จ้างคนแล้วเอาแม่ไปไว้ศูนย์เลยเอาพ่อไปไว้ศูนย์เลยนี่คือสภาพที่เจอกันอยู่แบบนี
4: ้
5: คนเป็นลูกก็ถูกประณามแต่ว่าถ้าคนรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็จะบอกมันเป็นปัญหาจริง
4: ๆ
5: ยิ่งมีเรื่องของจิตเวชเข้ามาด้วยยิ่งไปกันใหญ
4: ่เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
0: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้
7: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นซึ่งขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำทุกภาคส่วนพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มแม่น้ำบางนาราดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะ เตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติกพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึง14ตุลาคมนี้
9: นายจุมพลวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยใจทำประกันภัย
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช้อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
8: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นาฬิกา10นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้เจอกันวันพุธค่ะวันพุธที่7เดือนตุลาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศและคุณวรรณกิจตันติฉันทวงศ์ค่ะวรรณกิจคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสิรินทร์รัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: อ่ะเจอกันวันพุธวันนี้ก็ยังคงต้องติดตามดูสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของฝนกันอยู่นะคะเพราะมีหลายพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมแล้วก็ยังต้องติดตามดูนะคะจากกรมอุตุที่เขายังคงเตือนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็รอบนี้มีการประกาศออกมาเป็นฉบับที่1นะคะฉบับที่1เมื่อเช้านี้บอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกระลอกเป็นระลอกใหม่บางคนบอกว่าอ้าว5ถึง7ถึง8นี่คือยังไม่จบหรอยังค่ะอันนี้เป็นประกาศต่อเนื่องนะคะ9ถึง13ตุลาคมนะคะก็ไปถึงกลางเดือนตุลาคมกันเลยทีเดียวถ้าดูจากประกาศที่ออกมาเนี่ยเขาบอกนะวรรณกิจว่าวันที่9ฝากถึงพี่น้องที่อยู่อีสานตอนล่างและภาคใต้ค่ะส่วนวันที่10ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12ตุลาคมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้นะคะ13ตุลาคมนี้จะเป็นวันหยุดนะคะผู้ฟังแต่ว่าก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าใครติดตามดูเขาจะมีการประชุมใหญ่ใช่ไหมว่าไอ้เรื่องอะไรนะประชุมเรื่องWorld Bank IMF ของเราเป็นเจ้าภาพนะหัวหน้ากิจนะแล้วข้าราชการกทมเนี่ยก็จะเป็นวันหยุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะ12ถึง18นี่จะมีการประชุมเรากำลังจะลุ้นอยู่นะคะว่าในภาพนี้ฝนจะตกในพื้นที่กรุงเทพหรือเปล่าแต่ว่าก็จะเป็นวันหยุดให้กับข้าราชการนะคะ
2: ครับวันที่13ก็เป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเป็นวันหยุดนะครับแต่การประชุมเนี่ยจะคาบเกี่ยวตั้งแต่12ถึง18
1: ใช่
2: แล้วก็วันที่16เนี่ยจะเป็นวันหยุดเฉพาะกทม.
1: ค่ะ
2: นะครับข้าราชการก็จะ work from home 3วันก็เลยเป็นการตัดตอนไม่ให้คนเข้ามาเดินทางเยอะมากนะครับเพราะว่ามีการประชุมระดับผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของโลกช่วงนี้รัฐบาลก็เริ่มโหมโรมแล้วนะก
1: ็
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมจะต้องมาโหมโรมในช่วงสัปดาห์สุดท้าย เพราะว่าสัปดาห์หน้าก็เข้าสู่กระบวนการละและที่สำคัญคือผู้ว่าการธนาคารโลกจะเดินทางมาร่วมไม่ใช่ผู้ว่าการธนาคารโลกผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาก็จะเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับก
1: ็จะมีค่ะ
2: ไม่ใช่เจอร์โรมพาวเวลคนใหม่แล้ว
1: ประธานเฟดประธานเฟดคนใหม่เหรออ
2: ืมคนใหม่แล้วเจอร์โรมพาวเวลนี่เกษียณไปแล้วมั้งใช่ไหมหรือออกไปแล้วหมดวาระไปแล้วไง
1: อ๋อเควินวอช
2: เควินวอชคนใหม่แล้วเขาจะมาประชุมนะครับเพราะฉะนั้นการปิดถนนหนทางการตรวจสอบเส้นทางต่างๆก็ต้องขอความชัดเจนนะช่วงนี้ผมว่ามันหละหลวมยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับก็เจ้าภาพก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลังนะครับก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าการปิดเมืองขนาดนี้เนี่ยคุณศิริรัตน์มันก็ต้องกระจายคนออกใช่ป่ะ
1: ใช่
2: ไม่ใช่ปิดเมืองแล้วให้คนมากระจุกตัวกันอยู่ในเมืองเหมือนเดิมคนก็เลยตกใจว่าตกลงมันอะไรกันแน่เนี่ยราชการหยุดประชาชนไม่หยุดใช่ไห
1: ม
2: แล้วพื้นที่ตรงศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเนื่องจากจะมีผู้นำระดับสูงของนานาประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วก็เห็นบอกว่ามีเชิญน้องเนเน่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: รอยัลจะมาร้องเพลงกล่อมผู้นำระดับ VVIP คือน้องเพิ่งได้รับรางวัลก็ทาเลนต์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: อเมริกันก็ทาเลนต
1: ์ก
2: ็เอามาโชว์ว่าเราก็มีศักยภาพก็เป็นที่น่าเชิดหน้าชูตา นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ก็ถ่ายภาพลงหนังสือพิมพ์ว่าเมื่อวานมีการประชุมครม.
1: ค่ะ
2: ซึ่งอันเนี้ยเราบอกไม่ต้องนานแล้วว่าทําไมไม่เตือนหรือบอกกล่าวให้มันก่อนหน้านี้คนจะได้รับทราบเพิ่งมารับทราบสุดท้ายมันก็ขยับตัวกันไม่ทันใช่ป่ะ
1: อืม
2: อย่างผมเนี่ยให้น้องไปทําบัตรประจําตัวผู้สื่อข่าวเพื่อจะเข้าร่วมสังเกตการทํางานในการประชุมครั้งนี้ผมปรากฏว่าส่งไป3 คนทําผ่าน2 คนไม่ผ่าน
1: ค่ะ
2: สาเหตุที่คนไม่ผ่านเพราะว่าตัวน้องเขาเองเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในสังกัดของหน่วยงานเพจที่มีตัวตนชัดเจนนะ
1: ค่ะ
2: มีพนักงานมีกิจกรรมมีการจดทะเบียนถูกต้องแต่เนื่องจากช่วงหลังเนี่ยน้องนักข่าวเนี่ยไม่ได้ทำงานกับส่วนราชการวิ่งไปอยู่ภาคเอกชนก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่าที่สภาหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยพอเราเสนอชื่อไปปุ๊บก็ไม่ผ่านนะ
1: อืมเข้มเหมือนกันนะ
2: แม้ว่ามีจดหมายรับรองจากบริษัทก็ไม่ผ่านเหมือนกันแต่นี้เว็บใหญ่ๆยังเป็นแบบนี้นะเว็บเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึง
1: อืมเข
2: ก
1: ้
2: รา ะจ
1: ย
2: า
1: าย ก
2: ห
1: แน
2: า
1: ่
2: ไป
1: นอ
2: เล
1: น
2: ยเข้ายากเลยนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าคุณประชุมต้อง5-6 วันส่งนักข่าวไปคนเดียวเนี่ยคงสงสารเด็กแย่นะ
1: อื
2: แล้ว
1: ม
2: ก็เป็นการพูดคุยบนเวทีที่ต้องสปีดภาษาอังกฤษอ่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ผมก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงนะครับก็กลายเป็นประเด็นคนต่างชาติรู้คนในประเทศไทยไม่รู้
1: อาจจะยุ่งก็ได้น้ำท่วมอะไร
2: ที่
1: หล
2: ม
1: า
2: ีย บ
1: อย
2: อก
1: ่าง
2: ถ้าเกิดมาช่วงน้ำท่วมนี่วินาศสันตโลเลยนะ
1: ก็ถึงบอกไงเพราะที่ดิฉันอ่านตอนแรกเมื่อกี้9 ถึง 13เนี่ยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีข่าวท่วมกทม.ด้วยใช่ไหมล่ะปกติมันท่วมต่างจังหวัดอย่างนี้ไง
2: แต่ชั้นในไม่ได้ท่วมไง
1: ค่ะ
2: คุณมองประเด็นเข้าใจเรื่องของเหตุการณ์ไหมคือชั้นในไม่ท่วมตั้งแต่สะพานควายยันไปถึงเพชรบุรีเข้ามาสุขุมวิทไปคลองเตยเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะแต่มันท่วมชั้นนอกไงของกทม.ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าเอ้ยปล่อยให้น้ำท่วมข้างนอกและข้างในไม่ท่วมเนี่ยมันใช้ได้หรือถูกไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีฝนตกหนักครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งระหว่างวันที่9 ถึง 13เมื่อวานนี้ฝนก็ลงนะทั้งวันเลยนะ
1: อืมฝนตกกทม.ตั้งแต่ตี 1 ตี 2อ่ะยา
2: ผ
1: ว
2: มอยู่แถวสาทรเนื่องจากมีการหารือกับน้องๆหลายคนก็นั่งคุยกันโอ้โหมืดฟ้ามัวดิน ออกจากสาทรมากระทรวงการคลังก็มืดฟ้ามัวดินเมื่อวานนี้ฝนตกตรงนู้นตกท่วงตรงนี้ตกนี่ตะหลังนี้ต้องดูวันที่เลยนะ
1: ค่ะ
2: พวกโซเชียลอ่ะช่วยคุณดูนาโพสต์วันที่ด้วยสิ่งที่คุณโพสต์คือวันที่ไหนผมจะได้รู้ว่าน้ำตกฝนตกมันท่วมตรงนั้นน่ะวันที่ไหนวันเราจะได้ไม่ผ่านไปเนี่ยออกมาถ้าฝนตกน้ําท่วมวันที่ 7ก็ต้องบอกวันที่ 7นะ
1: ค่ะ
2: เพราะเป็นวันที่ 9 ที่ 10แล้วอ๋อวันที่ 7มันผ่านไปแล้วจะได้เดินทางต่อไปได้
1: เพราะว่าไม่รู้นะมันคือมันเยอะเนาะในโซเชียลอ่ะตรงจุดไหนยังไงบางทีอันเดิมของเดิมอย่างเงี้ยจะงงว่าตรงไหนแต่เมื่อคืนที่ฝนตกก่อนหน้านั้นก็ถือว่าแป๊บเดียวนะห้วยขวางแถวบ้านดิฉันก็น้ําแบบเข้าในแข้งแล้วก็มันก็ระบายทันนะคะอันนี้ไม่ดี
2: เห็น
1: แต่
2: ท
1: จ
2: า
1: ุด
2: ง
1: ไห
2: ภ
1: น
2: าค
1: บ้
2: ก
1: า
2: ล
1: ง
2: างน้ําเริ่มลดแล้วนี่
1: เริ่มลด
2: ค
1: แต
2: ล
1: ่
2: อง
1: ว่า
2: จ
1: ม
2: ั
1: ัน
2: น
1: มี
2: นี่
1: กลิ่น
2: ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะ
1: ค่ะ
2: ก็เหลือแต่บิ๊กคินนิ่งใช่ไหม
1: ใช่อันนี้หนักเลยเพราะว่าพวกขยะกลิ่นเหม็นอะไรที่มันลอยมาน่ะแถวคลองจันน่ะจะหนักนะคะน้ำยังมีจุดเน่าอยู่แล้วก็อย่างแถวรังสิตลำลูกกาปราจีนบุรีนครนายกอันนี้จะหนักตอนนี้หนักสุดน่าจะเป็นแถวบ้านสร้างนะปราจีนบุรีเนี่ยหนักมากนะคะยังอ่วมอยู่สูงแบบ3 เมตรเลยอะปราจีนบุรีอะ
2: ประจินกับสะเชิงเทราใช่ไหมบางค
1: ใช
2: ร
1: ่
2: าตอนนั้น
1: แถ
2: ก็
1: ว
2: น
1: น
2: ้
1: ั้น
2: ำท
1: เล
2: ่วม
1: ย
2: สูง
1: เขาเรียกว่าภาคตะวันออกนะภาคตะวันออกปราจีนบุรีนี่ตอนแรกเขาจะนําเป็นจังหวัดที่4ที่จะมาร่วมเป็น EEC ด้วยซ้ำไปนะหัวในกิจจำได้ไหมที่ว่า EEC จะมีอยู่3 จังหวัดแล้วก็มีข่าวว่าจะมีปราจีนบุรีจะมาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งกลายเป็นว่าช่วงนี้พอเห็นภาพน้ําท่วมเนี่ยไม่รู้จะยังไงต่อนะ
2: ก็ตั้งแต่ปิดด่านแล้วเงียบเหงาหาวนอน
1: เงียบ
2: คือในระบบเศรษฐกิจเนี่ยถามว่าเพื่อความมั่นคงมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยผมไม่เถียงนะแต่ถ้าเกิดมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยการปิดจุดด่านการค้าเนี่ยแบบกระทันหันโดยที่ไม่มีมาตรการรองรับเนี่ยเศรษฐกิจชายแดนนี่ก็ถือว่าเพียบพร้ำเสียแขนเสียขาไปเลยนะ อันนี้ต้องดูว่าจะช่วยอะไรในคนที่อยู่ในพื้นที่ไทยว่าปัจจินนี้ก็มีผลไม้อร่อยใช่ไหมมีทุเรียนมีเงาะมีผลไม้อร่อยก็น่าสนใจที่จะเอามาทำอะไรได้หรือไม่หรือตัดเป็นเขตส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจพิเศษหรือเปล่านะก็มีแหล่งน่าเที่ยวหลายที่นะครับปัจจินสระแก้วเนี่ยตามตะเข็บชายแดนเขมรนี่ก็ต้องเนรมิตเลยขึ้นมานะศิริรัตน์ให้คนเขมรเข
1: ค
2: า
1: ่ะ
2: อิจฉาตาร้อนเนี่ย
1: อือ
2: ฝั่งไทยกับฝั่งเขมรนี่เศรษฐกิจคนละเรื่องนะ
1: ค
2: ต้
1: ่
2: อง
1: ะ
2: เป็นไปนะครับ
1: ดูที่ตอนนี้เนี่ยสื่อกัมพูชาเขาก็ลงบอกว่าเนี่ยไม่มีใครอยากไปเที่ยวหรอกเมืองไทยอ่ะสนามบินก็สัมภาระตกค้างคนไม่อยากไปหรอกน้ำก็ท่วมกรุงเทพอะไรเงี้ยเป็นข่าวใหญ่
2: ก็บอกแล้วว่าปลดเอ็มดีง่ายกว่าปลดการบินไทยง่ายกว่า
1: เป็นไงล่ะบอร์ดตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วออกไปแล้วก็เขารับสมัครปิดไปแล้วนี่30 กันยายนเดี๋ยวต้องมาดูแต่ว่าคนที่รับช่วงต่อนี่เหนื่อยหน่อยนะที่จะเข้ามานะการบินไทยดีๆการบินไทยใช่เขาเรียกว่าดีๆการบินไทยคุณชายต้องไปสอบเรื่องทั้งวาย800 ล้าน860,000 ขวดกับอะไรนะเรื่องของไอเนี่ยสัมภาระที่ตกค้างไป2 เรื่องทําให้หุ้นการบินไทยก็เลยรูดไหลลงมานะคะเพิ่งจะได้ฟื้นตัวแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมแท้ๆเชียวสำหรับการบินไทยนะอ่ะ
2: เพิ่งออกจากแผนฟื้นฟูมา
1: ใช่ก็ถือว่าได้รับเสียงชื่นชมไงไปมาพอถึงเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็พนักงานเขาแรงงานเขาอะส่วนใหญ่มาจากเอาซอร์สเพราะว่าเขาเป็นแผนฟื้นฟูพอใช้เอาซอร์สปุ๊บเนี่ยมันจะประหยัดมากๆใช่ไหมแต่ว่า
2: ถูก
1: ควา
2: ต
1: ม
2: ้อง
1: รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรผูกพันกับองค์กรหรืออะไรก็แล้วแต่พอเรามาเจอน้ําท่วมอะถึงแม้คุณจะขับรถฝ่าน้ําไปรับพนักงานก็ตามแต่คนเขาไม่ได้ออกมากันเยอะไงเพราะเขาห่วงบ้านหรืออะไรหลายอย่างด้วยนะ
2: ก็เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้นะครับผมข้อเห็นดีด้วยนะเพราะว่าค่าแรงวันละ300-400 บาทคุณให้เขาลุยน้ําออกมากู้ภาพลักษณ์ให้กับบริษัทโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นลูกจ้างมันจะใช่หรือใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้อง
2: วันนั้นวิกฤตเนี่ยจะต้องวันละ1,000-2,000ไปเลยใช่ไหมมันวิกฤตนี่คุณจะจ้างคนให้เขาลุยน้ํามาเพื่อมาช่วยคุณเนี่ยนะคุณจะไปจ้างเขาราคาเดิมไม่ได้เพราะว่าค่าแรงเมืองไทยจริงๆมันต่ำมาก
1: ค่ะ
2: มันต่ำคนที่รู้สึกว่าไม่ทำก็ไม่เป็นไร
1: ไม่ทําก็ไม่เป็นไรใช้คํานี้ถูกเพราะว่าลาดก
2: ใช
1: ระ
2: ่ไ
1: บ
2: หม
1: ังแถวนั้นน่ะมันหนักไงตอนนั้นอ่ะท่วมหน
2: พ
1: ั
2: ี
1: ก
2: ่ลุยน้ำมาพี่จ่ายค่าลุยน้ำจ่ายค่าชุดค่านู่นค่านี้ก็200-300แล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วไปทำงานได้วันละ400-500เนี่ยมันไม่คุ้มไงก็อยู่บ้านกินปลาทูปิ้งดีกว่า
1: รอรับ
2: กินกินมาม่ากินบะหมี่สำเร็จรูปดีกว่านะครับ
1: ออก
2: แล้
1: ไป
2: วก็
1: มันต้อ
2: พ
1: งม
2: อ
1: ีค่า
2: น้
1: ใช้
2: ำ
1: จ
2: ล
1: ่าย
2: ด
1: อีกใช่ไหมล่ะมันต้องกินคงกินข้าวดิฉันว่ามันน่าจะเป็นภาพนี้นะคะไม่รู้เขาจะแก้ไขต่อไป
2: ออกก็ไปทำงานเป็นรายวันเพราะพวกนี้เป็นลูกจ้างรายวันอยู่แล้ว
1: ใช่เป็นเอาท์ซอร์สจะเป็นร
2: ค
1: า
2: ุ
1: ค
2: ณ
1: าร
2: ู้ไห
1: ข
2: ม
1: อง
2: ว่
1: แ
2: าร
1: ง
2: ใน
1: งาน
2: ระบบการจ้างงานปัจจุบันเนี่ยพวกโรงงานต่างๆเนี่ยจะไม่มีพนักงานประจำนะพนักงานประจำเนี่ยที่จะต้องไปอ้างอิงกฎหมายประกันสังคมไปอ้างอิงเรื่องของกฎหมายแรงงานเนี่ยบางโรงงานนี่พนักงานนี่มีไม่ถึง100นะ
1: ค่ะ
2: เห็นเดินกันขวักไขว่ขวักไขว่อ่ะ4,000-5,000 คนเนี่ยบางโรงงานเนี่ยพนักงานที่จ้างประจําไม่ถึง100เป็นลูกจ้างชั่วคราวผ่านบริษัทนายหน้าจัดหางานครับเช่นโรงงานนี้มีความจำเป็นจะต้องใช้แรงงาน1,000 คนในช่วง3 เดือนเนื่องจากมีออเดอร์เข้ามาอยู่ดีเขาจะไปรับคนงานมา1,000 คน2,000 คนเนี่ยเพื่อมาทำออเดอร์นี้มันไม่ใช่ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเวลาเข้าสู่กระบวนการการจ้างงานภายใต้กฎหมายแรงงานภายใต้ระบบประกันสังคมปุ๊บมันก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นทันทีแล้วพองานหมดเสร็จจบปุ๊บจะเอาคนพวกนี้ไปไว้ไหนก็กลายเป็นต้นทุนเขาก็จะมีบริษัทมารับช่วงต่อคนงานขาด1,000 คนใช่ไหมอ่ะผมส่งไปให้1,000 คนทำงานจบ3 เดือนปุ๊บดึงกลับ1,000 คนเป็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมก็คือบางทีเราไม่รู้ไงเราไม่ได้สัมผัสกับแรงงานก็จะมีแรงงานไทยกับไทยลาวพม่าปนกันอยู่ ปนกันอีกเรื่องตรงนางเลยตอนเนี้ยนี่คือระบบมีแต่คุณไม่ทําให้มันเป็นระบบคุณก็ไปซิกแซกผลปรากฏว่าพรุ่งนี้ก็อยู่ในฐานะของลูกจ้างชั่วคราวแล้วอย่าไปบอกใครนะตอนหลังที่มีร้านสะดวกซื้อรับคนแก่มานั่งทํางานเพราะหนุ่มสาวมันไม่ทํา
1: อ้าวเขาไม่ทำเพื่อสังคมเหรอเพราะว่า
2: ไม่ใช
1: สุ
2: ่
1: ด
2: ไม่ใช
1: อื
2: ่คน
1: ม
2: แก่ว่างงานอยู่บ้านลูกเต้าเรียนจบแล้วไปทำงานไม่มีอะไรก็เอาผู้สูงอายุเกิน60มาเป็นพนักงานขายอ่ะเหตุผ
1: อื
2: ลเนี่ยก็ค
1: ม
2: ือว่าเด็กหนุ่มวัยรุ่นมันไม่ทำช่วงหลังอ่ะคุณไปจ้างค่าแรงวันละ40ชั่วโมงละ40 บาทมันไม่ท
1: ไปล
2: ำน
1: ง
2: ึก
1: ท
2: อ
1: ุน
2: อก
1: ดี
2: ไหม
1: กว่าอ๋อก็ไม่แปล
2: ไม
1: ก
2: ่
1: ใจแล้วทำไม
2: น
1: เด
2: ึ
1: ็
2: ก
1: ก
2: ออก
1: ต
2: ไหม
1: กงานเยอะช่วงนี้บ้านเรา
2: เออ
1: ก็
2: มั
1: เล
2: น
1: ย
2: ไม
1: ร
2: ่
1: ับ
2: ท
1: คน
2: ำแล้ว
1: แ
2: ก
1: ก
2: ็ไป
1: ่
2: หา
1: อืม
2: งานทำอย่างอื่นแท
1: อ๋อ
2: นที่
1: ถึงว่
2: เ
1: าง
2: ิน
1: แฟนรายการเราเนี่ยอายุรุ่นคุณวรรณกิจบอกว่าเดี๋ยวเกษียณจะไปสมัครหน้าปั๊มน้ำมันเพราะว่าจ้างวันละ550เนี่ย
2: นึกออกปะไป
1: เออ
2: ขับแกร็บมั่งอะไรมั่งเนี่ยเออเดี๋ยวนี้มันเขาเรียกอะไรโลกมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วอ่ะสมมุติว่าผมมีน้องไม่ได้น้องหรอกลูกของพนักงานผมเนี่ยปิดเทอมอยากได้ตังค์ก็ไปรับจ็อบทำงานที่ประกาศในเว็บไซต์อ่ะมันยังมีไอ้พวกเด็กพวกนี้มันจะฉลาดมากมันจะรู้มันต้องหางานเนี่ยมันก็ไปหาตามเว็บไซต์มันก็จะบอกต่อกันที่เนี่ยชั่วโมงละ40 บาททำ 5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงเสร็จจบเลิก
1: อืม
2: ก็ได้ละ200-300 บาทในช่วงเวลาที่เขามีว่างพอช่วงเว้นว่างจากการเรียนก็จะมาทำ4 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเลิก3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงเลิกแล้ววันพรุ่งนี้ไม่มาก็ได้นะบอกว่าไม่มาก็ไม่เป็นไรบอกติดเรียน มันก็เลยทำให้กระบวนการการจ้างงานเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปไอ้ไม่เราไม่ได้สัมผัสนี่เราจะไม่รู้นะพอเราสัมผัสแล้วอ๋อทำไมร้านสะดวกซื้อถึงหันมารับคนแก่ว่าคนแก่ไม่รู้จะไปไหนส่วนใหญ่ก็ทำงานใกล้บ้านกดเครื่องคิดเลขกดเงงเงงเงินว่าผมไปซื้อของมาที่ปั๊มน้ำมันอ่ะไอ้ผู้สูงอายุอ่ะเขาก็60 กว่าผมดูรู้ว่าแก่กว่าผมแน่นอนเขาบอกว่าเด็กมาขู่ป้าถ้าป้ากดผิดอีกครั้งหนึ่งนะไม่ผ่านนะป้าย
1: ิ่งคุณครูแบบนี้นะถ้ามีเด็กครูนะยิ่งกดช้าไป
2: ม
1: ก
2: ื
1: ว่
2: อ
1: าเดิ
2: ส
1: ม
2: ั่
1: เ
2: น
1: อาจริง
2: ม
1: ม
2: ื
1: ืออ จะ
2: สั่
1: ส
2: น
1: ั่
2: เล
1: น
2: ยน
1: เละ
2: ป
1: ย
2: ้า
1: เออมือจะ
2: ผ
1: สั
2: ม
1: ่น
2: แล้
1: ก
2: ว
1: ว่
2: ค
1: าร
2: ั
1: เ
2: บ
1: ดิ
2: ผ
1: ม
2: ม
1: อีก
2: ใจเย็น
1: แต
2: น
1: ่
2: ึก
1: นี่
2: ถึ
1: ฉัง นช
2: นึก
1: อบ
2: ถึง
1: ไปนะมันจะมีที่ใต้ดินอ่ะร้านอเมซอนอ่ะก็จะมีใต้ดินที่บ้านนะคะจะมีผู้สูงอายุ4 คนอยู่ร้านอเมซอนที่รถไฟใต้ดินศูนย์วัฒนธรรมที่ฉันก็ชอบไปแล้วก็นั่งแต่ต้องทําใจนิดนึงนะรอนานถ้าเรามีเวลาว่างเราจะไปนั่งดูเขา
2: ใจ
1: ทํางาน
2: เย็น
1: แต่ช้าจริงยอมรับว่าช้าจริงแต่รอได้
2: เน
1: แ
2: ี
1: ต
2: ่
1: ่
2: ย
1: ร
2: ค
1: อ
2: ือ
1: ได
2: ต
1: ้
2: อนนี้มันมีมูฟของการทำงานมันเปลี่ยนมันถามว่ามันสะดวกไหมมันก็สะดวกในเรื่องของเจ้าของไม่ต้องแบกรับภาระไม่ต้องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของระบบประกันสังคมเรื่องของกฎหมายแรงงานเพราะเป็นลูกจ้างชั่วคราววันนี้ไม่มาพรุ่งนี้มาวันนู้นไม่มาวันนี้มาวันนี้เหลือ3พรุ่งนี้เหลือ4อีกวันหนึ่งเหลือ3 วันเหลือ4เขาก็บริหารการจัดการแต่มันจะมีพนักงานประจํานะพนักงานประจําก็จะมีหน้าที่ในการที่ซัพพอร์ตคนพวกนี้อีกทีหนึ่ง
1: อืม
2: เพราะฉะนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นพวกหน่วยเสริมเขาเรียกอะไรหน่วยกู้ชีพช่วงเวลาพีเรียดที่คนเยอะๆช่วงเช้ากับช่วงเย็นใช่ไหมเออช่วง4-5 โมงจนถึง2-3 ทุ่มเนี่ยจะคนเยอะก็ตั้งคนเพิ่ม
1: ค่ะ
2: จ้างคนเพิ่มวันหนึ่งก็ถ้า2 คนก็ไม่ถึง1,000ใช่ไหมเออแต่รายได้ของร้านเนี่ยอาจจะขึ้นไปวันนั้นอาจจะขึ้นไป30,000-40,000อันนี้ยังไม่หักต้นทุนนะก็คือของบวกกําไรมันก็คุ้มที่จะไปจ้างคนเงินเดือน400-500แต่ที่เป็นต่างประเทศนะศิริราชท่านผู้ฟังครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ย400-500 บาทต่อชั่วโมง
1: ต่อชั่ว
2: เพร
1: โ
2: ามะ
1: ง
2: นั้นใช่400-500 บาทต่อชั่วโมง20 กว่าเหรียญเนี่ยเออ20 กว่าเหรียญก็แล้วแต่ว่าค่าเงินของแต่ละประเทศที่ไหนนะแต่ถ้าเกิดเป็นโซนอเมริกาโซนยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ย20 กว่าเหรียญอัพ
1: อืม
2: บางที่ก็20-32 เหรียญแล้วแต่ประเทศค่าเงินไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นโซนเอเชียเนี่ยค่าแรงที่ดีแล้วเชิดชูงดงามก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ฮ่องกงกับจีนเนี่ยดูเหมือนดีแต่ไม่ค่าแรงไม่สูงนะ
1: อืม
2: อืมก็ชั่วโมงก็ประมาณทัก60-70 บาทแต่ก็เป็นงานสมัยใหม่นะแ
1: ค
2: ต่
1: ่
2: ท
1: ะ
2: ั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าคุณมีความรู้ภาษาอังกฤษค่าแรงคุณขึ้นไปอีกเกรดหนึ่งนะอีกระดับหนึ่ง
1: อืม
2: อืมอันนี้คือมาตรฐานการจ้างที่ผมไปสืบเสาะมาผมเห็นแล้วก็น่าตกใจเพราะว่า แรงงานไทยถูกกดไอโฟนรุ่นหนึ่งออกมาราคา40,000-50,000เนี่ยฝรั่งบางทีมันทำงานหรือต่างชาติมันทำงานไม่กี่วันมันก็ซื้อได้แล้วแต่น้องน้องน้องน้องคนไทยทำงาน3 ปีมีไม่ตังค์ไม่ถึง40,000ไปซื้อมือถือเลย
1: บางคนก็ต้องไปกู้เงินอะไรเงี้ยนี่ล่าสุดที่มีข่าวที่ว่ามีศพแม่กับลูกน้อย3 คนก็นั่นมาจากแอปเถื่อนนะเงินกู้อ่ะอันน
2: ก
1: ี้
2: ็
1: น
2: ไป
1: ะเข
2: ล
1: าง ก
2: ท
1: ำลั
2: ุ
1: ง
2: น
1: ล
2: บ้
1: ง
2: าง
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นมาแวบๆเวลาที่เราใช้ทุกคนมีโซเชียลหมดเชื่อว่าทุกคนมีเน็ตนะเกือบ80-90เลยแหละแล้วมันจะโผล่มาตลอดเวลาอะไรที่มันยืมง่ายอ่ะแล้วคือบางทีเราไม่รู้ไงเราไม่ได้ดูก่อนว่าไอเนี้ยมันอันตรายนะนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าเนี่ยยืมง่ายแต่ว่าเวลามาทวงคืนเนี่ยมันหนักเขาไม่ท
2: อื
1: ำเล
2: ม
1: ยเป็นภาพอย่างเงี้ยภาพสลดแบบนี้แต่ก็อย่างว่าแหละคุณวรรณกิจตอนนี้อย่างที่คุณวรรณกิจพูดก็อาจจะถูกนะในเรื่องของการเลือกงานก็มีเหมือนกันอย่างของไตรมาสสองคนไทยเนี่ยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกน่าห่วงนะเด็กจบใหม่อ่ะตกงานมากที่สุด44%เนี่ยคือเด็กจบใหม่เด็กจบใหม่คือกลุ่มที่อายุ20-24 ปีนะคะบุฟัง
2: จบใหม่นี่บางทีที่เขาไม่ระบุเพราะว่าเขาทำงานพาร์ทไทม์แบบที่ผมบอกอ่ะ
1: เพราะว่าเขาจะต้องการระบุเขาจะต้องมีอยู่ในอะไรนะประจำใช่ไหมที่เห็นเป็นภาพเลย
2: ถ้าระบุการจ้างงานที่ดูตัวเลขง่าย

0: ใช่
1: เอ
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วในอนาคตก็จะมีเรื่องของชราภาพเกิดขึ้นเพราะนั้นใครที่เริ่มทำงานแล้วอยู่ในระบบก็อยากจะเป็นสมาชิกของประกันสังคมแต่ถ้าเกิดพวกวิชาชีพอิสระที่ล่องลอยไปทำ3 วันหยุด4 วันนอนรถบ้านนอนรถเต็นท์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยพวกนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็อีกแบบหนึ่งเพราะนั้นบางทีมันไม่มีเลขข้อมูลฐานข้อมูล
0: ค่ะเป็นไปได้เพราะว่าเด็กเด็กส่วนใหญ่เขาไม่ชอบไปทำงานประจำไงเขาก็รับงานฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยมาบางที work from home อยู่ที่บ้านเขาก็ทำงานให้ได้ให้กับบริษัทได้นี่ปัจจัยหลักเด็กจบใหม่สัดส่วนสูงก็คือปัญหาไอ้สกิลเขาว่าไม่ได้อัพสกิลอะไอ้หักถ้าดูก็บอกปี68นะ2568นะคะไปจนถึงปี2572เนี่ยบ้านเราอะมันจะมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงเพราะว่าจะต้องรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใช่ไหมประมาณอีกล้าน1.1 ล้านตำแหน่งนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินโลจิสติกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหุ่นยนต์ดิจิตอลอะไรพวกนี้เราจะแรงงานพวกนี้จะสำคัญ69%แต่ว่าถ้าด้านอุปทานเนี่ยเด็กไทยกว่า60%เนี่ยยังจบการศึกษาในสายมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์สัดส่วนจบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เนี่ยน้อยกว่ามากนะถ้าเทียบกับเด็กจบการศึกษามาทั้งหมดนะเพราะว่ามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยจะตกงานเยอะหน่อยนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทางกสิกรไทยให้เราได้เห็นภาพนะจะต้องมีภาษาอย่างคุณบรรกิตพูดอะจบอะไรก็ได้มาแต่คุณจะต้องอัพสกิลรีสกิลนั่นคือว่าคุณจะต้องเข้าใจเรื่องของการใช้อิเล็กทรอนิกส์AI ต้องทันมันแล้วเราจะต้องภาษาเราก็ต้องได้ด้วยอันนี้ไม่ตกงานหรอกคิดว่านะ
1: ก
0: ไ
1: ็
0: ปรับจ็อบก
1: บ
0: ็
1: าง
0: ได้
1: คนเก่งภาษาอังกฤษแล้วยังไม่พอต้องการเก่งภาษาจีนเพิ่มเติม
0: โอ้นี่ยิ่งอัพสกิลรีสกิลไปใหญ่เลยสามารถทำงานบริษัทต่างชาตินี่เขาก็จะเพิ่มเงินให้คุณเลย
1: แล้วก็ทำงานได้อย่างมีรายได้ที่สูงกว่าแรงงานปกติทั่วไปนะครับก็คงจะต้องดูกันนะครับว่าจะไปยังไงต่อไปส่วนมติครม.เมื่อวานนี้ไม่ค่อยมีอะไรใหญ่นะมีอะไรใหญ่ไหม
0: ก็ได้ประเอ็ดอะไรนะกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ได้สักทีภาษากร
1: ชื่อคุณตึกตออึกอตึก
0: ฮะ
1: ชื่อคุณตึก
0: ตึก
1: ชื่อต
0: อ
1: ึ
0: ๋
1: ก
0: อคุณตึก
1: ตออึกอตึกชื่อตึกชื่อเล่นนะชื่อเล่นชื่อจริงชื่อคุณภาสกร
0: ภาษากรชัยรัตน์
1: ขึ้นมาเป็นปลัดอุตสาหกรรมแทนคุณณัฐพลใช่ไหม
0: ใช่
1: เ
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: เคสของคุณณัฐพลนี่เป็นอะไรที่แบบคือฮาหูหว
0: ค
1: า
0: ือ
1: ม
0: ฮ
1: า
0: ะ
1: กเลยนะ
0: ตั้งแต่สิงหาโหมาก่อนใครเพื่อนเลยเนาะบอกว่าเนี่ยจะไปเป็นพลังงานแล้วก็จะมีโยกนู่นโยกที่ไหนได้หลุดไปเป็นผู้ตรวจราชการหรืออะไรนะเป็นรองปล
1: เ
0: ั
1: ป
0: ด
1: ็นที
0: ท
1: ่
0: ี่ไหนอ่ะ
1: ที
0: เ
1: ่
0: ป็
1: ป
0: น
1: รึก
0: ผ
1: ษ
0: ู้
1: า
0: ตรว
1: น
0: จ
1: า
0: อ
1: ย
0: ะ
1: ก
0: ไร
1: รัฐม
0: อ
1: น
0: ่
1: ตระ ีตำแหน่งดูใหญ่โตโก้หรูนะ
0: ที่ท
1: แต
0: ำ
1: ่
0: เน
1: ถ
0: ี
1: ้
0: ย
1: า
0: บ
1: ปรึกษาแล้วนายกไม่ปรึกษานี่ก็จบนะ
0: ก็เหมือนไป
1: เพรา
0: อย
1: ะ
0: ู่
1: เป็
0: ใน น
1: ที่
0: ค
1: ปร
0: ุ
1: ึ
0: ก
1: กษานายกอยู่คนเดียวแล้วนายกจะมีที่ปรึกษาทั้งภายนอกภายในผมว่าน่าจะเป็นร้อยอ่ะ
0: เยอะมากคนใกล้ชิดคนที่ท่านสนิทอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้ครม.เมื่อวานแล้วก็มีเรื่องของการเสนอหักภาษี2 เท่าปลูกไม้หรอ MICE อ่ะสร้างมูล
1: ไป
0: ค่า
1: ก็
0: กว่า
1: พวกประชุม
0: 3.3แสนล้านใช่
1: เพราะว่ามันเติบโตมาจากเรื่องของกองถ่ายภาพยนตร์ไงเรื่องที่ต่างชาติมาเปิดกองถ่ายภาพยนตร์ในเมืองไทยแล้วมีรายได้เข้ามาค่อนข้างดีใช่ไหมตอนหลังเขาบอกถ้าเกิดมาจัดประชุมนิทรรศการสัมมนาในเมืองไทยอ่ะก็จะได้ส่วนลดภาษีเพิ่มเติมมากขึ้นก็เป็นการสนับสนุนเพราะว่าเวลาจัดงานสัมมนาหรือจัดนิทรรศการขนาดใหญ่เนี่ยคุณศิริรัตน์บางทีเขาไม่ได้มาคนเดียวไงใช่ไหมอย่างบริษัทหนึ่งเขาก็คงไม่ได้ส่งมาคนเดียวก็ส่งมา3-4 คนและตัวผู้บริหารเวลามาเนี่ยมาดูอ่ะอาจจะมาดูแค่วันหรือ2 วันแล้วก็กลับแต่บางทีมาก็พาครอบครัวมาด้วยใช่ไหมมันก็กลายเป็นหนึ่งต่อ 2 ต่อ 3 ต่อ 4มันก็ขยายวงกว้างออกไปการใช้จ่ายเงินก็เยอะและบริษัทพวกนี้ก็คงไม่ได้ไปนอนห้องแถวนะ
0: ค่ะ
1: หรือนอนที่ทั่วไปก็อย่างน้อยโรงแรมก็ต้องคืนเป็นพันอ่ะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันก็ต้องส่งเสริมเรื่องของการกระจายรายได้จะกินอยู่เที่ยวอีกใช่ไหมมาทั้งทีก็อยากไปนั่งกินอาหารฝั่งตรงข้ามวัดอรุณอย่างเงี้ยใช่ไหมเที่ยววัดโพใช่ไหมมาทั้งทีก็อยากจะเที่ยวไปดูพระบรมมหาราชวังอย่างเงี้ยไปตลาดน้ําดูวัฒนธรรมไปทั้งทีก็มาทั้งทีก็ให้มันแบบคุ้มค่าหน่อยเหมือนกับเราไปเมืองนอกอ่ะไปทํางานทั้งทีก็แหวะนี้

0: นึงก็ยังดีไม่งั้นก็บอกว่าไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเนี่ยก็น่าสนใจนะครับก็เพียงแต่ว่าเป็นข้อเสนอใช่ไหม
1: เป็นข้อเสนอออกมานะคะแล้ว
0: อ
1: ก
0: ื
1: ็
0: ม
1: มีเรื่องของสมุทรสาครนะคะที่จะเพิ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสมุทรสาครที่จะเพิ่มเป็นไอจ
0: น
1: ั
0: ้
1: ง
0: ำ
1: ห
0: ท
1: ว
0: ่
1: ั
0: ว
1: ด
0: ม
1: ที่น้ำท่วมมา
0: แล้ว
1: อีก
0: เข้า
1: จ
0: ไป
1: ุด
0: น้
1: หน
0: ำ
1: ึ
0: ท
1: ่ง
0: ่วม
1: ช่วงนี้หนักนะคะแถวพระราม2อะไรถึงนั้นอ่ะเราก็จะไปสมุทรสาครสมุทรสงครามนะอ๋อแล้วก็จะมีอันนี้เดี๋ยวแจ้งคุณผู้ฟังได้ทราบเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางพอดีว่าเขาจะมีการเปิดมอเตอร์เวย์M6M6เนี่ยจะเป็นช่วงบางปะอินหินกองนะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับฟรีค่ะเพราะว่าเขาจะให้คุณเนี่ยเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมเพราะว่าสถานการณ์ที่บางปะอินอยุธยาเนี่ยยังน่ากังวลอยู่เขาก็เลยเปิดให้บริการนะคะชั่วคราวเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวานนี้ละ6 โมงเย็นหลายคนอาจจะยังไม่ทราบไปจนถึงวันที่11 ตุลาคมเขาเปิดแป๊บเดียวนะเพราะว่าเขาจะให้เราเลี่ยงน้ําท่วมเท่านั้นเองนะคะ11 ตุลาคม 2569เที่ยงคืนหรือว่าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเขาจะพิจารณาดูตามสถานการณ์เพราะว่าเส้นทางยังไม่ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบก็เลยต้องบอกให้พี่น้องประชาชนที่จะใช้มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินหินกองเนี่ยใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายแนะนำของเจ้าหน้าที่เขาจะมีป้ายตลอดเพราะเขายังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการไงแต่จะได้เลี่ยงไงเป็นสายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองนะขาไปขากลับเป็นทางเลือกให้กับคุณนะคะใครที่อยู่ภาคอีสานนะลองดูนะขึ้นไปก็มาบอกด้วยว่าเป็นยังไงบ้าง
0: อืม
1: อ่ะ
0: ไม่
1: อ
0: ไร
1: ื่นๆก็
0: ไข่ไก่จะคุมว่าไม่ให้เกิน4 บาท
1: แต่นี่มันจะกินเจแล้วไงไข่ไก่ก็ผัก
0: เข
1: อ
0: า
1: าจ
0: เพิ
1: จ
0: ่
1: ะ
0: งไ
1: ข
0: ป
1: ึ้
0: ซ
1: น
0: ื้อมาไข่ไก่
1: เบอ
0: เ
1: ร
0: บ
1: ์
0: ออ
1: ะ
0: ร
1: ไร
0: ์สองอ่ะ
1: เบอร
0: ส
1: ์
0: ิ
1: ส
0: บ
1: องเบอร
0: ก
1: ์
0: ี่
1: สอง
0: ฟอง45 บาทหรือ54 บาทเนี่ยประมาณเนี้ยจำไม่ได้ละเพราะเบอร์ศูนย์กับเบอร์หนึ่งไม่กล้ากินแพง
1: อ๋อ
0: ก็กินเบอร์สองแทนถ้าเบอร์สองใบละ45 บาทไอ้10 ฟอง45 บาทก็เอาใบละบาท4.50 บาทนะ
1: ค่ะ
0: แต่นี้คุณพี่จะคุมไม่เกิน4 บาทมันจะเบอร์อะไรนะผมไม่แน่ใจจะเบอร์3เบอร์4เบอร์5หรือจะไปคุมไข่นกกระทาแทนก็ไม่แน่ใจเนี่ยก็มีมาตรการบอกห้ามส่งออกไข่ไก่แต่เข้าใจว่าไข่ไก่บ้านเรานี่ไม่ได้ส่งออกนะ
1: ค่ะ
0: มีส่งออกบ้างด้วยเหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: น่าจะน้อยเนาะเดี๋ยวต้องขอดูข้อมูลสักนิดหนึ่งแต่ว่ามันน้ำท่วมแล้วก็มันมีปัญหาไงแม่ไก่อ่ะตายอ่ะเยอะนะ
0: อืม
1: คุณผู้ฟั
0: อง ืม
1: ไข่ไก่มันก็เลยขาดตลาดนะไข่ไก
0: อ
1: ่
0: ืม
1: มันก็ตอนก่อนหน้านั้นก็ขึ้นราคาอยู่แต่ไข่เป็ดก็ขึ้นมาแล้วตั้งแต่ว่าวันจันทร์ถูกปะล่ะแต่ไข่ไก่เขาจะพยายามตึงเอาไว้ให้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยไม่รู้จะตึงไหวหรือเปล่าถ้าเจอเรื่องของสถานการณ์ไอ้เรื่องน้ําด้วยเนี่ยจะอาหารสัตว์ที่มันสูงขึ้นอะไรพวกเนี้ยแม้แต่ผักเนี้ย
0: ความนิยมชมชอบเนี่ยคนไทยอ่ะชอบกินไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ด
1: ถูกต้องดิฉันก็เป็นคนไม่ค่อยชอบ
0: น
1: กิน
0: ะ
1: ไข่
0: แ
1: เ
0: ต
1: ป
0: ่
1: ็ด
0: จริงๆแล้วอ่ะไข่เป็ดเนี่ยเอาไปเป็นส่วนผสมของไข่ไก่ในการทำอาหารนี่รสชาติจะเข้มขึ้นเลยนะเพราะว่าไข่เป็ดมันสีสันมันจะเข้มกว่าไข่ไก่นะนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: ช่วงหลังเนี่ยเวลาผมทำอะไรก็ตามยกเว้นไข่เจียวนะไข่เจียวก็ใช้ไข่ไก่ถ้าผัดผักใส่ไข่อะไรก็จะมีไข่เป็ดแซมสัก1 ใบอะไรเงี้ยใส่เข้าไปมันก็จะดูรสชาติสีสันมันเข้มข้นมากขึ้น
1: อ๋อดิฉันห
0: ก
1: า
0: ็
1: แล้ว
0: ไปลองครัววรรณกิจครัวนายแพะเนี่ย
1: เขาบอกว่าถ้าเป็นคำไข่เป็ดดาวอ่ะแต่ต้องทำให้มันแบบว่าแบบ
0: โอ้
1: น
0: ไข
1: า
0: ่
1: นห
0: เ
1: น
0: ป
1: ่
0: ็
1: อย
0: ดดาวนี่สุดยอดม
1: ด
0: ั
1: ิน ฉันอันนั้นอันดิฉันทำให้เป็นมีแต่มีเพื่อนที่คอนโดทำให้กินอร่อยแต่ตัวเองทำแล้วดันคาว
0: ผมเคยไปกินข้าวบ้านเขารู้จักรวยเป็นระดับจะเกิน1,000 ล้านอ่ะมีอะไรรู้ไหมมีผัดผักกับไข่เป็ดดาว
1: เขาอาจจะชอบมากเขาเลยอยากให้คุณกินอาหารที่เขาชอบ
0: ใช่ไงเขาชอบกินผมบอกโอเคทานได้ครับไม่มีปัญหาครับเนี่ยชอบมากเลยไข่เป็ดดาวมันก็
1: อ
0: มัน
1: ร่อ
0: ๆ
1: ย
0: นะ
1: อร่
0: เ
1: อ
0: น
1: ย
0: ื้อไข่แดงมันเนาะ
1: ไอ้แล้ว
0: แต่
1: แล
0: ม
1: ้
0: ัน
1: ว
0: มีกับข้าวอย่างอื่นด้วยนะไม่ได้มีแค่สองอย่างนะแ
1: อ
0: ต่
1: ๋อ
0: ที่คำถามคือมันต้องมีผัดผักกับไอ้ไข่เป็ดดาวแล้วไข่เป็ดดาวนี่คุณแม่ทําให้เลยนะ
1: แสดงเขากินอะไรที่เราเคยกินตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยแล้วเราจะยังชอบอยู่อย่างนั้นนะเน
0: น
1: าะ
0: ี่เราพูดถึงบ้านที่รวยระดับเป็น1,000 ล้านเขาเอาทำข้าวได้รับเกียรติไปกินข้าวที่บ้านนะคิดดูไปทานอาหารที่บ้านนะเขาก็จัดดีมากเลยนะโต๊ะเตอะสวยงามแต่มีเมนูเนี่ยไข่เป็ดดาวเนี่ยผมว่า โอเคแสดงว่าเป็นอาหารประจำบ้านคือเขากินกันแบบนี้ไงนึกออกปะแสดงว่าคุณรวยขนาดไหนก็ตามหรือคุณจนระดับไหนก็ตามก็จะมีของที่แบบกินกันในบ้านอ่ะที่เป็นกินเป็นประจำอ่ะนึกออกปะเอออย่างบ้านยายผมเนี่ยเวลาทําบุญก็ต้องมีข้าวเหนียวถั่วดำเว้ยอาหารประจำตระกูลข้าวเหนียวถั่วดำ
1: อันนี้ก็คือทำเองใช่ไหมแม่
0: ทำเอ
1: หร
0: ง
1: ือ
0: ไม
1: อ
0: ่
1: ะไร
0: ซื้อ
1: เง
0: ไม
1: ี้
0: ่
1: ย
0: ซื้อไม่ซื้อไม่ซื
1: ข
0: ้
1: ้
0: อ
1: าวเหนียวถั่วดำทำบุญ
0: ขนมประจำตระกูลทำอะไรไปที่ไรก็เจอข้าวเหนียวถั่วดำตลอดเวลา
1: ไปทุกครั้งต้องเจอเวลา
0: ต้อ
1: ร
0: ง
1: วม
0: เจ
1: กล
0: อ
1: ุ่มต้องเจออ๋อมันบ้านดิฉันก็ถ้าทุกครั้งก็ต้องเป็นขนมจีนขนมจีนน้ำใสอย่างเงี้ย
0: อ่าขนมจีนนะบางบ้านก็ขนมจีนก็แล้วแต่
1: ต้องม
0: ข
1: า
0: อง
1: ต
0: ผม
1: ล
0: ก
1: อ
0: ็
1: ด
0: อาหารทั่วไป
1: เน
0: อ
1: ี
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ยคุย
0: มี
1: เร
0: อ
1: ื
0: ะ
1: ่
0: ไ
1: อ
0: ร
1: งข
0: ไ
1: อ
0: ห
1: ง
0: ม
1: อาหาร
0: เพ
1: ก
0: รา
1: า
0: ะ
1: ร
0: วัน
1: ก
0: นี
1: ิ
0: ้
1: น
0: เดี๋ยวเขาจะมีแถลงข่าวเกี่ยวเรื่องของกองทุนน้ำมันกองทุนเชื้อเพลิงนะตอนนี้ขาดทุนไปแล้วประมาณเกือบแสนล้านละเกือบ90,000แต่ประเด็นก็คือว่าถ้านับตัวเลขจริงอ่ะมันจะทะลุเกินแสนล้านเหตุผลเพราะว่าเขามีระยะเวลาในการจ่ายเงินให้กับบริษัทน้ํามันคือบริษัทน้ํามันบอกว่าขายออกมาลิตรละ25 บาทกองทุนน้ํามันซัพพอร์ตไปไม่ให้ขาย25 บาทขาย23 บาทไอ้ส่วนต่างเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายคืนทันทีนะมันมีเวลาในการจ่ายคืนเพราะนั้นในตัวเลขที่ระบุว่าขาดทุนประมาณ90,000 ล้านบาทเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้นับสุทธิถ้านับสุทธิเขาบอกเกินแสนล้านแล้ว
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังอ่ะพยายามผลักดันมาตลอดเพราะว่าเขาอ่ะไม่อยากให้เอาภาษีไปลดราคาน้ํามันเพราะว่าเวลามันได้กลับคืนมาแล้วมันยากเวลาลดภาษีลดแล้วลดเลยถูกป่ะแต่กองทุนน้ำมันในภาวะวิกฤตแบบเนี้ยราคาน้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นพอราคาน้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นพอพ้นวิกฤตราคาน้ำมันมันปรับตัวลดลงแต่กองทุนก็ยังตึงราคาให้สูงอยู่เพราะว่าได้เงินมาชดเชยกับส่วนที่กองทุนรับไปอันเนี้ยเดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายแล้วราคาน้ำมันในตลาดโลกจะเป็นยังไงแต่แนวโน้มเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นเขาบอกว่าการส่งออกน้ำมันในทะเลแดงแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซเริ่มมีปริมาณมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวดูนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงผลการประชุม IMF World Bank มีหลายประเด็นที่น่าจับตามองเรื่องของเศรษฐกิจโลกคือณวันนี้เนี่ยจะต้องฉายภาพให้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรแล้วเราจะเดินหน้าด้วยวิธีการไหน
1: ไปทางไหน
0: อืม
1: เพรา
0: ส
1: ะว่า
0: ำคัญ
1: เพราะว่ามันเจอวิกฤตเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าในส่วนของปีเนี้ยยังมองกันอยู่ที่2%นะตัวเลข GDP อ่ะอันนี้ยังไม่ได้รู้ว่าในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยจะเป็นยังไงด้วยนะวันนี้คิดเนาะสถานก
0: เอ
1: า
0: าร อย่
1: ณ
0: าง
1: ์
0: นี้ดีกว่า
1: เนี่ย
0: ปี40เนี่ยเราเจอต้มยำกุ้งไข่ต้มยำกุ้งฟองสบู่แตก2540 2547เราเจอสึนามิถล่มที่ท
1: ภ
0: ะ
1: ู
0: เล
1: เก็ต
0: ตะวันต
1: อ
0: ก
1: ันดามัน
0: อันดามันปี49เจอรัฐประหารปี51เจอแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสฟองสบู่แตกเรื่องอสังหาริมทรัพย์ปี54เจอน้ำท่วมใหญ่ปี62เจอโควิดไม่นับรวมปฏิวัตินะ
1: โควิดปฏิวัติด้วย
0: ปี68เจอแผ่นดินไหวปีที่แล้วปีนี้มาเจออะไรบ้างอ่ะเกณฑ์ถล่มใช่ไหมเจออะไรอ่ะเจ
1: ป
0: อ
1: ี
0: น้
1: หก
0: ำท่
1: เ
0: ว
1: ก
0: ม
1: ้า
0: ถน
1: เจ
0: น
1: อ
0: ถ
1: เร
0: ู
1: ื่
0: ก
1: อง
0: ไฟ
1: เอ
0: ไหม้
1: เจอสถานการณ์ไอ้รบสู้รบของตะวันออกกลางก็แย่แล้วน้ำมันแพงวิก
0: ใช
1: ฤต
0: ่ไ
1: พ
0: หม
1: ลังงานน้ำท่วมปีอย่าลืมปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมหัดใหญ่ด้วยก็หนักอยู่เนาะเพราะว่าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่หนัก
0: คือภายใต้เศรษฐกิจที่เปราะบางแล้วยังเจอวิกฤตเขาบอกว่าใครอยู่รอดมาได้นี่ถือว่าเก่งนะ
1: คนเก่งหลายคนฟังดูแล้วฉันกำลังจะแย่แล้วตอนนี้
0: กำลัง
1: ม
0: จ
1: ัน
0: ะไม่ไหวแล้วใช่ไหม
1: กำลังจะไม่ไหวละกำลังจะไม่ไหวแล้วมันมีการเปลี่ยนมันเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่โลกแห่งเทคโนโลยีถ้าไม่ได้แบบ
0: คว ื
1: ่
0: อ
1: า
0: อย่างนี
1: เป
0: ้
1: ็น
0: ในโล
1: ผ
0: ก
1: ู้ป
0: ธ
1: ร
0: ุ
1: ะ
0: ร
1: กอ
0: ก
1: บ
0: ิจ
1: การ
0: กา
1: ก็
0: ร
1: หนัก
0: ทำมาหากินเนี่ยสินลัดใน100อาชีพเนี่ยนะมันจะประมาณ10%หรือ20%ที่มันสามารถผ่านไปได้นะหรือมันก็ไปเจอธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้น เออเพราะนั้นเราต้องพยายามปรับตัวให้ทันนะอย่างเริ่มเนี่ยคุณเคยซ่อมแต่รถสันดานน้ำมันพอตอนหลังรถไฟฟ้ามาก็เห็นมีรถรับซ่อมรถไฟฟ้าก็มีนะ
1: เริ่มมีแล้ว
0: เออแล้วก็ตอนหลังก็มีอะไรที่มันเป็นประดับยนต์เพิ่มเติมมากขึ้นทําให้รถดูสวยงามมากขึ้นก็มีเพิ่มเติมมากขึ้นขณะเดียวกันรถเก่ายังไม่อยากขายแต่อยากใช้เดิมก็รับขัดโคมไฟหน้ารถ ตาใสปิ้งเนี่ยจากตาตักตาเสื่อมเป็นตาใสอย่างเงี้
1: แ
0: ย
1: ล้
0: ใ
1: ว
0: ช่ไห
1: อ
0: ม
1: ย่างที่ดิฉันเห็นชัดอะไรรู้ป่ะยุคเนี้ยพวกเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอ่ะโอ้
0: อ
1: โห
0: ๋อใช่
1: เออบัตรเครดงเครดิตเนี่ยหลายบริษัทออกมาบอกว่ารูดเกี่ยวกับอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเขาอ่ะสูงมาก
0: คืออย่างเงี้ยขัดสัตว์เลี้ยงอธิบายง่ายคือปีหนึ่งเนี่ยมูลค่าของอาหารสัตว์เลี้ยงประมาณแสนกว่าล้านนะอาหารบวกแอคเซสซอรี่นะรถเข็นผ้าอ้อมกรงหมากรงแมวแชมพูยาสระผมประมาณแสนกว่าล้านแต่ตัวสัตว์เลี้ยงจริงๆอ่ะเขาบอกประมาณ60,000 กว่าล้านอาหารบวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณเกือบ200,000 กว่าล้านตอนนี้คุณต้องเข้าใจอย่างว่าสังคมตอนหลังเนี่ยมี LGBTQ plus นึกออกไหม
1: ค่ะ
0: ผู้ชายอยู่กับผู้ชายผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีลูกอะไรมันก็สลับผสมป
1: เ
0: น
1: ยอ
0: เ
1: ะ
0: ป
1: ด้
0: ก
1: ว
0: ั
1: ย
0: นไป
1: เยอะด้วยบ้านเรา
0: พอไม่มีลูกซื้อหมาแมวมาตัวหนึ่งทุกอย่างคนสองคนมันทุ่มเทไปที่ส
1: ส
0: ัั ต
1: ต
0: ว
1: ว
0: ์
1: ์
0: เล
1: เ
0: ี
1: ล
0: ้ย
1: ี
0: ง
1: ้ยง
0: เอออย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงผมไปงานศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกระทรวงการคลังครบ150 ปีมันตรงกับงานจัดมหกรรมเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงพอดีอ่ะมันมีรถเข็นมาเหมือนเด็กเลย
1: นะใส่ชุดสวยๆอะไรแบบนี้เนาะเออรถเข็นเหมือนเด็ก
0: แล้ว
1: เล
0: หม
1: ย
0: าแมวมันมีหมาแมวหายด้วยโอ้โหร้องไห้เสียใจคือแบบคือมันเป็นเหมือนเป็นเพื่อนของเขาอ่ะนึกออกไหมมันกลายเป็นว่าคนก็มาบงกผงมมาดูแลไอ้พวกเนี้ยมันก็เลยมีรายจ่ายที่สูงขึ้นธุรกิจพวกนี้มันก็เลยเติบโตไปได้ดี
1: ค่
0: พ
1: ะ
0: วกอาหารสัตว์ถูกป่ะ
1: ใช่
0: พวกที่มันตกแต่ง
1: เส
0: เก
1: ื
0: ี
1: ้
0: ่ย
1: อ
0: วก
1: ผ
0: ับ
1: ้า
0: หมา
1: สัตว์
0: หมาเนี่ยมันมีขนอยู่แล้วแหละมันไม่หนาวหรอกเชื่อผมผมเคยเลี้ยงหมามันไม่หนาวหรอกยกเว้นอากาศหนาวมากๆถึงจะหนาวแต่จริงมันก็จะไม่หนาวมาก
1: มใส่เสื้อให้
0: ก็
1: มัน
0: ม
1: น
0: ี
1: ะ
0: ไปซื้อเสื้อมันผ้ามันคอ
1: มีไม้คาดผมด้วยมีแว่นตาเออขอให้
0: ม
1: ได
0: ี
1: ้
0: พวกมีอะไร
1: ทำอะไรให้เป็น
0: แต
1: เ
0: ่
1: หมือนมนุษย์คนหนึ่งแล้วเว
0: เอ
1: ลา
0: อแต่
1: เนี่ยมีพิธีชาปนกิจด้วยนะบางวัดแพงนะสัตว์เลี้ยงอ่ะต้องใช้เงินแพงแต่ดิฉันจะบอกไว้ก่อนเผื่อบางคนก็จะบอกมันจะมีที่วัดที่ทําให้ฟรีด้วยก็มีค่ะแต่บางคนอ่ะวัดที่ทําให้ฟรีเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาจะต้องมีแบบว่าค่าใช้จ่ายไม่เป็นไรหรือไปเป็นลูกคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีประกันภัยสัตว์เลี้ยงด้วยนะเออตอนเนี้ย
0: แต่ผมบอกให้นะเทคนิคการเลี้ยงสัตว์หมาแมวเนี่ยให้มันมีอายุยืนคุณอย่าไปให้อาหารสําเร็จรูปมันมาก
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่า
1: ถ
0: อ
1: ู
0: าห
1: การ ต
0: ส
1: ้
0: ํ
1: อ
0: างเร็จรูปมันเนี่ยเวลามันกินเนี่ยถ้ามันไปเอื้อที่สนามหญ้านะหญ้ามันจะเป็นสีเหมือนกับเขียวๆไม่ๆเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณเอาอาหารที่คุณทําให้มันกินอ่ะเช่นับไก่เอามาต้มใส่เครื่องปรุงเหมือนกับมนุษย์กินอ่ะแต่ไม่ต้องเค็มมากให้มันรสชาตินั่นหน่อยนะ
1: ค
0: เอ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: ยมันไม่เป็นแบบที่มันในสนามหญ้านะเออเพราะผมเลี้ยงหมามาผมรู้หมาผมอายุยืน15-16 ปีอ่ะส่วนใหญ่อ่ะที่ผมเลี้ยงอ่ะจนตอนหลังผมบอกผมว่าไม่เอาไม่เลี้ยงยังไงพ่อก็ไม่เลี้ยงพ่อเลิกไม่เอาแล้วสงสารมันไม่ใช่อะไรหรอกแล้วบางท
1: เ
0: ี
1: วลา
0: เร
1: ม
0: า
1: ัน
0: นู
1: ไ
0: ่
1: ป
0: นเวลา
1: เนาะเวลาเราไม่มีเวลาอยู่กับมันเวลามันไปจากเราอย่างเงี้ยมันจะเศร้าม
0: เอ
1: ากนะ
0: เราก็
1: เ
0: ค
1: อ
0: ิด
1: อ
0: ถึงมันคิดถึงเรามากกว่ามันเจอเรากระโดดโลดเต้นเยี่ยวเย่อแตกหมดโอ้เลิกเถอะบอกไม่ไหวบอกไม่เอาพ่อไม่เลี้ยงเลิ
1: เอ
0: ก
1: อ
0: คนทิมแล้วผมก็ไม่เลี้ยงนะผมก็ไม่เลี้ยงมาเป็น10-20 ปีแล้วเลิกเลี้ยงละไม่เอาไม่อยาก
1: ค
0: เลี้
1: ่
0: ย
1: ะ
0: งไม่คือสงสารมันอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันโอ้หมาแมวนี่ป่วยที40,000-50,000นะทุ่มสุดตัวนะ
1: ทุ่มสุดตัวดิฉันถึงบอกว่าอย่าป่วยเออจะบอกกระซิบบอก
0: ไ
1: ท
0: ม
1: ี่
0: ่
1: บ
0: ผ
1: ้าม น
0: บอกจริงๆบอกการุณฆาตคือจัดการได้ครับคุณหมอผมบอกไปเลยแต่คนที่ประท้วงคือลูกกับเมีย โดนประท้วง
1: อ่ะโอเคเป็นน้องบอกละเวลาหม
0: ครั
1: ด
0: บหม
1: ละ
0: ดเว
1: ช
0: ล
1: ่ว
0: าง
1: นี้
0: โอเค
1: ใช่ค่ะขอบ
0: พร
1: พ
0: ุ
1: ร
0: ่
1: ะ
0: ง
1: คุ
0: น
1: ณ
0: ี้
1: ม
0: ไม
1: า
0: ่
1: ก
0: เข
1: น
0: ้
1: ะ
0: า
1: คะ
0: นะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได
8: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได้
8: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
2: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBPower Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metro More Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste และภายในพื้นที่เมโทรมอลล์ทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาลิพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
15: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
16: คิดถึงนะคะ
14: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
15: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
14: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: สวัสดี
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีกำชับบูรณาการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: นายกรัฐมนตรีกำชับบูรณาการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมระบบขนส่งอาหารรับมือฝนตกหนัก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำเช่นจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมากำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันทีทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดชนังชิดาสังทองรายงาน
2: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าเตรียมปล่อยรถโมบายจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดหลังน้ำลด
9: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและปรับแผนการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถและกำลังพลช่วยลำเลียงสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านการเดินทางขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงร่วมกับร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดเมนูทางเลือกในราคาประหยัดที่ประชาชนเข้าถึงได้ส่วนหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเริ่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร ้อมประสานผู้ประกอบการนำสินค้าจำเป็นวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนทั้งการลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่นอกจากนี้เตรียมเสนอของบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดภาคและชุมชนช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนทั้งช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มสูงสุดยกระดับเฝ้าระวังภัยรอบด้านในจังหวัดยะลาเนื่องจากการข่าวเชิงลึกแจ้งเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ช่วงผัดเปลี่ยนกำลังพล
0: สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดฝ่ายความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดหลังการข่าวเชิงลึกได้แจ้งเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ในช่วงการผัดเปลี่ยนกำลังพลโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยการข่าวเชิงลึกระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกำลังเร่งประกอบระเบิดแสวงเครื่องสอดคล้องกับข้อมูลชาวบ้านในพื้นที่บ้านเงาะกะโปที่แจ้งว่ามีถังแก๊สสูญหายไปจำนวน3ถังพร้อมความพยายามจัดหากระสุนปืนและล่าสุดมีรายงานพบรถกระบะอีซูซุสีขาวต้องสงสัยมีผู้โดยสารประมาณ8คนแต่งกายเลียนแบบสตรีมุสลิมสวมฮิญาบปกปิดใบหน้าและมีอาวุธปืนยาวขับขี่ตระเวนในพื้นที่ตำบลเขื่อนบางลางก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ตำบลบันนังสตาและวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทำให้ตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงต้องสั่งคุมเข้มและเพ่งเล็งเป็นพิเศษใน5พื้นที่เสี่ยงของอำเภอบันนังสตาโดยจะคุมเข้มต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10ตุลาคม2569นี้อัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช้อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย
7: เงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันที
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: สิบนาฬิกากับอีสิบนาทีมากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงที่เป็นชั่วโมงที่สองนะคะของรายการเราเก็บข่าวมาเล่าไปดูตลาดหุ้นของเราก่อนนะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์เนาะ 1,576.78 จุดค่ะเวลานี้ลบไป5จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายถือว่าหนาแน่นเหมือนกันเนาะ 16,053 ล้านบาทแล้วก็หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ก็คือ PTT นะคะวันนี้ปตท.ติดเครื่องหมาย XD นะคะยืนอยู่40.50 บาทสตางค์ค่ะลบไป1บาทนะคะหรือว่าลบไป 2.41% KCE 80.75 ค่ะบวกมา2.75 CPO 41.75 นะคะลบ75สตางค์เดลต้า270บาทลบ2บาทค่ะ SCB 146บาทลบ2บาทอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการลงทุนวันนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงนะถ้าไปดูฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียนะคะวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเองเนี่ยตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพลบนะคะนักลงทุนระวังซื้อขายก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเนี่ยจะมีการรายงานผลการประชุมนะคะเป็นเปิดรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายนก็เลยจับตาอยากใกล้ชิดเลยเรื่องนี้เพราะว่าเขาจะนำมาประเมินว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดปีนี้จะไปทิศทางไหนตลาดหุ้นจีนยังคงปิดทำการนะคะวันนี้เนื่องในวันชาติค่ะปิดยาวเลยนะคะส่วนตลาดหุ้นสำคัญสำคัญที่เปิดมาเนี่ยหุ้นเกาหลีใต้คอสปิเนี่ยลงไป 1.1% ลงไปแรงกว่าใครเลยแล้วก็หุ้นญี่ปุ่นลงไป 0.14% ฮั่งเส็งลบไป 0.45% หุ้น SP ของตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะลงไป 0.13% ค่ะแม้ว่าเราจะเห็นว่าตลาดวอลล์สตรีทเนี่ยดีตัวแข็งแกร่งนะคะก็คือดาวโจนส์เหล่านี้ S&P 500 Nasdaq อ่ะก็ปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์กันอีกแล้วค่ะเพราะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงแต่บรรยากาศการซื้อขายในตลาดเอเชียเช้าวันนี้ก็ระวังกันพอสมควรเลยเพราะว่ามีรายงานประชุมประจำเดือนกันยายนของเฟดที่จะออกมาเขาก็เลยจับประเด็นนี้มานะคะจำได้ใช่ไหม16กันยายนที่ผ่านมา FOMC ของเฟดเนี่ยเขามีมติเอกฉันท์12-0มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 3.75-4% นะคะลดดอกเบี้ยมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยลงแล้วก็รายงานของ Dotport อ่ะแสดงว่าการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่เฟดอะค่ะเจ้าหน้าที่16จากทั้งหมด18รายเนี่ยเขาก็คาดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้านะคะซึ่งถ้าดูนักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 22% ที่คาดว่าน่าจะปรับตุลาคมก็คือให้เปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่ว่าจะไปให้น้ำหนักว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมธันวาคมมากกว่าถึง 84% ฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะบรรยากาศของการลงทุนในตลาดฝั่งของเอเชียซึ่งตลาดหุ้นฝั่งนิกเกอิเนี่ยปิดภาคเช้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหุ้นโตเกียวนิกเกอิหุ้นโตเกียวนะคะวันนี้ปิดภาคเช้าล่าสุดเนี่ยลบไป 609.85 จุดค่ะหรือว่า 0.86% นะคะยืนอยู่ 7,074 จุดค่ะส่วนตลาดคอสปิกเกาหลีใต้นะคะของเกาหลีใต้เองเนี่ยคือถ้าดูยืนอยู่ 6,891 จุดลบไป50จุดหรือว่า 0.7% นะคะฝั่งของตลาดหุ้นฮั่งเส็งฮ่องกง 24,115 จุดค่ะลบไป164จุดหรือว่า 0.68% แล้วก็ตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะ ล่าสุดของออสเตรเลียลงอ้อกลับมาบวกได้ 0.05% ยืนอยู่ 8,739 จุดนะคะอันนี้ก็เป็นตลาดสำคัญสำคัญนะคะส่วนทองคำกับน้ำมันค่ะน้ำมันดิบล่วงหน้านะคะถ้าดูจากเมื่อคืนนี้จากการรายงานที่เราได้บอกว่าหุ้นวอลสตรีทเนี่ยบวกกันส่วนใหญ่ดาวโจนส์นี่คือบวกมาได้253จุดนะคะยืนอยู่51,521จุดค่ะแล้วก็ Nasdaq นะคะ Nasdaq ก็ปิดสูงสุดเป็นประวัติการเพราะเมื่อคืนนี้บวกมา 0.45% ไปปิด 27,599 จุด S&P 500นะคะก็ปิดสูงสุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกันนะคะเมื่อคืนเพิ่มมา 0.5% ยืนอยู่ 7,818.93 จุดค่ะแล้วก็นอกจากนั้นราคานะคะฝั่งของน้ำมันเนี่ยขยับขึ้นมาเพียงเล็กน้อยน้ำมันดิบที่ใน MEX เนี่ยส่งมอบพฤศจิกายนขึ้นมา1เซนค่ะไปปิด 89.44 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วน Brent นะคะส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มมา26เซนหรือว่า 0.26%ปิดที่ 100.58 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกนะคะแรงหนุนจากการร่วงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงทำให้นักลงทุนก็จับตาการรายงานของเฟดวันนี้ในหลายๆตลาดเหมือนเดียวเช่นเดียวกันส่วนทองคำโคเม็กซ์นะคะเมื่อคืนนี้ส่งมอบธันวาคมเพิ่มมา30เหรียญค่ะ 0.7% ยืนอยู่ 4,187 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ดอลลาร์อ่อนค่านะคะเมื่อคืนแล้วก็ถ้าเราดูล่วงหน้าล่าสุดเนี่ยน้ำมันนะคะบวกต่อค่ะถ้าเป็นเบรนท์ยังยืนเหนือ100นะคะเช้านี้บวกเพิ่มอีก91เซนต์นะคะยืนอยู่ 101.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะคุณออยฟิวเจอร์ที่ใน MEX 90.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะบวกไปอีก 0.87% ส่วนทองคำนะคะล่วงหน้าตอนนี้ลบไป19ดอลลาร์ค่ะ 0.48% ยืนอยู่ 4,167 จุดอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นทั้งฝั่งนิวยอร์กนะคะแล้วก็ในส่วนของเอเชียเนาะแล้วบ้านเรานี่คงจะต้องมาติดตามกันนะคะว่ามีประเด็นปัจจัยอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้นายกเนี่ยนะคะเห็นภารกิจคณะรัฐมนตรีนะนายกอนุทินเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คือมีการประชุมก่อนเดี๋ยวเขาจะมีการบินไปต่างประเทศอีกนะคะคือช่วงเที่ยงเนี่ยจะไปที่สิงคโปร์ค่ะไปสิงคโปร์นะคะไปร่วมงานเสวนาแบบ one on one นะคะในการประชุมที่จะเกิดขึ้น7-8ตุลาคม2วันนะคะแล้วก็ประเด็นเศรษฐกิจเองก็คงจะต้องจับตาดูเพราะว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.เนี่ยประจำเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะเขาจะติดตามประเด็นเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศรอบนี้คุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมกกร.เองเลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเขาจะแถลงสรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยไตรมาสที่3ปี2569นะคะแล้วก็สกนช.ก็จะแถลงแนวทางการรับมือวิกฤตราคาพลังงานที่มันแพงแล้วก็ยืดเยื้ออย่างที่เราฉายภาพให้เห็นนะคะว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยตอนนี้เริ่มวิกฤตแล้วนะคะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยถ้าดูสถานะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าติดลบทะลุไปแสนล้านแล้วเพราะเป็นผลจากการที่มาอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลและ LNG อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากภาวะน้ำมันแพงนะแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องกองทุนก็เลยได้เริ่มทยอยลดการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลโดยลดภาระการจ่ายชดเชยเดิมที่เคยสูงถึงวันละ700ล้านเหลือ375ล้านบาทต่อวันแล้วค่ะทีนี้วันนี้เขาจะประชุมกันแล้วกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาเตรียมที่จะปรับแผนไปเข้าสู่มาตรการทยอยลดการชดเชยนะคะเพื่อชะลอการไหลออกของเงินกองทุนและกำลังรอทิศทางนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะมันจะมี3ข้อเสนอหลักเพื่อพยุงกองทุนในระยะต่อไปนะคะก็คือการขอส่วนลดราคาหน้าโรงกลั่นเพิ่มการเสนอให้รัฐบาลลดภาษีสรรพสามิตดีเซลและการเสนอให้มีการกู้เงินรอบใหม่โดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกันนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้รอเขาติดตามเขาประชุมกันว่าจะออกมาในทิศทางไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าก็ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่จากที่เราเห็นไอ้น้ำมันยังเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอยู่นะคะแล้วก็ราคาน้ำมันก็ไม่ใช่แต่บ้านเรานะที่พุ่งสูงขึ้นแต่ว่าพอมันพุ่งสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แต่คนเติมน้ำมันไงมันเป็นภาพที่ทำให้การซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยค่าครองชีพนะมันก็แพงขึ้นมาบางคนก็เคยแพงขึ้นไปแล้วก็ไม่ลดแล้วก็แพงขึ้นไปอีกอ่ะมันก็จะลำบากลำบนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะบอลทิสโก้เองก็มองแนวโน้มเซตอินเด็กซ์วันนี้นะซึ่งเห็นภาพน่าจะเป็นแนวโน้มแกว่งแบบไซด์เวย์ค่ะแม้เราจะเห็น Nasdaq กับ S&P 500ของสหรัฐเนี่ยทำสถิติใหม่อันนี้มันจะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในไทยแต่ว่าบ้านเราจะมีปัจจัยกดดันเฉพาะนะคะเพราะว่า การขึ้น XD หุ้นบมจ.ปตท.เพื่อจ่ายปันผลด้วยนะคะอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยกดดันประเมินผลกระทบของเซ็ตน่าจะประมาณราว3จุดว่านั้นแล้วก็น่าจะมีแรงซื้อเดลต้าบวกนะคะตอนนี้น่าจะเข้ามาช่วยประคองได้บ้างถ้าแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแล้วก็คงจะต้องมาจับตาดูทิศทางเงินทุนต่างชาติฟันโฟลว์ด้วยนะคะเพราะว่ามันตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะบอนด์ยิลด์ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเริ่มชะลอตัวแต่ยังคงทรงตัวในระดับสูงว่าไปก็อาจจะยังทำให้ยังไม่น่าไว้วางใจและยังมีโอกาสได้เห็นการไหลออกของตลาดหุ้นนะคะของตลาดหุ้นที่เราพูดถึงนะมันมีนักลงทุนต่างชาติก็ยังขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้ารวมๆกันขายต่อเนื่องกันยาวถึง9วันเลยทีเดียวนะคะซึ่งยังไม่น่าไว้วางใจยังมีโอกาสนะที่จะได้เห็นว่าการไหลออกจากตลาดหุ้นไทยเป็นปัจจัยสำคัญของการฟื้นตัวของดัชนีด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับพี่ก๊อฟอีกทีนึงเพราะว่ารอบนี้เราจะได้มาติดตามการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนแน่นอนค่ะมันมีผลต่อภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าเป็นปัจจัยในประเทศนะคะทยอยออกมาก่อนจะเป็นกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มแบงก์กลุ่มการเงินนี่แหละนะคะอีออนเนี่ยจะทยอยประกาศในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็การเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดครั้งล่าสุดซึ่งก็จะบ่งชี้ถึงทิศทางของดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้หรือเดือนหน้าหรือจะไม่ปรับขึ้นเลยเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักๆที่เกิดขึ้นนะคะแนวโน้มของตลาดในวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะมีพี่ก๊อฟวิทยาลาภผมรัตนาเข้ามาพูดคุยกับเราดูซิว่ามีปัจจัยเพิ่มรายงานใหม่มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะปกติแล้วเราดูภาพใหม่ๆมันไม่ค่อยมีปัจจัยใหม่ต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นปัจจัยเดิมๆอย่างเงี้ยอ๋อวันนี้พี่ก๊อฟลาป่วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยดูความเห็นจากบริษัทบล.อื่นนะคะผู้จัดก็ป่วยวิทยากรก็ป่วยจริงๆแล้วผู้จัดเนี่ยถามว่าป่วยทำไมป่วยนานจังมีคุณวรรณกิจก็ถามว่าทำไมรอบนี้แกป่วยนานจังอาจจะเป็นเพราะว่านอนดึกนะดิฉันว่านะแล้วช่วงนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยคุณปั่นบล.หยวนต้าเนี่ยนะคะก็เป็นหวัดไอจามแต่ก็มาเข้ารายการให้เรานะวิทยากรหลายคนนะคะที่บอกว่าช่วงนี้ต้องลาเพราะว่าเป็นหวัดแต่ว่าดิฉันว่าพอมารอบนี้เป็นแล้วมันถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะยาก็ช่วยไม่ได้ค่ะดิฉันไม่ค่อยจะกินยาเท่าไหร่นะเพราะกินไปแล้วเนี่ยรู้สึกมันก็ไม่หายแล้วรู้สึกว่าอย่ากินดีกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องพักผ่อนเยอะๆแต่ว่าถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะต้องพักผ่อนเยอะๆนี่มันก็จะลำบากนิดหนึ่งนะคะด้วยงานด้วยอะไรหลายอย่างบางคนอาจจะเครียดมากหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้สภาพร่างกายของเราบางคนเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิตกใช่ไหมนั่นแหละดิฉันว่ารอบนี้เนี่ยไอหรือว่าเจ็บคอมันจะค่อนข้างนานแต่ว่าตรวจโควิดตลอดนะคะติดอยู่ครั้งหนึ่งปีนี้เริ่มเป็นกับเขาอยู่ครั้งหนึ่งเป็นแล้วก็บุฟังอาจจะสงสัยว่าเอาไม่เห็นรายการเลยก็เนี่ยค่ะจัดรายการทั้งที่แบบติดโควิดนี่แหละไปได้มีช่วงหนึ่งที่อาจจะปิดมงปิดไมค์คุยกันไปนะคะมีเสียงองค์เสียงไอแต่ว่าพอมันหายไปปุ๊บมันก็ยังมีอาการไอหรือรังอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้เสียงด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะพักผ่อนไปเพียงพอก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากต่อคุณผู้ฟังนะคะเพราะไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะคือฝนตกแล้วก็บางคนกังวลเรื่องน้ำอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยป่วยเลยพอตอนหลังมารู้สึกว่าจะเป็นหนักเวลาคนที่ไม่เคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือต้องอย่าคิดว่าตัวเองไม่เป็นนะเราจะต้องไปตรวจสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างน้อยต้องตรวจเบื้องต้นก่อนด้วยอายุวัยจะเข้าสู่เลข5อะไรเงี้ยอันเนี้ยจะสำคัญนะคะหรือเลข5เข้าสู่เลข6อะไรเงี้ยหรือแม้แต่วัยผู้สูงอายุนะคะอันนี้หลายคนก็น่าจะมีการปรับตัวกันไปตามวัยกันไปเนาะเพราะว่าคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนี่เดือนตุลาคมอันนี้ก็มีหลายคนที่เกษียณอายุไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะบางท่านที่ฟังเราอยู่ก็อาจจะเกษียณอายุไปแล้วว่างๆก็คงจะแรกๆก็จะรู้สึกสบายดีเนาะเราไม่ต้องตื่นเช้าหรืออะไรแต่ด้วยวัยนะคะจะบอกว่าการทำงานไม่ได้ทำงานแล้วเราคงตื่นสายได้มันไม่ได้ค่ะ ถึงเราจะไม่ได้ทํางานดิฉันเคยทํารายการเช้ามากๆใช่ไหมถึงเราจะไม่ได้ทํางานแต่ว่าตื่นเช้ามากนะมันเป็นนิสัยที่แบบว่าตื่นไวไปแล้วแม้จะนอนดึกแค่ไหนอะประมาณ4-5มันต้องดีดตัวขึ้นมาเลยประมาณเนี้ยไม่แน่ใจว่าในส่วนของผู้สูงวัยจะเป็นเช่นเดียวกันหรือเปล่านะคะว่าดีดตัวขึ้นมาก็คิดว่าจะพักผ่อนให้เพียงพอสักหน่อยนึงทํางานมาตลอดทั้งชีวิตเลยบางคนรับราชการหรือว่าทํางานมาตั้งแต่อายุ20 ปีนะคะบางท่านก็อายุน้อยกว่านั้นอีกนะรับทํางานจ็อบอะไรต่างๆมาเนิ่นนานละแล้วก็ยิงยาวกันไปถือโอกาสได้พักผ่อนแต่การพักผ่อนในครั้งนี้คุณก็จะต้องมีความมั่นคงในชีวิตด้วยถูกไหมถ้าไม่มีความมั่นคงคำว่าความมั่นคงในชีวิตก็คือไม่มีหนี้สินแล้วก็มีเงินใช้ในการเป็นอยู่นะคะแล้วก็ในสถานะการเงินเราพอที่จะประคับประคองในช่วงของวัยเกษียณหรือบางคนอาจจะดีหน่อยนะคะที่คุณเก็บออมมาเยอะหรือว่าเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะหรือว่าแม้แต่ว่าผู้ที่ทํางานเอกชนนะที่คุณทําประกันอะไรเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีเงินก้อนนะที่เราจะดูแลตัวเองบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวเก็บไว้ให้ลูกหลานตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าให้เราเองก่อนดีกว่านะคะในวัยเกษียณอายุนะคะเพราะว่าวัยผู้สูงอายุโดยเฉลี่ยเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยจะอายุยาวผู้หญิงเนี่ยอายุยืนมากกว่าผู้ชายถามว่าดีไหมก็แล้วแต่หลายคนคิดนะบางคนบอกว่าถ้าอยู่แล้วอายุยาวมากๆอายุยิงยาวไปจนถึงอายุ80-90แต่ว่าเราต้องมาป่วยติดเตียงจะต้องให้ลูกหลานดูแลอันนี้ก็จะรู้สึกกดดันในหลายๆท่านเข้าใจว่าเป็นเรื่องนี้นะคะฉะนั้นนอกจากว่าเรื่องของการออมความมั่นคงทางสถานะการเงินแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะอันนี้วนกันไปตรงนี้ก็คือตั้งแต่พิทก็บอกว่าพี่ก๊อฟป่วยไม่สามารถเข้ารายการได้นี่ก็เลยไอโชว์คุณผู้ฟังไปเลยนะคะอ่ะมาดูในความเห็นของมุมมองนักวิเคราะห์ท่านอื่นดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าค่อยเจอพี่ก๊อฟแดดช่วงหน้าเนี่ยก็จะมีอาจารย์พันธิศิรภพธาดานะคะมาคุยเรื่อง AI กับเรานะเป็นช่วงของ AI Business Talk นะคะแต่ว่าในมุมมองของตลาดหุ้นเองณวันนี้เองเนี่ยในมุมมองของนักวิเคราะห์เขาก็ยังมองมันยังต้องติดตามดูสถานการณ์ต่างประเทศแล้วก็การประชุมรายงานการประชุมของเฟดนะคะซึ่งจะมีออกมาในวันนี้ตอนเช้าบ้านเราก็น่าจะทราบนะคะแล้วก็ติดตามดูฟันโฟลของต่างชาตินะคะว่าจะมีการไหลออกไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอไหลออกไปติดกันเนี่ยเราจากที่คิดว่าในสิ้นปีนี้เรายังมองเป็นกรอบที่ว่าการซื้อสุทธิของต่างชาติเนี่ยจะกลายเป็นซื้อไม่ใช่ขายเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาแต่พอในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมกลายเป็นว่าฟันโฟลมันไหลออกซะเยอะเลยเริ่มหวั่นๆแล้วจะไปในทิศทางไหนยังไงนะคะสำหรับไอ้เรื่องของการขายออกของนักลงทุนต่างชาติอ่ะมาดูนิดหนึ่งนะคะรวมไปถึงเรื่องของค่าเงินบาทด้วยนะคะไปดูของเอเชียพลัสก่อนนะคะเอเชียพลัสบลเอเชียพลัสเองวันนี้ก็ออกมาพูดถึงตลาดหุ้นไทยตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดให้จับตาเรื่องเผชิญกับแรงขายของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ขายไป11 วันทำการละมูลค่ารวมที่ขายไปก็40,000 ล้านบาทแล้วก็ส่งผลให้ยอดซื้อสุทธิสะสมของนักลงทุนต่างชาติตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลดลงจากระดับสูงสุดที่ 7.6 หมื่นล้านบาทในช่วงกลางกรกฎาคม69เหลือเพียง 1.6 หมื่นล้านบาทในปัจจุบันก็การที่ต่างชาติเทขายส่งผลกระทบโดยตรงต่อดัชนีเซตอินเด็กซ์ให้ผันผวนแล้วก็ปรับตัวลงตั้งแต่กลางกรกฎาคม69ที่ 1,657 จุดสู่ระดับ 1,582 จุดหรือว่าลบไป 4.5%แม้ว่าภาพรวมต่างชาติจะเทขายตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องแต่ว่าพอพิจารณาในรายหุ้นพบว่ายังพอมีหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิผ่านช่องทางตรงและ NVDR อยู่บ้างโดยหุ้น10อันดับแรกที่ต่างชาติซื้อสุทธิสูงสุดล้วนเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง3กลุ่มนะคะก็คือมันเข้าสู่ช่วงกลุ่ม High Season อย่างหุ้น CPF BH แล้วก็ BCH ค่ะแล้วก็หุ้นกลุ่มเล็กกาดอย่างหุ้น SCB กับสวัสดนะคะกลุ่มพลังงานอย่างปตท.ซึ่งวันนี้ติดเครื่องหมาย XD นะคะ PTTGC ค่ะ TOP ค่ะ IRPC แล้วก็ IVL นะคะเนี่ยต่างชาติก็ทยอยขายอย่างเมื่อวานนี้ยังเทขายหุ้นไทยเองนะเมื่อวานเนี่ย เซ็นอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเทขายไป 2,491.60 ล้านบาทสถาบันกับโบรกเกอร์รายย่อยก็พร้อมใจกันพาช่วยกันซื้อไปนะคะอันนี้ก็คือในภาพบรรยากาศของการขายซึ่งพอขายออกมาแบบนี้บางคนก็บอกว่าโหขาย11วันติดกันเลยเหรอวันนี้ต้องมาวัดใจกันสักหน่อยนึงนะคะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะยังคงขายสุทธิหรือว่าฟันโฟที่จะไหลออกไปเนี่ยเท่าไหร่ถ้ายังขายอยู่ทุกวันนะในเดือนนี้มันก็อาจจะทำให้จากที่เราได้เป็นภาพบวกนะการซื้อขายตลาดไทยสุทธิเนี่ยนะคะอาจจะกลายเป็นขายเหมือนเดิมก็เป็นไปได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากอย่างที่ผ่านมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องดูแนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องของไอ้ดอกเบี้ยว่าจะไปทิศทางไหนยังไงมันก็มีผลสำคัญแล้วก็ติดตามดูไอ้สถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็ท้าให้อิหร่านเนี่ยอ่ะแน่จริงก็ถล่ม LA เลยสิโดนัลด์ทรัมป์อยากพูดอะไรก็พูดได้หมดแหละนะคะแต่ว่าในส่วนของประชากรของอเมริกันเองอาจจะไม่พอใจนะคะที่มาท้าทายอะไรแบบนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย11วัน 40,000 ล้านสลับเข้าซื้อสะสม10หุ้นใหญ่ถามว่าถ้าพอขายไปแล้วซื้อ10หุ้นใหญ่เนี่ยมันมีหุ้นตัวไหนที่ต่างชาติซื้อเข้ามาบ้างนะคะที่เอเชียพัฒน์บอกเนี่ยนะคะก็คือ3กลุ่มที่เราพูดถึงนี่แหละส่วนเงินเฟ้อไทยเดือนกันยายนนี่ต่ำกว่าคาดค่ะก็เลยทำให้หนุนว่ากนง.น่าจะคงดอกเบี้ยยาวแหละอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยเดือนกันยายนเมื่อวานที่กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะขยายตัวบวก 2.82% นะคะปีต่อปีต่ำกว่าตลาดคาดที่บวก 3.10% ปีต่อปีและเงินเฟ้อพื้นฐานคอ PCE ขยายตัวเพียงบวก 1.50% ปีต่อปีสะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคาสินค้าและค่าครองชีพเริ่มเบาบางลงประเมินว่าเงินเฟ้อไทยทั้งปีจะทรงตัวในกรอบ 2.7% ถึง 2.9% ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมาย 3.0 ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ลดแรงกดดันในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและคาดว่ากนง.จะคงดอกเบี้ยที่ระดับ 1.0% ไปจนถึงสิ้นปีนี้นะคะแล้ว World Bank เองเขาก็มีการเพิ่มปรับเป้า GDP ไทยปี2569ขึ้นสู่ 2.0% นะคะธนาคารโลกเอง World Bank ก็ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจGDP ของไทยไตรมาสที่3เนี่ยค่ะของไทยปี69ภาพรวมก็จะเป็นขึ้น 2% เดิมนี้คาดการณ์ว่าจะ 1.3 นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนหลักจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชิ้นส่วนที่ได้รับอานิสงส์จากกระแส AIทั่วโลกเลยแล้วก็การลงทุน data center ในไทยแม้จะยังติดตามความเสี่ยงจากภัยแล้งเอลนิโญต่อภาคการเกษตรก็ตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองใหม่ส่วนบอนด์ยิลด์สหรัฐที่เราติดตามดูอยู่เนี่ยตอนนี้บอนด์ยิลด์สหรัฐก็ย่อตัวลงไปดันตลาดหุ้นต่างประเทศฟื้นตัวนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2022ลงมาอยู่ที่ระดับ 5.28% นะคะอันนี้คือบอนด์ยิลด์เนาะ

0: รับดีลใหญ่ยักษ์โลกระดับ Google นะคะที่ซื้อพลังงานนิวเคลียร์หนุนธีม Power ไปนะคะสำหรับใครที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนาะแล้วนอกจากนั้นเองนะคะทางฝั่งของบล.ทรินิตี้นะคะซีคาดการตลาดหุ้นวันนี้นะคะคาดการว่าเส้นอินเด็กซ์น่าจะแกว่งทรงตัวได้ในวันนี้ค่ะโดยปัจจัยประคับประคองไปยังกลุ่มพลังงานที่ยังคงปรับตัวรีบาวตามราคาน้ำมันดิบของโลกที่สูงขึ้นเล็กน้อยนะคะในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราดูผลที่ออกมานะคะทางกลับกันเนี่ยอาจจะต้องมาติดตามดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเงิน US ที่ทรงตัวสูงอันนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นปัจจัยที่มากดดันตลาดหุ้นนะคะกดดันเซนติเมนต์ฟันโฟในระยะสั้นต่อไปวันนี้ถ้ามองของบลทรินิตี้เนี่ยนะคะเขาแนะนำนักลงทุนถือครองหุ้นที่ได้เข้ามาสะสมหุ้นแนะนำในไตรมาสที่4ก็ยังเป็น BTG ค่ะ TFG AWC ARW เป็นท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ CRC ค่ะแล้วก็มีสีตรังนะคะคอมเซเว่นอมตะสเตคอนนะคะวันนี้เลือกตัวเด่นมี3ตัวนะคะเลือก BJC กับ GFPT และ KCE นะคะ3ตัวนี้แล้วค่ะอ่ะทิ้งท้ายกันหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ไปคุยกับอาจารย์พันธิศิรภพธาดานะคะวันนี้อาจารย์ก็บอกว่าขอคุยในประเด็นไอ้เรื่องของการถ่ายทอดทักษะหรือว่าสกิลให้กับ AI นะคะเรื่องนี้ข่าวที่ Google จะอัปเดตเปลี่ยนระบบGEM เป็นสกิลในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตได้ทราบก่อนใครกับอาจารย์พันธิศกันนะคะแต่ว่าฝากกันจากปตท.กันหน่อยค่ะล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าโลกมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนไทยต้องปรับนะคะเพราะว่าเมื่อภูมิรัฐศาสตร์พลังงานและเศรษฐกิจโลกกำลังถูกจัดระเบียบใหม่ประเทศไทยเราจะก้าวต่อไปยังไงพบกับการวิเคราะห์ทิศทางของตลาดพลังงานโลกความท้าทายด้านความมั่นคงพลังงานและโอกาสของไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านในงาน2026นะคะ The Annual Petroleum Outlook Forum Global Energy Realignment ThailandTransition in a New World Order นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นนะคะวันที่17พฤศจิกายน2026ค่ะจัดขึ้นเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาเริ่มลงทะเบียนและชมบูธนิทรรศการตั้งแต่12นาฬิกา30นาทีนะคะซิกเนเจอร์ฮอลล์ที่ชั้นเอ็นโกซีนะคะคุณสำรองที่นั่งร่วมรับฟังข้อมูลได้เลยนะคะเข้าไปใน bit.ly นะคะเข้าไปดูอันนี้เป็น Thailand TransitionEnergy Security นะคะของ PTT Group นะที่เขาจัดทำใครสนใจวันที่17พฤศจิกายนเดี๋ยวดูก่อนว่าตรงกับวันอะไรนะคะตะกี้มองปฏิทินก็นึกว่า17พย.เนี่ยตรงกับวันเสาร์ถ้าวันเสาร์ในเดือนฉันน่าจะว่างไปไม่น่าจะใช่วันเสาร์ใครจะสัมมนาวันเสาร์ใช่ไหมพฤศจิกายนวันที่17ตรงกับวันอังคารนะคะ13นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาอันนี้น่าสนใจนะถ้ามีเวลาวันอังคารอาจจะได้ไปฟังเรื่องของวิกฤตพลังงานกับปตท.กันแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
7: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
10: 4G

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
5: มากันต่อในช่วงสุดท้ายนะคะผู้ฟังคะ AI Business Talk วันนี้นะคะอาจารย์พฤษศิริภพธาดาจะคุยกับเราในเรื่องของการถ่ายทอดทักษะมนุษย์หรือว่าสกิลให้กับ AI นะคะอาจารย์พฤษศิริสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณเตยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: ค่ะอะไรอาจารย์นึกว่าจะอัพสกิลให้กับเราอัพสกิลให้กับ AI คือยังไง
6: ใช่ก็มีการพูดถึงเรื่องการใช้ AI เป็นผู้ช่วย
5: ค่ะ
6: เป็นผู้ช่วยจริงๆคือไม่ใช่แค่พูดคุยกันไม่ใช่แค่ถามตอบเป็นผู้ช่วยในการไปจัดการงานต่างๆตามลำดับขั้นตอนเหมือนกับเราสั่งผู้ช่วยของเราที่เป็นคนเนี่ยให้ไปทำงานฉะนั้นผู้ช่วยเราต้องมีทักษะที่สอดคล้องกับงานที่เขาต้องไปทำถูกไหมเช่นถ้าเกิดว่าผมมีผู้ช่วยเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีเขาต้องมีทักษะบัญชีผมถึงจะสั่งบอกว่าให้ไปทำให้ไปทำรายงานแบบนั้นแบบนี้เกี่ยวกับทางด้านการเงินการบัญชีได้คนนี้เป็นนักการตลาดผมก็สามารถที่จะสั่งงานให้เขาไปทำงานด้านการตลาดได้ไปทำแคมเปญไปเพิ่มยอดขายไปทำโฆษณาเพราะเขาเป็นนักการตลาดเขาจึงมีทักษะในเรื่องของการตลาดดังนั้นการที่เราจะใช้ AI ไปอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าเป็น Agentic AI หรือ AI ที่เป็นผู้ช่วยเราเนี่ยเราก็ต้องสร้างทักษะให้กับ AI ที่เป็นผู้ช่วยเราในแต่ละด้านนะครับเช่นถ้าเกิด AI คนนี้มีหน้าที่ในการที่จะเขียนบทความแล้วเอาไปลงในเว็บไซต์ AI คนนี้เนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการที่จะในการเขียนบทความเราก็ต้องสร้างทักษะอะไรล่ะทักษะของการที่เป็นนักเขียนทักษะของการที่จะคิดประเด็นต่างๆทักษะในการที่จะเอาบทความนั้นไปใส่ในเว็บไซต์มันเป็นทักษะนะหรือว่าก็เรียกว่าสกิลนี่ AI หลายๆค่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นค่าย Google Gemini ค่ายทางด้าน Claud นะครับค่ายทางด้าน Grok มันเขาก็จะมีสกิลอันนี้แหละเพราะว่าเรากำลังจะก้าวไปสู่อีกยุคละไม่ใช่ยุคแค่ AI มาแล้วก็ถามตอบถามมาตอบไปอันนี้มันจะกำลังจะผ่านไปแล้วต่อไปมันคือ AI ยุคที่ว่าเราคือผู้สั่งการเราคือคนที่สั่งงานคุณเตยไม่ต้องมาสั่งทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วสั่งทีเดียวเลยเดี๋ยวเขาก็จะเอาทักษะที่เราป้อนเข้าไปให้เนี่ยแล้วเขาก็จะไปคิดหาทางเลือกสมมติว่าทางเลือกสมมติว่าทักษะเขามีอยู่สมมติเขาเป็นนักการตลาดเขามีทักษะด้านการตลาดอยู่เราสั่งงานไปแล้วเนี่ยเราปรากฏว่าเขาจะไปเลือกทักษะที่เหมาะกับคำสั่งของเราเช่นคุณเตยบอกว่าไหนไปสร้างแผนการตลาดของสินค้าตัวนี้มาสิเขาก็จะไปหาทักษะที่เขามีที่เราใส่เข้าไปให้แต่แรกนั่นแหละว่าทักษะของคุณคือทักษะนักเขียนคำโฆษณาทักษะของคุณคือนักวางแผนการตลาดทักษะของคุณคือการที่คุณจะต้องเป็นคนที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียด้วยภาษาที่จูงใจในการขายนั่นคือทักษะแต่ละอันทีนี้ถ้าเราสั่งผมบอกสั่งว่าให้ไปเพิ่มยอดขายทางด้านการตลาดให้ได้ 10% คุณไปวางแผนให้หน่อยเขาก็ต้องไปดึงมาแล้วเขาต้องไปหาแล้วเขามีทักษะอะไรบ้างแล้วเขาก็จะผสมผสานทักษะเอง โดยที่คุณเตยไม่ต้องไปสั่งเลยว่าอ่ะคุณไปทําอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอย่างที่สามไม่ต้องอย่างวันเนี้ยถ้าผมมีสมมติว่าผมมีแม่ครัวประจําบ้านเนี่ยผมบอกแม่ครัวว่าเบื่อจังเลยอาหารรสจืดนี่อยากกินอาหารแซ่บๆหน่อยผมบอกแค่นี้นะแม่ครัวผมก็ไปจัดเลยอาหารรสจัดมีทั้งอาหารอีสานมีส้มตำมีลาบน้ําตกมียํามีแกงส้มโดยที่ผมไม่ต้องไปบอกว่าวันนี้ไปทําแกงส้มไปทํายําไปทําอะไรไม่ต้องสั่งรายละเอียดแต่แม่ครัวเขาจะมีวิจารณญาณแล้วว่าเอ้ยคําว่าอาหารแซ่บมันคืออะไรเขาจะไปคิดหาแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เกิดไม่มีวัตถุดิบในการทําอาหารแซ่บเลยเช่นวันนี้ไม่มีพริกไม่มีมะนาวเขาจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงนี่แหละต่อไปนี้เนี่ย AI จะฉลาดได้ขนาดนี้เป็นผู้ช่วยก่อนที่จะก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งคือกลายไปเป็นตัวตนที่เห็นเป็นโรบอทเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถจะพูดคุยได้เสียงโต้ตอบกันได้เสียงได้ดังนั้นการที่เรากำลังเอาทักษะของตัวเราเนี่ยใส่เข้าไปในการป้อนลักษณะทักษะเราเข้าไปให้กับ AI เนี่ยได้เก็บไว้มันจะมีหลายค่ายด้วยกันแต่อย่างเจมินายเขาจะเรียกสกิลทักษะนี้แล้วก็ตัวที่เป็นเอเจนต์ของเจมินายมันชื่อสปาร์คส่วนของคลอสก็ชื่อคลอสโคเวิร์กนะส่วนของค่ายอื่นก็จะมีตามออกมาเรื่อย
5: ค่ะ
6: ๆก็คือเป็นเอเจนต์เป็นตัวแทนในการทำงานเวลาสั่งงานไม่ได้สั่งเป็นเรื่องๆถามมาต่อไปอันนี้โบราณต่อไปคือสั่งปุ๊บทั้งนั้น AI ที่คุณมีจากนี้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเอาแต่ถามเขาให้เขาไปโกยหาข้อมูลจากข้างนอกจากอินเทอร์เน็ตมาให้คุณเท่านั้นคุณจะสามารถฝึกเขาได้ฝึกให้เขาเป็นคนที่เก่งในแบบที่คุณอยากจะได้คุณอยากจะมีคุณเตยบอกว่าวันนี้ดิฉันคิดประเด็นข่าวเนี่ยดูช้ามากเลยฉันต้องไปโกยข่าวมาจากอินเทอร์เน็ตกว่าฉันจะสรุปได้เนี่ยมันช้ามากเลยเฮ้ยเอาสกิลของเตยนี่แหละไปสร้างไว้ใน AI แล้วเดี๋ยว AI เนี่ยเขาจะใช้ความสามารถในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะเขาจะหาสรุปข้อมูลให้คุณเตยทุกวันเลยมากองอยู่ตรงหน้าคุณเตยทุกวันเลยโดยที่คุณเตยเนี่ยก็มาเลือกเอาอีกทีว่าจะเอาข่าวไหนมาอ่านจะเจาะลึกแค่ไหนนี่แหละ AI ที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นถ้าเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจเช่นมีคอมเมนต์มาจากลูกค้าเยอะแยะไปหมดเลยเราจะสามารถแยกแยะได้ไหมว่าคอมเมนต์ไหนเป็นคอมเมนต์ที่ดีคอมเมนต์ไม่ดีกี่เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคอมเมนต์ที่ไม่ดีคอมเมนต์ที่เชิงลบเนี่ยจะตอบคําถามได้ยังไงให้ AI มันช่วยคิดแยกแยะและวิเคราะห์ออกมาทําในขั้นตอนเดียวสั่งไปครั้งเดียวมันจะทําให้เราทุกวันจนกว่าเราจะสั่งให้มันหยุดทําเห็นไหมขั้นตอนในการทํางานมันจะลดลงไปฉะนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ย SME ที่ทํางานคนเดียวก็สามารถที่ทํางานได้เหมือนกับบริษัทที่มีพนักงานเป็น10 คน20 คน
5: โอ้โหอย่างเงี้ยคนมันจะไม่ว่างงานได้ไงอ่ะ
6: เอ้าทุกคนก็จะต้องหันไปหาทักษะที่สูงขึ้นสิถูกไหมจะยุ่งจะอยู่นิ่งกับที่ให้ AI มันมาอะไรนะเขาเรียกว่ามากืนกินเราได้ไงเราก็ต้องหาสกิลที่มันแตกต่างดังนั้นคนที่อยู่ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างเช่นข้าราชการอย่างเงี้ยหลายคนนะบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีอยู่ไปเรื่อยๆทำตามระบบไปเรื่อยพอจบจากงานราชการแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยเงี้ยต่อไป AI จะเป็นตัวที่ทำให้คนที่ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองอีกมากมาย
5: เรา
6: ห
5: ก
6: ร
5: ็
6: ือ
5: ต้อ
6: ค
5: ง
6: น
5: เก
6: ที
5: ่
6: ่
5: งกว่ามันอย่างนี้หรอ
6: ต้องใช้มันให้เป็นไงเอาอย่างผมเนี่ยผมบอกว่าเออผมไม่เคยเปิดร้านอาหารนะแต่ผมอยากเปิดนะแล้วจะแล้วเปิดร้านอาหารต้องทำยังไงเดี๋ยวนี้ครับ AI เลยครับบอกว่าจะเปิดร้านอาหารจะขายอะไรล่ะผมบอกคนอยากเปิดร้านขายข้าวแกงวันหนึ่งทำสัก10 อย่างนะแล้วก็ผมจะมีเมนูอะไรบ้างที่ขายดีผมแค่คุยกับเขาเนี่ยแค่ไม่กี่ประโยคเขาจะให้แผนในการสร้างธุรกิจร้านข้าวแกงผมขึ้นมาแล้วพอหลังจากที่ผมมีแผนธุรกิจแล้วผมจะลงมือทําต่อไปเรื่องของ การเงินเรื่องของสรุปรายได้รายรับรายจ่ายเรื่องของการทำป้ายโฆษณาโฆษณาบนโซเชียลมีเดียผมก็ให้ AI เอเจนต์ผมเนี่ยทำให้หมดเลยฉะนั้นผมทำคนเดียวผมเป็นคนแบบผมไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องการจะคิดคำทางด้านการตลาดเลยแต่ AI ช่วยได้ผมก็คิดเองไม่เป็นนะแต่ผมรู้ว่ามันควรจะมีแผนการตลาดแล้วตอนนี้มันควรจะส่งเสริมการตลาดนะเช่นเฮ้ยเดี๋ยววันช่วงเนี้ยมันจะหยุดยาวนะคนก็ไปเที่ยวแน่เลยทำยังไงจะให้คนมากินข้าวที่ร้านเราได้มากขึ้นหรือว่าปริมาณเท่าเดิมให้ผมไปนั่งคิดแผนการตลาดหรือว่าคิดคำโฆษณาผมคิดไม่ออกแต่ถ้าผมให้ AI ช่วยคิดให้อันนี้ทำได้แต่ผมต้องรู้ก่อนไงว่ามันต้องมีนะเข้าใจไหม
5: ค่ะ
6: อย่างที่คุณเตยคิดอ่ะฉันอยากทำอะไรก็แล้วแต่ฉันมีแผนในหัวเต็มไปหมดเลยแต่ฉันจะเริ่มยังไงดีฉันจะทำยังไงนี่แหละ AI มาตรงนี้เลย AI มาช่วยทำให้แผนในหัวคุณเนี่ยกลายเป็นรูปร่างเป็นหน้าเป็นตาขึ้นมาอะไรที่เราไม่รู้เนี่ย AI จะช่วยได้แต่เราต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วพอ AI เขาเสนอมาแล้วเราจะใช้แผนตามนั้นหรือเปล่าฉะนั้นในอนาคตเนี่ยการที่เราใช้ AI ในการเข้ามามีส่วนหนึ่งมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเนี่ยเราต้องมองว่า AI เป็นหนึ่งในพนักงานแต่ไม่ใช่เป็นแค่เครื่องคิดเลขที่คุณโยนโจทย์ไปแล้วมันได้คำตอบมาคุณก็ใช้ทันทีไม่ใช่AI มันมีสมองมันคิดได้มันไม่ใช่แค่เครื่องคิดเลขมันคิดได้ฉะนั้นคุณโยนโจทย์ไปให้มันคิดวิเคราะห์แยกแยะแทนคุณจริงๆแล้วคุณอาจจะทำได้แต่คุณช้าคุณทำได้ช้าไงกว่าคุณจะไปเรียนรู้กว่าคุณจะทำขึ้นมามันช้าแต่ AI มันทำได้ทันทีมันประมวลผลภายในเวลาแค่ไม่กี่วินาที
5: ค่ะ
6: หรือแม้แต่การทำวิจัยก็ตามเถอะเฮ้ยเรากำลังมีร้านข้าวเราจะเปิดร้านข้าวแกงที่แถวสวนหลวงถนนพระรามเก้าเนี่ยเฮ้ยมันมีคู่แข่งไหมแล้วเราจะทำยังไงเลยสู้คู่แข่งไงทำ Deep Research ทำวิจัยใน Google Gemini ก็ได้มันก็จะไปวิเคราะห์เลยครับว่าในย่านนี้มันเข้าไปใน Google Map เลยนะว่าร้านในย่านนี้มีใครขายข้าวแกงบ้างแล้วร้านไหนรีวิวดีมีใครไปรีวิวเยอะบ้างคุณเจอคู่แข่งระดับไหนแล้วเขาขายอะไรแล้วคุณจะต้องสร้างจุดเด่นอย่างไรเนี่ย Deep Research มันใช้เวลาทำประมาณ10 ถึง 20 นาทีเนี่ยออกมาแล้ว10 ถึง 20 นาทีถ้าให้คุณไปทำเหรอบางทีเป็นเดือนกว่าจะออกมา
5: ใช่อาจารย์เตยกำลังมานั่งคิดอยู่นะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไปแล้วที่เราเรียนมาทั้งหมดอ่ะเด็กๆที่กำลังเรียนอยู่อ่ะต้องเรียนอะไรอ่ะแบบนี้ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์พูดเอไอมันเข้ามาแบบเนี้ยหรือเด็กมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าคือภาพเอไออ่ะเข้ามาทําอะไรก็ได้แล้วเด็กก็สามารถที่จะสั่งได้เด็กอาจจะคิดว่าเออจะเรียนทำไม
6: ไม
5: เอ
6: ่
5: อ
6: คือประเด็นที่สําคัญนะคุณเตยคือถ้าคิดว่าถ้า AI ทําได้ขนาดนี้ไม่ต้องเรียนก็ได้อ้าว
5: คือเรียนอยู่ที่บ้านก็ได้อะแล้วคือแบบไม่ต้อง
6: ใ
5: ไ
6: ช
5: ป
6: ่
5: เสียค่าเราเรียนแล้วก็ทับเรียนที่บ้านอะไรนะที่เด็กเขาเรียนกันแล้วก็ไปสอบเอาไม่ต้องไปเปลืองค่าเทอมงี้ดีกว่าไหมล่ะ
6: ผมเคยดู
5: เล
6: ค
5: ิ
6: ลิ
5: ก
6: ป
5: ไ
6: ห
5: ด
6: นึ
5: ้
6: ่ง
5: หมดเลย
6: ผมเคยดูคลิปหนึ่ง
5: ไม่ต้องคิ
6: ม
5: ด
6: ี
5: อะ
6: เ
5: ไ
6: ด
5: ร
6: ็ก
5: ละเออ
6: มีติวเตอร์คนหนึ่งเขาเป็นติวเตอร์เกียรตินิยมเลยนะระดับเกียรตินิยมเลยนะยังหนุ่มๆอยู่เข้ามาพูดให้ฟังว่าถ้าอย่างเงี้ยทําไมเราก็ไม่ต้องไปโรงเรียนสิอย่างที่คุณเตยบอกเขาบอกว่าเราไปโรงเรียนเพื่ออะไรเราไปโรงเรียนเพื่อให้มีวินัยในกา
5: แล
6: ร
5: ้วเ
6: ใ
5: ด
6: ช
5: ็ก
6: ้
5: รุ่
6: ช
5: นใ
6: ี
5: หม
6: ว
5: ่
6: ิต
5: เขาก็คงไม่คิดหรอกว่าฉันจะไปโรงเรียนเพื่อมีวินัยในชีวิตเด็กรุ่นใหม่เขาชอบ
6: อ้าวก็นี่ไงคุณเตยคำตอบคือจะล้มเหลวไง
5: เด็กเตยกำลังจะคิดว่าต่อจากนี้ไปมนุษย์จะยังไง
6: จะล้มเหล
5: เจ
6: ว
5: นซียังไม่เท่าไหร่เจนอัลฟาเนี่ยอะ
6: ไม่คุณเตยต้องอย่างนี้คุณต้องรู้ว่าคนที่ไม่มีวินัยอ่ะคือคนที่จะล้มเหลวไงฉะนั้นเด็กคนไหนก็ตามที่คิดว่าไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้
5: เขาจะได้รู้
6: แล้ว
5: ว่าถ้าเขาไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้เขาเรียนรู้แล้วเขาไปสอบเองเทียบเองหรืออะไรเองเงี้ยนะอาจารย์อันนี้แต่กำลังคิดมองว่าไม่ใช่เขาไม่เรียนเลยนะเขาอาจจะเรียนเพื่อที่จะหาใบเบิกทางถูกปะ
6: ใน
5: อย่างน้อยเขาจะต้องมีใบเบิกทางอะไรเงี้ยเออ
6: ไม่
5: อ่
6: ม
5: ะ
6: ีแล้วใบเบิกทางจบไปแล้วใบเบิกทางคือตัวคุณเองทุกวันนี้เขายังบังคับให้เด็กทำพอร์ตฟิลิโอเลย
5: ใช่ไง
6: ก็
5: เ
6: น
5: ว
6: ั่น
5: ล
6: ค
5: า
6: ือใบ
5: สอ
6: เบ
5: บ
6: ิก
5: อ่ะ
6: ทางไงถูกต้องไงกันพอร์ตโฟลิโอของคุณเนี่ยมันจําเป็นต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาไหมมันอยู่ที่คุณทําคุณค
5: ไม
6: ิด
5: ่
6: ท
5: ม
6: ํา
5: ี
6: ขึ้นมา
5: ทำเอง
6: คุณเตยในวันนี้เนี่ยผมว่ามีคนจํานวนมากเรียนโฮมสกูลพ่อแม่สอนเรียนที่บ้าน
5: อ
6: แล้วไปสอบ
5: ใช่
6: และมีคนที่ประสบความมีคนที่ประสบความสําเร็จอีกหลายคนอีกมากมายนะที่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่วันนี้เป็นมหาเศรษฐี
5: แต่
6: เ
5: ม
6: พ
5: ัน
6: รา
5: ก็
6: ะอ
5: น
6: ะ
5: ้อ
6: ไร
5: ยไง
6: ไม่มันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆคุณเตยเราต้องออกนอกระบบนะอันนี้ผมพูดด้วยความสัตย์จริงจากการเป็นอาจารย์นี่เนี่ยคือการเรียนในระบบมันดีสำหรับการที่จะทําให้หล่อหลอมให้เราเนี่ยมีวินัยในการที่จะเรียนรู้ศึกษานะครับแล้วก็โอเคอาจจะแลกมาด้วยใบประกาศนียบัตรแลกมาด้วยปริญญาบัตรที่เอาไปสมัครงานอันนั้นคือค่านิยมที่มันมาจากยุค70 60 70 80 90 2000แต่ในอนาคตเนี่ยคนที่มีวินัยในการใช้ชีวิตคนที่หมั่นศึกษาเล่าเรียนในการที่จะเรียนรู้จากช่องทางต่างๆเนี่ยเขาสามารถจะประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามหาวิทยาลัยแต่เด็กๆเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนี้เพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีวินัยไม่เท่ากันเด็กบางคนโอ
5: เน
6: ้
5: ี่
6: ย
5: ย
6: อย่างนี้
5: สิ่งที่เตยอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเนี่ยเพราะว่าฟังมาทั้งหมดบางคนถ้าเด็กฟังเนี่ยเด็กก็บอกว่าเออฉันเห็นด้วยกับอาจารย์แต่ที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์พันทิตบอกว่าอย่าไม่อยากให้คิดแบบนี้เพราะอะไรถึงไม่อยากคิดแบบอยากให้เข้าระบบเหมือนกันใน
6: ก็
5: ยุค AI
6: ไม่
5: ก็ตามแต่เพราะอะไร
6: ไม่คือความอ่อนแอไงความอ่อนแอความไม่ใจแข็งคนที่ไม่มีตังค์จะเรียนหนังสืออ่ะผมเจอเยอะเลยนะในชีวิตผมอ่ะคนที่ไม่มีเงินจะเรียนหนังสือเขาต้องขยันทํางานเพราะอะไรเพราะต้องหาเงินมาเลี้ยงชีพใช่ไหมมาเลี้ยงครอบครัวเขาอ่ะแต่เขาไม่มีเงินไปเรียนหนังสืออ่ะเขาอ่านหนังสือจากถุงกระดาษอ่ะเขาอ่านหนังสือเขาแอบไปแอบดูทีวีจากร้านค้าเขาไปแอบเขาแอบไปพูดคุยกับคนที่มีความรู้มากกว่าเขานั่นแหละคือเขาเรียนวิธีเรียนของเขาดังนั้นการที่คนจะประสบความสําเร็จได้อะแกนหลักของมันก็คือคุณจะต้องมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีวินัยในการใช้ชีวิตและมีเป้าหมายชัดเจนเด็กบางคนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือมาเล่นเกมเด็กบางคนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ได้เยอะขนาดนี้ต้องไปใช้เน็ตจาก Wi-Fi ฟรีเด็กบางคนโทรศัพท์มือถือก็ไม่ใช่รุ่นใหม่เป็นรุ่นที่ถูกๆแต่เข้าเน็ตได้มีอีกหลายคนนะครับที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ได้ไปพึ่งพาระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือว่าในรั้วการศึกษาแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณมีโอกาสแต่คุณไม่เรียนหนังสืออันนั้นคือคุณกำลังเตรียมตัวที่จะประสบความล้มเหลวแล้ว
5: ค่ะ
6: ถ้าคุณมีโอกาสเรียนคุณไปเรียนสิคุณไปโรงเรียนคุณตั้งใจเรียนคุณไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นคุณเรียนรู้เพื่อใช้ชีวิตในอนาคตเพราะเดี๋ยวนี้ชีวิตมันเริ่มต้นเร็วนะอายุ12 13ก็ชีวิตเริ่มต้นแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนอายุเรียนจบปริญญาตรี23เรียนปริญญาโทต่ออีก2 ปี27อ่ะยังทำงานไม่ได้เลยเนี่ยคนแบบนี้ตายแน่นอนแต่เด็กๆที่เกิดมาใหม่แล้วก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะค้นหาทางดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยในอายุแค่10 ขวบก็ได้อันนี้เป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นจริงแล้ว
5: ค่ะ
6: ดังนั้น AI เนี่ยไม่ได้มาทําให้เด็กไม่ต้องไปโรงเรียนแต่แค่เปิดโอกาสให้เด็กที่ไม่มีโอกาสได้เรียนได้มีความฉลาดและมีวิชาชีพติดตัวแล้วก็สามารถทำมาหากินได้ดังนั้นคนที่มีโอกาสเรียนแต่ไม่ยอมเรียนเนี่ยไอ้คนพวกเนี้ยมันก็ควรจะล้มเหลวไหมก็ควรจะล้มเหลวผมบอกแค่เพียงว่า AI มันเพิ่มโอกาสให้กับคนที่ไขว่คว้าหาโอกาสและมีวินัยในตัวเองอย่างนี้ชัดเจนไหมคุณเตย
5: แต่ว่าอย่างที่คิดอ่ะในความเป็น AI เนี่ยทิ้งท้ายนะเพราะว่าเวลามันหมดมันความเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวหรือว่าระหว่างมนุษย์ด้วยกันมันหายไปนะอาจารย์เนาะมันทำให้มันค่อยๆจางไปนะ
6: ก็สิ่งหนึ่งที่ฝากไว้สุดท้ายนะคุณเตยคือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าชีวิตของเราเนี่ยที่มาจากยุค70 80 90เนี่ยมันหมดอายุไปแล้วมันเอามาใช้กับโลกยุคนี้ไม่ได้แล้วนะ มันเอาไปใช้กับจะบอกโอ้สมัยพ่อทํางานอย่างนี้ลูกต้องทํางานแบบนี้
5: มาม
6: ั
5: เท
6: น
5: ี
6: ไม
5: ยบ
6: ่
5: ไม
6: ได
5: ่ไ
6: ้
5: ด้
6: ไม่ได้แล้วไม่ได้
5: เข
6: แ
5: ้
6: ล
5: า
6: ้ว
5: ใจ
6: มันเปลี่
5: เ
6: ย
5: ข
6: น
5: ้า
6: ไป
5: ใจ
6: หมดแล้วเนาะ
5: ค่ะ
6: อ่ะโอเควันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณ
5: ค่
6: ค
5: ะ
6: ุณเตยขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม9 โมงที่ FM 97ค่ะสวัสดีค่ะ
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
7: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมรับมือฝนภาคใต
6: ้นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยพื้นที่ประสบปัญหาจะเร่งส่งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายจะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวโน้มปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาขณะที่ลุ่มน้ำยมใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำส่วนภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลงทะเลส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเร่งสูบและระบายน้ำโดยเฉพาะคลองรังสิตประยุรศักดิ์พร้อมเตรียมรับมือฝนที่อาจตกเพิ่มขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์โดยขณะนี้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกและเครื่องจักรรวมประมาณ786หน่วยสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกและทางการเคนยาร่วมยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในเคนยาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการวันนี้ระบุว่า WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเคนยาเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นพลเมืองเคนยาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย WHO และทางการเคนยาประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายนี้และสิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยเร็วก่อนที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มัคคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วน สมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
13: เคาะข่าวดังตามกระแส
14: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
13: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
14: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
13: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
14: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
13: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
11: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
15: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
6: รายการมองรอบทิศทิศทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: เปิดสายทำนายสด
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันพุธนะครับวันนี้ตรงกับวันที่7ตุลาคม2569นะครับเวลาประมาณ11รายการเศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดกลับมานั่งอยู่กับทุกท่านที่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้นำเพลง ซึ่งเพลงนี้วงคาราบาวได้ปล่อยออกมาเมื่อปีพุทธศักราช2531ท่านผู้ฟังก็คิดดูนะ2531บวกลบคูณหารตอนนี้ก็ปาเข้าไป38ปีที่แล้วนะเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อยืนยันให้สังคมได้รับรู้รับทราบว่าคนที่จะเข้าไปนั่งทำงานเป็นตัวแทนประชาชนในระบบประชาธิปไตยพึงควรจะต้องมีสัจจะ10ประการผมก็นั่งอ่านทวนไปทวนมาเพลงนี้มันไม่มีกาลสมัยนะเอามาใช้ในยุคสมัยนี้ก็ได้ท่านผู้ฟังก็ดูเอานะครับปัจจุบันเราจะเห็นข่าวเยอะแยะไปหมดเลยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันการรับปากแล้วไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ตนเองเคยนำเสนอไว้ในอดีตก็เคยมีบอกว่ามันเป็นเทคนิคในการหาเสียงก็เรื่องนึงการปฏิบัติก็อีกเรื่องนึงหรือบางทีแนวนโยบายที่เคยพูดเอาไว้กับสิ่งที่ทำสวนทางกันเลยงั้นเพลงสัจจะ10ประการท่านผู้ฟังไปเปิดย้อนฟังใหม่นะครับเป็นเนื้อเพลงที่ตอกย้ำแล้วก็ทำให้เราอาจจะต้องหันกลับมาตระหนักทีหนึ่งว่าหรือนี่คือจริงๆแล้วสิ่งที่นักการเมืองเนี่ยควรที่จะต้องนะมีสัจจะกับสิ่งเหล่านี้ข้อ7วันนี้เอาเพลงมาคุยนะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องของข่าวสารต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวพันกับจังหวะดวงดาวที่เคลื่อนย้ายแล้วก็ความน่าจะเป็นที่มันกำลังจะนำพาเราไปสู่สิ่งเหล่านั้นท่านผู้ฟังนะเพลงนี้พี่แอดร้องเอาไว้เนี่ยครับข้อที่7นะไม่อยู่เบื้องหลังบ่อนการพนันค้าประเวณีนะซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเพราะในอดีตมีนักการเมืองที่ไปเกี่ยวพันกับบ่อนการพนันบ่อนวิ่งบ่อนลอยช่วงหลังนี่ไม่ใช่บ่อนแล้วครับก็เป็นสแกมเมอร์หนักกว่านั้นอีกเปิดเว็บพนันออนไลน์นะแต่ที่น่าตกใจเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมบอกว่าสามีของส.ส.สุภาพสตรีท่านหนึ่งที่กำลังเป็นประเด็นเขาเปิดบริษัทที่ประเทศคูราเซาซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของรัฐธรรมนูญไทยแต่ก็มีนักวิชาการก็ออกมาพูดอีกว่าถ้าเกิดเม็ดเงินที่มันไหลเวียนเข้าสู่ระบบการพนันออนไลน์แล้วมันถูกนำมาใช้ในเมืองไทยยังไงมันก็ผิดอันนี้ก็ต้องฝากนักกฎหมายไปว่ากันแต่สำหรับผมแล้วก็เห็นด้วยกับเพลงสัจจะ10ประการก็คือจริงๆแล้วคนที่จะเข้าไปเป็นตัวอย่างของบ้านของเมืองเนี่ยมันต้องหลีกเลี่ยงนะแล้วก็จริงๆแล้วต้องนอกจากหลีกเลี่ยงแล้วก็ต้องตอกย้ำว่าต้องขจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ออกไปจากสังคมเห็นไหมครับข้อ8นะคือศีลธรรมต้องมีสืบประเพณีวัฒนธรรมข้อ10รักคุณธรรมกล้าสู้ต่ออำนาจเผด็จการโอ้แต่ละข้อนี้ก็นะข้อ1ไม่พึงละเลยคำพูดที่เอ่ยคำมั่นสัญญา2ไม่ยุ่งการค้ามันอาจนำพากิเลสใส่ตนไม่ยุ่งการค้าคือนักการเมืองก็ไม่พึงควรทำธุรกิจนะคือไม่ควรจะต้องมีธุรกิจน่ะบางคนก็แต่ทุกคนก็ตอนช่วงหลังก็กลายเป็นเรื่องปกติไปละนักการเมืองทำธุรกิจเขารวยมาจากธุรกิจเห็นไหมฮะข้อ3มีจิตสำนึกเกษตรกรเจ้าของผลิตผลข้อ4แก้ความยากจนมิเพียงหวังผลคะแนนการเมืองนะข้อ5เน้นการศึกษาส่งเสริมภูมิปัญญาชาวประชาสู่ความนิยม6มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อธรรมชาติดินป่าดินน้ำป่าอากาศคือสมบัติอันควรหวงแหนกว่าสิ่งใดนะแต่ว่านี่ก็ล่วงเลยมาทั้งหมดต อนนั้นปี31ตอนนี้ปี69ก็แสดงว่า38ปีที่ผ่านมาเรายังเจอปรากฏการณ์ที่มันหมุนเวียนย้อนกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วท่านผู้ฟังเห็นไหมครับนะนี่ 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีกรณีแก้มลิงหายไปไหนก็มีคำอธิบายแหละแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผลมันปรากฏชัดอยู่ขณะนี้ว่าพี่น้องประชาชนในโซนนั้นเนี่ยก็ถามหาว่าโครงการในพระราชดำริเรื่องแก้มลิงหายไปไหนนะใช่ไหมครับผมชวนท่านผู้ฟังมาดูดวงดาวที่ผมเคยกลับเรียนเอาไว้นะคนที่สนใจโหราศาสตร์โหราศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราพอจะได้มองเห็นว่าสภาพการรอบตัวเราความเป็นไปรวมไปถึงตัวเราเองด้วยเนี่ยมันกำลังเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับตอนนี้ดวงดาวแห่งการสงครามยังหนักหน่วงอยู่นะครับเพราะว่าการที่ดาวเสาร์นะมีกระแสสัมพันธ์ถึงมฤตยูและมฤตยูนำหน้าชะตาโลกนั้นปรากฏการณ์สงครามยังไม่ได้เบาลงท่านผู้ฟังล่าสุดทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะว่าสงครามมันใกล้จะจบแล้วทุกอย่างมันกำลังจะเบาลงแล้วก็อิหร่านก็คงจะทำอะไรเราไม่ได้ละแล้วก็มีการพูดพาดพิงเป็นในลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วก็สงครามในครั้งนี้ถือว่าทำให้เกิดต้นทุนทางสังคมมากมายแต่ถ้าเกิดว่าอิหร่านอยากจะเอาชนะก็รีเลยจัดการเลยก็เอาลอสแอนเจลิสกับซานดิเอโกไปแล้วกันนะคน LA ก็ออกมาถล่มเนี่ยเลยบอกเอ๊ะพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะคือคนแคลิฟอร์เนียก็ออกมาเดือดเลยท่านผู้ฟังอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพุธตรีโกณถึงดาวเสาร์ขออภัยพุธตรีโกณถึงราหูฮะพุธราหูเนี่ยมันเป็นคู่เสียดแทงนะเป็นคู่ลักษณะเหมือนคุณรังสิมันโรมพูดในสภานี่แหละว่าเนี่ยมีสสหญิงจังหวัดชัยภูมิคนหนึ่งนี่แล้วผมเชื่อว่าสามีเขาไปเกี่ยวพันกับกรณีของเว็บพนันออนไลน์นะฮะพุธราหูนะเป็นคู่ในลักษณะแบบนี้แหละทั้งเสียดสีทั้งประชดประชันและทั้งแดกดันแล้วก็มีการสื่อความที่ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งล่าสุดการที่ทรัมป์ออกมาพูดอย่างที่ผมอธิบายไปนี้คนแคลิฟอร์เนียบอกว่าพูดงี้ได้ยังไงนะขออนุญาตหยิบข่าวจาก Post Today มานะครับท่านผู้ฟัง Post Today ของวันนี้นะคนแคลิฟอร์เนียเดือดค้านคำพูดทรัมป์อิหร่านอาจถล่ม LA ลักซานดิเอโกคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ได้จุดกระแสต่อต้านในแคลิฟอร์เนียหลังระบุว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใหญ่ขณะที่ทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันบางส่วนออกโรงคัดค้านที่เขามุ่งเป้าไปที่ LA เพราะอะไรครับเพราะ LA เนี่ยหรือแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นเดโมแครตเต็มตัวท่านผู้ฟังทรัมป์นี่ก็เป็นรีพับลิกันนะสังเกตเวลาผมคุยกับพรรคพวกผู้นำฝูงที่ LA ก็จะบอกว่าโอ้มันยังปลอดภัยถามทำไมอ่ะเขาก็บอกว่าก็ที่นี่เนี่ยมันเป็นฐานเสียงหลักของทางเดโมแครตการที่ทรัมป์จะให้หน่วยไอซ์นะหรือหน่วยที่จัดการคนที่อยู่โอเวอร์สเตย์หรือผิดกฎหมายนะแล้วเอาออกไปหมดเลยเนี่ยที่นี่เขาไม่ให้ความร่วมมือเต็มที่กับสิ่งที่รัฐบาลดิพับลิกันประกาศออกมาเพราะอะไรครับเพราะคนลาวคนมงคนยวนคนจีนคนไทยอยู่กันที่ลาวเอเยอะไปหมดเลยแล้วก็เป็นกำลังหลักนะคือเรียกเป็นแรงงานที่สำคัญที่ทำธุรกิจเยอะแยะไปหมดท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆจะไปส่งเขาออกนอกประเทศดีพอร์ตออกไปเขาไม่เอาเนี่ยทรัมป์ก็เนี่ยหมายหัวไว้แคลิฟอร์เนีย LA นี่แหละฉันไม่เอาแกก็เลยพูดอย่างนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังกล่าวต่อผู้สนับสนุนในการชุมนุมทางการเมืองที่รัฐเนบราสกาเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมว่าอิหร่านอาจสามารถถล่มเมืองใหญ่ของอเมริกาอย่างลอสแอนเจลิสหรือซานดิเอโกได้โดยมองว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเขาพูดอย่างนี้จริงนะผมก็ไปดูภาษาอังกฤษนะเพื่อแลกกับความปลอดภัยของประเทศเขาพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณเป็นผู้ปกครองของประเทศทั้งประเทศนะเห็นไหมฮะมันก็คล้ายๆกับสมัยก่อนไหมครับนะที่ภาคใต้มีปัญหาทรัมป์กล่าวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามยุโรปอิหร่านโดยเฉพาะราคาน้ำมันปุ๋ย แล้วก็สินค้าอื่นๆที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความปั่นป่วนในตลาดพลังงานพร้อมยืนยันว่าความขัดแย้งใกล้จะยุติลงและสหรัฐจะได้รับชัยชนะครั้งใหญ่คือแกยืนยันทุกวันว่าแกชนะคนอเมริกันสบายจะได้ชนะแน่นอนนะพวกเขาอาจถล่มเมืองหนึ่งได้จะให้ถล่มลอสแอนเจลิสหรือซานดิเอโกก็ได้นี่เป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยและมันจะจบลงในไม่ช้าทรัมป์กล่าวคือพูดง่ายทรัมป์พูดแบบนี้คือหมายความว่าจะเดินหน้าถล่มอิหร่านและถ้าอิหร่านจะมาถล่ม LA หรือซานดิเอโกก็อย่าไปกังวลเล็กน้อยอย่างนี้คน LA ก็เป็นลมสิครับท่านผู้ฟังนะมีส.ส.ทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยผู้นำพูดแบบนี้ได้ยังไงทำเนียบขาวออกมาปกป้องคำพูดดังกล่าวโดยระบุว่าทรัมป์กำลังชี้ให้เห็นว่าเมืองต่างๆของอเมริกา

ประณามอย่างรวดเร็วโดยผู้ว่าการรัฐแกวินนิวซัมระบุว่าทรัมป์มีพฤติกรรมผิดปกติและเป็นอันตรายอันนี้เป็นเรื่องจริงผมว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ว่าการนะผมว่าคนอเมริกันแหละผมด้วยเป็นคนไทยคนหนึ่งก็คิดว่าแกผิดปกติแล้วก็เป็นอันตรายต่อโลกเป็นอย่างยิ่งพร้อมกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลกลางเคยส่งกำลัง National Guard และนาวิกโยธินเข้าปฏิบัติการในแคลิฟอร์เนียจำได้ไหมครับนะช่วงที่แกเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ๆนะแคลิฟอร์เนียนี่เป็นรัฐเป้าหมายที่ทรัมป์บอกว่าต้องจัดการเพราะมันมีผู้อพยพเยอะมีเม็กซิกันเยอะมีพวกคนไทยเรียกไอ้ใต้นะเยอะไปหมดเลยแต่ว่าคนที่นั่นไม่ยอมนะฮะนิวซัมโพสต์ข้อความดังกล่าวในช่วงที่แคลิฟอร์เนียเริ่มเปิดให้ประชาชนลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนโดยริพับลิกันพยายามเพิ่มจำนวนที่นั่งในรัฐซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเดโมแครตด้วยนะครับแม้แต่สมาชิกพรรคริพับลิกันบางส่วนก็แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างเช่นจิมเดสมอนด์นะครับซึ่งเป็นผู้สมัครจากเขตเลือกตั้งใกล้ซานดิเอโกระบุว่าเขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำพูดของทรัมป์พร้อมย้ำว่าไม่มีเมืองใดของสหรัฐที่ควรถูกมองว่าควรจะเสียสละได้และประชาชนไม่ควรถือเป็นความเสียหายข้างเคียงนะก็นี่แหละครับลอสแอนเจลิสและซานดิเอโกถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของแคลิฟอร์เนียนะครับตามจำนวนประชากรขณะที่ซานดิเอโกเป็นที่ตั้งของกำลังคนประจำการมากกว่า 115,000 นายรวมถึงกองทัพเรือซานดิเอโกซึ่งเป็นฐานทัพเรือขนาดใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาคำพูดของผู้นำหลุดออกไปแบบนี้ได้ยังไงแม้บางทีเวลาเราฟังคำพูดอะไรของผู้นำที่ใดๆในโลกใบนี้อย่าไปกังวลมันเป็นกระทำหมดเลยฮะท่านผู้ฟังแล้วนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อราหูยังส่งพละกำลังไปที่ราศีสิงห์แล้วราศีสิงห์เป็นราศีแห่งผู้นำถึงเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะแบบนี้ท่านผู้ฟังฮะก็ดูเอานะครับผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกโอ้คุณขนาดนี้เลยได้อย่างไรนะครับอีกข่าวหนึ่งที่เราพึงเฝ้าระวังท่านผู้ฟังการที่ดาวมฤตยูมีองศามากขึ้นขณะนี้มฤตยูอยู่ที่18องศาอยู่ที่กลางราศีพฤษภนะครับตอนที่มฤตยูเนี่ยท่านผู้ฟังครับนะอยู่ที่ราศีเมษตอนนั้นเกิดปรากฏการณ์โควิด-19 คือทับชะตาโลกและชะตาเมืองเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งดาวอังคารนะจะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งยกวันไหนเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะฮะดาวอังคารจะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่10พฤศจิกายนนี้ท่านผู้ฟังครับนะซึ่งจะทำเกณฑ์สำคัญอังคารจะเป็นจตุโกณกับฤทธิ์ยูและเล็งไปที่ราหูมีช่วงเวลาอยู่ประมาณ2สัปดาห์เป็น2สัปดาห์ที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับกรณีที่กำลังเป็นข่าวอยู่ขณะนี้ท่านผู้ฟังครับมีข่าวกรณีที่รัสเซียจับตาการาโลกหลังนักวิจัยหญิงอายุ28ปีเสียชีวิตนะเฝ้าระวังผู้สัมผัสเกือบ200คนขณะที่ WHO ระบุยังไม่พบสัญญาณแพร่เชื้อต่อแต่สื่อนานาชาติกังวล นะครับคนไทยก็กังวลคนที่อยู่ในภาคสาธารณสุขของบ้านเราก็กังวลนะสื่อนานาชาติก็รายงานถึงความกังวลด้านสาธารณสุขในแคว้นอิคุตส์ทางตะวันออกของไซบีเรียนะครับหลังนักวิจัยหญิงชาวรัสเซียอายุ28ปีของสถาบันวิจัยต่อต้านการโรคนะ แห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลล้มป่วยด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตปรากฏว่าเธอสัมผัสกับผู้คนใกล้ชิดเกือบ200คนท่านผู้ฟังซึ่งวันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นข่าวที่น่าตระหนกนะเพราะว่าตอนที่มันเกิดโควิดเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละครับมันหลุดออกมาติดเดียวแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปเลยนะซึ่งสื่อก็ไปถามท่านนายกอนุทินนะท่านนายกท่านก็บอกว่าเรามีมาตรการพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าดวงดาวที่มันปรากฏอยู่เมื่ออังคารสัมพันธ์ราหูสัมพันธ์กับฤทธิ์ยูดาว3ดวงนี้มันเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการแพร่กระจายของสารพิษของเชื้อโรคนะบ้านเราก็เจอแล้วครับน้ำท่วมปราจีนบุรีเห็นไหมครับสารพิษลอยฟูฟ่องออกมาน้ำคราบน้ำมัน

0: คือมันจะเกิดการรั่วไหลนะอังคารราหูคือไปทางอากาศเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับใครที่จะไปเที่ยวขึ้นเครื่องบินช่วงนี้ถ้ามันเป็นรูทเส้นทางที่มันไปเกี่ยวพันท่านก็ใส่แมสคือต้องดูแลท่านผู้ฟังช่วงนี้นะปล่อยผ่านหรือดูเบาไม่ได้เพราะโลกเข้าสู่สภาวะการที่น่าเป็นห่วงอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับจังหวะของดวงดาวท่านผู้ฟังถัดมาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ของสังคมไทยขณะนี้เป็นประเด็นที่คนจับตามองแล้วก็รอดูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะอดีตส.ส.ท่านหนึ่งคุณสิริโชคโสภาได้ออกมาแฉสามีของส.ส.ไอเดียว่ามีการถือหุ้นบ่อนแล้วก็พยายามจี้ให้กับปปช.ได้มีการสอบมีกรณีเรื่องของทรัพย์สินที่ไม่แสดงหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมนำมาจากหน้าเพจของอมรินทร์ทีวีช่อง34 HD นะครับก็เข้าไปนั่งดูรายละเอียดปรากฏว่าคุณสิริโชคนี่แกอธิบายละเอียดนะว่าส.ส.ของสามีของส.ส.หญิงท่านนี้ไปถือหุ้นอยู่ที่บ่อนไหนอย่างไรเข้าข่ายมีการปกปิดทรัพย์สินหรือไม่อย่างไรซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองนะขณะนี้ก็ยังทวีความเข้มข้นต่อเนื่องจากหลังจากที่คุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อประชาชนนะครับเปิดอภิปรายพาดพิงถึงสามีของนางสาวสุชาดาชางแทนทรัพย์นะส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาตินะเมื่อวันที่7ก็คือวันนี้ท่านผู้ฟังครับนายสิริโชคโสภาอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ได้โพสต์ภาพเอกสารทางราชการและข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยหลักฐานชิ้นสำคัญซึ่งระบุว่าหุ้นบ่อนไม่ได้สำแดงในบัญชีทรัพย์สินคราวที่แล้วเราขุดไปได้ทะเบียนหุ้นตอนก่อตั้ง Mixed Order Limited และพบว่าไทหยางซันสามีส.ส.เป็นผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทโดยถือ Preference Share หุ้นบริมสิทธิ์จำนวน 2,160 หุ้นใบหุ้นเลขที่ P5 ตั้งแต่วันที่8กันยาปี2022ใน Mixed Order ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Natural 9 BV ผู้ดำเนินธุรกิจบ่อนคริปโต Shuffle แต่ทะเบียนตอนก่อตั้งบริษัทบอกเราได้เพียงว่าถ้าหยางเข้ามาถือหุ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สิ่งที่ผมอยากรู้มาตลอดคือหลังจากนั้นถือหุ้น 2,160 หุ้นนี้ไปไหนยังอยู่หรือถูกโอนไปแล้วนี่เป็นคำถามของคุณสิริโชคโสภานะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องไปติดตามแล้วมันก็เป็นไปดังที่ผมเคยเรียนท่านผู้ฟังว่าพฤหัสที่กำลังเตรียมจะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วอยู่ในลักษณะเดินมีอัตราเร่งเต็มสูบนะพระตรีโกณชะตาเมืองเนี่ยและมีดาวอาทิตย์ตั้งรับเมืองเนี่ยได้ประโยชน์นะแต่คนบางคนที่มีลัคนาราศีเมษต้องไปดูว่ามีดาวอะไรตั้งรับนะถ้ามันเป็นดาวที่ได้รับคุณกับพฤหัสก็ดีไปแต่ถ้ามันเป็นดาวที่มันเป็นเกณฑ์ร้ายเช่นมีราหูอยู่เมษอันนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันเพราะราหูกับพฤหัสนะมันเป็นคู่ที่ทั้งต้องพลิกแพลงนะวงเล็บพลิกลิ้นนะวงเล็บพลิกเรื่องนะพฤหัสราหูเป็นแบบนี้เลยโหก็ต้องพลิกกันหน้าดูเลยไม่งั้นมันก็หลุดรอดไม่ได้ขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดการพลิกกระดานขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังนั้นเมื่อพฤหัสเข้าตำแหน่งนี้แล้วก็หลังจากนี้ไปประมาณกลางตุลาไปถึงกลางพฤศจิกานะถ้าผมมองแล้วนักวิชาการหลายท่านก็มองตรงกันเพราะที่ผ่านมาห่วงระยะเวลาพอสมควรเราจะเห็นว่าการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ก็มีรัฐมนตรีมีนักการเมืองบางท่านที่อาจจะเขาเรียกว่าสอบไม่ผ่านหรือเปล่านะหรืออาจจะผลงานดูไม่เข้าตาประชาชนทำให้ประชาชนรู้สึกเสื่อมถอยนะความศรัทธาที่พึงจะควรมีต่อรัฐบาลและก็พรรคที่เป็นพรรคแกนนำในการนำพารัฐบาลชุดนี้ไปงั้นช่วงพฤศจิกาตุลาเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงก็คงมีแหละนะนี่ก็ต้องติดตามกันท่านผู้ฟังครับที่เป็นปรากฏการณ์ที่ผมหยิบยกข่าวสารเพื่อที่มาให้ท่านได้พินิจพิเคราะห์ไปกับปรากฏการณ์สภาพความเป็นไปของบ้านเมืองนะส่วนเรื่องของราหูที่ยังมีพละกำลังในลักษณะแบบนี้อยู่เนี่ยผมเรียนตามตรงว่าน่าเป็นห่วงมากเพราะราหูที่เตรียมจะเดินเข้าราศีมังกรจะปลดปล่อยพลังงานสูงมากท่านผู้ฟังครับ ทุกครั้งที่ราหูเดินจากกลุ่มเข้ามังกรมักจะเกิดเรื่องขนาดใหญ่ในโลกใบนี้นะคือพูดง่ายว่าอย่างหนักเรื่องหนักเรื่องหนึ่งที่น่าหนักใจมากขณะนี้คือการประท้วงอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสท่านผู้ฟังครับขณะนี้นะในฝรั่งเศสนะนักเรียนเกือบ 100,000 คนลงถนนประท้วงใหญ่ทั่วประเทศต้องใช้ตำรวจปราบจราจรเข้าไปดำเนินการซึ่งเป็นประเด็นที่แล้วก็มีนักเรียนบางคนก็ถูกตำรวจปราบจราจรจัดการนะตอนนี้วันนี้นะครับนะที่เมืองมักเชยเมืองลียงคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมชุมนุมประมาณ 40,000 คนมีเด็กถูกจับมีเด็กถูกทำร้ายคือเด็กๆ เนี่ยระดับมัธยมด้วยนะท่านฟังครับออกมาเรียกร้องถึงมาตรฐานที่ถดถอยและก็ไม่ได้คุณภาพของระบบการศึกษาที่เขารู้สึกว่ารัฐบาลเอางบไปทำอะไรทำไมไม่มาดูแลเยาวชนของเขาเด็กๆ เติบโตมาเนี่ยนะครูก็ไม่พอหลักวิชาการก็เปลี่ยนแปลงไประบบสวัสดิภาพสวัสดิการในโรงเรียนถดถอยไปหมดเลยฝรั่งเศสกลายเป็นสถานที่สำหรับความหรูหราเป็นสถานที่จุดท่องเที่ยวแต่การพัฒนาคนภายในชาติคนฝรั่งเศสไม่พอใจนะผมเคยกล่าวเรียนว่าราหูที่อยู่ตำแหน่งนี้เป็นราหูที่มาทดสอบความสามารถนะมาช่วยประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนในแต่ละที่ในโลกใบนี้แสดงออกว่าเขาพึงพอใจกับผู้นำของเขาหรือเปล่าท่านผู้ฟังแล้วเมื่อราหูเดินเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยแต่ผู้นำท่านใดสอบไม่ผ่านการแสดงออกซึ่งผสมไปด้วยอารมณ์เต็มที่ของประชาชนก็จะเต็มที่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนสอบผ่านที่ไหนสอบไม่ผ่านนะครับแล้วก็ต้องรอติดตามถ้ามันเกิดการรวมตัวกันอย่างหนักหน่วงแสดงว่าที่นั่นสอบไม่ผ่านฝรั่งเศสคือหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนเพราะขณะนี้ผู้คนไม่พอใจอย่างมากท่านผู้ฟังครับเอาละเดี๋ยวเราจะพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเบรกหน้าเราจะมาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์ผม276-3632 และ 33เดี๋ยวเราทักทายแฟนรายการสนิทนะครับขออวยพรให้คุณจักรวัฒน์นะครับคุณจักรวัฒน์นะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดขอให้มีความสุขครบอายุ36ปีพอดีปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่มีแต่ความเป็นมงคลปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้ดังนั้นนะถ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามคันลองของสังคมนะเฮียปณพลสวัสดีครับคุณราเชนสวัสดีครับคุณภควัฒน์น้องแพรดานยาคุณจิระโรธคุณสุรชัยพี่แดงสุพรรณนะครับทักทายทุกท่านนะผมรายงานสภาพน้ำนิดหนึ่งตรงบริเวณแถวบางโพนี่น้ำจากเจ้าพยาที่ถูกปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยไม่ได้ทำให้น้ำล้นแนวคันกั้นน้ำนะท่านฟังครับยังอยู่ได้นะเช้ามานี่น้ำลดห่วมเลยแต่ตอนเย็นๆก็ธรรมดามีน้ำทะเลหนุนด้วยน้ำข้างบนก็ลงมาด้วยนะครับก็เหลือน้ำ แนวระดับน้ำก่อนที่จะข้ามคันกั้นน้ำประมาณเมตรเศษๆผมเชื่อว่าปีนี้คงไม่เกิดสภาวะวิกฤตในย่านกลางเมืองกรุงเทพอย่างแน่นอนเพราะว่าปริมาณน้ำค่อยๆทยอยไหลลงไปอย่างรวดเร็วท่านผู้ฟังพักสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันเบอร์โทรศัพท์276-3632 และ 33เชิญเลยครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: มีสายโทรศัพท์เข้ามานะครับการเปิดสายพูดคุยกับแฟนรายการแต่ละวันก็ถือว่าเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะท่านผู้ฟังเป็นกัลยาณมิตรกันโหราศาสตร์ก็บอกจังหวะชีวิตเราได้แต่การตัดสินใจนำพาชะตาตนเองไปนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตัดสินใจเองสายแรกมาสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี
2: ่ยุพินค่ะ
1: ยุพินเชิญฮะจำวันที่อะไรครับ
2: 30ตุลา14ค่ะอาจารย์หนูว่าเคยดูกับพี่อาจารย์มาแล้วอะ
1: 30ตุลา14ที่ขายกล้วยเหรอ
2: ใช่จ้ะ
1: อยู่ที่น้ำท่วมไหมเนี่ย
2: ตอนนี้น้องเสือน้ำไม่ท่วม
1: น้องเสือนะอืม
2: มันเป็นมันระดับท่วมเฉพาะที่แบบว่าฝนตก
1: เกิดกี่โมงคุณยุพินจำไม่ได
2: ้ประมาณ4โมงอะไรประมาณแบบนี้ค่ะ
1: 4โมงเช้า4โมงเย็น
2: 4โมงเช้าค่ะ
1: 4โมงเช้าคือ 10.00 นะจังหวัดอะไรครับ
2: ปทุมธานีค่ะ
1: 10.00 ปทุมธานีเนี่ยแล้วคลองระบายน้ำคลองระพีพัดอะไรนี่เป็นยังไงบ้างครับแถวนั้น
2: คือหนูเป็นคลองมันเป็นคลองไม่ใช่แบบแยกมาจากคลองระพีพัดครับมันก็ระบายมาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าฝนตก 4-5 วันอย่างที่ผ่านๆมามันก็ท่วมนะแต่ต่างคนต่างวิทย์ออกอ่ะ
1: ใช้ปั๊มสูบออก
2: ใช้
1: ในว
2: งใช้ท่ออะไรเงี้ย
1: ปีนี้คุณยุพินก็50เท่าไหร่นะ55
2: 55 30ตุลาเนี่ยค่ะ
1: โอเคอ้าวดีคุณยุพินท่านนี้ทำเกษตรอยู่ที่หนองเสือหนองเสือนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับหนองแคเนาะอยู่ข้างหลัง
2: ประมาณแบบว่ามันเชื่อมต่อครับพี่
1: จ้ะอ้าวทีนี้วันนี้จะถามอะไรเดี๋ยวทัวร์นะ30ตุลา 1:40 โมงเช้านะ
2: ประมาณนั้นค่ะ
1: เอาเลยมาคุยกัน
2: สุขภาพเรื่องสุขภาพก่อนค่ะ
1: สุขภาพต้องดูแลนะเพราะมฤตยูอยู่ตรงนี้มาพักหนึ่งแล้วสุขภาพตอนนี้ก็ไปหนักหน่วงกับคู่ของเรานะแฟนยังป่วยอยู่เปล่ารู้ดีแล้ว
2: ก็ยังเรื่อยๆรักษาต่อเนื่องค่ะคือธนบุญนะคะ
1: นั่นแหละเขาดีขึ้นไหมอ่ะ
2: มันเขาก็ดีขึ้นแต่ว่าเขาอ่ะหมอสั่งไม่ให้ทานเหล้าเขาทาน
1: อ
2: ่ะ
1: อ๋องั้นก็สุดแต่ใจจะไขว่คว้าน
2: ั่นแหละ
1: ค่ะ อะไรหมอแนะนำเราก็เชื่อหมอขนาดหมอเนี่ยเรียนยากนะคนยังเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างหมอดูนี่คนจะเชื่อเปล่ายังไม่รู้เลยนะ
2: แต่หนูว่าคนหมอดูคู่หมอเดา
1: เดาไหมล่ะ
2: ไม่รู้ว่าหนูเป็นคนแบบนั้นหนูไม่เชื่อแต่หนูก็ไม่รับรู
1: ้โอเคอ่ะเรื่องสุขภาพจะถามว่าไงอ่ะเผื่อผมจะได้เดาได้ถูก
2: คือดีไหมอะไรเงี้ยมันคือช่วงนี้ผมว่าเป็นแบบความดันหอบหืด
1: คุณยุพินคุณมีราหูเป็น4กับชะตาในขณะนี้ความดันมันก็มาจากความฟุ้งซ่านนะอังคารราหูอยู่คู่กันนะต้องระมัดระวังความคิดที่มันอาจจะมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงความวิตกกังวลความไม่สบายอารมณ์ยังไม่พอราหูยังเป็น4กับพุทธที่กลุ่มชะตาอยู่นั้นการพูดกับคนข้างตัวเนี่ยต้องระวังนะบางทีก็สามีก็คิดว่าถ้าเมาแล้วอาจจะได้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ดีเหมือนกันแล้วอยู่ที่เราพูดด้วยนะคุณยุพินถ้าเกิดว่าเราระวังคำพูดที่จะสื่อสารกับคนใกล้ตัวให้ดีเขาอาจจะยังวันนี้ไม่อยากเมาอยากจะฟังเมียพูดเข้าใจที่ผมพูดไหมอ่ะ
2: หนูเข้าใจค่ะ
1: ต้องระวังนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอ่ะที่แล้วผมถามนิดนึงไอ้แปลงเกษตรคุณนี่ต้องใช้สารเคมีเยอะไหมเนี่ย
2: หนูว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยดีกว่า
1: เงาสามีคุณน่ะ
2: แต่สามีหนูว่าเขาไม่ไหวอาจารย
1: ์
2: ส่วนมากจะเป็นตัวหนูเองที่ลงทำ
1: แต่สมัยก่อนคือเขาทำใช่ไหม
2: เพราะว่าเขาเป็นแบบไตเกาประมาณแบบนั้นคือร่างกายเขาไม่ไหวแต่ว่าเขาหนูจะเป็นที่ถามเขานะว่าพี่อาจารย์ว่าปุ๋ยใส่ยังไงอะไรเงี้ยเขาเรียนสูงกว่าหนู
1: แต่ก่อนเขาทำใช่ไหม
2: แต่ก่อนน่ะเขาก็ทำอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไหวแล้ว
1: ก็คือท่านผู้ฟังฮะ เกษตรกรเมืองไทยนี่น่าเห็นใจนะราคาสินค้าก็แล้วแต่คนกลางจะว่ายังไงใช่ไหมราคาราคาพืชผลเนี่ยก็เราก็ตั้งอกตั้งใจปลูกเนาะปุ๋ยก็แพงนะค่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะถึงเวลาบางทีเนี่ยน้ำก็มาอีกแล้วเนี่ยบางคนที่ผมคุยด้วยเขาทำฟาร์มไก่ฟาร์มหมูนี่แทบจะเป็นลมเนี่ยตอนนี้ฟาร์มเป็ด
2: มันแพงมากเลย
1: เพราะฉะนั้นสุขภาพไม่เป็นไรครับเสียงแจ๋วขนาดนี้อย่า กังวล นะ
2: แต่โชคลาภหนูมีไหมอาจารย
1: ์โชคลาภนี่ไงที่คุณโทรติดคุยกับผมนี่แหละนะไม่ต้องไปเล่นหลอกเปลือง100 200 300เอาไว้ทำอย่างอื่นนะคุณยุพิน
2: ค่ะ
1: ฝากความระลึกถึงแฟนคุณด้วยนะผมเคยคุยทีนึงจำได้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขอให้โชคดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ดีครับคุณสุธัญญาพิมพ์มาว่า5566ช่วยแปลด้วยครับแปลว่าอะไรฮะพี่แดงสุพรรณสวัสดีครับคุณพัฒนันสวัสดีครับเ บอร์โทรศัพท์ในรายการนะ276-3632และ33นะฮะก็ดีฮะคือโหราศาสตร์นี่นะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของเรานะเป็นการอ่านค่าของดวงดาวผมว่าในโลกยุคนี้ นะโหราศาสตร์มีบทบาทมากนะมีคนที่ผมไปให้คำปรึกษาเนี่ยเขามีหลายระดับนะก็มีตั้งแต่นี่แหละครับเกษตรกรผมคุยเยอะแท็กซี่ก็มีไรเดอร์ก็มียันปลัดกระทรวงอ่ะผมดูไปหมดเลยไปถึงอธิบดีผู้ว่าเอกอัครราชทูตประสบการณ์ผมก็เยอะนะก็แต่ว่าทุกท่านที่ผมคุยส่วนใหญ่ก็ใช้เหตุผลนะวิธีการคือเมื่อดวงปรากฏชัดแล้วก็อ่านให้เขาฟังว่าพื้นฐานเป็นแบบนี้ไหมนะเสร็จแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวที่ดาวกำลังจะเคลื่อนไปมันกำลังจะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะในชะตาของพี่ของท่านนี้จุดแข็งคือเรื่องนี้จุดประบังเรื่องนี้ต้องระวังอะไรนะเหมือนเรากำลังจะแล่นเรือฝ่าพายุเข้าไปเนี่ยเราต้องอ่านให้ออกว่าเรามันไม่แข็งแรงตรงไหนพายุเนี่ยมันมีลูกเห็บไหมมันเป็นลมเต็มที่ไหมลมกระโชกหรือมันเป็นอะไรเราจะได้เตรียมตัวรับมือได้ถูกไหมครับโหราศาสตร์ก็เป็นการพยากรณ์เป็นการอ่านค่าการพยากรณ์เนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถในการอ่านถ้าอ่านเสร็จแล้วบอกโอ้ไม่มีหรอกฝนไม่ตกแช่หรอกไม่มีมันก็ไอตัวสัญญาณดาวเทียมอันเดียวกันถูกไหมดวงดาวก็เหมือนกันแต่ละคนอ่านไม่เหมือนกันเพราะว่าประสบการณ์ไม่เท่ากันนะก็อย่างนี้แหละครับนะผมว่าก็เป็นสีสันนะ ทำให้เราได้รู้อะไรมากขึ้นดีกว่าเราไม่มีทางเลือกแต่ก็อย่าไปเอาโหราศาสตร์เสียอย่างเดียวทั้งหมดตัวเราด้วยครับบางทีคนมีดวงนะรากฐานพ่อแม่ก็ดีการเรียนก็ดีแบ็คกราวด์ดีหมดแต่ตัดสินใจนี่ทำให้อนาคตหดหายไปเลยเพราะว่าไม่เอาดีก็ในเมื่อมีดีแล้วก็พอละไม่เอาละอันนี้ก็เราก็จะไปทำอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมท่านผู้ฟังอ่ะแล้วครับเวลาจะหมดตรงนี้นะฮะท่านผู้ฟังท่านใดปรึกษาดวงกับผมก็แอดไลน์ไว้นะครับ LINE ID HORA97A HORA เลข9เลข7ตัว A นะครับ HORA เลข9เลข7ตัว A HORA97A แอดเอาไว้สำหรับปรึกษาทั้งโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะฮะพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหรชยุทธวันเกิดกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM97 ฮะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี 2,569 วันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ผู้นำสหรัฐเตรียมหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระลอกของรัสเซียนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพร้อมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬาบ็อกเซียและยกน้ำหนักพร้อมชิงเหรียญทองอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: สถานการณ์ก็ปรับระดับขึ้นมามีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำแล้วก็ทำให้ยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวันสองวันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพแค่เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบกักเก็บและระบายน้ำตามนโยบายของกรมชลประทานโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เร่งศึกษาแนวทางการขยายและเพิ่มพื้นที่แก้มลิงอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้รับข้อเสนอจากนายอัธวิศวรภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมซึ่งได้นำข้อเสนอดังกล่าวสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งพิจารณาภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่หากอยู่ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถดำเนินการได้โดยตรงทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการทันทีรวมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมกรมชลประทานปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศแบบเชิงรุกด้วยการหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤตและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง
4: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสภาพฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิด มีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ไหนมีปัญหาให้เร่งนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดที่ยังมีความเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนื่องจากน้ำทางตอนบนเริ่มลดลงควบคู่กับการปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้านลุ่มน้ำยมได้ใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกยังคงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำชะลอตัวส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประจำจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างและอำเภอเมืองเพชรบุรีเตรียมรับมือและเร่งระบายน้ำหากมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดปริมาณน้ำสะสมและเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนที่อาจตกเพิ่มรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนบนทั้งเชียงใหม่และน่านรวมถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเท่าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวาน 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำผ่านแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักคาดว่าระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะลดลงประมาณ 10-25 เซนติเมตรส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองรองรับฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบายน้ำประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากยังมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จึงอาจปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ารอบที่ผ่านมาขณะที่ภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนกรมชลประทานระดมเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายคาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายหลังระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมให้กับประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่เสนอเร่งเยียวยาลดภาระเอกสารช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือโดยประเด็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการวางระบบป้องกันในระยะยาวนายพัชสินปิตุเตชะ ส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาพร้อมเสนอให้รัฐช่วยตรวจสอบเอกสารแทนประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายไปกับน้ำท่วมรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองไม่ให้การบริหารเขื่อนและระบบน้ำเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับนางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่รับผลกระทบโดยลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการยื่นเอกสารให้น้อยที่สุดขณะที่นายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเสนอแนวคิดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่คูคตลำสามแก้วและรังสิตซึ่งเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องพร้อมเสนอให้ใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปัตเตมีเป็นพื้นที่รับน้ำและพิจารณาควบรวมเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อและระบบระบายน้ำที่ไม่เชื่อมโยงกัน
6: วันนี้เนี่ยอย่าเชียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำมาหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
7: ท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องสนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวเอาอยู่
5: นายสุไลมานบือแนปีแนส.ส.ยะลาพรรคประชาชาติหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมขอให้ประธานสภาประสานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำชวิษาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งกลุ่มแรกจะโอนภายในช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริง
8: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและเร่งส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านเลขที่เดียวแต่แบ่งเป็นหลายห้องเช่า หากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำหรับ14จังหวัดภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนเพื่อเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้โดยเน้นบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำตลอดจนติดตามการคาดการพยากรณ์อากาศและปริมาณฝนที่จะตกว่าจะตกในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและมีปริมาณเท่าใดเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยงานจะประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพรุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติอันจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต๊อกและตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
10: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดว่าขณะนี้กรมการค้าภายในดูแลไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกสินค้าและปรับแผนการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมนำรถและกำลังพลทหารช่วยขนส่งและลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การเดินทางได้รับผลกระทบขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงหารือร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดทำเมนูทางเลือกในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ ส่วนการดูแลหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมกรมการค้าภายในเตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงประสานผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นเช่นลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่เพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
11: ในห้วงน้ำท่วมเองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับห้างร้านห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับรวมทั้งผู้ผลิตสินค้านะครับในหลายๆกลุ่มนะครับก็คงจะได้มีการให้ขอความร่วมมือให้ตึงราคาสินค้าออกไปปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการของชีพนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำลดลงมาแล้วนะครับก็จะจัดสินค้าราคาประหยัดนะครับลงไปช่วยพื้นพี่น้องประชาชน
10: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในเตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินแผนดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับชุมชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดผู้ริมประสบภาพภาครายงาน
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉิน
4: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
13: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักและก็เส้นทางสำรองกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับกำหนดในการเตรียมเส้นทาง
4: นอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมวาสนาตระเกตรายงาน
0: และวันนี้เมื่อเวลา 11 นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยจะเข้าร่วมการเสวนาแบบ one on one และพบปะพูดคุยกับ CEO รวมถึงนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลก กราว400คนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดว่าจะเริ่มไตรมาสที่1ปีหน้านางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า80%เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนซึ่งการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสที่1ปีหน้าทั้งนี้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขและอีกส่วนใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับปรุงแผนประกันสังคม5ปีเพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยและดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าระบบด้วยการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อจะทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เห็นชอบนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในช่วงปี2571ถึง2575โดยแผนดังกล่าวมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดทำกระบวนงานและระบบดิจิทัลที่เชื่อถือได้ยกระดับความคุ้มครองและบริการเชิงรุกเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของกองทุนและยกระดับองค์กรแห่งความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาระบบบริการจะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและกระบวนการภายในเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายสำคัญคือเมื่อเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องร้องขอพร้อมยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมขณะเดียวกันจะเดินหน้าขยายฐานผู้ประกันตนไปยังแรงงานกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นเช่นกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มหาบเร่แผงลอยกลุ่มแรงงานเกษตรและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นส่วนความกังวลเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในปี2579ขณะที่จำนวนผู้ส่งเงินสมทบอาจลดลงจากโครงสร้างสังคมสูงวัยและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมรับมือโดยทบทวนโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราให้เหมาะสมดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบแทนจากการลงทุนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดีลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างยั่งยืนหลังพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 400,000 ราย
15: นายแพทย์พงเทพวงวัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาระจากโรคไม่ติดต่อในระดับสูงโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ 400,000 รายต่อปีคิดเป็นร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูงในการประชุม NCDH 2026ครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากภูมิทัศน์สู่การกระทำ การกำกับดูแลปัจจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพในบริบทประเทศไทยให้เห็นผลกระทบความเสี่ยงโอกาสและกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีข้ามภาคส่วนสร้างฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOH โดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจสร้างเสริมสุขภาวะในไทยเพื่อให้ความร่วมมือนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลผ่านเวที PMAC 2027และเวทีนานาชาติต่อไป
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อการระโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดและรายละเอียดอื่นๆอย่างโปร่งใสภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดการขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกยิงเข้ามายังเมืองคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงซานารวมถึงจังหวัดซาดาและจังหวัดอัมรานซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของซาอุดิอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวนายปีแอร์โกชาทูตฝรั่งเศสประจำอิหร่านเข้ามาพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา

0: เศสยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแถลงการณ์ของทางการอิหร่านในตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่ฟิจิและตูวาลูเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนเพื่อลดขนาดและระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงใกล้ถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสและกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงพร้อมย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจะยิ่งเร่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเปราะบางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือ COP 31ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองอันตันยาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตระนองพระรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี Prime Minister Youth Cup วอลเลย์บอล U15 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษที่โรงยิมขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษผลปรากฏว่าโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมชายชนะโรงเรียนขู่ขัน2-0เซต25-20 25-18และทีมหญิงชนะโรงเรียนไตรมิตร2-0เซต25-13 25-16ซึ่งทั้ง4ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปส่วนรอบชิงชนะเลิศจังหวัดขอนแก่นที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมชายโรงเรียนชุมแพศึกษาชนะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม2-0เซต25-19 25-15ทีมหญิงโรงเรียนหนองเรือวิทยาชนะโรงเรียนเมืองพล2-0เซต25-18 25-23ซึ่งทั้ง4ทีมได้เป็นตัวแทนจังหวัดภายเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดเมซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250Rลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2นักปิดดาวรุ่งไทยทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอิเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่มันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปราณสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18-24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026โดยทีมไทยชุดนี้นำโดยวรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และระดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีวิษณุห้วยประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC4 ที่พร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าลุยศึกเต็มที่

0: เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะประมาทไม่ได้ก็ตามนั่นทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยมีกมลพันธ์กระราชเพชรเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจเป็นหนึ่งในความหวังของทีมโดยผลงานยกน้ำหนักพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก110กิโลกรัมไปประมาณ113กิโลกรัมทั้งนี้ตั้งเป้ากลับขึ้นโพเดียมและทำลายสถิติของตัวเองสำหรับนักกีฬาไทยทั้ง6คนได้แก่กมลพันธ์กระราชเพชรอรวรรณบุตรโพทองสามราศีหัดโหมดนอกสมควรอนนท์และพงศกรชุมชัยขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรล่าสุดสหพันธ์กรีฑานานาชาติได้สรุปอันดับสถิตินักวิ่งที่ทำผลงานดีที่สุดในฤดูกาล2026ผลปรากฏว่าภูริพลบุญสอนขยับจากอันดับ21ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกในปีนี้ประเภท100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีขณะที่ในประเภท200เมตรจากเดิมอันดับ25ของโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่11ของโลกด้วยเช่นกันหลังทำสถิติ 19.88 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้างานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฐานะแชมป์เก่าของรายการเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกเป็นสิ่งสำคัญมากต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอนั่นเคนเนตดูโกลกัปตันทีมกล่าวว่าตอนที่เคยเจอกับบอร์เนียว FC ซามารินดาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนดังนั้นเกมวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมีความกดดันที่ต้องพิสูจน์ที่เห็นถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้ผลจับสลากฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามพบกับ DPU FC ส่วนรองแชมป์เก่า PT ประจวบ FC เจอกับนนทบุรียูไนเต็ดชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้ราศีสไลยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FCขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับ PG ปทุมยูไนเต็ดบุรพายูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC พบกับลำพูนวอริเออร์เป็นต้นพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทางข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเส้นทางเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 22:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงท่านผู้ฟังคะในโลกของงานหัตถศิลป์ไทยมีวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่ทั้งสวยแปลกตาและมีตำนานอันงดงามซ่อนอยู่นั่นคือปีกแมลงทับที่ให้สีเขียวคลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยปีกสีเขียวเหลือบฟ้าม่วงวิบวับราวอัญมณีนี้คนอีสานจึงถือเป็นของดีประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อที่ราษฎรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งงานหัตถศิลป์ไทยย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2498สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานชาวบ้านต่างน้อมนำปีกแมลงทับและแมลงทับที่ตายแล้วตามธรรมชาติมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อว่าเป็นของธรรมชาติที่งดงามที่สุดที่พวกเขามีกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรโบราณวัตถุในพระตำหนักต่างๆได้ทรงพบผ้าทรงสะพักประดับปีกแมลงทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแม้ผ้าไหมจะเก่าตามกาลเวลาแต่ปีกแมลงทับกลับยังวิบวับสดใสทำให้พระองค์รำลึกถึงปีกแมลงทับที่ราษฎรเคยมอบให้และทราบทันทีว่าวัสดุชิ้นนี้มีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยคิดจากนั้นจึงทรงตั้งแผนกประดับปีกแมลงทับในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับให้เกิดเป็นงานศิลป์ชั้นสูงทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ของในท้องถิ่นและเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่งดงามของราษฎรไทยและเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักความงามของมัน พระองค์จึงได้ทรงสวมชุดฉลองพระองค์ปีกแมลงทับครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2528ทำให้ชุดนี้โดดเด่นจนสื่อมวลชนต่างประเทศลงข่าวชื่นชมอย่างมากท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับนี้มีวิธีการหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกปีกคัดสีและเตรียมปีกแมลงทับที่นำมาใช้ตกแต่งต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติจึงจะคงทนมีสีเหลือบมันวาวไล่สีต่างกันอย่างสวยงามและเมื่อผ่านกรรมวิธีการเตรียมปีกที่จะช่วยให้ปีกและส่วนต่างๆของแมลงทับไม่เน่าเปื่อยหรือแห้งกรอบแล้วจะสามารถนำมาตกแต่งด้วยการสารไปพร้อมกับการสารย่านลิเผาหรือประดับลงบนงานไม้แกะสลักหรือปักประดับชุดเสื้อผ้าสร้างมูลค่าและด้วยความแวววาวอันเป็นเอกลักษณ์ของปีกแมลงทับทำให้มันถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งธรรมชาติที่ส่องประกายไม่มีวันเสื่อมคลายคือมรดกหัตถศิลป์ที่ทั้งโลกชื่นชมและคนไทยภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจบบทความประจำวันเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงรีบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดียังไงแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของมองรอบคิดคิดทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะจากประเด็นที่เกิดขึ้นจากรายการโหนกระแสโดยคุณหนุ่มกัญชัยทางช่อง3วันนี้ก็ต่อเนื่องเป็น EP ที่3นะคะวันนี้คุณหนุ่มกัญชัยเองก็พาผู้ป่วยคนไข้ที่เคยเข้าไปอยู่ในศูนย์ที่พักพิงที่จังหวัดกาญจนบุรีมาพูดคุยค่ะส่วนใหญ่ก็บอกว่าถูกจับเข้าไปถูกคนที่บ้านเห็นว่ามีพฤติกรรมรุนแรงแล้วก็พากันเอาไปส่งที่ศูนย์แห่งนี้นะคะส่วนเมื่อวานนี้เรียกว่าใครที่ชมรายการโหนกระแสซึ่งยาวนานต่อเนื่องกว่า3ชั่วโมงคงได้น้ำตาไหลหรือว่าน้ำตารินกันบ้างค่ะดิจฟาก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่น้ำตาไหลเลยทีเดียวนะคะคุณฟังแต่ว่าไม่ได้น้ำตาไหลให้ลูกนะน้ำตาไหลสงสารคุณแม่พัดค่ะแล้วก็กรณีของลูกชายที่เขามาก้มกราบขอโทษแม่คนก็อยากจะรู้ว่าสำนึกผิดต่อแม่จริงหรือว่ากลัวติดคุกไม่อยากให้แม่เอาเรื่องทางกฎหมายกันแน่นะคะแต่ตัวผู้เป็นแม่ทางฝั่งแม่พัดเนี่ยอย่างไรก็ตามนะคุณฟังถ้าใครได้เห็นเมื่อวานนี้เนี่ยก็บอกว่าพร้อมให้อภัยลูกนะหลังจากที่ใกล้ท้ายรายการเนี่ยลูกชายก็คือคุณเบนซ์เนี่ยเข้าไปกราบเท้านะแม่ก็พยายามปลอบบอกว่าไม่เป็นไรออกมาได้แล้วแล้วก็รวมทั้งบอกเดี๋ยวเมื่อยหาเก้าอี้ให้ลูกนั่งด้วยโหดิจฟานี่น้ำตาไหลรินเลยทีเดียวนะคะทั้งลูกชายลูกสาวลูกสะใภ้เนี่ยก็มาขออภัยกับตัวของผู้เป็นแม่ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยตัวของผู้แม่พัดนะคะก็บอกว่าสิ่งที่อยากได้ก็คืออยากจะได้โรงงานคืนมาขอให้ทำตามที่พูดไว้นะคะแม่พัดเองเนี่ยมีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวท้ายรายการด้วยบอกว่าให้อภัยลูกทุกอย่างอยากให้ลูกชายลูกสะใภ้รับรู้ว่าสิ่งใดที่ทำผิดไปแล้วก็ขอให้หยุดไม่ทำผิดกับแม่อีกแล้วก็อยากให้กลับมาพูดคุยกันอย่างไรก็ยังเป็นแม่ลูกกันยืนยันว่าแม่เนี่ยพร้อมให้อภัยลูกเสมอขณะเดียวกันนะคะคุณฟังเมื่อวานนี้ท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะสบส.กระทรวงสาธารณสุขท่านก็ลงไปพื้นที่เลยทีเดียวนะคะเข้าไปตรวจสอบในเนสซิลี่ดังกล่าวนี้นะคะก็คือที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีตามที่เป็นข่าวแล้วก็ระบุว่ามีการดำเนินการที่ไม่ได้มาตรฐานหลายอย่างทั้งในด้านสถานที่การบริการค่ะนะก็เลยลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ในส่วนของเนอร์เซอรี่ของคุณแมวนี้นะคะคุณฟังนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปสของกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็บอกว่าในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าสถานที่แห่งนี้นะคะขึ้นทะเบียนให้บริการในประเภทการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือเป็น nursing home ค่ะกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5แล้วก็ตอนที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับสภาพไปจากที่ได้รับอนุญาตนะคะก็คือตอนที่ขอเนี่ยเป็นแบบนึงแต่พอเข้าไปเนี่ยก็เจอเป็นห้องลูกกรงเหล็กล็อกกุญแจจากภายนอกพบการขึงลวดหนามหีบเพลงรอบบริเวณพื้นที่ให้บริการและพบเตียงของผู้รับบริการที่มีการดัดแปลงเพิ่มโครงเหล็กลักษณะเป็นลูกกรงไว้ครอบปิดผู้ให้บริการเพื่อขังไว้อีกชั้นหนึ่งมีการเพิ่มจำนวนเตียงเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจากเดิมที่ได้รับอนุญาตจำนวน50เตียงแต่พอลงพื้นที่จริงนะคะเมื่อวานนี้ก็พบว่ามีถึง129เตียงค่ะและพื้นที่ให้บริการมีการขยายขนาดเพิ่มจากเดิมที่ได้รับอนุญาตขนาด 1,600 ตารางเมตรก็เพิ่มขึ้นเป็น 4,641 ตารางเมตรการตรวจมาตรฐานด้านสถานที่และความปลอดภัยพบว่าไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียพื้นห้องน้ำมีการทรุดตัวรอยแตกร้าวรอยแยกของผนังประตูเปิดปิดจุดพักขยะไม่มีการจัดการที่ถูกต้องห้องที่ให้บริการมีการต่างระดับสูงไม่มีบันไดขึ้นลงถาวรแล้วก็ราวจับบันไดส่วนมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำพบการจัดพื้นที่ปรุงอาหารเตรียมอาหารไม่เป็นสัดส่วนไม่สะอาดเรียบร้อยไม่มีระบบการระบายอากาศที่ได้มาตรฐานการเก็บภาชนะไม่ถูกสุขลักษณะเช่นการเก็บอุปกรณ์เตรียมอาหารและภาชนะไม่เก็บในที่มิดชิดเก็บยาฆ่าแมลงปนกับวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารพบผู้รับบริการไม่ตรงตามประเภทที่ได้รับอนุญาตก็คือมีผู้ป่วยที่ได้รับยาจิตเวชผู้ป่วยหลังบำบัดยาเสพติดและจากการตรวจเวชระเบียนของผู้รับบริการไม่พบใบรับรองคำวินิจฉัยจากแพทย์ในการนำผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับบริการตามพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ2559ซึ่งทางด้านของกรมสปสจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบโดยอาจจะพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะก็ที่แน่ๆก็คือไม่ตรงกับที่เจ้าของหรือคุณแมวเนี่ยได้กล่าวไว้กับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้นะคะคุณฟังรวมทั้งก็ต้องขอบคุณด้วยทีมข่าวของทางโหนกระแสค่ะที่ได้ไปเก็บภาพเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมาไว้ก่อนแล้วสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงที่เราเองก็คงจะต้องมานะคะดูเรื่องของการที่ลูกพาแม่ไปอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี้หลายคนก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะแน่นอนค่ะฝั่งตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบ Nursing Home เจ้าปัญหาดังกล่าวนี้ขณะเดียวกันค่ะฝั่งสิ่งหนึ่งที่เราได้รับจากข่าวนี้คืออะไรก็คือเราเองก็ต้องมาดูความเป็นอยู่ภายในครอบครัวของเราด้วยเช่นกันนะคะขณะเดียวกันคุณฟังทำไมลูกถึงใจดำกับแม่ขนาดนี้นะคุณฟังแล้วคนเป็นแม่เนี่ยดีจะฝ่ายเองก็น้ำตาไหลพรากเหมือนกันนะคะเห็นคือไม่ไปเยี่ยมแม่เลยอ่ะทำไมแสนจะใจดำนะคะก็มีคนแสดงความคิดเห็นซึ่งดีจะฝากก็เห็นเหมือนกันแบบนี้นะคือเราเนี่ยต้องไปโดนลูกเนี่ยเอาไปขังไว้แบบนี้ไม่เคยไปเยี่ยมไปเยียนเลยนะคะมีคุณนครินทร์ค่ะบอกว่าถ้าเป็นเราไม่มีวันที่จะยกโทษให้ลูกคนนี้แน่ๆใจดำมากไม่เคยคิดที่จะไปเยี่ยมเลยใน2ปีมานี้เป็นเวลาที่นานมากคุณคิดดูแต่วินาทีนั้นมันทรมานขนาดไหนในสภาพแบบนั้นมันจะทรมานมากแค่ไหนกว่าจะผ่านไปแต่วินาทีเราไม่ยกโทษให้แล้วก็อีกอย่างมีการสั่งเอาไว้อีกว่าถ้าเรามีอาการเจ็บป่วยมากไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลนะบอกขอเจอแค่ชาตินี้ชาติเดียวพอนะก็ให้กำลังใจแม่พัดนะคะเมื่อวานนี้คนไทยทั่วประเทศเองนะคะก็สะเทือนใจกับข่าวนี้และการที่ลูกเข้ามากราบเท้าแม่เนี่ยหลายคนก็บอกว่าไม่เชื่อว่าเป็นความสำนึกผิดจริงนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเรื่องของการตามเนอร์สลีที่กาญจนบุรีเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยก็เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมมีเรื่องเหลือเชื่อมากอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณฟังนั่นก็คือแฟดคลองจันนะคะคุณฟังไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาเพราะว่าโดนน้ำล้อมไม่ถึง7วันค่ะนะคะคุณแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะสั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบเหตุน้ำท่วมเนี่ยภายในสัปดาห์นี้นะคะแต่ก็มีเรื่องเหลือเชื่อนะชาวแฟดคลองจันสะท้อนว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อม7วันนะคะ นะคะก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ค่ะนะอาจจะต้องมีการนำเสนอมติครม.ใหม่นะคะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะกล่าวถึงการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบอุทกภัย 1,400 ครัวเรือนบอกว่าขณะนี้จังหวัดสระแก้วสมุทรปราการกระบี่ก็เริ่มรับเงินแล้วนะคะส่วนวันนี้นะคะวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็จะมีผู้ได้รับเงินอีกนะคะส่วนมีการตั้งข้อสังเกตว่ากดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันทั้งที่ควรกดแล้วได้รับเลยคุณนิรัตน์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็ธนาคารออมสินมีการประสานกันทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเหลือ1วันนะคะก็คือส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลยซึ่งเร็วมากขณะที่เรื่องเหลือเชื่อก็คือแฟดเคหะคลองจันนะคุณฟังซึ่งโอ้โหน้ำท่วมสูงมากอาจไม่รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันนะคะซึ่งนายนิรัตน์ก็ถามผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะคะทั้งนี้ค่ะก็คือหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้นะคะก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะคะส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านเองจะได้รับเงินเยียวยาอย่างไรนะคะคุณนิรัตน์ก็ว่ามีหลักเกณฑ์ทั้งการช่วยเหลือผู้เช่าหรือเจ้าบ้านก็ต้องดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามหลักเกณฑ์โดยการลงทะเบียนจะมีช่องให้ระบุว่าเป็นเรื่องของผู้เช่าหรือเปล่านะคะส่วนการเยียวยาร้านอาหารผู้เช่าสถานที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์มีเพียงเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างเดียวค่ะนะคะคุณฟังอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของแฟดคลองจันที่เกิดขึ้นค่ะนะคะที่ว่าแฟดเคหะคลองจันซึ่งห้องพักบนแฟดน้ำไม่ท่วมนะแต่น้ำท่วมด้านล่าง6วันไม่ถึง7วันไม่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยกรณีน้ำล้อมนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณทวิดากมลเวชสั่งทุกสำนักงานเขตรายงานหลักฐานพื้นที่น้ำท่วมที่ประชาชนได้รับผลกระทบกรณีน้ำล้อมจริงและล้อมน้อยกว่า6วันให้ส่งกลับมาในวันนี้เพื่อให้เสนอต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์เงินชดเชยใหม่จากปัจจุบันนั้นมติครม.ใช้เกณฑ์น้ำล้อมเกิน7วันจึงจะได้รับการชดเชยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประชาชนที่อยู่ที่แฟดเคหะคลองจันนะคะก็ร้องเรียนมาค่ะว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินทั้งที่โอ้โหน้ำล้อมนี่หนักมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ถึง7วันตามที่มติคณะรัฐมนตรีได้กล่าวไว้นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคุณฟังช่วงนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาปรับรูปแบบนะการลงโพสต์ใน Facebook นะคะบอกแอดมินแอบไปกินหมูกระทะแป๊บเดียวกลับมาอีกทีประกาศฉบับใหม่มาแล้วบอกแล้วเลยว่าช่วงนี้อากาศยังงอแงประกาศชุดก่อนเพิ่งจบไปน้องฝนก็เตรียมคัมแบ็กอีกแล้วนะคะก็ฝนยังคงตกนะคะคุณฟังมีประกาศอากาศแปรปรวน 9-13 ตุลาคมค่ะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะ9ตุลาคมภาคอีสานภาคใต้10ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ค่ะ11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะคะและ12ตุลาคมภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้นะคะอันนี้ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังคงมีฝนตกและอากาศแปรปรวนค่ะส่วนข่าวใหญ่วันนี้นะคะคุณฟังการโยกย้ายในอำเภอบ้านสร้างค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการจวกในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอย่างหนักเลยนะคะคุณฟังอย่างไรก็ตามนะก็วันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยท่านนายกก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะและมีการกล่าวถึงน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีว่าเข้าขั้นวิกฤตแต่ว่าผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอภิบดีกรมการปกครองและก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิแดนอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือนะคะท่านนายกบอกไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกรมการปกครองรายงานว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจนะคะบ่ายเบี่ยงไม่อพยพประชาชนไม่ประสานงานอย่างเต็มที่เป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือนะคะมาอย่างเป็นทางการบอกว่านี่เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าลายที่มีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการถือว่าต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนอำเภอบ้านสร้างวันนี้แชมป์ประเทศไทยที่ลำบากที่สุดไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะคุณฟังนะคะเรื่องของการโยกย้ายนายเศรษฐวุฒิครั้งนี้ค่ะคุณฟังก็ปรากฏว่ามีกระแสนึงก็เห็นต่างนะคะในโลกออนไลน์ค่ะมีกลุ่มคนที่ระบุว่าตนเองเป็นคนในพื้นที่ ติดตามการทำงานของในอำเภอชื่นชมการทำงานเห็นว่าในอำเภอลงพื้นที่ทุกวันแม้น้ำไม่ท่วมและตอนนี้ที่น้ำท่วมก็เห็นในอำเภอนั่งรถลงน้ำลงเรือช่วยเหลือชาวบ้านค่ะงานนี้นะคะก็หลายคนก็บอกว่าก็ยังเห็นท่านในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยท่านก็ยังคงไลฟ์ช่วยเหลือประชาชนอยู่เลยนะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้อันนี้ก็เป็นความเห็นต่างที่เกิดขึ้นนะคะคุณฟังก็ข้อเท็จจริงนี่ไม่รู้เหมือนคนก็อิงไปกับเรื่องของกระแสการเมืองด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆท่านก็โดนโยกย้ายแล้วนะคะมีคำสั่งจากอธิบดีกรมการปกครองให้นายเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างไปปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองนะไปประจำที่กรมการปกครองบอกว่าไม่ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณฟางเดี๋ยวเบรกหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันแต่วันนี้ขอเลือกเปิดบทเพลงนี้ให้ละกันนะคะครอบครัวใดที่เรามีความรักความอบอุ่นในครอบครัวก็รักษาสัมพันธ์ครอบครัวให้เข้มแข็งละกันดิจฟ้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วนะคะแต่ก็คิดถึงท่านนะคุณฟางทำบุญเดี๋ยวช่วงเนี้ยก็จะมีบุญกฐินทำบุญส่งให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็อยากมอบบทเพลงนี้หลายคนฟังเพลงนี้แล้วก็น้ำตาไหลนะคนรักแม่รักพ่อค่ะเวลาดูข่าวจากรายการโหนกระแสที่สื่อมวลชนนำเสนอก็ไม่รู้ว่าลูก2คนนี้ทำไมถึงทำกับแม่พัดได้ขนาดนี้นะคะขอเลือกบทเพลงนี้ค่ะหนึ่งเดียวคือแม่เพลงประกอบละครนะคะทองเนื้อกล้าวที่ทำให้ทุกคนน้ำตารินมาแล้วนะคะเราไปฟังเพลงนี้ด้วยกันและเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ต่อนะคะฟังบทเพลงหนึ่งเดียวคือแม่แล้วหลายท่านคงได้รู้สึกถึงความรักความผูกพันที่มีต่อแม่ผู้ให้กำเนิดนะแต่บางครอบครัวก็มีปัญหาอย่างที่เป็นข่าวกันที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังแต่ที่แน่ๆค่ะคุณฟังเรื่องของการไปพบจิตแพทย์เวลาที่รู้สึกว่าตัวเองมีภาวะทางจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะคุณฟังสามารถจะพบจิตแพทย์ได้อย่างสายด่วนกรมสุขภาพจิตเหมือนที่ดิฉันฝากแนะนำ1323ค่ะบางทีมันก็เหมือนผงที่เข้าตาเราเองอาจจะต้องหาทางให้เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลมาดูแลแล้วก็มีความรู้โดยตรงเนี่ยช่วยบำบัดเยียวยาจิตใจได้ก่อนที่จะปล่อยให้สถานการณ์ลุกลามไปนะคะที่แน่ๆครอบครัวของแม่พัดนะคุณฟังทั้งคุณเบนซ์แล้วก็ตัวของภรรยาเนี่ยก็ควรที่จะได้รับการตรวจเกี่ยวกับเรื่องจิตด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มีลูกสาวนะคุณบีมเนี่ยที่บอกว่าที่บ้านก็พบจิตแพทย์กันเป็นเรื่องปกติค่ะแต่วันนี้เนี่ยดีจะฝากดูจากอีเจี๊ยบเรียบด่วนนะคะพอดีวันนี้ไม่ได้ดูรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รถแอมบูเรนซ์เรื่องนี้ยังคงต้องติดตามต่อไปนะคะนะคะคุณเจี๊ยบเรียบด่วนก็บอกว่าไปคุยกับคนขับรถตู้แอมบูเรนซ์ที่มารับคุณแม่พัดเมื่อ2ปีก่อนซึ่งผ่านการรับส่งผู้ป่วยจิตเวชมากว่า10ปีก็บอกว่าได้รับแจ้งจากลูกชายว่าแม่มีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองและคนในครอบครัวก็เลยให้รถตู้เข้าไปรับพอไปวันรับจริงยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายอะไรทั้งสิ้นจะมีก็แค่จับมัดมือมัดขาตามขั้นตอนเพราะผู้ป่วยขัดขืนพยายามจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ส่วนประเด็นเรื่องการเปลี่ยนรถพยาบาลระหว่างทางคนขับยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการแวะเปลี่ยนรถกลางทางแต่อย่างใดแต่ใช้วิธีเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยคุมสถานการณ์ที่ด้านหลังรถเพิ่มขึ้นแทนเพื่อดูแลความปลอดภัยระหว่างทางได้รัดกุมกว่าเดิมนะคะงานนี้ก็ทางคุณเจี๊ยบเรียบด่วนก็บอกเรื่องราวก็เริ่มน่าสงสัยแล้วก็ต้องดูต่อตามต่อกันในโหนกระแสว่าความจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะอย่างคุณนัทบอกว่า EP 1ลูกทรพี EP 2พระคุณแม่ EP 3ตอนนี้นะคะนรกขังคนแก่คุณอภกรบอกว่าทุกคนในเรื่องก็คือเกิดเหตุผ่านมาแล้ว2ปียกเว้นแม่คือผู้รับความทุกข์ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันย่อมรับรู้ความเจ็บปวดได้ดีที่สุดส่วนคนอื่นน่าจะลืมเหตุการณ์เมื่อ2ปีก่อนไปแล้วถ้าเป็นกรณีปกตินะคะหลายคนก็บอกว่าควรได้รับการตรวจจิตเวชกันอย่างจริงจังด้วยนะคะสำหรับครอบครัวนี้เพราะว่าลูกสาวก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยพบจิตแพทย์กันเป็นเรื่อง ปกตินะคะคุณฟังแต่หลายคนก็บอกว่าแม้ว่าคุณแม่เนี่ยจะมีอาการทางจิตเวชจริงอย่างที่ลูกบอกเนี่ยก็ควรไปรักษาเฉพาะทางไม่ใช่เอาแม่เนี่ยไปยังศูนย์พักพิงดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะ 13:26 ค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะช่วงนี้สถานการณ์ข่าวสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ทำให้เราต้องตั้งสติกับการติดตามเสพข่าวสารด้วยเหมือนกันนะคะแฟนๆรายการที่ฟังรายการผ่านทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้เราไลฟ์สดกันนะคะผ่านทาง Facebook Live Fanpage ค่ะคุณสกาวรัตน์บอกสวัสดีวันพุธดีเจฝ่าและทุกท่านสวัสดีนะคะรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรค่ะฝากคุณฟังด้วยนะคะเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะใช้เวลากว่า10ปีนะคะสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวสีดำเพื่อการดูแลช่องปากนะคะสารสกัดจากข้าวสีดำนั้นอุดมด้วยแอนโทไซยานินช่วยเสริมการดูแลและรักษาสมดุลแบคทีเรียในช่องปากนะช่วยทำลายแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีค่ะคุณฟังตัวดีไม่ทำลายนะคะและไม่ผสมแอลกอฮอล์ด้วยทำให้ไม่แสบปากคุณหมอสามารถดูแลสุขภาพช่องปากกันได้แปรงฟันอย่างถูกวิธีไม่แปรงฟันแรงเกินไปนะคะใช้ไหมขัดฟันด้วยและใช้น้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์เป็นตัวเสริมไม่แสบปากเลยคุณฟังนะคะช่วยทำให้เราลดอาการเหงือกอักเสบต่างๆด้วยใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการระคายเคืองช่องปากได้ง่ายหรือเป็นผู้ป่วยนะคะที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษเลยแล้วก็ผู้ที่ใช้ฟันปลอมหรือว่าใช้ตัวของการดัดฟันเนี่ยลองใช้ออร่าไรดูนะคะก็วางจำหน่ายแล้วด้วยที่ร้านค้าองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Mac นะคะไม่ว่าจะเป็น Healthy Mac Icon สยาม Healthy Mac โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ Healthy Mac ศิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกแล้วก็ที่โรงพยาบาลวิมุตินะคะและก็ศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คค่ะเส้นพานกตัดใหม่มีจำหน่ายที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านศิริยาซิกมาเฮลตี้แล้วก็ร้านยาพิลล่านะคะช่องทางออนไลน์ค่ะก็มีช่องทางที่บ้านสีส้มด้วยมีการไลฟ์สดด้วยนะคะท่านใดเหงือกอักเสบค่ะคุณฟังนะคะแล้วก็อยากจะได้น้ำยาบ้วนปากที่ไม่แสบปากลมหายใจหอมสดชื่นมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีทั้งตัวเมาส์สเปรย์ด้วยนะคะช่วยรักษาสมดุลแบคทีเรียที่ดีนะคะคุณฟังให้ความชุ่มชื้นไม่ทำให้ปากแห้งถ้าคุณฟังสนใจนะคะก็ไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Aurorai หรือโทรได้เลยค่ะคุณฟัง0814914291 0814914291หรือว่า @aurorai นะคะขอบคุณการสนับสนุนจากแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราด้วยค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นมาได้นะคะคุณฟังปิดที่ 1588.40 ค่ะบวกมา 6.18 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 46,740 ล้านบาทนะคะวันนี้หุ้นที่เป็น most active value หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกลับมาแล้วนะคะ SCC ค่ะวันนี้บวกมา15บาทเลยนะคะบวกมา 6% ค่ะ SCC 265บาท CPL 42บาทค่ะลดลงไป50สตางค์ PTT 40บาท75สตางค์ลดลง75สตางค์เดลต้า271บาทลดลง1บาท SCB 146บาทลดลง2บาท KCE ค่ะ79บาท75เพิ่มขึ้น1บาท75นะคะวันนี้ KCE ก็ขึ้นไปทำไฮด้วยนะคะคุณฟังวันนี้ไปแตะ80บาทแล้วสำหรับตัว KCE นะคะ KCE วันนี้ไฮที่81บาท50ค่ะวันนี้ตัวของการซื้อนี่ 54% นะคะแล้วก็ขาย 44% นักลงทุนบางคนก็จับตัวนี้มาตั้งแต่รายงานข่าวกันไปนะคะแล้วก็วันนี้คุณฟังหุ้นท็อปนะแล้วก็ GC ค่ะก็เด่นนำตลาดเลยทีเดียวนะคะคุณฟังมาดูมุมมองของโบรกเกอร์ต่อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะมาดูนะคะคุณฟังก็วันนี้หุ้นเด่นจะเป็นตัวเกี่ยวกับกลัวยางด้วยนะคะคุณฟังวันนี้ราคายางในตลาดโลกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้บวกขึ้นมาได้ก็เป็นแรงหนุนเกี่ยวกับหุ้นน้ำมันนิคมอุตสาหกรรมนะคะแรงหนุนหุ้นกลุ่มน้ำมันแล้วก็ปิโตรเคมีค่ะแล้วก็เรื่องนี้คุณฟังคะอิหร่านนะกลับมาโจมตีเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอีกค่ะช่วงนี้นะคะอาดูการซื้อขายกันนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะดูจาก InfoQuest นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีแรงหนุนหุ้นกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีที่ปรับขึ้นหลังจากราคาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้นมาจากการที่อิหร่านยังคงมีการโจมตีเรือบริเวณช่องแคบออมุสก็เลยเป็นแรงหนุนต่อหุ้นในกลุ่มที่อิงกับราคาน้ำมัน ขณะที่หุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเริ่มมีการฟื้นตัวกลับมาก็คาดว่าจะได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐในการลงทุนและการสนับสนุนการจัดงานประชุมและการแสดงสินค้าก็เลยทำให้มีหุ้นที่ผลักดันดัชนีก็คาดว่าภาคบ่ายจะแกว่งตัวเป็นแดนบวกได้นะคะโดยให้แนวต้าน1590ถึง1595แนวรับ1570ค่ะวันนี้บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะคุณฟังให้แนวรับ1590 1595แล้วก็แนวรับขออภัยแนวต้าน1590 1595ค่ะแนวรับ1580ถึง1582วันนี้ปิดตลาดเช้าบวกมา 6.18 จุดนะคะแล้วก็บอกว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวได้ในกรอบบ่ายนะคะหุ้นเด่นกรอบบ่ายให้ STA ค่ะนะคะบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปให้ STA นะคะวันนี้แนวรับอยู่แถวๆ 22.70 ถึง 23 บาทให้แนวต้าน 24 ถึง 25 บาทเลยนะคะ Stop Loss หากหลุดต่ำกว่า 22.40 อีกตัวหนึ่ง WHA ค่ะบอกว่าราคาเร่งตัวขึ้นนะคะวันนี้แนวรับ 4.90 ถึง 4.94 ค่ะแนวต้าน 5 บาท 5 สตางค์ถึง 5.20 Stop Loss หากหลุด 4.84 สตางค์บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ก็ให้ WHA ด้วยเป็นหุ้นฟันธงนะคะบอกว่าราคาเริ่มมีสัญญาณของทิศทางบวกรอบใหม่ในทิศทางไซด์เวย์อัพมีโอกาสที่ราคาจะฟื้นตัวผ่านแนวต้านแรก 4.86 แล้วก็ยืนเหนือเส้น EMA 200ได้มีโอกาสขึ้นทดสอบแกปที่ 5.30 นะคะแนวรับค่ะคุณฟัง 4.86 ถึง 4.60 แนวต้าน WHA 5.30 ถึง 5.50 Stop Loss 4.60 สตางค์นะเมย์แบงก์ก็แนะนำตัวของ WHA เป็นหุ้นฟันธงวันนี้ค่ะคุณฟังมุมมองต่อไปนะคะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเคลื่อนไหวผันผวนเปิดตลาดดัชนีปรับตัวลงจากฟันโฟที่ไหลออกแต่ว่ามีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างธนาคารและก็ขนส่งนะคะวันนี้คาดว่าภาคบ่ายจะไปต่อได้จากแรงหนุนจากหุ้นพลังงานนะคะกลุ่มสื่อสารปิโตรเคมีและก็ขนส่งค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยฟันโฟที่ไหลออกเป็นปัจจัยที่จะทำให้ดัชนีขึ้นได้อย่างจำกัดตัวของหลักทรัพย์โกเบกนะคะให้ WHA เช่นกันค่ะคุณฟังบอกว่าดีตัวกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับเลยนะคะแล้วก็มีวอลุ่มเข้าด้วยค่าสัญญาณต่างๆส่งสัญญาณซื้อนะคะวันนี้ปิด 4.98 ค่ะแนวรับ 4.86 ให้แนวต้าน 5.10 ถึง 5.30 คัทลอส 4.80 นะคะมาอีกตัวนึงค่ะคุณฟังตัว BCP บางจากนะคะวันนี้ปิด 53.50 แนวรับเนี่ยโกเบกให้รับแถวๆนี้เลย 53 บาทนะคะบอกกลับมาดัชนีค่ากราฟ Technical Insight เนี่ยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับเลยวอลุ่มก็เข้าด้วยนะคะคาดว่าแนวต้านจะไปที่57.25 สตางค์ถึง60บาทคัทลอส52บาทค่ะวันนี้เนี่ย WHA ทำราคาบวกนำกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะคะเพราะมีข่าวว่าจะมีการตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ8แห่งหนุนดึงเม็ดเงินเข้าลงทุนแล้วก็ยอดขายที่ดินค่ะคุณฟังส่วนราคายางซิคอมนี้ไต่ขึ้นแตะสูงสุดมาตั้งแต่ปี56นะคะวันนี้ตัวของ STA แล้วก็ STGT นะคะขึ้นมา

0: หลังจากกลุ่มกบฏฮูตีนั้นถล่มซาอุดิอาระเบียก็หวังว่าจะกระทบอุปทานของน้ำมันในตะวันออกกลางนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวกันต่อนะคะฝั่งเบรกนี้เราไปพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวต่างๆให้ได้ติดตามกันกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะและคุณฟังชาวกรุงเทพมหานครช่วงนี้เราก็เจอเกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยน้ำท่วมแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเปิดรับการช่วยเหลือเยียวยาภาวะน้ำท่วมกันอยู่ณเวลานี้ทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะชาวกรุงเทพมหานครอย่าลืมนะคะการส่งภาพแยกขยะเนี่ยเขาจะต้องมีการรีวิวทบทวนทุก6เดือนพอครบ6เดือนที่เราได้รับสิทธิ์ลดค่าขยะจากเดือนละ60บาทเหลือเพียง20บาทต่อเดือนเนี่ยก็ต้องส่งภาพแยกขยะใหม่เพื่อรักษาสิทธิ์ค่าขยะ20บาทต่อเดือนนะคะคุณฟังเข้าไปท้ายที่แอปพลิเคชัน BKK Westpay ค่ะ BKK WASTEPAY นะคะกรุงเทพมหานครก็ขยายระยะเวลาส่งภาพแยกขยะเป็น1ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน2569นะคะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนี้ก็เลยมีการขยายเวลาไปดิจฟะเองก็เข้าไปส่งภาพแล้วเรียบร้อยนะคะใน BKK Westpay ค่ะตอนนี้ก็รอเรื่องของการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนคัดแยกขยะอยู่นะคะแล้วก็ BKK Westpay เนี่ยในการจ่ายค่าขยะเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายได้ผ่านทาง QR Code หรือว่าข้อมูลต่างๆนะที่จะฝากก็ทยอยจ่ายไปแล้วเรียบร้อยสำหรับค่าขยะที่ได้รับนะคะในเดือนละ20บาทนะคะคุณฟังทั้งนี้ค่ะโครงการนี้นะคะเรื่องของการคัดแยกขยะอย่างเช่นเรื่องของตัวขวดน้ำต่างๆเนี่ยเขาก็เอาไปทำเป็นเสื้อสะท้อนแสงให้กับทางคนที่กวาดขยะของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาก็ร่วมใจกันนะคะคัดแยกขยะแล้วก็เอาพวกขยะรีไซเคิลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของฟิล์มพลาสติกนะกล่อง UHT ซองวิบวับเนี่ยเขาสามารถจะเอาไปผลิตเป็นอิฐรีไซเคิลหลังคาเมทัลชีทได้หรือพวกขวดน้ำเนี่ยคุณฟังพวกขวดน้ำต่างๆนี่ก็สามารถจะเอามาเปลี่ยนเป็นเสื้อนะคะเป็นชุดสูทเซฟตี้ให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะคุณฟังเป็นการแยกขยะเพื่อพี่ไม้กวาดนั่นเองนะคะเป็นการเอาพลาสติกประเภทต่างๆเนี่ยนำไปจัดทำชุด PPE สะท้อนแสงสำหรับให้พนักงานกวาดได้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานก็จะได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็มีรายงานดังนี้ค่ะนะคะจากสำนักงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครบอกว่าขวดพลาสติกนะที่เป็นขวดเพชรขนาด600มิลลิเมตรเนี่ยนะที่เราดื่มกันเนี่ย11ขวดสามารถเอามาแปรรูปเป็นชุดสะท้อนแสงให้กับพี่ๆที่กวาดขยะได้1ชุดนะคะทางนี้พนักงานกวาดก็จะได้มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับ

0: ขวดต่างๆบางบ้านเองก็เราก็คัดแยกขยะให้เรียบร้อยนะบางบ้านก็อาจจะเอาไปขายเพื่อสร้างรายได้ในช่วงของสถานการณ์วิกฤตค่าครองชีพแบบนี้และขณะเดียวกันค่ะคุณฟังค่ะมีความคืบหน้าการจัดงานกาชาดกันหน่อยนะคะหลายคนก็อาจจะติดตามงานกาชาดปกติเนี่ยงานกาชาดจะจัดประมาณเดือนธันวาคมนะคะแต่ปีนี้ค่ะทางด้านของงานกาชาดประจำปี2569จะไปจัดปีหน้าปีใหม่เลยนะคะ18ถึง31มกราคม2570ณสวนลุมพินีค่ะคุณฟังจัดยาวๆไปเลยนะคะ18ถึง31มกราคม2570ล้านดวงใจล้านการให้ล้านรอยยิ้มนะคะติด Hashtag The Heart of Giving ค่ะงานนี้ก็จดบันทึกกันไว้หน่อยเดี๋ยวได้ปฏิทินปี70มาแล้วนะคะงานกาชาดประจำปี2569 18ถึง31มกราคม2570ณสวนลุมพินีค่ะก็นำมาบอกกล่าวกับแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราลงโน้ตกันไว้ล่วงหน้าเลยทีเดียวนะคะส่วนเดี๋ยวในช่วงของวันที่9นี้ก็เริ่มต้นเทศกาลกินเจอย่างที่ดิจฟ้าเองได้เรียนคุณผู้ฟังไปเมื่อวานนี้แล้วนะคะใครกินเจบ้างเอ่ยนะคะก็ดิจฟ้าก็ตั้งใจทานเจเหมือนกันแต่ว่าปีนี้สงสัยอาหารเจจะราคาแรงนะคุณฟังเพราะว่าน้ำท่วมนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณฟังวันนี้7ตุลาคมค่ะตัวของ PTT นะคะปตท.จำกัดมหาชนก็ขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรก7ตุลาคมนะคนที่ซื้อวันนี้ก็ไม่ได้เหมือนปันผลนะคะเพราะว่าประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการสำหรับงวดครึ่งแรกของปี2569ค่ะตัวของ PTT ประกาศจ่าย1บาท40สตางค์ต่อหุ้นนะคะคุณฟังก็ขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรก7ตุลาคม2569กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเรคคอร์ดเดท8ตุลาคม2569วันที่จ่ายเงินปันผลนะคะ22ตุลาคม2569ค่ะก็วันจ่ายเงินปันผลก็22ตุลาจ่ายให้1บาท40สตางค์ค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณฟังวันนี้ต้องติดตามข่าวนี้ด้วยนะคะก็มีการคาดการณ์จากบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ค่ะหุ้นชุดใหม่ที่จะเข้าคำนวณใน Set 50นะคะ4ตัวรอบนี้น่าจะเป็น KCE, SPRC, IRPC แล้วก็ Sentel ส่วนหุ้นที่ออก4ตัวคาดว่าจะเป็น LH นะคะ Land & House, OSP ติดล้อแล้วก็ตัว Mr. DIY ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงเวลานี้นะคะคุณฟังก็ในส่วนของผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เรื่องของอากาศแปรปรวนนะคะ 5-7 ตุลาคมน้ำท่วมเฉียบพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากใน51จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ความกังวลเรื่องของระดับน้ำเหนือที่จะไหลลงมานะคะวันนี้ก็มีเรื่องของการจับตาลงมาของน้ำท่วมที่จะเข้าลงมานะคะคุณฟังในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะก็มีการลงข้อมูลของนักวิเคราะห์ไว้นะคะอย่างคุณกันหาไซสัทธาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนสายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ค่ะให้สัมภาษณ์กับทางกรุงเทพธุรกิจก็บอกว่ายังคงติดตามเรื่องของสถานน้ำท่วมนะคะทั้งเรื่องของน้ำเหนือที่ไหลลงมาแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งจะส่งแรงกดดันต่อเศรษฐกิจและก็ GDP ไทยนะคะสถานน้ำท่วมตอนนี้ก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันนะคะคุณฟังถ้าเกิดว่าสถานนั้นอยู่ในภาวะที่ถ้าเกิดว่าเราควบคุมได้ดีเนี่ยเงินทุนต่างชาติก็ไม่ไหลออกแต่ว่าถ้าหากเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่รุนแรงก็จะเห็นแรงขายเพิ่มขึ้นและก็กดดันเซตได้นะลงมาทดสอบแนวรับ1550หรือลงมาประมาณสัก 20-30 จุดค่ะส่วนผลกระทบรายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่งออกและอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังเสี่ยงจากน้ำเหนือโดยเฉพาะนิคมในอยุธยานะคะก็ถ้าน้ำท่วมโรงงานจริงก็จะกดดันหุ้นทั้งกลุ่มส่วนธนาคารก็เจอแรงขายจากความกังวลการตั้งสำรองหนี้เสียนะ NPL ในไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ส่วนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็นิคมอุตสาหกรรมก็เสี่ยงฟันโฟไหลออกแม้ว่านิคมในภาคตะวันออกจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะคุณฟังก็ลงทุนตอนย่อตัวนะคะคุณกันหาไทยศรัทธาจาก CGS นะคะก็บอกว่ารอสะสมนะคุณฟังเมื่อย่อตัวลงสู่แนวรับหุ้นแนะนำก็คือตัวหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการรับประโยชน์จากการซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลดก็จะเป็นดูโฮมแล้วก็ตัวโกลบอลนะคะส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต้นทุนต่ำกำไรดีถือต่อได้ถ้าทันต้นทุนสูงและกำไรน้อยก็หา คลัง take profit บางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะน้ำท่วมโรงงานนะคะอันนี้ก็เป็นคุณการหทัยศรัทธาค่ะส่วนคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์ผู้อำนวยการอาวุโสของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำเหนือที่อาจจะหนุนในช่วง2ในช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าต้องจับตานะแล้วก็ดูเรื่องการบริหารจัดการส่วนกรณีของหุ้นนิคมอุตสาหกรรมนะคะถ้ามองในภาพรวมก็ยังไม่รุนแรงนักอมตะได้รับผลกระทบบางส่วนแต่ก็ปรับตัวดีขึ้นส่วน WHA ไม่ได้รับผลกระทบแม้บางพื้นที่ระยองมีน้ำท่วมแต่ก็บริหารจัดการได้ส่วนกลุ่มแบงค์นะคะคุณฟังก็เป็นกลุ่มที่ได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องของ NPL มากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของหุ้นนิคมอุตสาหกรรมคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์ก็มองว่าการน้ำท่วมรอบนี้ไม่รุนแรงเหมือนในอดีตนะคะหากกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปรับตัวลงถือว่าเป็นจังหวะในการมองว่าเป็นจังหวะในการเข้าสะสมนะคะคุณฟังส่วนคุณวัฒน์จิตสมนึกผู้บริการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์พายก็ประเมินว่าน้ำเหนือเนี่ยกระทบจำกัดนะคะคุณฟังแล้วก็ทิศทางตลาดหุ้นไทยก็มองเซตว่ามีแนวโน้มไซด์เวย์แกว่งตัวกรอบแคบนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านราคาน้ำมันแล้วก็บอนด์ยิวอยู่ระดับสูงส่วนในประเทศก็ต้องรอผลประกอบการไตรมาส3ทิศทางกำไรของบริษัทจดทะเบียนค่ะส่วนกลุ่มพลังงานยังคงโดดเด่นนะคะคุณการบอกว่าเอาเข้าไปคุณวัฒน์ก็บอกว่ากลุ่มพลังงานยังเด่นลุ้นกำไรไตรมาส3ขณะที่กลุ่มบริโภคนี่ก็ยังคงถูกกดดันจากกำลังซื้อที่อ่อนตัวนะคะขณะที่กลุ่มแบงก์บอกว่าราคาขึ้นมามากจน valuationเริ่มตึงตัวแล้วนะคะ PBB อยู่ราว1เท่ามีโอกาสปรับขึ้นต่ออย่างจำกัดค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นทิศทางการจับตาดูของน้ำท่วมรอบนี้นะคะอย่างไรก็ตามวันนี้เบนจะภาคีหุ้นเด่นทำกำไรค่ะของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะคะคุณฟังก็มองตัว GPSC ไว้นะคะให้ราคาเป้าหมาย50.50 PTT ค่ะวันนี้ขึ้น XD นะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงคุณวิกิตธิระวรรณรัตน์ให้ไว้ที่45บาทส่วน STA 24บาทนะคะจากคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์ของกสิกรไทยคุณพาดลวรรณรัตน์หยวนต้ามอง GPSC ค่ะให้52บาทคุณเบญจพลสุดวณิชจาก UOB เคเหียนก็ให้ AWC 3.38 บาทนะคะวันนี้เนี่ยถ้ามองแล้วนะคุณฟังหุ้น STA ค่ะ STA ก็เป็นหุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากราคายางนะคะราคายางที่ปรับตัวสูงขึ้นก็วันนี้ก็ขึ้นกันมายกกลุ่มเลยทีเดียวนะคะมาดูมุมมองกันค่ะนะคะวันนี้ในกลุ่มของยางนะคุณฟังก็ปรับตัวขึ้นเด่นนะคะ STGT นะคะ STA เนอร์แล้วก็ทีรับนะคะวิ่งรับราคายางค่ะก็วันนี้ข้อมูลจากทางด้านของข่าวหุ้นนะคะก็รายงานค่ะหุ้นของสีตังโกรฟSTGT นะคะหุ้นไทยรับเบอร์นะคะ TRUBB สีตรังนะสีตรังแอโกรอินดัสทรี STA ตัวเนอร์แล้วก็กลุ่มยางนะคะคุณฟังราคาปรับขึ้นนะคะพังนี้บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะก็รายงานนะคะบอกว่าราคายางในตลาดโลกปรับตัวขึ้นนะคะแต่ระดับ260เซนต์ต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2566ส่งผลให้เป็นปัจจัยเชิงบวกต่อเซนติเมนต์ของราคาหุ้นในกลุ่มยางก็คาดว่าภาวะอุปทานยางราคายางพาราโลกในตลาดโลกช่วงปี70ถึง71เนี่ยยังคงมีแนวโน้มตึงตัวอยู่นะคะจากผลผลิตยางพาราของไทยและอินโดนีเซียที่ปรับลดลงก็เป็นปัจจัยสนับสนุนวัตจักรราคายางขาขึ้นให้มีแนวโน้มดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวทำให้หุ้นกลุ่มยางมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากทิศทางราคายางที่ยังคงอยู่ในระดับสูงคาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2569นะคะก็บอกว่าราคายางเนี่ยพุ่งขึ้นแต่260เซนต์ต่อกิโลกรัมสูงสุดนับตั้งแต่ปี2566เข้าไป2556ที่ผ่านมานะคะก็เลยมองว่าอุปทานโลกตึงตัวแล้วก็เป็นเชื่อว่าผลงานครึ่งหลังของปีนี้จะคงสดใสนะคะส่วนช่วงนี้นะคุณฟังที่เห็นหุ้นนะหุ้นท็อป SPRC แล้วก็ตัว BCP บางจากขึ้นนะคะก็เป็นผลมาจากเรื่องของจีนนั่นเองค่ะนะคะก็ตอนนี้เนี่ยตลาดน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ในเอเชียอยู่ในภาวะ อุปทานที่ตึงตัวโดยเฉพาะน้ำมันเบนซินดีเซลแล้วก็เชื้อเพลิงอากาศยานนะหรือ Jet Fuel ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญที่มีผลโดยตรงต่อค่าการกลั่นและความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการโรงกลั่นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เห็นราคาปรับตัวขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าจีนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปรายใหญ่ของภูมิภาครายงานดังนี้นะคะบอกว่าสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่1ตุลาคม2569บอกว่าโรงกลั่นจีนระงับการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันไปยังตลาดนอกฮ่องกงและมาเก๊าตั้งแต่เดือนตุลาคมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลจีนเพื่อให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานภายในประเทศผลิตภัณฑ์ส่งออกสำคัญของจีนก็ประกอบด้วย Jet Fuel Diesel และก็น้ำมันเบนซินโดยการลดลงของปริมาณส่งออกดังกล่าวมีแนวโน้มกระทบต่อผลิตภัณฑ์กันช่วงกลางโดยเฉพาะดีเซลและก็ Jet Fuel นะคะเป็นปัจจัยช่วยพยุงส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปกับน้ำมันดิบของโรงกลั่นนอกประเทศจีนให้อยู่ในระดับสูงนั่นเองค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นไทยนะคะการที่ผู้ประกอบการโรงกลั่นไทยค่ะการที่มีส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปกับราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในระดับสูงก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกโดยเฉพาะโรงกลั่นที่มีสัดส่วนการผลิตดีเซลJet Fuelแล้วก็เบนซินในระดับสูงเนื่องจากว่าหากราคาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเร็วกว่าต้นทุนน้ำมันดิบก็ช่วยสนับสนุนค่าการกลั่นขั้นต้นและก็ส่งผ่านไปยังผลประกอบการของธุรกิจโรงกลั่นหุ้นไทยก็จะเป็นตัวท็อปนะคะตัวไทยออยล์ตัว SPRC ตัวBCP แล้วก็ตัวนี้2ตัวนี้นะคะคาดว่าถ้าเกิดว่ามีการจำกัดการส่งออกแล้วก็การส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปจากตนออกกลางยังฟื้นตัวไม่เต็มที่อินเดียยังไม่สามารถเพิ่มอุปทานเข้ามาชดเชยได้อย่างเพียงพอภาวะการตึงตัวของดีเซลและ Jet Fuel มีโอกาสยืดเยื้อก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าการกลั่นอาจจะส่งผลบวกต่อธุรกิจโรงกลั่นของท็อป SPRC แล้วก็ตัวบางจากคอร์ปอเรชั่นได้ค่ะคุณฟังช่วงนี้เรื่องของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือ PTT นะคะประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการค่ะสำหรับงวดครึ่งแรกของปี2569ในอัตรา1บาท40สตางค์ต่อหุ้นนะคะวันนี้ก็ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะ7ตุลาคมและก็กำหนดจ่ายเงินปันผล22ตุลาคม2569ก็เป็นรอบผลประกอบการ1มกราคมถึง30มิถุนายน2569นะคะอัตราจ่าย1บาท40สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็จะจ่ายวันที่22ตุลาคมค่ะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะรายงานค่ะตลาดหุ้นไทยในเดือนตุลาคมมองว่าไซด์เวย์นะคะรับแรงกดดันน้ำมันพุ่งขึ้นแล้วก็ให้กรอบเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,520 ถึง 1,600 จุดนะคะก็วันนี้เนี่ยในส่วนของหุ้นเด่นนะคุณฟังที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวในสถานการณ์การลงทุนช่วงเดือนตุลาคมคุณวัชเรนจงยังยงค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบลก.เบก ก็แนะนำนะคะให้เลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวรองรับได้แก่หุ้นกลุ่มได้รับอานิสงส์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลดก็จะเป็นตัว Global Dual Home Home Pro นะคะ Tasco DCC แล้วก็ DRT นะคะส่วนหุ้นที่ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมค่ะก็เป็น STA TEGH NER AAI ITC TU Qualcomm HANA KCE แล้วก็ตัว Delta นะคะอันนี้เป็นหุ้นเด่นกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะในขณะเดียวกันนะคุณฟังตัวหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปแนะนำวันนี้ยังคงเป็น Delta นะคะคุณฟังก็บอกว่ามีแนวโน้มกำไรไตรมาส3ที่ฟื้นตัวนะคะวันนี้ก็ให้มุมมองไว้ค่ะนะคะก็คือตัวของเดลต้าแนวรับอยู่แถว265-268ให้ราคาเป้าหมาย277-282แล้วก็ BJC นะคะ Berry Yuker ค่ะแนวรับ 17.80-18.10 แล้วก็ให้ราคาเป้าหมาย 18.80-19 บาทส่วนตัว CPXTA นะคะที่มีรายงานว่าจะขาดทุนสุทธินะคะก็ตัว CPXTA ก็คาดว่าจะมีการขาดทุนสุทธิ372ล้านบาทในไตรมาสที่3จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะมีเกี่ยวข้องกับการปิดสาขาขนาดเล็กและก็ปิดสาขาในเสียมเรียบกัมพูชานอกจากนี้นะคะคุณฟังก็ธุรกิจอ่อนแอลงด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็มองว่าโครงการที่มีตอนนี้เนี่ยที่ CPXTA ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็คือการขยายธุรกิจ Omnichannelและก็ค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมีการเปิดดำเนินการของโครงการ Habitat นั่นเองนะคะราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่แถว14.10 บาทนะคะ KGI ให้คำแนะนำถือค่ะฟังให้ราคาเป้าหมายไว้ที่15บาทอันนี้ก็เป็นมุมมองนะคะของ บริษัทหลักทรัพย์ KGI ค่ะส่วนวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคุณฟางก็มีหุ้นเด่นที่ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะให้คำแนะนำค่ะดูคุณชยศจีวังกูลนะคะก็มุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีต่อการลงทุนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันฝากดูข้อมูลนะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะคุณชยศนะคะก็ให้มุมมองค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยนะคะมีภาวะการลงทุนเนี่ยช่วงเวลานี้นะคะคุณชยศจีวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะจำกัดมหาชนหรือ KSS ค่ะก็เปิดเผยผ่านรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดบอกว่าตลาดหุ้นไทยระยะสั้นเนี่ยโอกาสเจอแรงกดดันนะคะหลังตลาดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไต้หวันปรับลงอาจส่งผลลบต่อกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่เป็นแรงในการขับเคลื่อนนะคุณฟังอย่างไรก็ตามบอกว่าการขึ้นของเซตอินเด็กซ์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ใกล้ที่จะถึงระดับ 1,580 จุดก็เป็นแรงหนุนสำคัญจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมีดังนั้นเมื่อหุ้นเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียเริ่มอ่อนตัวก็มีโอกาสสร้างแรงกดดันต่อดัชนีหุ้นไทยได้ในระยะสั้นตอนนี้เนี่ยนักลงทุนนะคะให้น้ำหนักกับปัจจัยในต่างประเทศมากกว่าโดยเฉพาะทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐราคาน้ำมันและก็สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงการทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส3นะคะส่วนกลุ่มที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเด่นในไตรมาสที่4หากคุณชัยยศก็มองไว้เป็นกลุ่มท่องเที่ยวและก็โรงแรมซึ่งจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นขณะที่กลุ่มส่งออกนะคะก็เนื้อสัตว์และอาหารอาจจะมีแรงส่งต่อเนื่องจากไตรมาส3ด้วยส่วนแรงขายหุ้นมิ้นท์และหุ้นโรงแรมช่วงที่ผ่านมาคุณชัยยศมองว่าสาเหตุหลักน่าจะมาจากความกังวลต่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ450บาทมากกว่าความกังวลเรื่องโรคระบาดนะคะส่วนกลยุทธ์การลงทุนแนะนำลงทุนเป็นรายกลุ่มนะ selective buy มองว่าโมเมนตัมเชิงบวกก็จะเป็นตัวโรงกลั่นแล้วก็ปิโตรเคมีนะคะคุณฟังก็จะเป็นตัวไทยออยล์แล้วก็ตัว PTTGC ค่ะส่วนหุ้นเด่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะมองว่าผลประกอบการไตรมาส3ที่จะออกมาดีนะคะตัวที่น่าสนใจก็คือตัว KCE ค่ะ KCE Electronic แล้วก็ตัว Delta คุณฟังนะคะส่วนเรื่องของความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งอยู่บริเวณ 5.3% บอกว่าหากบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นปัจจัยลบต่อตลาดทุนอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐมีภาระหนี้ในระดับสูงการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะทำให้ภาระดอกเบี้ยสูงและก็ลดพื้นที่ในการใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดังนี้ก็ยังกังวลเรื่องของกระทบอุตสาหกรรม AI แล้วก็ Data Center ซึ่งอยู่ในช่วงของการเร่งลงทุนและต้องพึ่งพาเงินทุนจำนวนมากโดยต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นมีโอกาสลดความคุ้มค่าของโครงการลงทุนใหม่ในอนาคตนะคะส่วนผลกระทบยังเชื่อมโยงตลาดหุ้นไทยผ่านส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐและไทยทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าและเงินบาทอ่อนค่าก็มีผลให้ฟันโฟต่างชาติไหลออกได้นะคะนอกจากนี้ตลาดประเมินว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกประมาณ1ครั้งในเดือนธันวาคมหากดอกเบี้ยขึ้นยืดเยอะไปมากกว่าที่ตลาดและเฟดส่งสัญญาณไว้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องอาจจะเพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญนะคะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคุณฟังตอนวันนี้นักลงทุนก็เลยเล่นคุณแบบลงซื้อขึ้นขายกันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คุณชยศก็มองว่าเล่นแบบ selective buy นะคะยังชูตัวท็อปกับ PTTGC ที่รับเรื่องค่าการกลั่นแล้วก็ปิโตรเคมีที่ยังคงสูงอยู่ส่วนตัวอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็น KCE กับ Delta เพราะว่างบไตรมาส3ยังคงโดดเด่นค่ะขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนะคะก็ศึกษาการลงทุนกันนะคะคุณวันแล้วก็หุ้นแต่ละตัวเนี่ยเรามีความถนัดไม่เท่ากันก็หลายคนก็คุ้นชินนะคะกับการเลือกหุ้นนะแต่ก็ที่แน่ๆก็คือถ้าเวลาต่างชาติกลับมาเนี่ยก็มักจะเป็นหุ้นบิ๊กแคปซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะคุณฟังคะท่านใดที่บ้านเรือนน้ำท่วมนะคะแล้วก็น้ำลงแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟูนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าช่วงน้ำท่วมก็ทุกข์นะช่วงระหว่างที่กลับเข้าบ้านได้ต้องมาเคลียร์ข้าวของนี่ก็เป็นอีกช่วงนึงที่ทุกกายทุกใจเหลือเกินค่ะแต่ทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะคุณฟังก็ให้เรามีสติและก็รวมทั้งมีพลังใจที่เข้มแข็งอย่าลืมดูแลความรักความอบอุ่นในครอบครัวให้ดีด้วยนะคะเรื่องของรายการโหนกระแสกรณีของลูกที่หวังฮุบสมบัติกิจการแม่แล้วก็เอาแม่ไปไว้ที่สถานฟื้นฟูที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่แล้วก็สะท้อนถึงความไม่เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวดังนั้นเวลาดูข่าวแล้วก็ย้อนดูตัวนะคุณฟังแล้วก็เอามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัวของเราแล้วก็ รักษาความรักความอบอุ่นไว้ในครอบครัวให้ดีที่สุดละกันนะคะคุณฟังทำดีคิดดีพูดดีชีวิตดีแน่นอนนะคะวันนี้ดีจะฝ่าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที
14: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เกหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขนขยะและฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเพื่อติดตามสถานการณ์และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางภายในหมู่บ้านหลายจุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนพร้อมกล่าวว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือการที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งฟื้นฟูตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญโดยสนับสนุนกำลังและทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บางแห่งระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูขณะที่บางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำจึงต้องดำเนินการทั้งสองด้านควบคู่กันโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ดำเนินการหลักและกระทรวงกลาโหมกับกองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรตามความต้องการของพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์หลังเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอด4หมู่บ้านเบื้องต้นไม่พบความเสียหายด้านปศุสัตว
15: ์นายสัตวแพทย์สราวุธเขียวศรีปศุสัตว์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บ้านแม่แก่งหมู่ที่4บ้านนาบ้านไร่หมู่ที่5บ้านดงชัยหมู่ที่7และบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่12ตำบลแม่ถอดเพื่อประเมินผลกระทบและตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จากการตรวจสอบได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านพบว่ายังไม่มีความเสียหายด้านปศุสัตว์แต่อย่างใดทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
6: ผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดในโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเรียนการสอนขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการที่กลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำลายสถานศึกษาไม่ได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาดีขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ที่ต่างๆที่ตอนนี้ยังได้รับผลกระทบหน่อยค่ะ
2: คือผมต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับภัยธรรมชาติของเราณวันนี้มันมีวิวัฒนาการนะครับเราก็ต้องมีวิวัฒนาการ
1: ค่ะ
2: สำคัญคือแผนรับมือนะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งไปยังพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็ต้องมีการร่วมมือนะครับกับทางภาครัฐนะครับในการที่จะเผชิญเหตุนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ทางภาครัฐเองเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดณวันนี้เนี่ยต้องบูรณาการ
3: ครับ
2: นะครับบูรณาการกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องสามารถจะบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยได้มหาดไทยสาธารณสุขคมนาคมก็ต้องทำงานด้วยกันได้นะครับทุกๆกระทรวงเนี่ยต้องมีการบูรณาการซึ่งตรงนี้ผมก็กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดดังนั้นพี่น้องประชาชนครับผมเข้าใจดีว่าในห่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับความต้องการของท่านหรือความทุกข์ของท่านเนี่ยนะครับมีมากมายนะครับแล้วก็มีความต้องการเนี่ยอาจจะหลากหลายในส่วนของงานต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับขอให้ท่านเนี่ยนะครับต้องขอมานะครับขอให้ท่านบอกพวกเรานะครับพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปทำงานแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างแน่นอนนะครับแต่นอกเหนือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับในห่วงเวลาของการเตือนหรือว่าการขอความร่วมมือเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีความจำเป็นเหมือนกันที่เราจะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอีกเช่นเดียวกันนะครับส่วนพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุแล้วอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูนะครับตอนนี้เฉพาะทางกทมเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะประสานทางกทมกทมก็ประสานกับทุกหน่วยงานนะครับพยายามจะเร่งรัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเราไม่อยากจะให้ท่านเนี่ยนะครับทนอยู่กับสภาพขยะนะครับสภาพของความเสื่อมโทรมนะครับเราเข้าใจดีนะครับตรงนี้ก็พยายามจะกำชับแล้วก็ตรงไหนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยผมจะทำอย่างเต็มกำลังความสามารถแน่นอนนะครับเรื่องเงินเยียวยาไม่ต้องห่วงเงินเยียวยานี้เป็นของท่านเป็นเงินภาษีของท่าน 100% น
1: ะคร ับ
2: แล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีก 100% นะครับที่ท่านจะต้องได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเนี่ยนะครับมีความสบายใจในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของเงินเยียวยาทางพวกผมเนี่ยนะครับเมื่อท่านก่อข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับตรวจสอบถูกต้องเนี่ยนะครับเราจะเร่งรัดให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้เงินเนี่ยถึงมือท่านครับผม
3: ครับ
1: ว
3: ัน
1: น
3: ี้
1: ต้องขอบคุณนะคะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เอาใจช่วยนะคะ
3: เป็นกำลังใจท่านด้วยครับท่านครับเห็นท่านลุยทั้งทำอาหารทุกอย่างเลยยกพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาก็เห็นแล้วชื่นใจครับท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับท่านก็ทำงานก็ตั้งแต่แบกชาวบ้านอพยพคนทำหมดทุกอย่าง
1: ทำอาหารด้วย
3: เพราะว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยคนหนุ่มหมดเลยอ่ะมท.2ก็หนุ่มมท.3หนุ่มมท.4หนุ่มคนหนุ่มหมดนะ
1: ค่ะ
3: ก็มีแต่มท.1คนเดียวแหละที่ยังไม่หนุ่มแต่ก็ยังหนุ่มอยู่อ่ะ
1: ค่ะหนุ่มจุดๆนะก็ยังไงก็ตามเป็นกำลังใจเลยไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ดีอยากให้มั่นใจนะคะว่าภาครัฐตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างตัวอย่างของท่านเจเศรษฐ
3: ์
1: ลงพื้นที่ทุกพื้นที่นะคะเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยเขาให้ความสำคัญมากเลยพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูเนี่ยท่านยกกำชับแล้วสุกนี้เนี่ยเงินต้องถึง 4,700 ล้านถูกไหมคะพี่ธน
3: ครับก็อาจจะไม่ถึงทั้งหมดแต่ว่ามันก็ใครส่งข้อมูลมาก่อน
1: First come first serve
3: ใช่ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับนี่คือรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกับสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศที่ตกลงมานะครับฝากติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและคำเตือนอย่างใกล้ชิดนะครับฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นสายด่วนปภ1784
1: ตลอด24ชั่วโมง
3: โทรศัพท์เข้ามาได้ล่าสุดในส่วนของทางสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีกำกับดูแลสคบท่านก็เป็นตัวเชื่อมประสานเชื่อมโยงทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จะช่วยเหลือลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่จมน้ำรถที่เสียรถที่จะต้องเคลมรถที่จะต้องยกต้องลากนะครับจะต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วก็ เรื่องของการช่วยเหลือกรณีนะครับที่จะเป็นหนี้นะครับจากการเช่าซื้อรถหรือบ้านก็แล้วแต่ภาระหนี้นี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีมาตรการพักการชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันส่วนคปภ.คณะกรรมการกำกับธุรกิจประกันภัยก็เร่งรัดนะครับกับบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมก็สามารถติดต่อสายด่วน1186ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีส่วนลดค่าไหลค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางในการยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยส่วนมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสคบก็กำกับดูแลส่วนนี้อยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งนะครับหน่วยงานหน่วยประสานเชื่อมโยงให้เกิดการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ
1: นะคะตอนนี้เราจะไปตาม
3: รับสายชาวบ้านกันบ้างนะ
1: คุณณภาจากสมุทรสาครค่ะมีคนเอาที่มาฝากขายนะคะทักทายคุณณภาก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณณภามีคนเอาที่มาฝากขายกำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนตอนมกราคมปีหน้าคือ70นะคะติดต่อคนขายฝากไม่ได้ไม่รู้อยู่ไหนเปลี่ยนเบอร์อีกดอกเบี้ยไม่ส่งอยากทราบว่าทำอย่างไรได้บ้างถ้าครบกำหนดไถ่แล้วเนี่ยจะส่งหนังสือบอกกล่าวได้ที่ไหนถูกไหมฮะ
4: คือว่าเขาก็บอกเขาโทรมาแจ้งเมื่อต้นปีกลางปี67เขาส่งดอกมาแค่4เดือนค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ส่งดอกแล้วแล้วเขาไม่เอาที่เขายกที่ให้ค่ะแล้วนี่เราต้องทำไงต่อคะต้องไปที่ดินไหมต้องทำยังไงต่อหรืออยู่เฉยได้เลยคะ
3: คุณณภาคุณรับซื้อฝากมาในราคาเท่าไหร่ครับ
4: 1,100,000ค่ะ
3: 1,100,000นะครับแล้วมูลค่าที่มันเป็นบ้านพร้อมที่ดินหรือเป็นที่ดินอย่างเดียว
4: เป็นที่ดินอย่างเดียวค่ะ
3: ที่ดินแล้วมันมูลค่าเท่าไหร่ครับ
4: ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
3: อ้าวเราก็ต้องรู้ได้เรารับซื้อฝากมาแล้วก็ต้องรู้ราคา
1: แล้วไม่รู้ป่ะราคาประเมินเหรอฮะเพราะว่ารับซื้อ
4: ราคาประเมินก็ประมาณนี้ค่ะประมาณ1ล้านนะคะ
3: 1ล้านอ๋อถึงว่าแล้วเขาขาดหายไปเลยดอกเขาก็ไม่ต้องส่งนะครับเพราะว่าพี่รับซื้อฝากไว้ในราคาที่แพงเท่ากับราคาซื้อขาย
1: จริงเวลารับซื้อขายฝากเขาจะรับต่ำกว่าราคาประเมินถูกไหมฮะ
3: ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ซื้อสูงเพื่อที่จะคือคนขายฝากเนี่ยเขาอยากจะขายเขาก็ไม่ได้จะขายเต็มราคานะเพราะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาการถ่ายถอนเหมือนกันเขาก็ขายไว้สักจำนวนหนึ่งสมมติราคา1ล้านนี่ขายสัก 300,000 400,000 500,000 เพื่อหวังจะมาถอนคืนแต่ถ้าคุณจะขายราคา1ล้านขายฝากราคา1ล้านเนี่ยนะ
1: ก็ต้องคืน1ล้าน
3: มันเหมือนกับเท่ากับคุณขายราคาไปเลยอ่ะทีนี้พอถามราคาเสร็จปั๊บพี่บอกว่าราคาตลาดก็เท่านี้พี่ก็ซื้อฝากมาเท่านี้นะครับเขาจึงไม่ผ่อนต่อทั้งต้นทั้งดอกเพราะฉะนั้นพอถึงครบกำหนดมันก็ต้องยึดไม่ใช่ยึดอ่ะมันก็ตกมาเป็นของพี่ผู้รับซื้อฝากตามกฎหมายขายฝากแต่โดยหลักแล้วเนี่ยโดยหลักฟังนะฟังเนี่ยเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนแหละทั้งนั้นน่ะโดยหลักแล้วเนี่ยในหนังสือสัญญาขายฝากระบุที่อยู่เขาอย่างไรพี่ก็ทำหนังสือส่งแจ้งไปตามกฎหมายขายฝากก็คือหนึ่งแจ้งให้ผู้ขายฝากได้ทราบว่าสัญญาขายฝากจะครบกำหนดวันที่เท่าไหร่นะครับขอให้ไม่ไถ่ถอนเสียให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ดังกล่าวแจ้งได้ลักติแจ้งทำเป็นหนังสือแล้วส่งเป็นจดหมายนะจดหมายลงทะเบียนกับไปรษณีย
1: ์
3: นะครับลงทะเบียนกับไปรษณีย์และไปรษณีย์ก็จะไปส่งเองนะครับถ้ามันไม่ติดกลับมานะครับยังไงก็เขาก็ต้องได้รับไม่ได้รับก็เรื่องของเขาเราส่งแล้วแล้วเก็บหลักฐานการส่งเอาไว้อันนี้จะต้องแจ้งเขาก่อนครบกำหนดเร็วสุด6เดือนก่อนครบกำหนดช้าสุด3เดือนอย่าให้ขาดนะช้าสุด3เดือนต้องแจ้งพร้อมกับ1หนังสือแจ้งบอกกล่าวให้มาไถ
1: ่ถ
3: อนแนบสำเนาสัญญาขายฝากไปด้วยต้อง2อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งขาดไปสัญญาขายฝากนี้ถ้า1ถ้าไม่แจ้งเขา
1: ค่ะ
3: กับ2แจ้งแต่ว่าสัญญาเอกสารไม่ครบ
1: ค่ะ
3: นะครับสัญญาขายฝากจะขยายไปอัตโนมัติ6เดือน
1: นี่มกรา70งั้นแสดงว่าพี่ณภาต้องส่งจดหมายตั้งแต่เดือนนี้แล้วนะ
3: ก็ต้องส่งแล้ว
1: พฤศจิกธันวามกราครบแล้วถูกไหมฮะ
3: ก็ต้องส่งอย่างก่อน
1: 3เดือน
3: ภายใน3เดือนนะอย่างน้อย3เดือนนะต้องทำหนังสือบอกกล่าวแล้วส่วนเขาจะได้รับ
4: เองได้เลยใช่ไหมคะ
3: อะไรนะ
4: แบบฟอร์มนะคะหนังสือบอกกล่าวค
3: ่
4: ะ
3: ก็พี่ก็เขียนเอาเองนะก็ได้ครับ
4: อ๋อค่ะค่ะ
3: เขียนเองบอกให้เขามาถ่ายถอนนะวันที่เท่าไหร่อ้างตามสัญญาครับตามที่คุณเป็นคนขายฝากกับฉันเอาหนังสือสัญญาขายฝากนั่นแหละกลับมาเป็นตัวเนื้อหาเขียนและบอกให้มาถ่ายถอนแล้วก็แนบสำเนาด้วยนะอย่าลืมนะ
4: ที่อยู่ก็ตามที่อยู่ที่ในหนังสือ
3: ที่อยู่ก็ตามที่ในกำหนดที่สัญญาขายฝากนะครับถ้าเขาไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ก็ต้องตามที่สัญญาขายฝากเว้นแต่ว่าเขาแจ้งว่าเออฉันย้ายไปอยู่ที่โน่นแล้วนะอันนี้เราก็ต้องแจ้งไปตามที่อยู่ใหม่ที่เขาอยู่แต่ถ้าเขาไม่แจ้งมาก็แจ้งตามที่อยู่ตามสัญญาขายฝากอันนี้เราไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าถึงครบกำหนดแล้วเขาไม่มาถ่ายถอนนะครับพี่ก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับนะโฉนดฉบับนี้ก็จะเป็นของพี่โดยสมบูรณ์แบบชอบโดยกฎหมายเลยครับ
4: อ๋อเราไม่ต้องไปที่ที่ดินเพื่อทำอะไรเหลือใช่ไหมคะต้องทำเอกสาร
3: มันเป็นของพี่ไปแล้วครับโฉนดเป็นชื่อพี่แล้วตอนนี้ครับ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะใช่
3: ค่ะทีนี้ถ้าเขามาถ่ายถอนก็แค่เพียงว่าถ้ามาถ่ายถอนก็ชวนกันไปที่สำนักงานที่ดินก็ทำการถ่ายถอนเท่านั้นเองครับแต่ถ้าไม่มาก็โฉนดก็เป็นชื่อของณภาอยู่แล้วครับ
4: ใช่ค่ะเพราะเขาโทรมาบอกตั้งแต่ปี67แล้วเขาว่าเขาไม่ส่งดอกแล้วยกเขาขายที่เลย
3: ก็นั่นไงพี่ไปซื้อมาแพงอ่ะพี่ไม่ใช่ซื้อฝากอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อที่เลย
1: ใช
3: ่โอเคก็ได้ที่แปลงหนึ่งนะพี่น
1: ะ
3: คุยตามนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
1: จริงแล้วหลักการของการซื้อขายฝากพี่หนอมสมมุติฝนเอาไปขายพี่อะที่เนี้ยราคาประเมินสัก1ล้านหนึ่งพี่จะซื้อสักเท่าไหร
3: ่ก็แล้วแต่ว่าเขาต้องการขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ผู้ขายฝากด้วยเอ้ยพี่เอาเท่าไหร่ล่
1: ะ
3: เอ้ยผมอยากได้สัก 600,000 600,000 เยอะไปคือถ้าคนเคี่ยวอะคนรับซื้อฝากเคี่ยวบอกเฮ้ย 600,000 เยอะไป 500,000 เท่านั้นแหละเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาทีนี้ที่ถามว่าทำไมต้องให้แค่นี้เผื่อหลุดไง
1: ใช่เผื่อหลุดเพราะว่ามัน
3: หลุดราคาต่ำไง
1: ถูกไหมพี่2ปีไหม
3: ไม่สัญญาขายฝากอย่างน้อย1ปี
1: 1ปี
3: นะ1ปีไม่เกิน10ปีสัญญาขายฝากนั้น1ปีไม่เกิน10ปีแต่ส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากปีเดียว
1: ปีเดียวให้หลุดเลย
3: แล้วก็ให้เขาลืมจะได้ไม่ต้องมาผ่อน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไม่ต้องมาไถจะได้หลุด
1: คุณก็ต้องกระตือรือร้นด้วยนะในการที่จะมารับซื
3: ้อก็ย้ำอยู่เสมอแล้วว่าจำเป็นยังไงก็อยากขายฝากให้ใช้วิธีการจดจำนองถ้าขายฝากหลุดแล้วหลุดเลยนะมันโอนที่ดินเป็นผู้รับซื้อฝากตั้งแต่วันแรกที่คุณไปจดขายฝากที่สำนักงานที่ดินแต่ถ้าจำนองเนี่ยนะครับเราไม่มีเงินผ่อนเราไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยมันก็ขึ้นเจ้าหนี้ก็ต้องไปฟ้องต่อศาลฟ้องศาลเสร็จปั๊บก็ต้องให้บังคับคดีเอาที่ดินเราไปขายเสร็จปั๊บนะก
1: ็
3: ชำระหนี้ถ้าครบก็จบถ้าไม่ครบก็อาจจะไป
1: เพิ่ม
3: เอา
1: แต่ถ้าเกิดเหลือ
3: แต่ถ้าเหลือก็ต้องคืนนี่คือการจำนองแต่จำนองดีที่สุดครับอย่าไปขายฝาก
1: ใช่
3: เห็นดอกเบี้ยต่ำๆขายฝากหลุดส่วนใหญ่หลุด
1: ก็เขาเรียกว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่ก็จะรับ ซื้อแบบนี้นะคะเพราะว่าเอาจะหลุดเอาง่ายๆนะก็เฝ้าเตือนนะย้ำเตือนกันไป
3: คุณกันธีราจากสมุทรสาคร
1: พร้อมแล้วนะคะ
3: มาแล้วนะ
1: สวัสดี
3: ครับ
1: คุณกันธีราคะ
3: ถามเรื่องลูกไม่ดูแลพ่อแม่เหรอ
1: ถามให้เพื่อน
5: ใช่
3: ลูกใครอ่ะ
5: คือลูกเพื่อนค่ะลูกเพื่อนทีเนี้ยเผอิญเพื่อนเนี่ยเขาป่วยอยู่นะแล้วก็อายุ80กว่าแล้วแล้วเราเป็นเพื่อนเรามาเห็นอย่างเงี้ยอะไรลูกไม่ดูแลพ่อเลยดูแลแต่แม่เนาะหนูก็มีความรู้สึกปรึกษาเพื่อนๆว่าจะทำยังไงดีก็เธอลองกด1157ดูสิมันเป็นรายการทนายของประชาชนเนาะหนูกดไปแล้วค่ะแต่ก็บอกให้กด1กด2ปรึกษาเรื่องกฎหมายหนูก็กด1นะผลปรากฏว่าก็เสียงเรียกแต่ไม่มี
3: ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไปพูดปัญหาอื่นนะครับ
1: อัน
3: นั้นพี่โทรไปที่สำนักงานอัยการ
1: ค่ะงั้นเข้าประเด็นเลยที่พี่จะถาม
3: เอามาตรงนี้แล้วครับจะถามว่าไงครับ
5: เราเรียกร้องได้ไหมลูกไม่ดูแลบุพการีแค่นี้ค่ะอยากจะถาม
1: ลูกไม่ดูแลจะทำยังไงให้ลูกมาดูแลหรือจะเรียกร้องทางกฎหมายอะไรได้บ้างไหม
5: ค่ะอย่างยกตัวอย่างเจ็บป่วยอย่างเงี้ยขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลได้ไหม เพราะเขาขับรถไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้
3: เอาไปไว้เอาจะเอาไปไว้ที่เตียงติดลูกกรงไหม
5: ไม่แหละค่ะ
1: โดนปิดกิจการไปแล้วค่ะดูแล้วเศร้าใจมาก
3: เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยนะเตียงแม่กับเตียงลูกมันโอ้ยเตียงลูกเนี่ยเป็นเปยยวนแม่แกว่งไกวอย่างดี
1: เตียงลูกนี่ทะนุถนอม
3: เตียงลูกนะพอเตียงแม่ปั๊บเนี่ยเอากรงเหล็
1: กไปในแดน
3: ก็อย่างนี้ครับคุณพี่ครับนะคือพ่อแม่มีหน้าที่ต้องดูแลบุตรตามกฎหมายทอดทิ้งบุตรมีความผิดมีโทษจำคุกนะครับลูกก็มีหน้าที่จะต้องดูแลพ่อแม่ตามกฎหมายทอดทิ้งพ่อแม่ในขณะที่ตัวเองสามารถที่จะดูแลได้แล้วไม่ดูแลก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
3: มีกฎหมายครับพี่ครับว่าเป็นหน้าที่เลยแต่ว่าก็ต้องไปดูสภาพเขาด้วยแหละว่าเขาอยู่ในภาวะที่จะสามารถดูแลพ่อแม่ได้ไหม
5: ค่ะ
3: ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงถ้าพี่ถามว่าผิดกฎหมายไหมถ้าทอดทิ้งพ่อแม่ก็ผิดครับแต่ว่าก็ต้องไปดูข้อเท็จจริง
5: ดู
3: ทีนี้พี่ยังไงล่ะอย่างนี้ครับพี่ครับอย่างนี้นะให้พม.เนี่ยพม.เขาจะดูแลเรื่องนี้โดยตรง
5: พม.
3: นะครับพม.โทรไปสายด่วน1300พม.นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยพ่อแม่แก่เท่าไม่มีคนดูแลถูกทอดทิ้งอยู่ตามลำพังไหมก็ตามข้อเท็จจริงแล้วก็ลูกก็ไม่มาดูแลอยากให้พม.นี้ช่วยนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะตั้งแต่ประสานลูกแล้วก็พ่อแม่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่ไปที่บ้านเลยแหละ
1: เป็นตัวกลางให
3: ้ใช่นะครับใช้พม.นะพี่นะ
5: นะคะ
3: 1300ครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณมากค่ะท่านถนอมหนูก็ติดตามรายการท่านถนอมตลอด
3: ครับ
5: ก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ประทับใจที่ยังมีคนที่ช่วยเหลือประชาชนนะหนูก็เป็นคนมีจิตอาสาค่ะชอบไปแจกของตามชนบทอะไรแบบนี
3: ้ดีแล้วครับพี่ครับ
5: เด็กมหาชัยค่ะ
3: ครับ
5: เด็กชายค่ะแล้วขอบคุณท่านถนอมมากนะเด
3: ี๋
5: ยวจะได้ไปปรึกษาพ่อมอดูว่าควรจะทำอย่างไร
3: ครับ
5: มีลูกต้อง5คนค่ะแต่ว่าเวลาคุณพ่อเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยตาแล้วต้องอาศัยเพื่อนฝูง
3: มันไม่ถูกต้องคนเดียวไม่ได้
1: ก็เป็นห่วงแทนเพื่อนเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ใช่เอาตามนี้นะพี่นะตามนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งเวลาคนอื่นด้วยครับสวัสดีครับ
1: คุณกันธีรา
3: อย่าลืมนะมีกฎหมายอยู่นะ
1: ค่ะ
3: นะครับทอดทิ้งบุพการีพ่อแม่ทอดทิ้งบุตรและก็อีกกรณีหนึ่ง
1: เรื่องค่ะ
3: คุณอยู่ในภาวะที่ช่วยเขาได้และคนอื่นอยู่ในภาวะคับขันจะรอดไม่รอดคนตกน้ำคุณฝนไปเห็นเจอคนตกน้ำอยู่กำลังป๋อมแปมป๋อมแปมป๋อมแปม
1: ญาติด้วยไม่ใช่พ่อแม่แต่ไปเห็นถูกไหม
3: ใช่เนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลบุตรไม่ดูแลผิดกฎหมายเอาลูกไปทิ้งเงี้ยน
1: ะ
3: ไม่ดูแลปล่อยหิวนมเสียชีวิตเนี่ยนะลูกก็มีหน้าที่ต่อพ่อแม่เหมือนกันต้องดูแลนะครับในขณะเดียวกันหน้าที่พลเมืองอ่ะ
1: ก็มี
3: เราเดินถนนไปเห็นคนตกถนนอ่ะตกคลองอ่ะนะว่ายน้ำป๋อมแปมมาจมมายืนลุ้นว่าจมไม่จมจมไม่จมจมไม่จมจม ไม่ช่วยทั้งที่ช่วยได้ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกเห็นไหมคือมันไม่ใช่โทษร้ายแรงแต่ว่ามีหน้าที่ต้องช่วยก็ต้องช่วยถ้าช่วยได้เว้นแต่ถ้าช่วยไม่ได้เขาก็ไม่เอาโทษเอาทันโดดไปด้วยตายด้วยนี้ไม่ต้อง
1: กรณีว่ายน้ำไม่เป็นช่วย
3: ไม่ได้ครับ
1: ไปสายคุณสมพงษ์จากศรีสะเกษต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์คะ
6: สวัสดีครับ
1: คุณสมพงษ์ต่อประกันสังคมมาตรา40ก่อนอายุ60ส่งไปแล้ว2ปีอยากถามว่าเอาเงินคืนได้ไหมเหรอคะ
6: ครับ
1: มาตรา40
6: ก็คิดว่าแต่ผมให้เอกสารลูกสาวไว้แล้ว
3: เอาอย่างนี้ครับพี่สมพงษ์พี่สมพงษ์ครับ
1: คุณสมพงษ์ฟังก่อนนะคะ
3: สมพงษ์กรุณาฟังนะ
6: ฟังครับ
3: ทำมาตรา40ไว้กี่ปีครับ
6: โอ้หลายปีแล้วครับตอนนี้ตั้งแต่อายุผม59ตอนนี้ผม73 74ย่างเข้าไปแล้วครับ
3: 74ย่างจะเลิกส่งแล้วใช่ไหม
6: เพราะว่าผมก็เลิกส่งมาผมส่งไปได้2ปีปีละ 1,200
1: ปีละเหรอคะ
6: ปีละพอส่งเป็นเดือนเดือนละ100ผมก็ส่งปีหนึ่งผมก็ส่ง 1,200 อย่างนี้2ปีนะครับ
3: เดี๋ยวครับ ตกลงว่าตอนนี้เนี่ยหยุดส่งไปแล้วหรือว่ายังส่งอยู
6: ่หยุดแล้วครับหยุดส่งไป
1: ส่งแค่2ปี
3: ส่งแค่2ปี
6: ตั้งแต่ก่อนปีก่อนจะอายุถึง60ครับ
3: ถ้าคนหยุดส่งไปส่งแค่2ปีนะครับมันจะได้อะไรอ่ะครับมันอาจจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะครับ
1: นอกจากไม่ได้เงินคืนแล้ว
3: ใช่มันไม่ใช่เงินฝากนะเงินประกันสังคมไม่ใช่เงินฝาก
1: ค่ะ
3: เป็นเงินสวัสดิการว่าถ้าในระหว่างที่คุณทำประกันสังคมมาตรา40เนี่ยเกิดเจ็บป่วยทำงานไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลเขาจ่ายวันละ300ถ้ามานอนอยู่ที่บ้านหมอบอกให้เธอนอนอยู่บ้านสัก2วันนะพักก่อนนะทำงานไม่ได้ตอนนี้ก็พัก2วันนะอยู่บ้านได้วันละ200เนี่ยออกมาปีหนึ่งไม่เกิน30วันนั่นคือสวัสดิการที่ได้จากมาตรา40ที่เราส่ง70ก็ดี101ก็ดีหรือ300ก็ดีน
1: ะ
3: ทีนี้พอส่งไปมากเข้านานเข้ามันก็จะมีเบี้ยชราภาพเบี้ยชราภาพนี่ทางเลือกที่1ส่ง70บาทนี่ไม่มีเบี้ยชราภาพพอส่งน้อยมากแต่ถ้าส่งทางเลือกที่2 100บาทเนี่ยอันนี้ก็จะมีเบี้ยชราภาพนะครับให้เดือนละ50บาท
1: ค
3: ่
1: ะ
3: รับไปเดือนละ50แต่ถ้าคุณส่ง300บาทอันนี้ได้รับ150บาทต่อเดือนเป็นผลตอบแทนกรณีที่เสียชีวิตก็จะมีค่าปลงศพในขณะที่เราทำอยู่แล้วเสียชีวิตนะ
1: ค่ะ
3: แต่ของพี่นี่ไม่ได้ส่งแล้วทำแค่2ปีหยุดเลย
1: ใช่
3: เพราะงั้นพี่ครับพี่สมพงษ์พี่สมพงษ
6: ์
3: ผมจะได้ไม่พูดยาวของพี่นะของพี่มันไม่มีอะไรเลยพี่สงสัยพี่โทรไป1506ประกันสังคมเลยนะครับให้เขาเช็คชื่อสกุลแล้วก็เลข13หลักบัตรประชาชนแล้วเขาจะตอบเลยว่าพี่มีเงินอยู่หรือไม่มีเงินในนั้นนะครับโอเคไหมครับ
6: ครับโอเค
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: มาตรา40ท่านทำแล้วท่านอย่าเลิกนะอย่าคิดจะเอาเงินที่สะสมอยู่เล็กๆน้อยๆนะ
1: ไม่ใช่เงินออมทรัพย์นะ
3: เอาไว้ว่าคืนนี้ผมถึงบอกว่าคนที่ไปทำชาพนักเกตสงเคราะห์แล้วบางที่ก็โกงทุจริตใช่ไหมตายแล้วไม่ได้เงินเป็นข่าวอยู่เยอะมากช่วงหลังใช่ไหม
1: ถูกค่ะ
3: แต่ถ้าประกันสังคมเนี่ยคุณทำไว้เนี่ยค่าปลงศพเนี่ย25,000-50,000แล้วแต่ว่าคุณส่งแผนไหนนะครับลูกหลานภายหลังเขาก็จะไม่ต้องเดือดร้อน
1: ใช
3: ่แต่ถ้าหากว่าไม่มีค่าจัดการศพอะไรไว้เนี่ยบอกว่าก็ทำพินัยกรรมหรือสั่งเสียลูกไว้พ่อตายแม่ตายนะไม่ต้องจัดการอะไรทั้งสิ้นพอตายปุ๊บโทรหาสภากาชาดมารับศพเลยบริจาคไว้แล้วอย่างนั้นก็สบายไปอย่างนึง
1: บริจาคอวัยวะ
3: ใช่อย่างนั้นก็ได
1: ้เป็นเรื่องนึงที่ฝนก็สนใจเนาะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆนี่ทำแบบนี้กันเยอะนะคะ
3: คนรุ่นใหม่ก็จะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มี
1: พิธี
3: ไม่มีพิธีรีตอง
1: แล้ว
3: แล้วก็ง่ายขึ้นนะเนาะ
1: ใช่
3: ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินกับการจัดงานศพนะ
1: ใช่ค่ะไปสายคุณทวีศักดิ์ต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณน้ำฝนครับ
1: คุณทวีศักดิ์จากฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวนะคะถามเรื่องนาข้าวเข้านาเขาเรียกว่าน้ำเข้านาเหรอคะแล้วก็ท่วมรวงข้าวหมดแล้ว
7: ครับไปแล้วนี่สิทีนี้ผมไปดูตอนวันที่3น่ะมันรวงมันเริ่มออกแล้วมันโน้มมันเตะมันแตะน้ำแล้วอ่ะทีเนี้ยแล้วผมยังไม่ได้ไปดูอีกเลยเพราะว่าน้ำมันลึกไม่ไหวลุยครับทีนี้อยากทราบว่าถ้าข้าวมันเสียหายแบบเนี้ยเขาจะชดเชยให้ยังไงครับ
3: ชดเชยให้อย่างไรก็มันจะมี2ส่วนนะการชดเชยจากรัฐบาลเนี่ยนะครับ1ก็คือน้ำท่วมบ้านครอบครัวได้รับความเสียหายนะครับอันนี้ 9,000 บาท
1: ใช
3: ่9,000 บาทยืนพื้นเลยนะ
1: ค่ะค่ะ
3: นะครับกับ2นะครับก็คือทรัพย์สินเสียหายทรัพย์สินเสียหายอย่างกรณีกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาลงทะเบียน2กรณีนะ
1: ค่ะ
3: กรณีที่1ลงผ่านแอปทางรัฐถ้าลงแอปทางรัฐสะดวกที่สุดไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับว่าบ้านเราน้ำท่วมบ้านเราน้ำท่วมได้รับความเสียหายยังไงนะครับลงแอปทางรัฐหรือไม่ก็ไปที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตไปลงทะเบียน
1: ค่ะ
3: นะครับเพื่อรับ 9,000 บาทจากรัฐบาล
1: ใช
3: ่โอเคไหมนี่รับจากรัฐบาล
1: ค่ะ
3: กับ2นะค่าไปใน LINE @ของกทม.เคลมแบงคอกอ่ะคือเคลมอันนี้เขาจะดูว่าเคลมความเสียหายรถเสียเครื่องมือทำมาหากินเสียหาย
1: ค่ะ
3: ส่งเข้าไปในแอปนี้เขาก็จะเคลมความเสียหายให้ต่างหากอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าในกทม.
1: ใช่
3: ทีนี้ต่างจังหวัดของพี่เนี่ยพื้นที่การเกษตรนาเสียหายวัวจมน้ำหมู
1: หมูตาย
3: หมูตายเป็นคอกอย่างเงี้ยนะ อันนี้เขาจะคำนวณให้เป็นตัวครับหมูตัวละเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัวไก่ตัวเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัววัวตัวเท่าไหร่ไม่เกินกี่ตัวนะครับเขาจะคำนวณให้หมดเลยมันเป็นสูตรคำนวณในการเยียวยาส
1: ่
3: วนนาข้าวนาข้าวเขาก็จะคำนวณให้ว่าไร่ละเท่าไหร่ไม่เกินกี่ไร่ไม่ใช่ทำร้อยไร่ได้ร้อยไร่ไม่ใช่แต่เขาจะให้กำหนดว่าไร่ละสมมติไร่ 1,100 บาทไม่เกิน20ไร่อย่างนี้เป็นต้นมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเพราะงั้นพี่ทวีศักดิ์เดี๋ยวไปดูนาเสียให้ชัดว่ามันไม่ได้ผลผลิตแน่ๆแล้วนะ
1: ของพี่เป็นนาอะไร
3: ไปติดต่อลงทะเบียนรับความช่วยเหลือเยียวยาอันนี้ได้อยู่แล้วครับพี่ครับ
1: ก็เยียวยาด้านพืชสูงสุดไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือน
3: มันจะมีหลักเกณฑ์อยู่
1: ถ้าข้าวก็ 2,240 บาทต่อไร่สูงสุดไม่เกิน 67,200 บาทต่อครัวเรือน
3: ครับ
1: ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรได้เลยค่ะ
7: คือตอนนี้ผมทราบข่าวว่าไอ้น้ำจากแม่น้ำปราจีนนครนายกเนี่ยมันผ่านแม่น้ำบางปะกงมาเนี่ย
3: ครับ
7: ทีนี้ประตูผมอยู่เค้าเรียกอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแต่มันเป็นคลอง19ตำบลหมอนทองเนี่ยทีนี้ประตูน้ำมันยังปิดอยู่ทีนี้บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวประตูน้ำตรงนู้นจะพังตรงนี้จะพังถ้ามันพังมาเนี่ยคือมันก็จะท่วมมาตูมเลยไงก็กลัวว่ามันจะ
3: หมายถึงว่าอยากให้เปิดเพื่อจะไปออกบางปะกงใช่ไหม
7: ไม่ใช่ผมไม่อยากให้เปิดคือถ้าเปิดน้ำบางปะกงมันจะเข้ามาครับ
3: นั่นน่ะสิใช่บนน้ำแม่น้ำมันสูงกว่าน้ำคลอง
1: แกกังวลแกกังวล
3: ใช่เขาไม่เปิดยังไงก็ไม่เปิดตอนนี้ประตูทดน้ำเขื่อนบางปะกงเขาก็ต้องจัดการบริหารจัดการส่วนนี้เพราะน้ำเหนือยังไงก็ปราจีนกับนครนายกก็ลงมาบางน้ำเปรี้ยวนี่แหละ
1: ค่ะ
3: มาหาบ้านพี่ทวีศักดิ์นั่นแหละครับพี่ครับ
7: ครับ
3: หนักคราวนี้นะ
7: คือตอนนี้น้ำมันท่วมบันไดขั้นถึงหนึ่งมาทีนี้ผมดูจากวันที่3มาเนี่ยมันลดลงมาประมาณ5นิ้ว
3: ครับ
7: แล้วพอมาถึงเมื่อวานเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วมันเริ่มขึ้นผมก็กลัวไอ้น้ำจากบ้านสร้างเนี่ยมันจะทะลักเข้ามาเนี่ยครับ
3: แต่ก็ต้องลงมาอีกนะพี่นะ
7: ฮะแค่นี้ก็กลัวถ้ามันดักเข้ามาเนี่ยมันจะจมนาข้าวเนี่ยครับ
3: มีเรือไหมอ่ะพี่ชีวิตปกติอยู่ที่นั่นอ่ะ
7: โอ้ผมน่ะบ้านเดิมอ่ะในชื่อบัตรประชาชนน่ะอยู่ใกล้ๆบางขุนถนอมครับอยู่แยกลำสาลีครับ
1: ไม่แกถามพ
7: ี่
1: ถามว่าม
7: ีแล้วผมก็มาทำนาที่คลอง19คลองบาง
3: เนี่ยใช่ใช่แล้วโซนนู้นก็เดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยอาจจะต้องมีเรือไว้ทุกบ้านเลยนะ
1: ใช่
3: เอาเรือพลาสติกนั่นแหละ
7: แต่ใต้ถุนบ้านเนี่ยแต่ถุนบ้านใหญ่เนี่ยคือมันท่วมแล้วพายเรือได้แต่ว่าที่ผมอยู่ในโรงยกพื้นขึ้นมาเนี่ยอีกนิ้วเดียวอ่ะมันจะท่วมแล้วมันจะเข้าห้องแล้วครับ
3: ครับครับครับพี่ครับได้ครับขอบคุณครับพี่ทวีศักดิ์ครับ
7: เดี๋ยวคุณประจนหนอมครับผมจะคุยเรื่องมาตรา40แป๊บได้ไหมครับ
3: เอาคำถามสั้นๆมีคนต่อรออยู
7: ่รอครับคุณประจนหนอมจำผมได้ไม่ใช่ชื่อทวีศักดิ์ที่ไปผ่าตัดเอ็นขา
3: ครับ
1: คุณทวีศักดิ์สายหลุดไปแล้วหรอ
3: โอเคสายหลุดไปไม่สายหลุดไปเอาตามนี้ก่อนเนาะเพราะว่ายังมีสายรอ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเกียรติศักดิ์วันนี้มีปัญหาอะไรมาสอบถามคะ
1: อ๋อพอดีจะผมมาไต่เขาอยู่ที่ที่มันที่เลี้ยงไก่เขาว่าแต่ว่าตอนนี้มันน้ำไม่ไหลแล้วก็ผ้าใบมันก็ขาดหลังคามันรั่วแต่จริงๆแล้วน้ำไม่ไหลไอ้ตัวผมเองยังไม่ได้อาบน้ำลงสักวันนะแล้วเดี๋ยวฟังก่อนนะแล้วพอดีเขาก็เสียงกับเขาเมื่อกี้นี้ก็คือไม่ได้อยู่แล้วคงไม่ต้องนะครับเพราะพรุ่งนี้ผมก็จะเข้ากรุงเทพผมก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะปกติขาผมดีๆเนี่ยผมก็ทำงานแมสเซนเจอร์ผมวิ่งเก็บเงินอยู่เส้นเพลินจิตสาทรสีลมคลองเตยเนี่ยล่าคือเส้นในกรุงเทพครับผมมาเก็บเงินเดือนผมว่าหมื่นกว่าบาทแต่ผมว่าอยู่ผมได
0: ้คุณเกียรติศักดิ์วันนี้มีปัญหาอะไรที่อยากจะให้เราช่วยอะคะ
1: ก็คือที่แรกจะให้เจ้าคุณฝนหรือคุณยานัทไม่รู้เนี่ยจะให้ผมเรียกเจ้าที่จะให้ช่วยทำน้ำให้หน่อยเพราะน้ำมันหยด
2: แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนใจเขาจะเข้ากรุงเทพแล้วมาอยู่สระบุรีแล้วถ้างั้นก็ยกเลิกนะยกเลิกคำร้องนะ
1: ครับผมยกเลิกครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ตอนแรกว่ากำลังประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือน้ำไม่ไหลไม่ได้อาบน้ำมาแล้วก็อยู่ก็ในสภาพที่ค่อนข้างจะลำบาก
0: ค่ะอ
2: ย่างนี้จะต้องประสานพม.ลงไปช่วยแต่ว่าในเมื่อพี่เขาตัดสินใจว่าไม่อยู่ละ
0: ไม่อยู่
2: จะเข้ากรุงเทพมาทีนี้ก็ยังงงอยู่ว่ากรุงเทพเราจะอยู่ไหนฝนมีบ้านให้อยู่ไหม
0: มีตอนนี้บ้านเช่าฝนก็น้ำท่วมเข้าบ้านแล้ว
2: น้ำท่วมเข้าบ้าน
0: แถวลาดพร้าว101
2: นะครับ
0: ตอนนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องประสบปัญหาทุกข์ภัยนะแล้วก็น้ำท่วม7วันนะอย่าลืมเก็บเอกสารหลักฐานของท่านไว้ก็คือถ่ายรูปถ่ายแหละทุกจุดเลยหรือว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอด้วยเพื่อไปประกอบกัน
2: ตอนนี้มันมีไม่ถึง7วัน
0: ไม่ถึง7วันก็มี
2: กับเกิน7วัน
0: ค่ะ
2: ถ้าเกิน7วันนี่ 9,000
0: ถ้าไม่เกิน 5,000
2: ถ้าไม่เกินก็ประมาณ 5,000 ใช่ไหม
0: 5,000
2: ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงซึ่งตรงนี้จะเถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านนั้นก็ดูเถอะครับไอ้เรื่องถึงไม่ถึงเนี่ยแล้วก็คนที่ถูกน้ำล้อมด้วยคนที่ถูกน้ำล้อมเนี่ยอาจจะทรัพย์สินไม่เสียหายนะ
0: น้ำล้อม 5,000 พี
2: ่
0: น้ำล้อม 5,000
2: แล้วก็เขาแต่ว่าเขาออกไม่ได้ไง
0: ใช่
2: ออกไม่ได้ข้าวประหารก็อาจจะไม่มี
0: ค่ะ
2: หรือบางทีก็ต้องลุยน้ำมาไกลๆใช่ไหมนะครับมารับถุงรับแรงต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็เยียวยาเขาไปด้วยเถอะนะกทม.ก็อย่ามารังเกียจรังงอนกับเรื่องแค่นี้นะท่านไปดูเวลาชาวบ้านต่างจังหวัดเขาประสบภัยน้ำท่วมนะน้ำท่วมน้ำล้อมน้ำอะไรเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จัดให้หมดเลยเชื่อผมเถอะอย่ามาขี้เหนียวอยู่กับเรื่องที่กับชาวบ้านที่น้ำท่วมชาวบ้านอยู่ตรงนี้นะ
0: ใช่
2: ดูแลเขาให้มันรู้สึกว่าได้รับการดูแล
0: ค่ะ
2: นะครับไม่งั้นมันถกเถียงกับชาวบ้านขอเอกสารโน่นนี่นั่นกทม.มีภาพถ่ายดาวเทียมมีข้อมูลมีครบทุกอย่างอยู่แล้วนะ
0: ไปสายคุณเอี่ยมต่อเลยจากอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะคุณเอี่ยมคะ
3: จ้า
0: คุณเอี่ยมได้ยินไหมจ้า
3: ได้ยินจ้า
0: จ้าวันนี้มีอะไรให้ช่วยจ้าคุณเอี่ยมเรื่องที่ดินหรออ
3: ยากจะรู้ว่าที่บ้านมันมีที่อยู่24ไร่3งาม40ตารางวา
0: จ้า
3: แล้วก็พอนั่นพ่อแม่ตายหมดก็จะไปออกให้ออกโฉนดอีเก่ามันหายแล้วก็แม่เขาขายให้คนข้างบ้านเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาไปลักออกโฉนดทับแล้วก็ทีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เขามารังวัดตั้งแต่ปี6162อ่ะเนี่ยทีนี้เราทำอะไรไม่ได้เพราะลูกๆคนที่ไปทำก็ตายแล้วผู้ใหญ่บ้านน่ะเพราะปีนี้เขาว่ามีทางการเขาให้ออกโฉนดฟรีรังวัดฟรีเขาไปลักทำแม่เขาขายให้ไปหน่อยเฉพาะที่ปลูกบ้านหน่อยเดียว
2: ป้าเอี่ยมป้าเอี่ยม
3: จ๋าจ๋า
2: เดี๋ยวทีมงานเบาเสียงลงสักนิดหนึ่งนะ
0: ค่ะ
2: คุณแม่ป้าเอี่ยมยังอยู่ไหมอ่ะ
3: ไม่แล้วจ้ะตายไปแล้ว
0: เสียแล้วค่ะ
3: ในบ้านนั่นก็ตายไปแล้ว
2: เดี๋ยวแล้วที่24ไร่เศษเนี่ยตอนนี้ใครครอบครอง
3: ตอนนี้ยกให้น้องสาวเป็นผู้ไอ้นั่นผู้จัดการมรดก
2: เป็นผู้จัดการมรดกเพราะฉะนั้นเมื่อน้องสาวเป็นผู้จัดการมรดกน้องสาวก็แล้วเอกสารสิทธิ์อะไรอ่ะครับ
3: จ้านี่มัน
0: นศ3ป่ะคะ
3: นศ3ขอนะ
2: นศ3ที่ดินเนี่ยไปจองเป็นใบจอง
1: จ้ะ
2: แล้วไม่ไปเอาออกไม่ไปออกเป็นโฉนดเหรอ

0: จ้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่มันออกเป็นโฉนดเขาออกมารังวัดแล้วเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วออกในชื่อของใครอะครับ
0: ก็ผู้จัดการมรดกก่อนแล้วก็จะออกมาแฉที่หลังเขาบอกงั้นนะเจ้าหน้าที่น้องสาว
1: แสดงว่าผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกเอาน
2: ศ3ขอ
1: 3ขอเนี่ยไปออกโฉนดแล้วในชื่อของผู้จัดการมรดกเ
0: พราะงั้นโฉนดแล้ว
1: แล้วก็ต้องมาแบ่งกับทายาทแล้วทีนี้มีปัญหาอย่างไร
0: ก็คือเขาไม่ทำให้มันสีมันทั้งหมดมัน7ปีแล้วยังไม่ได้โฉนดออกมาเลย
1: ไปเอี่ยม
0: พอเข้าไป
1: ไปเอี่ยม
0: ที่ก็เรียกเงิน
1: ไปเอี่ยมไปเอี่ยม
0: จ้ะ
1: ตอบทีละประเด็นตกลงว่าผู้จัดการมรดกนั้นไปออกโฉนดเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง
0: ยังไม่ได้ออกโฉนดยังไม่ได้ออกมาไปแจ้งเขาแล้วเขาว่าจะทำให้แต่ก็ยังไม่เห็นทำสักที
1: อยู่สำนักงานที่ดินอำเภออะไร
0: อยู่อำเภอตำบลลำคลองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์เจ้าตัวอยู่อ่างทองแต่ที่ดินนี่อยู่ที่กาฬสินธุ์อำเภอเมือง
0: อยู่ตำบลลำคลองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์เอาอย่างนี้ป้าครับป้าครับ
0: จ้า
1: ป้าให้ผู้จัดการมรดกโทรมาที่รายการนะ
2: สาวอ่ะ
1: ให้ผู้จัดการมรดกโทรมาผมต้องการคุยกับผู้จัดการมรดกนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะประสานกับถ้าฟังแล้วได้ข้อที่จริงเป็นประการใดจะได้ประสานสอบถามไปทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ให้แต่ขอคุยกับผู้จัดการ
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เลยเหรอคะ
1: จะเอาวันหลังครับวันหลังครับป้าบอกให้ผู้จัดการมรดกโทรมานะ
0: จ้า
1: หรือหลังไมค์เดี๋ยว
0: อย่างนึงก
1: ็ป้าครับคุณป้าครับไม่ต้องไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องเล่าละเอาเรื่องเดียวเรื่องแค่นี้มันจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวหลังไมค์ดึงสายเลยเดี๋ยวคุณกฤตดึงสายป้าไปแล้วไปขอเบอร์ของผู้จัดการมรดกไว้แล้วก็เดี๋ยววันหลังค่อยคุยผู้จัดการมรดกแล้วประสานกับเจ้าพนักงานที่ดินที่กาฬสินธุ์เอานะครับเพราะว่าฟังแล้วยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้จัดการมรดกเอานศ3ขอไปขอออกโฉนดรังวัดจ่ายตังค์แล้วแต่บัดนี้ยังไม่ได้โฉนดเราก็อยากจะทราบว่าไปทำตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างที่ป้าเอี่ยมว่าไหมเพราะป้าเอี่ยมอยู่อ่างทองนี
2: ่ใช
1: ่เพราะงั้นก็ต้องคุยกับคนที่กาฬสินธุ์
2: จะได้ชัดเจนทีเดียว
1: ใช่นะครับแล้วก็ที่ดินลักษณะใบจองแบบนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าน
2: ศ3ขอ
1: แน่นอนนะครับเนี่ยที่แบบนี้นะ
2: ใช่
1: ไม่มีภาพถ่ายแผนที่ระวางนะครับ
2: ออกโฉนดได้เหรอฮะ
1: ออกได้ครับแต่ต้องไม่ไปทับซ้อนกับป่าเขาลำเนาไพรอ่ะ
2: แต่ประเด็นเนี้ยคือเขาอ่ะเอาไปขายผู้ใหญ่แล้วออกโฉนดทับพื้นที่ของป้าน
1: ี่แหละถึงต้องคุยกับ
2: ผู้จัดการ
1: ผู้จัดการมรดกเพราะแม่แบ่งขายไปส่วนหนึ่ง
2: จะได้ชัดเจนเน
1: า
2: ะ
1: แล้วที่แบบนี้มันมีภาพถ่ายแผนที่ระวังนะครับ
2: ค่ะก็ต้องไปสืบก่อนว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าหรือไม่นะเดี๋ยวป้าเอี่ยมถ้าฟังทีวีอยู่ก็ให้ทางผู้จัดการมรดกโทรศัพท์เข้าใหม่ครั้งหนึ่งไปสายต่อไปเลยคุณตอหาค่ะสวัสดีค่ะคุณตอหาคะ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: คุณตอหาจากนครศรีธรรมราชนะคะสอบถามเรื่องทางสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดมีผู้ใหญ่บ้านสร้างอาคารแล้วก
3: ็
2: เอ็นเข้ามาในที่ดังกล่าวร้องเรียนมา9ปีแล้วไม่เป็นผลจะทำอย่างไรนะคะ
1: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
3: อำเภอเมืองครับ
1: อำเภอเมืองตำบลอะไรครับ
3: ตำบลท่าซักครับ
1: ท่าซักมีปัญหายังไงสภาพ
3: คือที่เมื่อก่อนที่พ่อ4คนพี่น้องเขาแบ่งที่ผ่าทางเป็นถนน4เมตรแล้วข้าง2ข้าง4คนพี่น้องเขาแบ่งครึ่งทีนี้ทางเนี้ยไว้เพื่อที่จะทำทางเข้าแต่ทีนี้พอจะทำทางเข้าทำไม่ได้เพราะผู้ใหญ่เขามาสร้างอาคารกีดขวาง
1: ถึงผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
3: โรงเรียนอบต.ไปแล้วอำเภอไปแล้วเขาให้รังวัดพอรังวัดเขาบอกว่าอบต.ไม่มีงบประมาณผมเรียกรายงบประมาณจากพี่น้องที่มีพื้นที่อยู่ด้านในเสียค่ารังวัดไป 6,000 กว่าบาทพอมารังวัดแล้วปักหลักเขตแล้วแต่พออยู่ๆก็ผู้ใหญ่บอกว่าทางนี้ไม่ชัดเจนทั้งที่เจ้าหน้าที่ที่ดินมารังวัดออกเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วปัญหาอยู่ที่ใคร
3: ฮัลโหลครับ
1: แล้วปัญหาอยู่ที่ใครครับ
3: คือเนี่ยผมก็ยังงงอยู่เพราะว่าเขากำลังผมว่าคือจริงๆแล้วผู้ใหญ่กับพ่อพยายามที่จะเบี่ยงเบนทางสาธารณประโยชน์ ที่เดียวไม้ข้างแต่พ่อผมนั่นคืออุทิศวัดตรงกลางพ่อที่เขาผ่ากลางสี่พี่น้องเขาทำทางเข้าออกได
1: ้อืมตอนนี้พ่อก็ยังอยู
3: ่พ่อเสียชีวิตแล้วครับ
1: พ่อเสียชีวิตแล้ว
3: ครับ
1: แล้วไอ้ทางที่ว่าเนี่ยยกให้เป็นทางสาธารณะแล้วเหรอครับ
3: ครับผมครับมีหนังสือพ่อเซ็นเรียบร้อยครับ
1: ยกเป็นทางสาธารณะ
2: อ๋อยกไปแล้ว
1: ก็อบต.ก็ต้องดูแลทางสาธารณะนี้ถ้าอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
1: ทีนี้แล้วเรามีปัญหาอะไรกับทางนี้ครับตัวคุณเอง
3: คือเพราะผมจะต้องการทำทางนี้เข้าไปเพื่อที่พื้นที่ผมอยู่ด้านในครับ
1: เราก็ต้องเราก็ใช้ทางได้อยู่แล้วแล้วมันติดปัญหาตรงไหนคร
2: ับ ก็ใช้ทางสาธารณะได้ไหมคะ
3: มันใช้ไม่ได้ครับทางเพราะว่าทางที่จะทำเนี่ยคือมันยังไม่เป็นทางที่สมบูรณ์ที่ให้เมื่อก่อนคือเดินได้แต่ตอนนี้คือพอผู้ใหญ่สร้างอาคารก็คือเราเข้าไปไม่ได้
2: ผู้ใหญ่สร้างอาคาร
1: ผู้ใหญ่สร้างอาคารอะไรเข้ามาในทาง
3: อันเอกประสงค์หมู่บ้านครับ
1: ของหมู่บ้านล้ำเข้ามาในเขตทาง
3: สาธารณะโบสถ์ครับ
1: ก็เลยทำให้เราไม่สามารถเข้าออกได
3: ้ครับ
1: ไม่สามารถเข้าออกได้แล้วบอกให้รื้อก็ไม่รื้อเหรอ
3: ครับผมเขาบอกว่าให้ฟ้องศาลถ้าศาลสั่งรื้อเขาจะรื้อทีนี้เราชาวบ้านจะไปเอาตั้งที่ไหนไปฟ้องศาลครับ
2: แล้วตรงนี้มีกี่คนที่ได้รับผลกระทบจากทางที่เข้าไม่ได้คะ
3: คือตอนนี้คือเมื่อก่อนนะที่เป็นชื่อพ่อตอนนี้มาชั้นลูกก็ประมาณ20รายที่อยู่ข้างใน
1: เอาอย่างนี้ถ้างั้นพี
3: ่
1: เบื้องต้นเนี่ยอำเภอเมืองเนาะ
3: ครับผม
1: เบื้องต้นเนี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้อัยการยังไม่ต้องฟ้องก่อนครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยให้ช่วยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาเจรจาไกล่เกลี่ยก่อน
2: พี่จริงๆเขาคุยกับทีมงานแล้วบอกว่าฟ้องอยู่เรื่องฟ้องอยู่ที่อัยการแล้ว
1: ฟ้องแล้วเหรอตอนนี
3: ้ก็คือเมื่อก่อนตอนปี62ผมร้องเรียนอบต.และอำเภอแล้วก็ไปแจ้งความกับร้อยเวร
1: ถึงไม่ต้องเล่ายาวขนาดนั้นเอาว่าตอนนี้คุณฟ้องใครแล้ว
3: คือตอนนี้ร้อยเวรฟ้องผู้ใหญ่ครับเพราะว่าร้อยเวรเรียกผู้ใหญ่ไปไกลเกลี่ยว่าให้รื้อแต่ผู้ใหญ่ไม่รื้อผู้ใหญ่ครับทราบ
1: ก็แสดงว่าคุณไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ร้อยเวรก็สรุปสำนวนส่งอัยการใช่ไหมทั้งนั้นใช่ไหม
3: ครับครับ
1: ก็แสดงว่าเขาแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านบุกรุกดิประเด็นมันอยู่ตรงนี้การบุกรุก
3: ใช่ครับร้อยเวรแจ้งบุกรุกครับ
1: บุกรุกแล้วคดีไปถึงศาลหรือยัง
3: ยังครับ
1: ตอนนี้คดีอยู่ที่ไหน
3: อัยการครับ
1: ก็ต้องงั้นก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรออัยการสรุปสำนวนว่าจะฟ้องตามที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปอัยการหรือไม่ข้อหาบุกรุกครับ
3: ครับ
1: ก็นั่นแหละก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรแล้วนี่มันเป็นทางไปอย่างนี้เป็นคดีเป็นรูปคดีเรียบร้อยแล้วครับ
3: ครับครับ
1: พี่ก็อย่าไปตื่นเต้นพี่มาถามเริ่มต้นใหม่มันก็จะยุ่งเพราะว่า1มันเกิดข้อพิพาทกันมาก่อนเมื่อเกิดข้อพิพาทกันมาก่อนพี่ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใหญ่ถูกต้องไหมแล้วพนักงานสอบสวนก็รับแจ้งความแล้วสอบเสร็จปั๊บก็สรุปว่ามีการบุกรุกจริงในสำนวนของพนักงานสอบสวนแล้วก็ส่งอัยการเพื่อจะไปฟ้องศาลแต่ตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่สำนักงานอัยการถูกต้องไหมครับ
3: ครับผมครับ
1: พี่ไปตามที่อัยการได้ว่าคดีตอนนี้จะสั่งฟ้องเมื่อไหร่เพราะว่าตำรวจก็ส่งไปแล้วถูกต้องไหมครับ
3: ครับผม
1: ถ้าสำนวนของพนักงานสอบสวนที่ส่งฟ้องไปอัยการเห็นว่ายังไม่รัดกุมเพียงพอยังอ่อนอยู่เขาอาจจะส่งกลับมาให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบเพิ่มได้แต่ถ้าหากว่าข้อมูลมันสมบูรณ์แล้วสำนวนมันสมบูรณ์แล้วนะครับเขาก็จะบอกให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเอาตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ก็คือผู้ใหญ่เนี่ยก็ส่งอัยการอัยการก็พาตัวไปฟ้องศาล
2: ค่ะ
3: ครับผมคร
1: ับ เพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องรอให้กระบวนการมันเดินต่อไปนะไม่งั้นพี่จะถามแล้วก็เลยสับสนงงงวยกันไปหมดว่าเรื่องมันไปยังไง
2: ไปเริ่มต้นตั้งแต่แรก
1: นะถ้างั้นคดีมันไปตามเส้นทางที่พี่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษไว้แต่ก่อนแล้วนะครับเอาตามนั้นนะครับพี่ครับ
2: สวัสดีค่ะพี่
1: ครับสวัสดีครับ
3: ครับ
2: นี่ไปอยู่ขั้นของอัยการแล้วก็ต้องรอเน
1: า
2: ะ
1: ก็ต้องรอสำนวนนะครับว่าอัยการจะสรุปแล้วก็ส่งฟ้องเมื่อไหร
2: ่
1: นะครับการฟ้องคดีเนี่ยน้องฝนเราซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยผู้ที่พี่ตอฮาเนี่ยเขาสามารถฟ้องศาลได้เองนะฟ้องเป็นคดีอาญาบุกรุกสามารถฟ้องได้เอง
2: ฟ้องได้โดย
1: ไปหาทนายความนะครับไปฟ้องศาลข้อหาบุกรุกได้เองเลยนะเพราะฉะนั้นในข้อหาที่เขาต้องเราต้องการก็คือให้ชดใช้ให้ศาลลงโทษจำคุก ข้อหาบุกรุกก็ว่าไปนะครับแต่ว่าคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเองเนี่ยทางศาลนี่ต้องไต่สวนก่อนก่อนจะรับฟ้องไต่สวนก่อนว่ามันถูกผิดจริงไหมใช่ไห
2: ม
1: อันนี้ศาลต้องไต่สวนแต่ถ้าคดีเดียวกันนี้แจ้งความตำรวจทำคดีและส่งอัยการอัยการฟ้องศาลไม่ต้องไต่สวนเลยศาลประทับรับฟ้องเลยเพราะถือว่าอัยการฟ้องเองเป็นโจทย
2: ์ที่มีสายมารอนะคะ
1: ครับ
2: เป็นหลวงพี่พงเทพจากปทุมธานีค่ะ
1: นมัสการครับหลวงพี่ครับ
2: นมัสการค่ะ
4: เจริญพรนะคุณโยมนะ
1: ครับหลวงพี่มีเรื่องประการใดครับท่านครับ
4: คืออย่างนี้นะคุณโยมพอดีโยมพ่อเนี่ยซึ่งอายุ88แล้วเนาะท่านดูแลตัวเองไม่ได้แต่ท่านถูกภรรยาท่านไล่ออกมาจากบ้านเนา
2: ะ
4: และถ้าต้องการที่จะแบบว่าทรัพย์สินอะตอนนี้ก็เป็นชื่อของภรรยาท่านหมดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นรถเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านก็ได้มาอยู่วัดกับพระนี่แหละ
2: อ๋อคือพ่อของหลวงพี่มาอยู่ที่วัดแล้วตอนนี
4: ้ใช่โยมพ่อนี่คือโยมพ่อของพระเนี่ยพระก็เป็นลูกของท่านเป็นลูกคนเดียวอะเน
2: าะค่ะ
4: แล้วท่านก็ร้อนใจคือบอกว่าท่านต้องมาลำบากอยู่อย่างนี้แต่ท่านอยากแต่งงานกันนะคุณโยมเนาะ
2: ค่ะ
4: จดทะเบียนสมรสกันนะ
2: ค่ะตอนนี้ยังจดอยู่ใช่ไหมคะหลวงพี
4: ่อะไรนะ
2: ยังจดอยู่ใช่ไหมคะหลวงพี่ตอนนี้โยมพ่อค่ะกับภรรยาเห็นว่านอกใจ
4: โยมพ่อตอนนี้อยู่ที่วัดไงโยม
1: อย่างนี้ครับหลวงพ่อครับภรรยาของพ่อเนี่ยเป็นแม่ของหลวงพี่ไหมครับ
4: ไม่ใช่
1: เป็นแม่เลี้ยงใช่ไหมครับ
4: เป็นใช่เป็นแม่เลี้ยง
1: เป็นแม่เลี้ยงนะครับเอาละอะไรนี้ครับสรุปความอย่างนี้ครับท่านครับก็คือว่าโยมพ่อของหลวงพี่พงเทพเนี่ยมีภรรยาใหม่จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ถูกภรรยาที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยไล่ออกจากบ้านไม่มีที่ไปพระลูกชายก็เลยเอาโยมพ่อเนี่ยมาอยู่ด้วยที่วัดนะขณะนี้เพราะไม่มีที่อยู
4: ่ไม่มีคนดูแล
1: ทีนี้หลวงพี่จะถามว่าอย่างไรครับ
4: จะถามว่าโยมพ่อต้องการที่จะฟ้องหย่าเรียกสินสมรสเนี่ยแบ่งซึ่งกันเนี่ย
1: ครับ
4: โยมพ่อสามารถทำได้ไหม
1: ถามหลวงพี่อย่างนี้ครับหลวงพี่บ้านของโยมพ่อน่ะอยู่อำเภออะไรครับ
4: อยู่ที่ซื้อใหม่นี่นะ
1: ปัจจุบันที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของโยมพ่อน่ะอยู่จังหวัด
4: ที่ตามทะเบียนบ้านอยู่ท่าข้ามเนาะอยู่ท่าข้าม
5: บ้านฉันก็เลยสูง
4: บ้านสินทวีสุขศรีเน
1: า
4: ะ
1: อยู่ที่ไหนอะเขตอะไรอำเภออะไรคร
4: ับ ข้ามเขตอะไรโยมพ่อบางขุนเทียนนะคุณโยมเน
1: า
4: ะ
1: บางขุนเทียนอ๋ออยู่บางขุนเทียนท่าข้ามบางขุนเทียนนะก็แล้วทรัพย์สินที่โยมพ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ยอันนี้คือหาด้วยกันมาใช่หรือเปล่าครับ
4: เป็นที่โยมพ่อเขาก็เปรียบเสมือนก็ว่าหาด้วยกันมาแต่จริงๆแล้วโยมพ่อแต่ก่อนท่านมีที่มีตึกมีอะไรแล้วก็ขายมามีมรดกจากคุณปู่นะแต่ท่านก็ขายแล้วก็มาอยู่กับทางนี้เน
1: า
4: ะ
1: มาอยู่ทางนี
4: ้ทางแม่เลี้ยงเนี่ยนะ
1: แล้วพอซื้อทรัพย์สินขึ้นมาที่จะฟ้องแบ่งเนี่ยพอซื้อแล้วเนี่ยรายการทรัพย์สินใครเป็นชื่อมีเจ้าของใครมีชื่อเป็นเจ้าของ
4: ภรรยาเขา
1: ก็มันจะกลายเป็นสินสมรสแหละทีเนี้ยเพราะมันมีชื่อภรรยาเอาอย่างนี้ครับหลวงพี่ครับอยู่ท่าข้ามอยู่ท่าข้าม
2: บางขุนเทียน
1: บางขุนเทียนภูมิลำเนาอยู่ท่าข้ามบางขุนเทียนก็ไปที่สำนักงานอัยการศาลธนบุรีอยู่ตรงซอยวัดสิงห์นะครับท่านครับ
4: อ๋ออยู่วัดสิงห์ใช่ไหม
1: ใช่ครับซอยวัดสิงห์ไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ศาลธนบุรีเพื่อให้อัยการเนี่ยนะเชิญภรรยาของโยมพ่อนั่นแหละมาเจรจากันเรื่องสินสมรสนะครับจะแบ่งกันยังไงจะขายจะแบ่งกันยังไงให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยตรงนี้ให้ก่อนแต่ถ้าหากว่าไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จนะครับก็จำเป็นจะต้องหาทนายความฟ้องหย่านะต้องฟ้องหย่านะหรือเขาอาจจะต้องการอยากหย่าอยู่แล้ว แต่ว่ามันต้องหย่าพร้อมกับการ
6: ต้องการฟ้องหย่า
1: ใช่ครับฟ้องหย่าแล้วก็แบ่งสินสมรสครับใช่ครับฟ้องแบ่งสินสมรสเพื่อให้ง่ายเนี่ยยังไม่ต้องฟ้องง่ายเลยไปพบอัยการก่อนแต่ถ้าอัยการไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จก็ต้องหาทนายความฟ้องหย่าแล้วก็แบ่งสินสมรสครับ
2: ค่ะ
1: รีบทำใช่นะครับเพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันอยู่ในชื่อของภรรยา
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เขาอาจจะยักย้ายถ่ายโอนไปไหนต่อไหนซึ่งถามว่าโดยหลักแล้วถ้ามันมีใบสมรสของคู่สมรสอยู่เนี่ยจะไปโอนก็ไม่ง่าย
2: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่แน่
2: โอ้ถ้าเป็นชื่อของภรรยาคนเดียวอะยักย้ายถ่ายโอนก็ง่าย
1: มันทำได้แต่ว่าก็ไม่ง่ายเพราะว่าเวลาจะโอนเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยเขาจะดูว่าสามีคุณมีนี่คุณมีคุณเป็นมีคู่สมรสนี
2: ่
1: ต้องเอาคู่สมรสมาเซ็นทีนี้ถ้าเขาบอกเฮ้ยสามีฉันไม่ฉันเขามอบให้ฉันคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดนะถ้าเกิดมีปัญหาภายหลังคุณต้องรับผิดชอบนะคุณจะรับโอนถ้ามีปัญหาเขามีสามีนะคุณรับโอนไหมรับโอนก็จะเซ็นแล้วก็บันทึก
2: เพราะเจ้าหน้าที่ที่
1: เพราะในคนซื้อจะมีปัญหาใช่
6: ใช่
1: หลวงพ่อเข้าใจแล้วนะ
6: เข้าใจถ้าเรื่องนี้โยมพ่อเขาอยากจะให้ทางคุณทนายช่วยท่านหน่อยแบบช่วยหน่อยจะได้ไหมคือแบบว่า
1: ท่านนายที่จะช่วยเมื่อกี้คุยกับหลวงพ่อแล้วว่าคนที่จะช่วยหลวงพ่อได้ดีที่สุดคืออัยการอัยการคือทนายของแผ่นดินนั่นแหละครับที่ผมบอกให้ไปที่วัดสิงห์นั่นแหละช่วยฟรี
2: ให้โยมพ่อไป
1: นะช่วยฟรีแต่ถ้าหากว่าเขาไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จเพราะยังไงเนี่ยการฟ้องคดีเนี่ยนะครับต่อให้ไปฟ้องศาลก็ไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยก่อนทุกครั้งตอนนี้เรายังไม่ต้องฟ้องไงไม่ต้องเสียเงินค่าทนายไง
2: เราก็ไกล่เกลี่ย
1: ก็ให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยสำเร็จจบตกลงกันไปโอนไปแบ่งกันจบไกล่เกลี่ยไม่จบก็ไปศาลนะครับเอาตามนั้นนะหลวงพ่อนะต้องไกล่เกลี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
6: เจริญพรนะคุณโยม
1: ครับกราบนมัสการครับท่านครับกราบนมัสการครับ
2: ที่น่าจะไม่ทันอีกสายสาย
1: คุณสุวรรณจากพิจิตรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
1: มีเรื่องอะไรด่วนจีครับ
7: มีเรื่องอยากจะขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ลูกชายเสียชีวิตแล้วมีหมายมาศาล
7: ได้11 12ปีนี้มีหมายศาลมาว่าให้เอาเอกสารไปยืนยันแล้วก็เขามีทำงานอยู่โรงงานมีสวัสดิการมีเงิน
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ
7: แล้วก็
2: เหลือไม่ถึง2นาที
1: คุณสุวรรณ
7: จ่ายมา11 12ปีแล้ว
1: คุณสุวรรณครับ
7: ค่ะ
1: มีหมายศาลมาถึงใคร
7: มาถึงบ้านเลขที่ค่ะแต่พ่อเขายังอยู่พ่อน่ะลูกของฉันน่ะยังอยู
1: ่แล้วหมายเนี่ย
7: ลูกชายฉันยังอยู่มีชีวิตอยู่แต่ลูกชายฉันเสียนานแล้ว
1: แล้วมีปัญหาอย่างไร
7: มีปัญหาคือว่าเขาให้ไปยืนยันที่ศาลแรงงานกลาง
1: ยืนยันว่าย
7: ืนยันว่ามีทายาทหรือเปล่า
1: ว่ามีทายาทหรือเปล่า
7: ถ้าคุณไม่ติดใจก็จะนิ่งเฉย
1: เอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวสามารถจะส่งหมายศาลมาให้ผมได้ไหม
7: ถ่ายเอกสารไปเหรอคะ
1: ใช่เดี๋ยวก็จะส่งผ่านไลน์สั่งส่งทาง Facebook ก็ได้ไม่เป็นไรครับป้าครับเดี๋ยวผมดูให้นะเดี๋ยวให้ดูให้ทนายอาสาดูให้เดี๋ยวหลังไมค์ดึงสายป้าสุวรรณไปนะแล้วก็เดี๋ยวขอหมายสารมาดูว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะซับซ้อนอะไรนะครับเวลาหมดแล้วครับน้องฝนขอบคุณทุกท่านที่ทางวิทยุแล้วก็ดูทีวีด้วยครับ
2: ใช่ค่ะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่รวมไปถึงเรื่องทุกข์ของชาวบ้านก็คืองานของเรานะคะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
8: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
15: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
14: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
15: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
14: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
15: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
11: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังต่อเนื่องวันที่2ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้แนวทางทศ1เดียวหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติการรวม105นายทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลำเลียงน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมสนับสนุนทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
11: ประเทศไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้าเตรียมแสดงศักยภาพผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก
16: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โอกาสของประชาชนขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้ว การสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
11: ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองแถลงผลงานชิ้นโบแดงรวบยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า5ล้าน6แสนเม็ดพร้อมเคตามีนอีก10กิโลกรัมและผู้ต้องหา4รายสกัดกั้นการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
17: นายคุณากรโคชฮิลันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีติดต่อกันคดีแรกสกัดจับรถกระบะซุกซ่อนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่อำพรางมากับพืชผลทางการเกษตรพร้อมรถนำทางรวมยึดยาบ้าได้กว่า2ล้าน4แสนเม็ดควบคุมผู้ต้องหาได้2รายและล่าสุดชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับด่านตรวจห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกเป้าหมายตรวจค้นด้วยอุโมงค์เอ็กซเรย์พบความผิดปกติที่พื้นกระบะดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาบ้าเพิ่มอีกกว่า3ล้าน1แสนเม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมรวบผู้ต้องหาได้อีก2รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสาวถึงผู้ร่วมขบวนการที่เหลือพร้อมยืนยันเดินหน้าสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประมูลภิกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียม
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรอุเทนพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาบ่าย3ไปจนไปจนถึง4โมงเย็นนะคะรายการเราก็มากันในช่วงนี้ละค่ะวันนี้ก็เผื่อแป๊บเดียววันพุธที่7ตุลาคมแล้วนะคะในช่วงของAll Around the World หมอหมอยจอยเจี๊ยบนะคะก็กลับมาพบกับดิฉันจอยธีรธรอุเทนพันธ์แล้วก็พี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเราสวัสดีค่ะคุณพี่เจี๊ยบค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องจอย
3: ค่ะ
4: เป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะหนาวยังคะ
3: ใกล้แล้วค่ะมันก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ฝนตกบ้างหนาวบ้างแล้วก็ร้อนมา2วันแล้วก็ดบอีกค่ะอากาศลงมาเย็นอีกค่ะอะไรแบบนี้แต่ข้อทางเขาเรียกว่าอะไรนะทางเพราะเราอยู่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมทางอพาร์ตเมนต์เขาก็ส่งจดหมายถึงลูกบ้านว่าอ่ะตั้งแต่วันที่15นี้เป็นต้นไปเราจะปรับเป็นฮีเตอร์แล้วนะอะไรเงี้ยก็คือเตรียมพร้อมรับอากาศเย็นแล้วนะอะไรเงี้ยประมาณ
4: ใช่ยังอ่ะมันพอมีลมมาวิวๆไหมคะ
3: วิวแล้วตอนนี้วิวฮะ
4: เออ
3: วิว
4: มันต้องเริ่มยังอ่ะ
3: เริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ก็บางทีมันก็ร้อนสลับไปสลับมาอากาศมันแปรปรวนมันไม่นิ่งอ่ะ
4: เขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญ
3: ใช่ไหม
4: คือถ้าฝั่งญี่ปุ่นเลยเขาเรียกก็อดซิลล่าเอลนีโญเลยนะคือมันแปรปรวนหนักเกินไปอ่ะประเทศไทยนะคะสัปดาห์ก่อน
3: เห็นว่าลูกเห็บเหรอ
4: น้ำท่วมมีลูกเห็บ
3: ใช่ไหมตกลงเรื่องจริงใช่ไหม
4: เรื่องจริงบางพื้นที่แต่ที่หนักที่สุดคือมวลน้ำมหาศาลเนี่ยน้ำท่วมเหมือนกับเดือดร้อนเนี่ยไม่ทุกหย่อมหญ้าคนกทม.คนปริมณฑลต่างจังหวัดเนี่ยแถบภาคตะวันออกอะไรพวกเนี้ย
3: สัปดาห์ก่อนเนาะ
4: ท่วมนัก
3: ใช่แล้วก็เห็นบ้านบาง คนที่ไม่เคยท่วมอ่ะเขาไม่เคยท่วมเลยอยู่ดีเขาก็แบบก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเนาะก็ท่วมเนาะก็น่าเห็นอกเห็นใจเพื่อนฝูงใน Facebook นี่เห็นโอ้โหเห็นแล้วเราได้แต่ส่งกำลังใจบ้านเราก็
4: บ้านหรูก็ไม่พ้นนะจ๊ะ
3: อืมใช่บ้าน
4: เท่าเทียมหมดเลยใช
3: ่เออนั่น
4: น้ำท่วมนี่แบบเป็นภัยพิบัติที่น่ากลัวมากอ่ะ
3: เพราะว่ามันพังอ่ะพอเวลาน้ำมันลดไหนจะความสกปรกไหนจะข้าวของพังเสียหายเนาะโอ้ย
4: การบริหารจัดการยังไม่ดีพอในความเป็นจริงอ่ะคือมันเกี่ยวพันไปถึงชื่อเสียงของประเทศชาติด้วยเลยนะเพราะอะไรรู้ไห
3: ม
4: วิกฤตสนามบิน
3: โอ้
4: สนามบินสุวรรณภูมิกระเป๋า6,000กว่าใบอ่ะ
3: การบินไทย
4: เป็นภูเขาอ่าหมดแล้ว
3: หมดเลยเห็นข่าวแล้วหมดละเห็นว่าซื้อวายขวดแล้วเป็นหลายแสนต้องยกเลิกเลยใช่ไหม
4: ใช่แล้วก็ตอนนั้นน่ะมันมีปัญหาเรื่องที่เขาตอนแรกเขาระงับการขนส่งไงระงับสินค้าที่จะเข้ามาในประเทศอ่ะ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าอะไรเพราะว่าจัดการไม่ได้ไงโลจิสติกล่
3: ม
4: เห็นเขาบอกว่าคือพนักงานการบินไทยพนักงานของสนามบินสุวรรณภูมิบ้านอยู่แถวนั้นแล้วน้ำท่วมหมดเลยทำให้พนักงานมาทำงานไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยเป็นสนามบินแห่งชาติเนี่ย
3: ค่ะ
4: เป็นสายการบินแห่งชาติเนี่ยคุณต้องมีแผนสำรองไหม
3: ใช
4: ่คืออย่าคิดว่าเฮ้ยมันไม่เคยเกิดแล้วมันจะไม่เกิดไง อย่างสนามบินระดับโลกใช่ไหมน้องจอย LA เนี่ยใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ของ LA ของฮีโทรของแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเขาสนามบินเขาจะต้องมีแผนรองรับนะเพราะว่าอะไรคืออย่างอ่ะสนามบินในต่างประเทศอย่างเนี่ยสหรัฐยุโรปเนี่ยสิ่งที่เขาไม่เคยที่จะไม่เจอเลยอ่ะคือต้องเจอทุกปีก็คือพายุหิมะถูกไหมเวลาหน้าหนาวอ่ะพายุหิมะคนเดินทางเยอะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ความโกลาหลมาเยือนเลยเพราะว่าอะไรบางทีพายุหิมะเข้าอ่ะน้ำแข็งมันเกาะเครื่องบินอ่ะหิมะมันเกาะพื้นสนามบินอ่ะมันทำให้เครื่องบินเนี่ยเดินทางไม่ได้เที่ยวบินดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้โดยสารตกค้างอ่
3: ะ
4: เนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่ไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผู้โดยสารตกค้างนอนกันที่สนามบินไม่มีการจัดการกระเป๋าเดินทางหาไม่เจอเป็นแสนใบบางคนตัวอยู่นี่กระเป๋าไปแล้วอย่างเงี้ยบางคนเครื่องบินออกไปตอนไหนก็ไม่รู้คือระบบการจัดการแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดกับระดับแห่งชาติเนาะ
3: ใช่เป็นข่าวใหญ่
4: มีคนตั้งข้อสังเกตว่าตั้งข้อสังเกตว่าอะอย่างสมมติว่าเราทำงานอย่างเงี้ยเราทำงานเราเป็นพนักงานที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยถ้าบริษัทไม่สั่งให้หยุดเนี่ยคือถ้าเป็นตำแหน่งที่จำเป็นต้องไปเนี่ยบริษัทเขาดีแนวนโยบายบางบริษัทเนี่ยคือเขาจะเอารถมารับเราเลยนะเอาพาเราไปให้ได้อะไปทำงานให้ได้อะสนามบินก็เช่นกันในเมื่อคุณรู้ว่าพนักงานของคุณอยู่ในแถบนั้นทั้งหมดของสายการบิน
3: ก็ต้องเตรียมการแล้วเตรียมการเอารถทหารไปรับเลยไหม
4: ใช่ถูกต้องมันเป็นสายการบินแห่งชาติคุณต้องขอความร่วมมือจากกองทัพจากทหารเอารถมาเริ่มเทิมน่ะคันใหญ่ใหญ่รถทหารน่ะไปรับ
3: ใช่ทหาร
4: ใช่ไหม
3: พูดช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว
4: หน้าตาของประเทศชาติรถที่ไปรับคนออกมาจากน้ำท่วมนั่นแหละแบบเดียวกันก็เอารถแบบนี้หรือจะเป็นเรืออะไรก็ได้ที่คุณพาเข้าไปได้น่ะคุณไปเอาพนักงานมาไม่ใช่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ประมาณวันละ500คนเนี่ยเหลือแค่200คน
3: ค่ะ
4: ซึ่งมันไม่พอไงมันไม่พอคุณต้องไปรับเขาเอามาทำงานเนี่ยคือคุณต้องมีแผนสำรอง
3: ใช่
4: คุณทำได้ไหมคืออย่างน้อยๆคุณแต่งตัวไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมหรืออะไรอ่ะเขาไม่ว่าหรอกคุณก็ค่อยป้ายพนักงานสิว่าเนี่ยคุณเป็นเจ้าหน้าที
3: ่
4: จะมาหรือเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนก็ได้คือทำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่เห็นมันเป็นไปอยู่อ่ะให้มันดำเนินการต่อไปได้อ่ะค่ะน้องจอย
3: ใช่ค่ะ
4: เดี๋ยวจะพูดยกตัวอย่างให้ไหม
3: ได้
4: สนามบินฮิตโรของอังกฤษของสหราชอาณาจักร
3: ชอบมาก
4: สนามบินพวกนี้เจออะไรเจอประท้วงบ่อยเนาะสภาพแรงงานประท้วงขอขึ้นค่าแรงนี่นั่น
3: อังกฤษได้ประท้วงบ่อยจริง
4: บางทีไฟดับบางทีไฟดับต้องมีน
3: ะ
4: หรือบางทีเนี่ยเครื่องบินดีเลยเพราะอะไรพายุหิมะเข้าอย่างที่เราให้ฟังเขาทำยังไงล่ะเขาบอกว่าอย่างฮิตโตรเนี่ยถือเป็นหนึ่งในสนามบินที่คับคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปแล้วก็ของโลกเนาะแต่เขาเนี่ยคือสายการบินแห่งชาติของเขาก็มีติดแอร์เวย์เนาะเขาเนี่ยมีการบริหารจัดการเวลาที่เกิดวิกฤตอย่างนี้คือการแก้ปัญหาของลอนดอนฮิตโตรแอร์พอร์ตเนี่ยในลอนดอนเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตผู้โดยสารตกค้างหรือว่ากระเป๋าตกค้างไม่ว่าจะเกิดจากการประท้วงของพนักงานภาคพื้นดินพวกแบ็กเก็ตแฮลเลอร์อ
3: ่ะ
4: หรือปัญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นหิมะตกหนักในช่วงพายุฤดูหนาวเขามีมาตรการที่เอามาใช้มีดังนี้ก็คือ1เลยคือการจัดการและแผนฉุกเฉินของสนามบินเห็นมั้ยมันเหมือนเป็นระเบียบปฏิบัติที่มันจะต้องมีใช่มั้ยก็คือการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทดแทนในเมื่อเจ้าหน้าที่ขาดต้องไปหามาให้ได้เช่นพนักงานบริการผู้โดยสารหรือภาคพื้นเนี่ยทางสนามบินมีแผนสำรองด้วยการดึงกำลังคนหรือจ้างพนักงานจากบริษัทภายนอกและผู้จัดการส่วนกลางเข้ามาทดแทนงานหน้างานทันทีเขาบอกว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิกระทบจากการบินไทยเครื่องบินของการบินไทยเพราะอะไรเพราะสายการบินอื่นทำแบบนี้คือบอกว่าถ้าใครไปบริหารช่วยจัดการให้เขาในการทั้งเรื่องกระเป๋าทั้งเรื่องดูแลผู้โดยสารให้ OT 3เท่า
3: โ
4: อ้เขาก็ไปกันสิใช่ไหมเขาก็ไปทำตรงนั้นกันแล้วกลุ่มของเราเนี่ยล่าช้าไปกว่าเขา 2-3 วันอะเพราะเห็นเขาทำซึ่งจะมาคิดได้หลังจากนั้น มันก็เลยโกลาหลไง
3: ไม่น่าเชื่อเสียหาย
4: ใช่ข้อที่ต่อไปก็คือต้องจัดระเบียบตารางบินใหม่คือมีการประสานร่วมกับสายการบินและหอบังคับการบินเพ พื่อจำกัดจำนวนเที่ยวบินต่อชั่วโมงที่เรียกว่า flow rate เพื่อลดความแออัดและความเสี่ยงที่เครื่องบินจะต้องค้างอยู่บนทางวิ่งอยู่บนทางแม็กอะไม่ให้มันค้างอยู่ไอ้เครื่องบินมาใหม่ก็ลงไม่ได้ใช่ไหมต้องส่งสัญญาณไปก่อนอย่าเพิ่งมาลงอะไรเงี้ยแล้วก็การดูแลผู้โดยสารที่ตกค้างอันนี้สำคัญนะสายการบินเนี่ยต้องดูแลเช่นทำไงดีเปลี่ยนเที่ยวบินให้ไห
3: ม
4: หรือคืนเงินให้เลือกเอาเขาบอกว่าสายการบินที่ให้บริการอย่าง British Airways เนี่ยจะติดต่อแล้วก็นำเสนอทางเลือกให้บริษัทในการเปลี่ยนเส้นทางไปเลยหรือไปเที่ยวบินถัดไปที่ว่างหรือก็เปิดให้ขอเงินคืนที่เรียกว่า full refund
3: ค
4: ุณซื้อมาเท่าไหร่ก็จ่ายเต็มใช่ไหมจัดที่พักและอาหารอันนี้สำคัญตามกฎหมายการบินของสหราชอาณาจักรสายการบินมีหน้าที่จัดหาอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงเลยนะที่พักโรงแรมให้กับผู้โดยสารที่ต้องตกค้างข้ามคืน
3: ค่ะ
4: การจัดสรรห้องพักสำรองก็คือไปประสานงานกับโรงแรมทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่รอบสนามบินเพื่ออำนวยความสะดวกในการจองห้องพักให้ผู้โดยสารที่ตกค้างเงินชดเชยก็สำคัญ
3: ค่ะ
4: ถ้าเหตุการณ์ความไม่สงบหรือหยุดงานประท้วงถูกจัดว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ยหรือเกิดจากปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมของสายการบินโดยตรงผู้โดยสารอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายเรื่องเวลาแต่ยังมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเช่นอาหารและที่พักตามระเบียบ
3: ค่ะ
4: สมมติว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยสนามบินไม่เกี่ยวไงใช่ไหมมีประท้วงมีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เกี่ยวประท้วงข้างนอกนะไม่ใช่ของสนามบินเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ชดเชยแต่ให้ที่พักให้อาหารข้อต่อไปคือการจัดการกระเป๋าตกค้างอ่ะอันนี้สำคัญสายการบินอย่าง British Airways เนี่ยมีขั้นตอนและมาตรการจัดการเมื่อกระเป๋าเดินทางล่าช้าสูญหายหรือเสียหายอย่างเป็นระบบโดยผู้โดยสารสามารถดำเนินการและรับความช่วยเหลือผ่านแนวทางที่เขาจัดไว้ให้ก็คือการรายงานปัญหาเมื่อกระเป๋าไม่มาคนอยู่นี่แต่กระเป๋าไปไหนก็ให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่สนามบินถ้ายังอยู่ที่สนามบินก็ให้ไปติดต่อโต๊ะบริการสัมภาระเพื่อรายงานความผิดปกติของทรัพย์สินหรือที่เขาเรียกกันว่าย่อๆว่า PIR ซึ่งจะได้รับรหัสอ้างอิงสำหรับการติดตามกระเป๋าหรือถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่สนามบินคุณก็แจ้งผ่านระบบออนไลน์ถ้าออกจากสนามบินมาแล้วก็แจ้งผ่านระบบเพื่อแจ้งสัมภาระไปทาง British Airways ภายใน8วันนับจากวันที่เดินทางต้องอยู่ใน8วันนะห้ามเกินนะแล้วก็ติดตามสถานะของกระเป๋าใช้รหัสอ้างอิง13หลักที่เขาให้มาเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของกระเป๋าว่าผ่านระบบแกะรอยสัมภาระออนไลน์ของสายการบินไปถึงไหนแล้วโดยทั่วไปกระเป๋าที่ล่าช้าส่วนใหญ่จะถูกส่งคืนภายใน72ชั่วโมง
3: ค่ะ
4: 3วันเท่านั้นผ่านบริการจัดส่งถึงที่อยู่ตามที่ระบุถ้ามีความจำเป็นจะต้องเบิกค่าใช้จ่ายสิ่งของจำเป็นก็จะมีให้คือถ้ากระเป๋าเดินทางล่าช้าแล้วคุณเนี่ยไม่มีอะไรใช้เลยคุณต้องซื้อของเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรเสื้อผ้าชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยคุณอุปกรณ์อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเก็บใบเสร็จไว้ทั้งหมดเข้าไปเบิกได้ดีไหมล่ะดีเนาะ
3: ดี
4: แต่การดำเนิน
3: แต่เคยมีอยู่ครั้งนึงนะที่สนามบินอะไรไม่รู้แหละก็ประมาณแบบอย่างนี้แหละดีเลย์ช้าหรืออะไรอย่างนี้กระเป๋าอ้อกระเป๋าไม่มาที่อังกฤษที่อังกฤษใช่ใช่เคยครั้งหนึ่งกระเป๋าเดินทางยังมาไม่ถึงแต่เราถึงแล้วเขาก็จะแจกเป็นพวกเซตเลยนะให้เราอ่ะมีสบู่สีฟันยาสีฟันปะตรงนี้นั่นมีชุดสำรองมีอะไรที่เขาให้
4: ไปก่อน
3: ใช่ให้ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือส่งถึงบ้านกระเป๋าอ่ะ
4: เนี่ยมันดีอย่างเนี้ยอย่างการจัดส่งถึงที่พักเนี่ยคือจะเป็นหน้าที่ของ British Airways หรือบริษัทรับจ้างภาคพื้นดินเป็นผู้จัดส่งกระเป๋าที่ตามมาทีหลังให้ถึงโรงแรมหรือบ้านไม่คิดค่าใช้จ่ายถูกป่ะไม่เก็บอะไรใดเลยแล้วก็ชดเชยถ้าเกิดกระเป๋าดีเลย์ผู้โดยสารมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งของจำเป็นชั่วคราวอย่างที่บอกเอาไว้ส่วนการจัดการผู้โดยสารตกค้างก็คือหาที่พักและอาหารให้การจองเที่ยวบินใหม่ให้อะไรจำนองเนี้ยซึ่งอันนี้เป็นบริการที่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นบริการขั้นพื้นฐานใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ยังไงอะสนามบินสายการบินจะต้องมีไง
3: ถูก
4: คุณจะพลาดไม่ได้เลยนะคะ
3: เรื่องใหญ่ก็เลยทำให้เราได้เห็นอะไรนะแต่มันก็เป็นไปแล้วใช่มันก็ไม่น่าจะเป็นมันก็เป็นไปแล้วพังเลยไม่ตอนแรกๆก็ดูข่าวก็งงๆเหมือนกันมีข่าวแซวไปแซวมาเอ้ากัปตันเอ้ยอะไรเอ้ยลูกเรือเอ้ยผู้โดยสารอะไรเอ้าตกลงเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยเห็นแล้วไม่อยากจะเชื่อไงกระป๋องกระเป๋าเดินทงเดินทางเต้นไปหมดเลยเหรอตายแล้วบ้านเราเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยงงไปเลยน่ะจ้ะ
4: คืออย่างนี้คือในเรื่องของสุวรรณภูมิเนี่ยคนก็พูดกันเยอะมากเลยนะเรื่องการบินไทยเนี่ยอย่างเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจีนช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่จีนเขาหยุดยาววันชาติเนี่ย
3: ค่ะ
4: เขาเดินทางตั้งแต่แบบก่อนหน้านี้แล้วอะก่อนตั้งแต่เดือนประมาณปลายเดือนกันยาเขาก็เดินทางแล้วเนาะเขาหยุดยาว7-11 วันน่
3: ะ
4: ประมาณเนี้ยโกลเด้นวีคของเขาเนี่ยอันนี้จุดหมายปลายทางที่คนจีนชอบไปที่สุดคืออะไรก็คือประเทศไทยไงก็คืออย่างภูเก็ตกับเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองรองถูกไหม
3: ค่ะ
4: อันดับหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเขาไปที่ไหนถูกไหมเดี๋ยวนี้เขานั่งเรือไงเขาไปไอคอนสยามห้างไอคอนสยามคุณชอบกันบ้างสีทองไงแล้วกลางคืนมีจุดพลุมีเรือล่องข้างล่างใช่ไห
3: ม
4: เที่ยวกันแบบเขาก็ชอบไงตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยแล้วเนี่ยแล้วพอเกิดเหตุการณ์ที่สนามบินเขาก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วคนจีนยังจะมาไหมแต่ปรากฏว่าคนจีนเนี่ยจะว่าไปคือค่อนข้างรักประเทศไทยนะก็มีเขาบอกว่ายังไงเขาก็มาเพราะว่าเขาวางแผนกันล่วงหน้าไปแล้วไงน้องจอยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาวางแผนล่วงหน้ากันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเขาก็มาแต่ถ้าสมมติเกิดน้ำท่วมหรืออะไรเงี้ยสมมติเขาอยากจะไปเที่ยวณจุดเนี้ยแต่บอกทางไปมันน้ำท่วมเขาก็เปลี่ยนไงเปลี่ยนจุดที่จะไปเที่ยวได
3: ้
4: แล้วเขาก็เลยแบบไม่แทบจะไม่มีปัญหาคนจีนเนี่ยบางคนมาจนคุ้นชินแล้วอะแต่เอาจริงนะจีนเนี่ยเขาเจอความกระทึกคึกโครมยิ่งกว่าคนไทยอีกอย่างเซี่ยงไฮ้หรืออย่างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยช่วงวันหยุดยาวคิดดูดิคนพันกว่าล้านอะเดินทางกันอะสนามบินจะอึกระทึกคับข้างขนาดไหนอะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบเนี้ยคนจีนไม่กลัวเขาบอกเขามาได้
3: ใช่ไหม
4: ใช่
3: คนจีนก็ชินเนาะจ้ะ
4: ใช่คนเยอะไงคนเยอะ
3: ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยทีเดียวเนาะก็เรื่องของการเดินทางแล้วประเทศบ้านเรามันมีอะไรให้กินให้เที่ยวเยอะแยะไงคนจีนก็ถึงได้ชอบมา
4: 24 ชั่วโมงไง24 ชั่วโมงน่ะคุณสามารถหาของกินได้เลยอ่ะ
3: ไม่หลับ
4: ออกไปเนี่ยสตรีทฟู้ด
3: ทั้งคืน
4: เนื้อย่างหมูปิ้งกลางคืนน่ะ
3: หากินได้หมดผัดทงผัดไทยน้ำเต้าหู้โอ้ยพูดแล้วคิดถึงบ้าน
4: แต่ผมบอกนะคะคุณผู้ฟังน้องจอย
3: จ๋า
4: ก็เป็นครั้งในชีวิตเหมือนกันไอสัปดาห์ที่น้ำท่วมอ่ะมีอยู่วันนึงคือวันที่น้ำเข้าวันแรกอ่ะ
3: จ๋า
4: เชื่อไหมว่าหาอะไรกินไม่ได้เลยค่ะ
3: อ๋อเหรอ
4: หาของรับประทานไม่ได้เพราะอะไร
3: เตรียมเหมือนกันใช่ไหม
4: ใครจะไปคิด
3: เห็น
4: ไหมจะไปคิด
3: แม้แต่เรายังไม่คิดเลย
4: เพราะว่าเราคิดว่าเอาอยู่ไง
3: สรุปเอาไม่อยู
4: ่มีเพจลมฟ้าอากาศที่เขาเตือนเรื่องลมฟ้าอากาศเพจทีลมฟ้าอากาศจะแหละบอกชื่อก็เลยจริงๆต้องให้เครดิตเขาเขาเตือนก่อนหน้านี
3: ้
4: ว่าน้ำเนี่ยมันจะมวลน้ำมหาศาลจะมาเขาก็เตือนแบบฝนตกต่อเนื่องอะไรเงี้ย
3: ค่ะ
4: โดนด่าค่ะเพจเนี้ยทัวลงหาว่าหูเตือนซะเกินจริงสร้างความตื่นเต้นหนกเป็นไงล่ะด่ายังไม่ทันจะจางเลยมาจริงๆเลยแล้วพอน้ำท่วมหนักๆเนี่ยดิฉันบ้านอยู่สมุทรปราการน้ำท่วมหนักๆเนี่ยคือมันท่วมแบบท่วมเห็นชัดเจนเลยนะว่าน้ำทะเลหนุนด้วยไงแล้วยังไง
3: ใต้น้ำ
4: ไรเดอร์วิ่งไม่ได
3: ้
4: เพราะมอเตอร์ไซค์ไง
3: ไม่ได้
4: ได้ไง
3: ไม่ได้รถเก๋งมาคันนึงก็ยังไม่ได้เลยรถเก๋งมาคันน
4: ึ
3: ง
4: ไม่ได้รถไฟฟ้าไม่ได้นะรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้คนหันไปขี่สกูตเตอร์ที่เป็นชาร์จแบตอะไฟฟ้ากันเยอะในการส่งของเพราะอะไรประหยัดไงน้ำมันแพงอะน้ำมันแพงขี่สกูตเตอร์อ่ะพอน้ำมาดักมาดิเขาก็ต้องจูง คือน่าสงสารมากคือการจูงรถฝ่าน้ำเนี่ย
3: ใช่ไหม
4: ลำพังอ่ะถนนธรรมดาที่เรียบที่ธรรมดาเลยอ่ะจูงรถก็ลำบากเนาะรถมันหนักเนาะดิ้นดิ้นดิ้นน้ำอ่ะจูงผ่านน้ำอ่ะ
3: มันเหมือนแบบการฝืนอ่ะเออดันไปฝืนกับน้ำอ่ะมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกลำบากลำบน
4: มีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งน
3: ั่
4: งนั่งรถกลับบ้านก็ฝ่ากระแสน้ำเหมือนกันแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะตรงเนี้ยน้ำเนี่ยมันไม่เคยที่จะท่วมหนักขนาดนี้นะมันก็แค่แบบไม่ถึงตะตุ่มอ่ะแต่ครั้งเนี้ยทำไมน้ำมันสูงจังเลยอ่ะรถแทบจะไปไม่ไหวเนี่ยปรากฏว่าหันไปดูข้างๆหมู่บ้านหรูจ้ะสูบน้ำออกจากหมู่บ้านตัวเองลงถนนไม่รู้เอาอะไรคิดแล้วรถเนี่ยดับกันเป็นแถวเลยแบบสงสารมากอ่ะคือเขาไม่สนเสียงด่าเสียงทัวลงหรอกเอาบ้านชั้นแห้ง
3: เขาเออเอาตัวเองรอดไงเอาตัวเองรอดก่อนคนอื่นช่างไม่ไหวอย่างเงี้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะ
4: แต่ว่าสิ่งที่คนไทยเห็นอย่างอื่นไม่รู้แต่สิ่งที่คนไทยเห็นคือต่อให้ลำบากยากเข็ญยังไงคนไทยจะช่วยกันเนาะก็เอาอาหารไปบริจาคเนี่ยส่วนดิฉันเนี่ยแก่แล้วไม่มีปัญญาที่จะแบบทำอาหารแล้วไปบริจาคใช้บริจาคเป็นเงินค่ะ
3: โอ้สาธุค่ะพี
4: ่ใช่ให้เงินเลยคุณอยากกินอะไรคุณอยากซื้อแพมเพิร์สคุณอยากได้กระดาษชำระอะไรก็แล้วแต่ที่จำเป็นในชีวิตคุณ
3: อ
4: ่ะดิฉันให้เป็นเงินให้เขาไปซื้
3: อ
4: เออเพราะว่าจะให้ทำกับข้าวทำอาหารบางทีโอ้โหถ้าเราทำนะข้าวกล่องสมมติเอาแค่สัก50กล่องเนี่ยสิ่งที่สะดวกที่สุดคืออะไรข้าวผัดแต่นี่กว่าเราจะผัดเสร็จปิดกล่องมาไอ้น้ำเกาะกล่องเนี้ยกว่าเลยไปถึงมือผู้รับเนี่ย
3: แข็ง
4: บูดนะ
3: อากาศร้อนอะไรนี่อีกใช่แทนที่จะได้บ
4: ุญคิดแล้วว่าเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดคือเงินเพราะว่าไปซื้อเลยเขาอยากได้แล้วเราก็เลือกบริจาคสิคุณจะบริจาคมูลนิธิที่ไว้ใจได้เนาะ อะไรอย่างเงี้ยแต่บอกชื่ออะไรก็ได้อย่างมูลนิธิของคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเนี่ย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เขาทำจริงเห็นจริงแล้วก็แล้วที่แบบที่คนไทยช่วยกันเนี่ยอย่างเช่นมีร้านค้าเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาเปิดร้านไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมรู้ไหมเขาทำยังไงเขาใช้วิธีเปิดร้านปิดร้านแล้วก็ทำอาหารไปแจกไปแจกคนเลยอาหารที่เขาทำขายนี่แหละเขาทำไปแจกคนก็ทำขายฝีมือดีให้คุณกินยังไงเขาทำแบบที่ทำขายเนี่ยไปให้คนกินสุดยอดมากเลยอ่ะขอบอกชื่อร้านเลยโปรโมทให้เลยว่าถ้าน้ำลดแล้วอ่ะไปอุดหนุนเขาเลยM5 thank you and you ชื่อร้านน่ารักไหม M5 thank you and you นี่น้องจอยมาไทยเราไปสนับสนุนเขากัน
3: ได้
4: เราไปกินร้านพวกกันดี
3: ไหมไปเมื่อไหร่
4: อยากกินข้าวผัดกัน
3: ได้เลยโอเค
4: เราต้องไปสนับสนุนคนดี
3: ๆถูกต้องค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกินน้ำกินท่ากันก่อนเนาะค่ะ
4: ยังไม่ผูกน้ำเลย
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยวเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวไปพักกินน้ำกินท่ากันก่อนโอเคพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ค่ะ
5: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World More More Joy เอีย
6: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรอุเทนพันธ์
7: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World More More Joy เ
6: กียร์ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรอุเทนพันธ์
3: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของโฟกัสไทยแลนด์ในช่วง All Around the World กันต่อนะคะแหมเมามอยกันไปยาวเหยียดเฉียดฉิวกันไปเลยทีเดียวเชียวนะคะจนเราลืมเลยนะคะเราไม่ลืมเราไม่ลืมเราไม่ลืมเราไม่ลืมไม่ลืมพอดีเราพูดเรื่องน้ำมันก็เลยไหลยาวไปเลยทีนี้ก็ปล่อยให้น้ำยาวไปใช่
4: ไหลตามน้ำ
3: ไปเลย
4: เราเนี่ยนโยบายของรายการเราเนี่ยเราจะต้องไม่เหมือนเราจะต้องไม่ซ้ำซากจำเจไงพอโผล่มาปุ๊บแนะนำรายการของสถานีปั๊บคนก็จะ
3: จำได้
4: อีกแล้ว
3: จำได้
4: ไปข้างน้ำดีกว่า
3: ไม่เราต้องเปลี่ยนแปลง
4: เราให้ไปเข้าห้องน้ำก่อนไปเข้าห้องน้ำไปทานน้ำมาก่อนมาฟังหนีไม่พ้น น้องจอยจัดการเลยจ้ะคุณฟังไปไหนไม่ได้ละ
3: อะไรนะ
4: ห้ามหนี
3: ถูกต้องก็อย่างที่บอกแหละรายการเราก็มาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะโฟกัสไทยแลนด์บ่ายสามถึงสี่โมงเย็นเนาะวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้กับคุณหนูนาลัคนาสุริยงส่วนวันอังคารก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand กับหนูนาส่วนวันพุธแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นรายการของเรา2คนนะคะช่วง All Around the World หมอหมอยจอยเจี๊ยบนะคะแล้วก็ในวันพฤหัสบดีนะคะก็จะเป็นในช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาแล้วก็คุณหนูนาเช่นเคยนะคะก็ติดตามรับฟังรับชมกันได้ถ้าฟังทาง FM 97ไม่ทันเนี่ยจะไปฟังจะไปดูย้อนหลังนี่ไปเลย Facebook QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรารวบรวมรายการทุกรายการเอาไว้รับรองว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ประเทศโน้นประเทศนี้อยู่ตรงไหนในโลกก็ไม่พลาดรายการดีๆของทาง FM 97ทุกรายการเลยรวมไปถึงโฟกัสแทนของพวกเราด้วยค่ะ
4: ถูกต้องค่ะ
3: จ้ะนะว่ากันต่อเลยแม่ไป
4: เราไม่ไปน้ำละ
3: ไม่ไปนะเ
4: ด
3: ี๋
4: ยวต
3: ั
4: วเป
3: ื่อ
4: ย
3: โอเค
4: ไม่ไปละ
3: ไม่ไปนะ
4: เดี๋ยวตัวเปื่อย
3: โอเคจ้ะไปไหนต่อ
4: เมื่อกี้เราพูดถึงจีนใช่ไหม
3: จ้ะ
4: เราอยากพูดถึงจีนอีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
3: โอ้
4: เรื่องจีน
3: พอพูดถึงจีนวันนั้นคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวนี้คนเขาแห่ไปทำสัญญกรรมที่จีนใช่ไหมวันนั้นเนี่ยที่คุณแม่บอกอ่ะ
4: ไม่ใช่แม่แล้วล่ะ
3: แม่
4: ต้องจอยไปฟังใครมาน
3: ึกว่าพี่เชียบบอกว่าเดี๋ยวนี้คนก็ไปซัน
4: ไม่ใช่
3: เหรอ
4: เรายังเกาหลีอยู่เลย
3: เอ้าเหรอโอ้แต่ที่จีนเขาเดี๋ยวนี้เขามีหมอเก่งแล้วนะแบบทำหน้าได้สวยแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะ
4: ดูจากไหน ดูเอาอะไรมาวัดนี่เราต้องถามก่อน
3: อ้าวเหรอไม่รู้ก็เห็นภาพแต่มันก็สวยหน้าตาก็สวยดีเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเวลาจริงๆแล้วมันจะสวยอย่างนั้นไหมอะไรเงี้ยเขาเหมือนแบบว่าเหมือนหมอรับแก้หน้าน่ะใครที่หน้าพังหน้าเยินจากการทำมาเขาแก้ให้สวยเลย
4: จริงอ่ะ
3: ใช่
4: คือเท่าที่เราดูเนี่ย

0: จ้ะ
1: ใช่เพราะว่าบางคนทำมาก็ไม่ได้ before after นี่แบบต่างกันลิปอะแต่ว่าไม่ได้สวยขึ้นแต่ต้องกลับมาแก้หน้าที่ไทยอะหรือบางคนต้องทำหลายๆรอบกว่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วตรงเนี้ยมันอยู่ที่บางคนเขาบอกว่ามันอยู่ที่โครงหน้าอะไรแบบนี้ด้วยองค์ประกอบของหน้าด้วยอะคือจะไปโทษฝีมือหมออย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าน้องจอยพูดถึงศัลยกรรมเนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงๆบอกว่าเขาที่ต้องจอยบอกใช่ไหมเช่นมีเคสแก้อะไรแก้อะไรได้บ้างแก้จมูก
0: แก้ทั้งหน้า
1: หรือเคสรักย่างหรือเขาบอกว่าใช้เทคโนโลยีใช่จีนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะเขาแก้ได้หมดอ่
0: ะ
1: เขาบอกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะโรงพยาบาลใหญ่ๆในจีน
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการรักษาโรคอะไรเนี่ยเขาใช้ AI มาช่วยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกไงว่าการทำศัลยกรรมเขาจะใช้ AI วิเคราะห์โครงหน้าสมมติเอาหน้าน้องจอยไปจ่อในจอหมอเขาจะมีจอขึ้นใช่ไหมเขาจะบอกตรงนี้เนี่ยคือเพิ่มแก้มไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือกลีดตาไหมดึงขึ้นไปไหมให้ตาโตอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยหรือทำดึงโหนกแก้มให้สูงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาใช้ศัลยแพทย์ที่แบบค่อนข้างเชี่ยวชาญสูงอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยการแก้จมูกของจีนเนี่ย
0: เขา
1: ทำยังไงรู้ไหมเขาไม่ได้เอาซิลิโคนใส่เราแล้วนะเขาใช้กระดูกซี่โครงตัวเองคือมันป้องกันไม่ให้ร่างกายแอนตี้ไง
0: จะได้ไม่แพ้นะเพราะว่าบางคนแพ้เน่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะพอใช้ไปยันนานๆ
1: เ
0: ป็น
1: เองเลยใช่แล้วก็เขาบอกว่าอาจจะใช้วิธีที่ค่อนข้างเน้นไปหนักไปทางเรื่องธรรมชาติเช่นแบบคือการโด่งไม่ได้โด่งเหมือนสมัยก่อนที่เป็นสะพานแขวนนะไม่ใช่ละคนเราเนี่ยดั้งคนเรามันไม่ได้โด่งจากหัวคิ้วถูกไหม
0: ใช่
1: มันตั้งตรงมาเป็นแท่งคอนกรีตแบบนั้นไม่ใช่แล้วนะเขาจะใช้บริเวณที่แบบตรงหน้าเราอะจากคิ้วอะคุณฟังสองกระจกจากคิ้วลงมาถึงโคนจมูกอะตรงตั้งจมูกเนี่ยมันจะมีโค้งถูกปะ
0: ใช่มันต้องอยู่ระหว่างหัวตาเขาเรียกหัว
1: ตามันจะตรงขึ้นมาจากหัวคิ้วไงมันต้องอยู่แถวหัวตาเพราะฉะนั้นเขาเสริมตรงนั้นแหละเสริมมาแล้วตรงปลายอาจจะงอนนิดนิดหรือบางคนก็จะให้ใช้งุ้มหน่อยๆแล้วแต่ทรง
0: จ้ะ
1: เพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติ
0: สมัยก่อนนี่มาจากคิ้วเลยเนาะระหว่างคิ้วเลย
1: มันผิดนะ
0: มันใช่มันแปลกๆใช่มันต้องมาจากระหว่างตาถูกต้องแล้วถึงจะสวย
1: ระหว่างจมูกมันขึ้นตรงนั้นใช่เขาก็เลยแบบคนก็เลยนิยมไปทำไงเพราะฉะนั้นคนบางคนไปรื้อจมูกทิ้งเลยเพราะว่าถ้าโด่งแบบนั้นคือมันหลอกตาเกินไปแล้วที่สำคัญเนี้ยก็มีเอเจนซี่เนี่ยเอเจนซี่ที่พาไปทำน่ะ
0: อ
1: ุ้ยมีหมดเลยครอบคลุมให้คำปรึกษาจองตั๋วเครื่องบินให้จองโรงแรมให้อะไรเงี้ยมีล่ามให้ด้วย
0: แล้วก็พอเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ดีมันเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ดีไง
1: มาตัดเสร็จดูแลให้เลยอะไรจำนองนี้ไงใช่เขาบอกว่าโอ้โหมีศัลยแพทย์ดังๆในจีนเยอะอะเมื่อพูดถึงก็พูดให้ฟังไงแต่จริงๆไอ้เรื่องที่น้องจอยเอามาเนี่ย
0: จะ
1: ไม่ได้พูดนะจ๊ะ
0: เอาเหรอหนูไปฟังใครพูดมา
1: เชื่อคนง่ายนะเราอะ
0: อะไรแบบนี
1: ้ใช่อะตอนนี้เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรอะลืมแล้วเห็นไหม
0: ไปจีนไงก็จีนไงยังจีนอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: เดี๋ยวนะ
0: เออ
1: ใช่ไม่อ่ะกลับมาเม
0: ื่
1: อกี้พูดถึงเรื่องจีนเนี่ยไอ้ของเราจะเป็นในแนวไม่ได้เกี่ยวกับความงามแต่จะเป็นแนวนี้สมมุติใครที่จะส่งลูกหลานไปเรียนมหาวิทยาลัยที่จีนเนี่ย
0: ค่ะ
1: หรือไปทำงานที่จีนเรามีข้อเขาเรียกว่าอะไรข้อเตือนภัยข้อระวังภัยไม่ใช่ภัยจากวิชาชีพหรือใดๆภัยจากรัฐบาลนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมจีนเนี่ยเขาจะมีกฎเข้มงวดในการใช้โซเชียลมีเดียของตะวันตกถูกไหม Facebook ก็เข้าไม่ได้LINE ก็ใช้ไม่ได้ Twitter ก็เข้าไม่ได
0: ้
1: Google Search Engine ทั้งหลายเข้าไม่ได้ไงเขาจะต้องใช้ของเขาเท่านั้นตอนนี้ด้วยความชาญฉลาดของมนุษย์เนี่ย ในเมื่อตรงนี้ห้าม

0: เราก็มีอุโมงค์ลับสำหรับเข้าไงเช่เขาเรียกว่า VPN ใช่ไหมน้องจอยเคยใช้ไหม VPN เนี่ยก็คือ Virtual Private Network ก็เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับคนใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกอ่ะสมมติเราไปอยู่ประเทศที่เขาห้ามเข้าอินเทอร์เน็ตแบบพวกตะวันตกเนี้ย ก็จะใช้ VPN เป็นตัวมุดเป็นตัวมุดไปสู่ Facebook อยากเล่น Facebook ใจจะขาดอยู่จีนเล่นไม่ได้เข้า VPN มุดเข้าไป อยากเล่น Twitter มุดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงห้ามในจีนเพราะว่าสำหรับคนไทยเพราะว่าถ้าคุณไปใช้ก็ถือว่าคุณทำผิดกฎหมายแล้วยิ่งถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยรู้ไหมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือหมดอนาคตร้ายแรงขนาดนั้นเลยเขาบอกว่ากฎหมายจีนที่ใช้ในการควบคุม VPN นั้นเข้มงวดมากตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาเนี่ยเขาบอกว่าการใช้ VPN เพื่อให้เข้าถึงเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกเขาถือว่าผิดกฎหมายรัฐบาลจีนมีมาตรการควบคุมอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดห้ามบุคคลใช้งาน VPN โดยไม่ได้รับอนุญาตบริษัทที่ได้รับอนุญาตล้วนเป็นองค์กรที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนเท่านั้นเขาบอกว่าบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2560แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอ้างว่าตาใสไปบอกไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องไม่ได้ คุณเข้าประเทศจีนแล้วคุณไม่รู้ว่าเขาห้ามตัวนี้ไม่ได้นะเรามาดูสาเหตุว่าทำไมเขาถึงว่าผิดกฎหมายหนึ่งเพราะอะไรจีนเขามีระบบควบคุมข้อมูลไงรัฐบาลต้องการควบคุมข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงเอาง่ายๆเลยคือเขาจำกัดเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร VPN เป็นเครื่องมือที่ท้าทายและยากต่อการควบคุมนี้ก็คือเอาง่ายๆจีนเขายังบล็อก VPN ไม่ได้ตอนนี้ในเรื่องของความมั่นคงจีนถือเป็นเรื่องอันดับหนึ่งอันดับต้นเลยรัฐบาลจีนเขากลัวว่า VPN ถูกใช้เพื่อกิจกรรมผิดกฎหมายคุกคามต่อความมั่นคงของชาติหรือว่าอาจจะถูกนำไปใช้ล้มล้างรัฐบาลเขาบอกว่านอกจากเรื่องของความมั่นคงแล้วยังต้องปกป้องเศรษฐกิจในประเทศรัฐบาลต้องการให้ประชาชนสนับสนุนบริษัทในประเทศการห้าม VPN ก็เพื่อเข้าถึงบริการจากต่างประเทศช่วยปกป้องธุรกิจในจีนไง
1: ค่ะ
0: ดีนะลุงทำไม่ได้ห้ามใช่ไหมยังซื้อของจีนอย่างเตยมูได้ใช่ไหมใช่ไหมถ้าเป็นจีนนะห้ามซื้อของอเมริกันเนาะตอนนี้มาลงโทษกันโทษของการใช้ VPN ที่เขามองว่าผิดกฎหมายคือบุคคลทั่วไปเนี่ยที่ใช้ VPN เนี่ยอาจถูกปรับเงินหรือจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจถูกจำกัดการเข้าถึงด้วยเช่นกัน
1: ค่ะ
0: ปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากช่องทางอุปกรณ์ที่ใช้ VPN หรือบางทีอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยใช้ในการเข้าเนี่ยถูกยึดไปเลยอาจจะเป็นพวกเราเตอร์พวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอะไรก็แล้วแต่ส่วนคนที่เราจะมองว่าหมดอนาคตก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างที่เตือนน่ะหรืออาจจะเป็นนักเรียนก็ได้เขาบอกว่ามีการแจ้งเตือนที่ไม่อาจเพิกเฉยได้เลยสำหรับนักศึกษารวมทั้งนักศึกษาไทยเพราะว่าแค่เข้าใช้ VPN ผ่านบริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย อนาคตการเรียนในจีนอาจจบสิ้นลงไปด้วย มีการเตือนภัยกันในกลุ่มนักศึกษาจีนที่ตอนนี้แพร่สะพัดอยู่ในขณะนี้ก็คือนักศึกษาไทยที่ไปเรียนก็ต้องรู้ภาษาจีนด้วยว่าเขาเตือนกันยังไงใช่ไหม
1: โ
0: ดยผู้ที่เตือนภัยคือคณะคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาบินซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เขาเรียกว่า7ขุนพลกลาโหม Seven Sons of National Defense หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐระดับท็อป7ท็อป7น่ะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า MIIT ซึ่งก็คือกระทรวงนั่นเองที่ดูแลอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศเขาออกหนังสือแจ้งเตือนว่ามีการออกบทลงโทษภาคทันนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท20คนเข้าไปแล้วตอนนี้สาเหตุเกิดจากการที่นักศึกษากลุ่มนี้ใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตส่วนตัวของมหาวิทยาลัยในการเข้า VPN พื่อมุดออกไปเข้าเว็บไซต์ต่างประเทศในช่วงวันที่18ถึง19กันยายนที่ผ่านมาและระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัยสามารถบันทึกพฤติกรรมการใช้งานทั้งหมดไว้ได้โทษภาคทันคำว่าภาคทันเราดูเบาไหมเหมือนคนที่ต้องโทษคดีอะไรต่างๆแล้วภาคทันไว้ก่อนคือไม่ติดคุกถูกป่ะ
1: ใช่
0: เออภาคทัน2ปี3ปีอะไรเงี้ยต้องทำตัวให้ดีนะอย่าทำอีกผิดอีกนะ
1: ไม่งั้นโดน
0: ไม่ติดคุก
1: จ้ะ
0: แต่สำหรับจีนเนี่ยติดคุกดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า 1. จะกลายเป็นบันทึกติดตัวในประวัติการศึกษาโดยจะถูกบันทึกไว้ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาอยู
1: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือปริญญาโทโทษครั้งนี้ร้ายแรงถึงขั้นส่งผลให้หมดสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาสกอลาร์ชิพต่างๆสิทธิ์ในการเสนอชื่อรับรางวัลหรือการเรียนต่อโดยไม่ต้องสอบโดยทันทีก็คือว่าถ้าสมมติคุณทำผลงานวิจัยโดดเด่นมากแต่คุณไม่ได้รางวัลนะคนที่ทำงานได้เป็นอันดับรองจากคุณเขาจะเข้ารับแทนคุณต่อให้เขาเก่งน้อยกว่าคุณเพราะว่าเขาไม่มีความผิดติดตัวหรือบางคณะเนี่ยคุณคะแนนสูงสูง คุณไม่ต้องสอบเลยคุณต่อโทได้เลย
1: เออ
0: แต่นี่คุณติดแล้วไงคุณติดไงต่อให้คะแนนคุณสูงคุณก็ไม่ได้เพราะคุณมีชนักอยู
1: ่
0: มีโทษภาคทันอยู่หรือกระทบต่อการตรวจสอบประวัติส่งผลเสียหายร้ายแรงจากการสมัครงานโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและเทคโนโลยีแน่นอนว่าถ้าโดนภาคทันอันเนี้ยคุณไปสมัครงานของบริษัทของรัฐด้านเทคโนโลยีไม่ได
1: ้
0: รับราชการก็ไม่ได้แล้วน่ากลัวมากการจับผิดและสาเหตุที่มหาวิทยาลัยกลุ่ม7ขุนพลกลาโหมและที่อื่นต้องเข้มงวดบัญชีอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยนั้นเพราะว่ามันเป็นระบบตัวตนบัญชี Wi-Fi หรือ LAN ของมหาวิทยาลัยนั้นผูกกับชื่อนามสกุลและเลขพาสปอร์ต ID ของนักศึกษาเขาก็ตามถูกอ่ะสิ
1: ใช่
0: เมื่อมีการเชื่อมต่อกับภายนอกผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาตมันจะโชว์เลยระบบอ่ะโหน่ากลัวเนาะ
1: อืมใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยVPN เนี่ยก็เลยถือเป็นตัวเลือกต้องห้ามคือคุณอย่าใช้คุณอย่าไปคิดถึงมันโดยเด็ดขาดเลยเขาบอกว่ามันเกี่ยวพันมากดังนั้นเนี่ยถ้าหากจำเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยสมมุติว่าคุณมีความจำเป็นต้องใช้และเราไม่สามารถสรรหาได้เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันจะหาได้เช่นห้องสมุดของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันจำกัดไงคุณต้องทำหนังสือขอไปเลยว่าฉันจำเป็นต้องทำงานวิจัยด้านนี
1: ้
0: ฉันจำเป็นต้องขอเข้า Google เพื่อจะไปเซิร์ชข้อมูลด้านนี
1: ้
0: และพอทำเสร็จฉันจะเอาหลักฐานมาให้ดูว่าฉันได้เซิร์ชข้อมูลติ๊ดไล่มาเลยว่ามีอะไรบ้าง
1: อ
0: ืมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เชื่อว่ายากถ้าเขาไม่ให้เขาคงไม่ให้อ่ะ
1: อืม
0: เขาบอกว่าเนี่ยคือข้อจำกัดของเขาเนี่ยต้องไปค้นคว้าข้อมูลวารสารวิชาการหรือฐานข้อมูลต่างประเทศเพื่อเอามาวิจัยเนี่ยก็บอกว่าคือเขาบอกเขามีไว้ให้แล้วอ่
1: ะ
0: ก็คือฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เนี่ยซื้อสิทธิ์การเข้าถึงวารสารวิชาการระดับโลกเอาไว้แล้วคุณสามารถเข้าใช้งานได้เลยที่เป็นของมหาวิทยาลัยโดยตรงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือยื่นเรื่องขออนุญาตอย่างที่บอกเนี่ยที่บอกว่ามันค่อนข้างยากอ่ะเพราะว่าต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต้องผ่านคณะแล้วก็ต้องผ่านไปยังสำนักงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูยากไงม
1: ัน
0: ย
1: ุ่
0: งยาก
1: ไปหลายขั้นหลายตอนจ้ะ
0: แต่ถ้าเราหลุดไปเนี่ยเราหลุดไปใช้งานเนี่ยเราไม่มีทางผ่านตัวดักจับได้เลยใช่ไห
1: ม
0: หรือวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือว่าที่คุณจะต้องป้องกันตัวเองก็คือคุณอย่าไปแชร์หรือซื้อต่อ VPN จากคนอื่นเพราะเราไม่รู้ว่าบัญชีที่ส่งต่อการถูกนำไปใช้อะไรได้บ้างถ้าเกิดเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโดยไม่รู้ตัวหรือห้ามไปดัดแปลงเราเตอร์ทำ VPN เองการพยายามตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือว่าดัดแปลงอุปกรณ์เพื่อสร้างช่องทางข้ามไฟวอลเองเนี่ยมีโทษเทียบเท่ากับการเปิดโรงงานผลิตสิ่งผิดกฎหมายเลย คุณไปดัดแปลงเราเตอร์แค่นี้เทียบเท่าเปิดโรงงานเลยนะเออหรือเขาบอกว่าฉันไม่ได้ใช้ฉันมีไว้เฉยๆแหละเขาบอกอันนี้ยิ่งหนักเพราะมันฟังไม่ขึ้นไงถ้ามีแล้วไม่ใช้มันเป็นไปไม่ได้มีแล้วต้องใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออเขาบอกแบบนี้
1: นะ
0: นี่แหละค่ะน้องจอยถึงฟังเพราะฉะนั้นอันนี้
1: เตือนภัย
0: แต่นักศึกษาเป็นไงนักศึกษาในอเมริกาเนี่ยนักเรียนของน้องจอยเป็นไงมีข้อความมีคำเตือนอะไรไหมที่เวลาเรานักศึกษาไปสมัครเนี่ยมีเตือนไหม
1: ก็ไม่ได้เตือนอะไรนะแค่เพียงแต่ว่าเวลาทำงานทำการบ้านทำอะไรห้ามลอก AI ห้ามลอกก๊อปแปะไม่เอาปรับตกต้องไปคิดใช้สมองของตัวเองด้วยในการที่จะไป analyze ใหม่ไป realize ใหม่อะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ลอกปุ๊บมาก๊อปแปะตกจ้ะ
0: อ้าวแต่ตอนเนี้ยเด็กนักเรียนไทยทำรายงานแบบนี้เลย
1: ที่นี่ไม่ได้ไงที่นี่มันต้องมีใช้ความคิดของตัวเองไม่งั้นเราก็จะโง่ไงแต่เราก็โง่แหละบางอย่างแต่เราต้องมาปรับแปลง
0: ไม่แล้วเขาไม่ได้อ่านไงถูกป่ะ
1: แต่ของที่นี่มันอ่านไงเขาอ่านไงเพราะว่า
0: ไม่หมายถึงนักเรียนนักศึกษาคุณใช้แล้วคุณไม่ได้อ่านไง
1: ใช่โดยมากมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่จริงมันไม่ได้ไงเราต้องมารีไลซ์ใหม
0: ่
1: หรืออะไรเขาให้ตัวอย่างสมมติว่า AI ChatGPT ให้อันนี้มาเงี้ยให้มาสัก4เรื่องเราก็จะถามเขาถ้าฉันเลือกเรื่องอื่นที่ไม่มีใน4อันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยจะได้ไม่ซ้ำหรืออะไรอย่างนี้ไงเออก็เลยนะเราก็จะได้เป็นของตัวเราเองในแนวเราเองอะไรเงี้ย
0: ไม่จริงๆเนี่ยเราให้เขาไกด์ให้ได้นะ
1: ใช่ใช่
0: สมมติคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเราก็ให้ AI เนี่ยเออช่วยลองคิดซิว่าสมมติว่าเราได้
1: อันนี้มา
0: โจทย์ว่าแบบนี้
1: ใช่
0: เราควรจะทำในรูปแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: คือเขาอาจจะให้บอกขอพอยต์สัก3พอยต
1: ์ใช
0: ่แต่เราเนี่ยไปขยายความเองถูกไหม
1: ถูก
0: ก็เหมือนกับเราไปหาข้อมูลในห้องสมุดอ่ะ
1: มัน
0: เราไปห้องสมุด
1: แต่มันจะเร็วขึ้น
0: เราเปิดมาเพื่อลอก
1: ใช่
0: เรามาเปิดมาเพื่อลอกถูกไหมในห้องสมุดเนี่ยเพราะว่าเราต้องไปหาข้อมูลไงมันก็เหมือนกันพอไปเห็นข้อมูลเราก็ต้องลอกออกมาอยู่ดี
1: ใช่ถูกแต่อันนี้มันลอกเร็วแหละมันปุ๊บคำนวณเสร็จสับมาให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย
0: แต่ในห้องสมุดการนั่งลอกเราต้องอ่าน
1: ใช่เพราะไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงใช่ไหม
0: เราต้องอ่านไงแต่ว่า AI มันไม่ได้อ่านไงcopy paste
1: มาเลย
0: จริงๆคน
1: ประมวลผลแป๊บมาละ
0: คนทำแบบสมัยนี้น่ะตามโรงเรียนต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีนะอย่างเช่นเขาก็เป็นแบบเงินไกลๆให้อ่ะคือถ้าจะบอกให้นักเรียนออกไปทำออกไปเนี่ยไม่เอาร้อนเหนื่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาในแนวของบำเพ็ญประโยชน
1: ์
0: ไปทำมาสิไปทำอะไรมาก็ได้ที่ดูแล้วเป็นประโยชน์อ่ะ
1: อ
0: ันนี้คุณลอก AI ไม่ได้เพราะมันต้องถ่ายรูปคุณกำลังทำหรือสมมุติว่าคุณอยู่ในจังหวัดนี้สมมุติเราอยู่ในกรุงเทพเนี้ยเขาก็จะมีหัวข้อมารู้จักกรุงเทพมหานครคุณก็ต้องไปหามาว่ากรุงเทพมหานครมีร้านอาหารอะไรที่น่าสนใจสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่นักท่องเที่ยวชอบหรือคุณจะไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวมาสัก 2-3 คำถามก็ได
1: ้
0: อย่างเงี้ยเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเพราะฉะนั้นอันเนี้ย AI ช่วยเราไม่ได้เพราะมันต้องมีรูปในขณะที่เราสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวไง
1: ใช่อ
0: ย่างอันเนี้ยมันจะช่วยได้เหมือนกัน AI อาจจะช่วยตั้งคำถามไปถามนักท่องเที่ยวได้แต่อันนั้นคือเราก็ต้องถามเองไงถามเองทำเอง
1: ใช่เวลาใกล้จะหมดแล้วคุณแม่เหลืออีกไม่กี่นาที
0: สามนาทีเนี่ยอยากพูดถึงรถไฟไทยในญี่ปุ่นหน่อยไอ้รถไฟไทยของไทยนี่แหละที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมมองว่าครึ่งนะครึ่งสำหรับที่แบบเฮ้ยทำไมสถานีรถไฟไทยเนี่ยถึงเทระเบิดระเบ้ออย่างนี
1: ้
0: น้องจอยจำหัวลำโพงได้ใช่ไหมคือตอนเนี้ยหัวลำโพงเนี่ยไม่ได้ให้บริการรถไฟแล้วนะต้องไปขึ้นที่บางซื่อแต่เขาบอกว่ามีสถานีรถไฟ3แห่งเนี่ยที่เดิมเนี่ยถูกวางบทบาทไว้อย่างหนึ่งแต่พอระบบรถไฟขยายตัวเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วสภาพสถานีเนี่ยเขาแตกต่างกันไปเช่นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใหม่เนี่ยที่มาแทนหัวลำโพงเปิดใช้งานเมื่อปี2564ร รองรับรถไฟทางไกลรวมถึงรถไฟสายสีแดงก็ถูกวางเป็นเป้าหมายเป็นศูนย์กลางมีขนาดใหญ่มากน้องจอยมาไทยต้องมาเที่ยวมีชานชาลา2ชั้นและถูกออกแบบเพื่อขยายระบบรถไฟในอนาคตคือใหญ่เบลอบล่าเลยซึ่งจะเชื่อม3สนามบินคือดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาหัวลำโพงเดิมถูกวางแผนไว้ให้ยุติบทบาทสถานีหลักหลังจากรถไฟทางไกลย้ายไปกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยสุดท้ายไม่ปิดจ้ะไม่ได้ปิดเพราะว่างานก่อสร้างและเสียงคัดค้านจากผู้ใช้บริการทำให้ยังบริการรถไฟระยะใกล้บางส่วนอยู่นะเพราะฉะนั้นไปหัวลำโพงก็ยังใช้งานได
1: ้
0: อืมเพราะฉะนั้นมาเที่ยวต้องมานะหัวลำโพงอ่ะเออไล่ฝั่งเฉย
1: นะไปถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆเนาะก็มันสวยจริงเนาะหน้าหัวลำโพงแบบมันเป็นโค้งมนเหมือนมีนาฬิกาดูแล้วแบบสวยงามเป็นอมตะมากค่ะก็คือเขาก็ยังเปิดให้บริการแต่ไม่มีรถไฟวิ่งแค่นั้นแหละเนาะให้ไปถ่ายรูปมีนู่น
0: มีนั่นระยะสั้น
1: แล้วก็เป็น
0: จุดเช็คอินให้ไปถ่ายรูปสวย
1: โพสต์ลงโซเชียลไปยังไงพี่ไปมั้ยยังอ่ะ
0: ยังเลย
1: โอเค
0: ตอนนี้ไม่ไปไหนน้ำท่วม
1: นะ อะไรประมาณนั้นโอเคอ่ะเวลาหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟัง เดี๋ยวเราสองคนกลับมากันใหม่ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะในช่วงของเราสองคนเมาส์มอยจอยเจี๊ยบออราวเดอะเวิลด์นะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้อย่าลืมค่ะใครที่ชอบในเรื่องราวของพ่อยิปซีก็ติดตามกันได้กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาแล้วก็คุณหนูนานะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธร ปุเทนพันธ์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
4: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil Philip ชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวมกว่า 76,000 หน่วยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวม 76,800 หน่วยพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันระยะยาว
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิไซโยกและเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง
6: สถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 98.70 ของความจุเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า115ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกว่า26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นภาพรวมตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิลดลงส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตกับพวก50ปีและสั่งให้ชดใช้เงินวัดกว่า300ล้านบาท
7: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีอดีตพระอลงกตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดและร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2หรือนายเสกสรรมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม386ปีและ1480เดือนอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ50ปีนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: บางกอกบัส by บางกอก Today ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอก Today
3: สวัสดีครับรายการบางกอกบัส by บางกอก Today กลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสามารถติดตามชมนะครับและฟังไลฟ์สดได้ทาง QFM Quality News Station นะครับวันนี้นะครับแน่นอนครับเราอยู่กับผู้บริหารนะครับผู้กุมบางเหียนนะครับของบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาแล้วก็อีกหลายๆกิจกรรมนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง20ปี Miss International Queen เพิ่งเฉลิมฉลองไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะต้องบอกว่าจากพัทยาสู่สายตาของผู้ชมทั่วโลกวันนี้นะครับเราประกอบบัสใบประกอบตัวเองจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับไปดูอีกวิธีหนึ่งครับที่ก้าวข้ามคำว่าการประกวดความงามไปไกลมากขึ้นนะครับ Miss International Queen นะครับที่เดินทางมาถึงวาระ20ปีหรือ2ทศวรรษนะครับพร้อมกับบทบาทที่ไม่ได้มีเพียงการค้นหาผู้ชนะแต่ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงความหลากหลายวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการยอมรับในระดับนานาชาติวันนี้เราจะชวนคุณจ๋าอลิสาปนุสักคุณปรีนะครับมาคุยกันว่าจากวันแรกจนถึงวันนี้เวทีนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและอะไรคือความท้าทายของการทำงานกับผู้เข้าประกวดจากหลายประเทศและอนาคตของ Miss International Queen ครับจะไปไกลกว่าคำว่า Beauty Pageant ได้แค่ไหนครับสวัสดีครับคุณจ๋าครับ
4: สวัสดีค่ะพี่บอ
3: ก
4: ค่ะ
3: เปิดแป๊บเดียววันที่3แล้วคุณจ๋า
4: ใช
3: ่ครับวันนี้เราขอโฟกัสมาที่นะจริงๆแล้วก็มีหลากหลายคำถามเนาะของมิสซิฟานี่มีเยอะเลยนะ
4: ค่ะ
3: ก็ขอก็เรียกว่าข้ามคำถามไปหลายข้อเลยที่พี่บอกเตรียมไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับต้องติดตามแล้วก็คงจะเชิญคุณจ๋ามาอีกในวาระต่อไปนะครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึง20ปี Miss International Queen นะครับจากพัทยาสู่โกลบอลนะครับแพลตฟอร์มที่เรียกว่ามิสเตอร์ควีนก่อตั้งโดยทิฟฟานี่โชว์พัทยาถูกไหม
4: ใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราแบบว่าไปทั้งโลกไปทั่วโลกแล้วไปเห็นแล้วก็มันหาไม่เจอว่าที่ไหนอ่ะเป็นที่ที่เป็นสถาบันใหญ่เท่าเราเพราะว่ามิสทิฟฟานี่เองอ่ะก็เราก็ทำยิ่งจริงจังและยิ่งใหญ่มากแล้วพอเราอยากจะหาแบบเวทีระดับโลกเราหาไม่เจอแล้วก็เราก็ไปประกวดอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันสแตนดาร์ดหรือความยิ่งใหญ่อ่ะน้อยกว่าโรงละครที่เราทำอยู่ค่ะเราก็เลยปี2004เราก็เลยเฉลิมฉลอง30ปีทิฟฟานี่เราก็เลยคิดขึ้นมาว่าก็เลยบอกว่าไปบอกคุณพ่อว่าจ๋าอยากทำ Miss International Queen
3: ชื่อนี้กว่าจะมาเป็นชื่อนี้ครับสรุป
4: ชื่อนี้ใช่ไหมคะก็ไม่ก็วันหนึ่งตอนแรกจะใช้คำว่า Miss Queen International หรือ International Queen ดีแต่ว่าสมัยก่อนนะคะตอนที่เราพยายามที่จะหาแบบนางงามทั่วโลกอ่ะมันจะมีประเทศที่แบบชัดๆอ่ะอยู่ไม่กี่ประเทศในการที่มีนางงาม ในสองการอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คำว่า international queen เนื่องจากว่าเราคิดว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องมีคนเดียวจากหนึ่งประเทศสมัยก่อนนะเพราะว่าเพื่อที่จะเป็นการเปิดเวทีก่อนเมื่อก่อนแต่ก็ให้หนึ่งญี่ปุ่นมา3คนเกาหลีมา3คนฟิลิปปินส์มาสามคือไม่เกิน3คนอะตอนหนึ่งประเทศแล้วก็เข้ามาประกวดกันซึ่งตอนนั้นอะเราก็คิดว่าการที่แบบไปหานางงามทั่วโลกอะ ยากมาก
3: อืม
4: เพราะว่ามันเป็นนิชมาร์เก็ตมากๆเลยแต่ต้องไปคอมมูนิตี้แต่ละประเทศเลยอย่างเช
3: อ
4: ่
3: ื
4: นไป
3: ม
4: หาสิงคโปร์นี่โอ้โหสิงคโปร์นี่ก็น้อยมากมาเลแบบประเทศที่เป็นอิสลามยากแล้วก็แต่ฟิลิปปินส์ง่ายไปหาที่เดียวก็รู้แล้วแบบเดี๋ยวก็มีคนมาสมัครอะไรเงี้ย
3: อ
4: แล
3: ื
4: ้ว
3: ม
4: สมัยก่อนแบบมีคนเกาหลีอ่ะจริงๆเกาหลีเป็นประเทศที่มีทรานส์เจนเดอร์เยอะนะแต่เขาไม่เปิดเผย
3: อืม
4: อืมแล้วก็เมื่อก่อนก็ต้องให้คนไปดูตลาดอเมริกา
3: อ
4: ม
3: ื
4: ีอ
3: ม
4: ยู่ที่อเมริกาก็ดึงมาจากที่สิ่งที่เราเคยไปแบบทำการประกวดที่อเมริกามาก่อนแล้วก็เยอรมันอะไรเงี้ยมีมาค่ะแต่ว่าแบบคือความหลักความแตกต่างของความเฟมินีนเนี่ยมันแตกต่างมากเพ
3: อ
4: รา
3: ื
4: ะ
3: ม
4: สมัยก่อนในเรื่องของแบบเซอร์เจอรี่เรื่องของฮอร์โมนเทอราปีเรื่องของอะไรเงี้ย
3: อืม
4: น่าจะไม่เหมือนปัจจุบันนะไม่ดีเท่าปัจจุบันสมัยปัจจุบันนะคนส่วนใหญ่ก็พัฒนาขึ้นเยอะมากในการที่แบบทำให้ตัวตนแบบเป็นผู้หญิง
3: อืม
4: ที่ทั้งปลอดภัยทั้งสวยงาม
3: อืม
4: ทั้งเป็นแบบเทรนด์ที่ถูกต้องอย่างเช่นแบบสิ่งที่แบบไม่ใช้เรื่องซิลิโคนเรื่องอะไรเงี้ยวันนี้แบบเปลี่ยนไปเยอะมาก
3: อืม
4: เรื่องของการแบบทำศัลยกรรมโดยที่แบบปลอดภัยอ่ะสมัยก่อนไม่ปลอดภัยเลยก็มีผลกระทบในเรื่องของการสร้างเวทีเราก็จะเห็นความไม่ปลอดภัยความเป็นอันตรายของแบบ
3: อื
4: ก
3: ม
4: ารใช้สารเหลวต่างๆในร่างกายอะไรเงี้ย
3: อืมอืม
4: เยอะมาก
3: อืม
4: ซึ่งสมัยก่อนสมัยนี้เนี่ยคือต่างกันมากเลยเนี่ยใน20 ปีแล้วเราก็เห็นว่าความแข็งแกร่งของนางงามในประเทศหนึ่งๆแข็งแกร่งแล้วสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยแข็งแกร่งสุด
3: อืม
4: กับฟิลิปปินส์เพราะว่าแต่คิดว่าการยอมรับในประเทศอ่ะจริงๆมันแตกต่างกันที่การยอมรับของคนในประเทศคือความเป็นตัวตนตัวเองได้เร็วก็ต้องมีประเทศและสังคมที่เข้าใจเขาก็เลยสามารถที่จะ transition ได้ง่ายกว่า
3: อืม
4: แต่คนอังกฤษสมัยก่อนหน้านี้20 ปีอะส่วนใหญ่ก็จะ hiding ก็จะทำอาชีพที่ตัวเองเป็นแล้วก็มาประกวดกับเราโดยที่ไม่ได้แสดงออกในประเทศ
3: อื
4: เข
3: ม
4: าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยเห็นมันมีความวิวัฒนาการอะของการประกวดอะค่อนข้างชัดเจนเนาะ
3: อื
4: ว
3: ม
4: ันนี้สิ่งที่เห็นก็คือยุโรปหรืออเมริกาหรืออะไรเงี้ยก็มีการยอมรับมากขึ้น
3: อืม
4: ลาติน
3: อืม
4: ยอมรับมากก็สวยมากก็ดูแบบ
3: อืม
4: ทั้งความสวยความสามารถการกล้าแสดงออกการมีคาริสมาในตัวตนการ
3: อื
4: แบ
3: ม
4: บไม่ถูกกดทับ
3: อืม
4: ในสังคมอะ
3: อ
4: ไร
3: ือ
4: ย่
3: ม
4: างเงี้ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลง
3: ครับผมแล้วผู้เข้าประกวดจากแต่ละประเทศเนี่ยมองเรื่อง LGBTQ+ เนี่ยแตกต่างกันมากไหมคะ
4: มากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นทุกปีที่จะทำอ่ะอาจจะมีผลประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างการเข้าใจของบริบทสังคมบริบทกฎหมายของแต่ละประเทศมันก็ทำให้เราอ่ะสามารถที่จะเป็นตัวคนกลางที่จะสร้างเขาเรียกอะไรอ่ะเบนช์มาร์กอะให้กับเขาให้แต่ละประเทศไปช่วยกันทำว่าสิ่งที่เราควรทำได้สิ่งที่เราจะทำมูฟเมนต์แล้วไม่ให้คนในสังคมต่อต้านเราสิ่งที่เราควรประพฤติปฏิบัติควรเป็นยังไงการสร้างให้เกิดนอมที่น่าที่ถูกต้องแล้วไม่น่ารังเกียจอะคืออะไร
3: อื
4: เพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการสอนซึ่งกันและกันอ่ะมันเป็นซิสเตอร์ฮูดนะในการทำมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน
3: ม
4: ซิสเตอร์ฮูดเหล่านี้สามารถเรียนรู้จากองค์กรใหญ่ก็ได้หรือเรียนรู้จากสิ่งที่ เราทำในประเทศไทยหรือประเทศไหนที่มี success story ก็เอามาแชร์ลิงกันได้
3: คุณจ๋ามองว่าเวที Miss International Queen เป็นเวทีความงามหรือว่าเป็นเวทีแห่งสิทธิมนุษยชนมากกว่ากัน
4: แต่คิดว่าเป็นเวทีสิทธิมนุษยชนแต่คิดว่าความงามแค่เป็นส่วนประกอบความฉลาดเป็นสิ่งที่เราต้องการในการที่จะสร้างให้เกิดแรงกระเพื่อมกับสังคมในนานาชาติได้มันก็ไม่ขาดกันว่าจะต้องแบบเป็นคนไม่สวยก็ได้แต่ว่ามันเป็นคนที่ต้องมีคาลิสมาในการจะเป็นลีดเดอร์ชิพของความเป็นทรานเจนเดอร์ได้
3: ครับผมแล้วประเทศไทยนะครับได้อะไรจากการจัดเวทีระดับนานาชาติอย่าง Miss International Queen ครับ
4: โอ้ประเทศไทยได้เยอะมากแต่คิดว่าสิ่งที่เราตั้งมั่นตั้งแต่ปี2004คือว่าการที่เราเป็นประเทศการให้การท่องเที่ยวเนาะเราถือว่าอันนี้ก็เป็นจุดตั้งต้นของทิฟฟานี่ที่เราถือว่าเป็น successful ของเราว่าเราก็เป็นคนคิดว่าเราจะดึงนักท่องเที่ยวมาอย่างไรเนี่ยนะทิฟฟานี่โชว์ก็มี essence นี้มาตั้งแต่แรกอะว่าเราจะทำให้ Miss International Queen เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการดึงดูดการท่องเที่ยวอย่างไรปีแรกๆก็อาจจะยังแบบไม่มีคนเข้าใจอะว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเขานึกว่าเราทำแพเจนเนาะแต่จริงๆแล้วตลอดเวลาแต่ถ้าทำแพเจนอย่างเดียวแต่คงแบบเลิกทำไปนานแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือเราสร้างความเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างแล้วก็เป็นประเทศที่แบบมีเขาเรียกอะไรอะมีความเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายที่สูงที่สุดแล้วแหละแล้วก็คนไทยก็ในเรื่องของเซอร์วิสมายในเรื่องของความเป็นเซอร์วิสอินดัสทรีเป็นเมนของประเทศเนี่ยเราก็อยากจะให้ประเทศเป็นถูกมองว่าแบบเป็นประเทศที่ไม่มีความอันตรายในเรื่องของความหลากหลายทางเพศอ่ะ
3: ครับผ
4: เอ
3: ม
4: อตั้งแต่ต้นแล้วก็เราก็จะขายของในเรื่องของความการท่องเที่ยวเป็นหลักถ้าดูใครดูมิสอินเตอร์เนชั่นแนลกรีนตั้งแต่ต้นก็คือใครการท่องเที่ยวนะเป็นเป้าหนึ่งคือการท่องเที่ยวขาย culture ของคนไทยขายเรื่องของความเป็น LGBT friendly เป็น bridge ของความเข้าใจเป็นสะพานความเข้าใจคือMiss International Queen เนี่ยนะตั้งแต่ต้นในเรื่องของวัตถุประสงค์ต่างๆแล้วจนมาวันนี้มันก็ต่อยอดไปถึงว่าประเทศไทยจะ move ไปทางว่าเป็น LGBT friendly ในการที่เป็น Pink Economy
3: ใช่
4: ไม่ว่าจะเป็น Pink Economy ในฐานะเป็น producer หรือเป็น Pink Economy ในฐานะเป็นหาเป็นผู้เป็น consumer อ่ะ
3: ซึ่งพิงอีโค
4: มัน
3: โนมีนั่นก็คือระบบเศรษฐกิจที่กำลังขับเคลื่อนในกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
4: LGBTQ
3: นะโอเคครับครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ครั
4: แล
3: บ
4: ้วก็มันไม่ใช่อันนั้นคือคนก็ทางรัฐบาลก็อาจจะมองสองด้านน่ะก็คือเป็นคนที่ขับเคลื่อนเป็นคนครีเอทีฟอีโคโนมีเหล่านี้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะขายคนทุกคนนะเราไม่ได้ขายคนที่เป็น LGBTQ อย่างเดียวอะอันนี้คือเป็นคนที่แบบเราสร้างสรรค์เพราะว่าจริงๆทิฟฟานี่เองก็เป็นพิงค์อีโคโนมีมา50 กว่าปีอะ
3: ค
4: ก
3: ร
4: ็
3: ับผ
4: เนื่
3: ม
4: องจากว่าเราอะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการขายการแสดงขายสถานที่การท่องเที่ยวก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เห็นอันเนี้ยเป็นหลักคิดสำคัญ
3: ครับผม
4: แล้วก็วันเนี้ยการเป็น Miss International Queen เองก็ทำให้เกิด Repeat Customer ที่มาดูทุกปี
3: ครับ
4: ม
3: ผ
4: ี
3: ม
4: กลุ่ม Transgender ที่ชัดเจนมี Follower ในโซเชียลหรือเป็นFacebook หรืออะไรต่างๆที่เป็น YouTube Channel ที่เราสร้างขึ้นมาเป็น Miss International Queen ถ้าเรามองจริงๆอ่ะมันก็น่าจะเป็นแบบว่าอ่ะ เป็นชาแนลของ transgender โลกอะที
3: อ
4: ่จะคิดว่า mostly transgender ก็ต้องอยู่ในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มที่เราเปิดชาแนลให้เขาเข้าถึงใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็จะมีผู้หญิงและผู้ชายที่เข้ามาดูเราที่เป็นล้านล้านคนนะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าประเทศไทยมันไม่ได้เราไม่ได้จัดแค่เฉพาะการประกวดนะสิ่งที่เราทำคือเราออนเนอร์คนที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองเราแล้วก็ทรีตนางงามเราทุกคนเป็นเหมือนแขกของเราอ่ะ
3: ครับผ
4: เอ
3: ม
4: อ
3: ครั
4: เร
3: บ
4: าก็เลยจัดกิจกรรมที่เป็นการท่องเที่ยวกิจกรรมแต่ละปีก็แตกต่างกันทุกปีแล้วก็ไปในแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน
3: ครับผม
4: เรานี่ก็แบบโชคดีมากนะคะที่ก็จริงๆผู้ว่าของแต่ละจังหวัดเนี่ยต้อนรับเรามากเลยอะในแต่ละจังหวัดที่เราไปทำแล้วช่วยเหลือเรามากแล้วก็ดูแลการต้อนรับการความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ที่เราถ่ายทอดเราก็จะไลฟ์ตลอดในการที่จะให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันวอร์มยังไง culture เราคืออะไรแล้วก็
3: ครับผม
4: เราก็เหมือนแสดงออกถึง culture ที่ชัดเจนของ
3: ครั
4: เ
3: บ
4: รา
3: ผม
4: ค่ะ
3: ในปีนี้มีผู้เข้าประกวดเกือบ30ประเทศนะสะท้อนเห็นถึงพัฒนาการของเวทียังไงบ้างครับคุณจ่า
4: คือแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าสิ่งที่เขาเห็นแล้วแหละว่าเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้ในการที่เขาที่จะกล้าแสดงออกในการที่จะเป็น representative ของแต่ละประเทศเขาสามารถเป็น somebody ที่บอกได้ว่าเออเนี่ยฉันกล้าที่จะแบบ present ตัวเองฉันกล้าที่จะ present ประเทศในสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่มีอะไรที่ผิดเลยในการที่จะเป็นคนที่กล้าในการที่จะมาอยู่ในเวทีนี้แล้วก็กล้าที่จะพูดในสิ่งที่เป็นตัวตนหรือว่าพูดในสิ่งที่จะเป็น advocate ให้กับแต่ละประเทศสิ่งที่จะเป็นการที่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการให้เกิดการยอมรับของแต่ละประเทศการที่เป็นอะไรในแต่ละประเทศของเขาที่มันเป็น pain point ในชีวิตเขาก็ออกมาพูดแล้วก็มันก็เป็นเวทีที่พูดแล้วมีคนได้ยินน่ะ
3: ครับผมแล้
4: ค
3: ว
4: ่
3: พ
4: ะ
3: ูดถึงว่าความสำเร็จของการจัดประกวด Miss International Queen นะในโอกาสเฉลิมฉลอง20ปีเป็น
4: ค
3: ไป
4: ่ะ
3: ตามวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมายที่คุณจ๋าวางไว้ไหมครับ
4: เป็นตามเป้าหมายเพราะว่าจริงๆแต่ก็พยายามที่จะทำให้เวทีนี้มีความขยายตัวด้วยความไม่ได้ด้วยเงินนะแต่ว่าเป็นการขยายตัวด้วยการยอมรับการrespect การเคารพซึ่งกันและกันการให้เกียรติเพราะฉะนั้นเวทีเวลาเราจะทำอะไรก็อย่างเราแล้วก็จะตั้งใจที่จะทำให้ดูว่าเวทีเนี้ยให้ความให้เกียรติคนที่มาประกวดให้เกียรติคนที่มาร่วมงานขอบคุณคนที่คนดูให้แต่สิ่งที่ถูกต้องนะเราไม่อยากแบบเราไม่เคยทำอะไรที่แบบว่าให้มันผิดนอร์มของประเทศไทยหรือว่าผิดหรือว่าเราก็จะเชิดชูในสิ่งที่ประเทศไทยแบบว่าให้โอกาส transgender
3: ครับผม
4: อื
3: คร
4: ม
3: ับผม
4: แล้วหลายๆอย่าง
3: ครั
4: ค
3: บ
4: ่
3: ผ
4: ะ
3: มแล้วนับจากนี้หลังจากปีที่20เนี่ยเป้าหมายต่อไปของ Miss International Queen คืออะไรครับวางเป้าหมายยังไง
4: จริงๆเราสร้างพันธมิตรแต่เราอยากได้พันธมิตรที่เห็นค่าของเราส่วนใหญ่อะแต่ก็ไม่ได้เอาพันธมิตรทุกคนก็จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องของเงินตั้งแต่ต้นแต่มันเป็นเรื่องของพันธมิตรที่สามารถที่จะให้เกียรติคนที่เป็น transgender ในแต่ละประเทศได้การให้ก็ต้องมีในเรื่องของฟอร์แมตที่ถูกต้องของแต่ละประเทศว่าเราทำเพื่ออะไรวัตถุประสงค์เพื่ออะไรมันไม่ใช่เป็นฟอร์แมตในเรื่องของการจัดให้เวทีมันยิ่งใหญ่นะคนละเรื่องแต่ว่าเป็นฟอร์แมตในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการแต่ไม่ใช่ช่วยเหลือแบบ non-profit organization นะมันจะเป็นช่วยเหลือแบบการสร้าง dignity กับการสร้างอาชีพไม่ได้แบบว่าให้ทุกคนหาอาชีพให้ แต่ต
3: อ
4: ้องสร้างดิกนิตี้ให้สเตตัสทางสังคมของทรานเจนเดอร์ของแต่ละประเทศมันดีขึ้นสังคมมันก็จะยอมรับในเรื่องของการสร้างอาชีพเพ
3: คริ ั
4: ่
3: บ
4: มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มีตัวอย่างของการสร้างฟอร์แมตที่ถูกต้องอะไรเงี้ย
3: ครับ
4: ใ
3: ผ
4: ห้
3: ม
4: เขาอะไรเงี้ยค่ะ
3: ครับผมแล้วถ้าต้องการถ้าให้คุณจ๋าส่งสารหนึ่งข้อความมาจากประเทศไทยไปถึงชุมชนทรานทั่วโลกนะคุณจ๋าอยากจะบอกอะไรกับเขาอ่ะ
4: แต่ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราควรจะทำคือเราก็จะแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องของตัวเราก่อนว่าความที่เป็นเราเป็นทรานเซนเดอร์เนี่ยเราต้องแสดงออกในสิ่งที่ความสามารถของเราที่ถูกต้องอะไรก็ตามที่มันเป็นอยู่ในสังคมที่ยังเป็นแบบสังคมที่แบบสังคมที่คนไม่ยอมรับเราต้องออกมาจากตรงนั้นเราต้องออกมาจากสิ่งที่คนไม่ยอมรับแล้วเราก็ต้องสร้างการยอมรับมันก็จะเป็นกระบวนการในการสร้างให้มันใช้เวลาแต่ว่ามันต้องมีคอนเซ็ปต์ที่ถูกต้องก่อน
3: ครับผมครับต้องบอกว่า20 ปีของ Miss International Queen นะแสดงให้เห็นว่าเวทีหนึ่งนะเวทีเนี่ยสามารถเป็นมากกว่าการประกวดได้นะหากสามารถเชื่อมโยงความงามเข้ากับเสียงและโอกาสจากผู้คนจากหลายประเทศนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะพักจากการเราจะพักจากภาพบนเวทีครับแล้วหันไปทําความรู้จักกับผู้หญิงหลังเวทีให้มากขึ้นกับชีวิตวิธีคิดการบริหารคนและการตัดสินใจและบทเรียนส่วนตัวของคุณจ๋าอดิสาพันธุศักดิ์คุณพลินนะครับติดตามรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับต่างคลื่นก็7.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะครับต้องขอบคุณแขกคนสําคัญนะคุณจ๋าอลิสาพันธุศักดิ์คุณปรินนะครับขอบคุณมากครับคุณจ๋าครับสวัสดีครั
4: ข
3: บ
4: อบ
3: คุ
4: ค
3: ณ
4: ุณมาก
3: จ๋า
4: ค่
3: ส
4: ะ
3: วัสดีครับคุณ
4: ส
3: ผู้
4: ว
3: ฟั
4: ัง สด
3: ค
4: ี
3: ร
4: ค
3: ั
4: ่
3: บ
4: ะ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่7ตุลาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: วันนี้ฟ้าก็ครึ้มๆแต่ว่าไม่มีฝนไม่มีฝนก็แปลว่าวันที่7ในรอดก็ต้องคอยลุ้นอีกทีหนึ่งวันที่10ถึง13ตุลาแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนเคยครับเดี๋ยวก็จะสำรวจความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมทั่วๆไปรวมทั้งในกทม.แต่ว่าประเด็นร้อนวันนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีตั้งสอบวินัยฟันนายอำเภอบ้านสร้างบ้านสร้างนี่ถือว่าเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงบอกว่าปล่อยเกียร์ว่างเมินช่วยชาวบ้านน้ำท่วมถ้าผิดจริงไม่ควรอยู่ระบบราชการในขณะเดียวกันก็มีข่าวมาอีกด้านหนึ่งจากคนที่อยู่ที่บ้านสร้างเรื่องของการโอนเงินนายกรัฐมนตรีจี้ปลัดมหาดไทยให้เร่งสปีดโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทประเด็นเรื่องแก้มลิงที่เป็นข่าวนายกสั่งกรมโยธาศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกทม.เชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งยันมีงบประมาณอยู่แล้วเรื่องของแฟลตฟรองจันที่ว่าอาจจะไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมและไม่ได้เงินรัฐมนตรีเจเศษการันตีแฟลตฟรองจันเข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันประชาชนได้เงินเยียวยาทุกรายเร่งเคลียร์ระบบระเบียบแอปทางรัฐอันนี้ก็ข่าวก็สับสนมาตั้งแต่เมื่อวานเรื่องการเคหะแห่งชาติการเคหะเร่งฟื้นฟู43โครงการหลังน้ำท่วมกระทบเงินกระทบคน 220,000 กว่ารายด้านของปภ.เผยประกันพิบัติแห่งชาติประเดิมลำพูนที่แรกหลังน้ำท่วมผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ walk in ด้วยมีเรื่องของรัฐมนตรีเงาของพรรคส้มชงแนวทางเพิ่มเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรให้สอดคล้องความจริงเยียวยาเร็วพักชำระหนี้เพิ่มเงินฟื้นฟูเดี๋ยวมาดูครับ
4: เรื่องของคุณทักษิณชินวัตรที่ทางกรมสรรพากรจะยึดทรัพย์เพื่อเอามาชำระภาษีหุ้นชินวันนี้คุณทักษิณไปขอให้ศาลไต่สวนเพื่อคุ้มครองชั่วคราวศาลนัดฟังคำสั่งวันที่16พฤศจิกายนครับคดีของอดีตพระอลงกฎวัดพระบาทน้ำพุศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกฎ742ปีส่วนหมอบี386ปีกับ 1,480 เดือนนี่คำพิพากษาของศาลนะครับแล้วก็เรื่องการเมืองในสภาที่กรรมาธิการการกฎหมายยุติธรรมเขาเชิญสสไอเดียกับสามีไปให้ข้อมูลแต่ไม่ได้ไปนะครับรังสิมันโรมซัดรัฐบาลอย่าพึ่งรีบสแตมป์ฟอกขาวให้สามีไอเดียชี้ถ้าบริสุทธิ์จริงทำไมไม่เข้ามาชี้แจงต่อกรรมาธิการกับคุณจบ
5: อ้าวเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัฒน
6: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับ

0: ดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
1: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละ
0: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
1: โทรเลยนี่เบอร์026586299
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน์
4: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
3: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: ดูเรื่องน้ำในกทมก่อนเลยคุณนราพงศ์
5: ครับวันนี้ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์บอกว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลายพื้นที่แล้วครับแต่ว่าคลองต่างยังค่อนข้างเต็มอยู่เพราะว่ายังมีฝนตกเติมมาเข้ามาแล้วก็บอกว่ายังคลองแสนแสบเนี่ยประมาณ60มิลลิเมตรอันนี้ปริมาณน้ำฝนนะครับทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นส่วนพื้นที่ราชพร้าวเนี่ยมีฝนตกบ้างแต่สถานการณ์น้ำปริ่มเหมือนกับคลองประเวศที่ค่อนข้างช้าอยู่เหมือนกันสถานการณ์ขณะนี้ค่อนข้างเปราะบางหมายความว่าปกติถ้ามีฝนประมาณ 60-70 มิลลิเมตรเรารับมือได้สบายแต่ตอนนี้เหมือนน้ำปริ่มแก้วถ้ามีฝนตก 60-70 มิลลิเมตรจะทำให้เกิดน้ำเอ่อได้เร็วกว่าสถานการณ์ปกติฉะนั้นจำเป็นต้องระวังเฝ้าต่อไปและต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยผู้ว่าชัดชาติบอกว่าตอนนี้ต้องพร่องน้ำให้ได้มากที่สุดพยายามสูบน้ำออกจากคลองแล้วก็ด้านข้างให้น้ำลดน้อยที่สุดให้มีน้ำน้อยที่สุดตรงไหนพร่องได้ก็ต้องพร่องนี่ท่านผู้ว่าชัดชาติส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญไปที่เคหะร่มเกล้าครับไปทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพราะว่าสถานการณ์ที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยน้ำเริ่มคลี่คลายก็ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนครับในการทำความสะอาดเก็บขยะฟื้นฟูชุมชนวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทยด้วยนะครับรวมทั้งสำนักงานเขตลาดกระบังจิตอาสาพลโทอดุลบอกว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญจากนี้ไปก็คือต้องเร่งฟื้นฟูแต่ว่าหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญแต่ว่ากทม.นั้นเป็นหน่วยงานหลักมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมกองทัพอันนี้จะมาร่วมสนับสนุนส่วนปลัดกรุงเทพมหานครคุณไทยวุฒิขันแก้ว
6: เดี๋ยวก่อนเอาเรื่องฟื้นฟูนี่ก่อนเรื่องนี้สำคัญมากตามที่รัฐมนตรีกลาโหมขอความร่วมมือทุกฝ่ายอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกฝ่ายช่วยกันเพราะมันเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่ก็คือขยะเต็มไปหมดดูในโทรทัศน์เนี่ยขยะชิ้นใหญ่เยอะแยะไปหมดกองเต็มไปหมดขยะเน่าเหม็นซากสัตว์เยอะแยะไปหมดถ้าไม่เร่งเก็บไม่เร่งคลีนนิ่งไม่เร่งเคลียร์โอ้โหมันจะอยู่กันอย่างทุกข์ทรมานมากแล้วเท่าที่ดูเนี่ยถ้าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเก็บให้กทม.เก็บเอาไม่อยู่

0: เท่าไหร่ก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันหายไปเพราะมันเยอะมากฉะนั้นรัฐมนตรีกลาโหมในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพเนี่ยจะต้องระดมทุกหน่วยเข้ามาหน่วยทหารหน่วยพลเรือนไม่รู้ล่ะใครมีรถใหญ่อยู่ที่ไหนเอามาใครมีคนที่พอจะเรียกเข้ามาเสริมได้เอาเข้ามาต้องเร่งคลี่คลายเพราะสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้คือขยะมันเน่ามันปนอยู่กับน้ำถ้ามันแห้งสนิทไปเลยนะก็อีกแบบนึงนี่น้ำก็ยังนองๆอยู่แล้วมีขยะมีสิ่งปฏิกูลเยอะแยะไปหมดไอ้ขยะชิ้นใหญ่เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ตู้ที่พังเตียงเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะไปหมดขยะชิ้นใหญ่พวกเนี้ยมันต้องเอารถใหญ่มาแล้วคนที่จะสั่งการให้ลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังก็ต้องมีจุดสั่งการถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่ารัฐมนตรีกลาโหมท่านจะลงมาจัดการกทม.นั่นเป็นเจ้าภาพหลักรถราก็ดูว่าเอามาจากไหนเอามาต้องเร่งคลีนนิ่งเร่งเคลียร์พื้นที่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไม่งั้นแล้วมันเป็นความทุกข์ทรมานของคนที่อยู่แถวนั้นเหม็นแล้วมันก็มีเชื้อโรคตามมามันมีสัตว์ที่มากับน้ำดูแล้วเนี่ยน่าเวทนามากฉะนั้นการสั่งเรื่องคลีนนิ่งเรื่องเยียวยาให้คนในหลายพื้นที่ที่มีขยะตกค้างอยู่กับน้ำเน่าน้ำเหม็นอยู่กับซากสัตว์อยู่กับขยะสิ่งปฏิกูลทั้งหลายต้องเอาจริงต้องทำให้เห็นว่านี่คือความตั้งใจจริงของภาคราชการอาหารอันการกินนั่นตอนนี้ไม่น่าห่วงแล้วเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รถแจกอาหารเนี่ยสามารถเข้าไปได้ถึงพื้นที่แล้วแต่เขาอยู่กับสุขภาพจิตที่มันเสียมากถ้าใครได้เห็นในโทรทัศน์แล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอยู่ได้ยังไงรอบล้อมไปด้วยขยะเหม็นเน่าสิ่งปฏิกูลเต็มไปหมดอันนี้ก็หวังว่าจะได้รับการจัดอันดับเป็นเบอร์สำคัญของการทำงานเร่งระดมเอาตรงนี้ก่อน
1: ครับ
0: อย่างที่บอกหน่วยงานไหนทหารหน่วยงานไหนก็ตามแต่ที่มีรถใหญ่ๆอ่ะถ้ายศลกที่ยกได้เทได้ยิ่งดีคุณตุลาพง
1: ศ์ใช
0: ่เอามาครับ
1: ซึ่งแนวทางปฏิบัติก็อย่างที่รองผู้ว่าพรพรมบอกเมื่อวานเนี่ยครับคือจะให้มีการเอาขยะมารวมศูนย์ที่จุดใดจุดหนึ่งในแต่ละโซนเพื่อที่จะไม่ต้องให้รถขนเนี่ยวิ่งไปกับไกลๆแล้วก็จะระดมเอารถแบ็คโฮรถบดมาทำการตักขยะขึ้นรถเทรลเลอร์ใหญ่แล้วก็ให้วิ่งไปทิ้งในจุดที่ต้องทิ้งทีนี้ส่วนซอยเล็กๆหรือถนนเล็กๆที่รถใหญ่เข้าไม่ได้เนี่ยก็จะให้ไปขนออกมาเอามากองไว้ในจุดใหญ่จุดเดียวครับคุณจุบาบบิ๊กดุลวันนี้ไปที่หมู่บ้านฟอร่าวิวที่หนองจอกด้วยนะครับไปดูประเมินสถานการณ์ซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังในเส้นทางในหมู่บ้านอยู่หลายจุดครับทำให้การสัญจรของประชาชนต้องช้าในซอยสุวินทวงศ์38การบริหารจัดการน้ำยังต้องใช้เครื่องสูบขนาด30นิ้วอยู่ครับบิ๊กดุลบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ครับ บางแห่งก็ลดและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูบางแห่งยังต้องเร่งระบายฉะนั้นต้องดำเนินการทั้งสองอย่างควบคู่กันไปโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจะเป็นผู้ดำเนินการหลักกลาโหมกับกองทัพเนี่ยจะเป็นผู้สนับสนุนในด้านของเครื่องมือกำลังพลและทรัพยากรตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ครับอันนี้สถานการณ์ในกรุงเทพ
0: เรื่องของชาวแฟลตคลองจันทร์มันมีข่าวมาที่ทำให้เขากังวลก็คือว่าเขาอาจจะไม่ได้รับเงินเพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมล้อมรอบเป็นเวลา7วันแล้วคนที่อยู่ข้างบนแฟลตเนี่ยน้ำไม่ท่วมอยู่แล้วแต่เขาจะได้เงินก็ตรงที่ว่าตรงไหนก็ตามแต่น้ำไม่ท่วมบ้านน้ำไม่ท่วมแต่ถูกน้ำล้อมรอบออกไปไหนไม่ได้7วันก็เดือดร้อนคนที่อยู่ในหลักเกณฑ์นี้ต้องได้ด้วยฉะนั้นคนที่อยู่ในแฟตคลองจันทร์คลองกลุ่มอะไรพวกนั้นที่เป็นแฟตเนี่ยเขาต้องได้ด้วยเพราะว่าถ้าเอาเฉพาะน้ำท่วมน้ำไม่ท่วมนี่เขาอยู่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5น้ำท่วมไม่ถึงแต่เขาจะได้เข้าหลักเกณฑ์ตรงที่ว่าถูกน้ำล้อมรอบไปไหนไม่ได้7วันแล้วเมื่อเช้านี่ก็มีข่าวมาว่ามันจะไม่ได้เงินเพราะน้ำยังมาท่วมไม่ถึง7วันคนที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้คือคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีและกำกับดูแลปภ.เขาบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้หากผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำร้อมจะได้รับเงินเยียวยาโดยไม่มีกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเงินเพียงแต่จำนวนเงินที่จะได้รับอันนี้ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทีนี้กระแสความกังวลของชาวแฟตคลองจันทร์ที่อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อม7วันเนี่ยคุณเจเศษก็กล่าวขอโทษประชาชนว่าหากอาการสื่อสารของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลก่อนหน้านี้ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทีนี้เราถามว่ามีพื้นที่ใดจากสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ที่เข้าข่ายเกณฑ์น้ำร้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาไหมเจเศษบอกไม่มีโดยผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินทั้งหมดจำนวนเงินก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ติดต่อ7วันหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชัดเจนและพื้นที่ที่เข้าข่ายก็มีระยะน้ำล้อมรอบ7วันอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่ทีนี้ถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เยียวยาขอให้สื่อมวลชนมาสอบถามโดยตรงเพื่อให้เกิดความชัดเจนพร้อมทั้งข้อสังเกตว่าหากไม่จ่ายให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์ทั้งมีหลักเกณฑ์รองรับอาจจะนำไปสู่การร้องเรียนหรือการดำเนินคดีภายหลังส่วนกรณีชาวแฟตคลองจันทร์ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วเนี่ยแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากน้ำล้อมไม่ถึง7วันนายเจเศษระบุว่าจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบระบบทันทีนี่ระบบมันว่านะระบบมันตอบอย่างนี้ก็แปลว่ามีคนป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนฉะนั้นในภาวะแบบนี้เนี่ยการทำให้คนเข้าใจผิดเขาเครียดอยู่แล้วนะอยู่ๆไปเพิ่มความเครียดให้เขาอีกอันนี้เป็นเรื่องสำคัญระดับที่จะสื่อสารกับสื่อ ระดับที่จะตัดสินใจว่าอะไรได้อะไรไม่ได้เนี่ยอย่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่คิดเอาเองแล้วก็คิดในเชิงที่ว่าประหยัดเงินให้ราชการอันนี้ก็หมดเรื่องไปก็คือได้น้ำล้อมไม่เกิน7วันถึงไม่เกิน7วันแต่5วันเนี่ยเขาเดือดร้อนไปไหนไม่ได้ก็ควรจะให้หลักเกณฑ์ทำไมต้องไปนับเอาเป๊ะ7วันอันนี้ก็เรื่องหลักเกณฑ์น้ำล้อมคุณเจเศษบอกว่ากรณีดังกล่าวอาจจะเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลหรือทำรายการในระบบเนื่องจากผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการหลายขั้นตอนจึงอาจเกิดความผิดพลาดได้โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่าในพื้นที่เข้าเกณฑ์ก็ต้องได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ในเจเศษกล่าวทิ้งท้ายว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินภาษีประชาชนเป็นสิทธิของประชาชนขอให้สบายใจได้ในส่วนของเงินเยียวยาอันนี้ก็เรื่องข้อมูลซึ่งต้องกรอกข้อมูลทำรายการในระบบเยอะแยะผมก็นั่งคิดนะคุณธราพงศ์
1: ครับ
0: อย่างตามแฟลตคลองจันแฟลตเคหาอะไรพวกนี้นะคุณเจเศษก็เห็นเพราะไปเห็นมากระตานายกอนุทินก็ไปเห็นว่าน้ำมันท่วมแล้วก็ล้อมรอบคนบนแฟลตเนี่ยเดือดร้อนกันทั้งนั้นเข้าเกณฑ์ฉะนั้นเมื่อเข้าเกณฑ์อย่างนี้เนี่ยตั้งโต๊ะแจกเลยไม่ดีกว่าเหรอเพราะทุกคนที่อยู่ในแฟลตหลังเนี้ยทุกบ้านเนี่ยควรจะได้หมดเพราะเดือดร้อนหมดก็ไม่เห็นจะต้องกรอกข้อมูลอะไรให้เสียเวลามากมายไปแต่ละแฟลตเอาเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็มอบเงินเยียวยาทุกห้องห้องละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วแต่มีหลักเกณฑ์เพราะเขาเดือดร้อนทุกห้องมันไม่มีหรอกที่ห้องนี้เดือดร้อนห้องนี้ไม่เดือดร้อนก็น้ำมันล้อมอยู่ข้างล่างน่ะทั้งแฟลตมันเดือดร้อนหมดแฟลตมีอยู่10แฟลตก็เดือดร้อนทั้ง10แฟลตมันไม่มีห้องไหนที่โอ้สบายกว่าห้องอื่นไม่ได้เดือดร้อนเพราะน้ำท่วมไปไหนมาไหนได้ตามปกติเขาไม่ได้มีเครื่องบินที่จะขึ้นได้รับบนหลังคานะ ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยได้หมดใช่ไหม10แฟลตนี้ได้หมดอ้าวคุณจะแจกเขายังไงทำไมจะต้องเลือกมากต้องมากรอกต้องมาลงทะเบียนโน่นนี่นั่นก็ยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วมันต้องได้ทั้งหมดอยู่แล้วถ้าได้ใช่ไหมล่ะ รัฐมนตรีเศรษฐก็ยืนยันว่าได้ทีนี้เมื่อได้เนี่ยมันมีวิธีการตั้งเยอะแยะเดินขึ้นไปแจกให้หัวหน้าหน่วยเอาเจ้าหน้าที่การเคหะมาก็ได้ว่าแฟลตนี้มีผู้รับผิดชอบ3คน3คนนี้ถือเงินอยู่เท่านี้แฟลตนี้มีอยู่ทั้งหมด100ห้องสมมุตินะ100ห้องห้องละกี่พันก็เอา100คูณเข้าไปแล้วก็มีหน้าเจ้าหน้าที่เดินแจกประกาศบอกเขาก็ได้วันเสาร์อาทิตย์นี้อย่าไปไหนเขาจะมาแจกเงินแจกกันสดๆแล้วก็มีลงชื่อรับเงินมันก็จบเพราะมันไม่ได้ไปคลักคล้าวกับคนอื่นไม่มีใครที่จะไปแฝงตัวเพื่อจะไปหลอกลวงว่าตัวเองอยู่แฟลตนี้นะห้องนี้นะไม่มีหรอกมีของจริงทั้งนั้นน่ะฉะนั้นลองดูอะไรที่มันทำให้มันง่ายแล้วก็ไม่ลึกลับซับซ้อนมากทำอ้าวทีนี้ก็มีเวลานิดหน่อยดูตรงนี้คุณทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการเคหะได้สั่งให้ติดตามระดับน้ำในโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดถอดบทเรียนเพื่อยกระดับป้องกันในระยะยาวพบว่า มีโครงการได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 3,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการกระทบประชาชน 78,000 กกท.วางแนวทางรับมือไว้3ระยะช่วยเหลือฟื้นฟูป้องกันเร่งดูแลประชาชนระหว่างเกิดเหตุอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจและชื่นชมผู้ว่าทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ช่วงประมาณ10วันที่ผ่านมาเนี่ยทำงานหนักเต็มที่นำกับเจ้าร่วมมือกับเจ้าหน้าที่การเคหะทุกฝ่ายทุกแผนกที่จะทำได้ลุยเข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็นเพื่อนของคนที่ซื้อแฟลตเช่าแฟลตการเคหะไม่ทิ้งกันภารกิจสำคัญคือลดผลกระทบให้มากที่สุดแล้วได้กำชับทุกพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์ประเมินผลกระทบพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อจำเป็นนี่ผู้ว่าการเคหะอ้าวพักก่อน เดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
2: สักครู่ครับ
3: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิตอลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที
5: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยไทยเป็นเจ้าภาพยืนยันและให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพโดยได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลง
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักในหลายพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้เพื่อเพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการติดตามราคาขายส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหลังมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายราคาและน้ำหนักสินค้าก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการเร่งฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
7: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: ดูภารกิจของนายกเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ปัญหาน้ำวันนี้ก็ประชุมชุดใหญ่ทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์มีคนที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีสำคัญสำคัญเข้าเยอะนายกก็ได้ขอให้ทุกภาคส่วนทุกฝ่ายทุกผู้ว่าดำเนินการสั่งการรับมืออย่างเต็มกำลังทั้งการจัดสรรทรัพยากรซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งอะไรเหล่านี้เป็นต้นนายกบอกว่าก็เข้าใจดีว่าทุกคนเริ่มล้าโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หน้างานความไม่แน่นอนที่เกิดจากสภาพอากาศแม้กระทั่งที่โตเกียวที่ฝนตก40วันติดต่อกันสิ่งที่มาด้วยคือสภาพจิตใจของประชาชนของไทยเราก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นแต่เราต้องมีกำลังใจจะต้องต่อสู้โดยคิดเสียว่ากำลังให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่อยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่าในส่วนพื้นที่ตรวจสอบขอให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายว่าจะได้รับเงินเยียวยามาที่ปภ.ด้วยความเร็วที่สุดจนถึงเมื่อวานนี้ทางปภ.ได้โอนเงินเยียวยาให้ประชาชนแล้วส่วนใหญ่ก็เข้าเกณฑ์ 9,000 บาทโอนไปแล้ว 14,000 คน 14,000 ครัวเรือนไม่ใช่ 4,000 คนเป็นเงินทั้งสิ้น94ล้านบาทแล้วก็บอกว่าวันนี้ผมได้รับรายงานจากท่านปลัดมหาไทยท่านก็บอกว่าโอนเงินแล้วครับหมื่นครัวเรือนเรียบร้อยแล้วเงินจะเข้าวันศุกร์อ้าวไอ้นี่มันไม่ได้เขียนเช็คนะท่านมันไม่ต้องไปผ่านเคลียร์ลิ่งที่ไหนนะเพราะงั้นตรงนี้เราต้องมีความเข้าใจผมต้องมีความใส่ใจผมไม่ได้บอกว่าท่านไม่ใส่ใจนะท่านใส่ใจอยู่แล้วแต่ว่าบางทีท่านอาจจะไม่เข้าใจระบบทุกวันนี้เขาโอนผ่านเทเลแบงกิ้งท่านกดตูมเงินก็ถึงมือชาวบ้านเลยมันมีปัญหาไม่ได้เพราะตรงนี้ไม่ได้เซ็นเช็คนี่มันเป็นการกดเงินพอกดปุ๊บมันก็ต้องไปปั๊บใช่ไหมจริงๆเราต้องตั้งข้อสงสัยเลยว่ากดไปแล้วใช้เวลาเดินทาง2วันมันไปไหนแล้วเงินไปพักอยู่ที่ไหน2วันอันนี้ถ้าคิดว่าเป็นโอกาสคิดเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะมีความสูญเสียเพราะงั้นขอให้ท่านได้ดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็นำกลับมารายงานในที่ประชุมด้วยว่ามันเกิดสาเหตุอะไรแล้วแก้ไขไปยังไงแล้วช่วงหนึ่งนายกก็แสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ผู้ว่าประจีนทำหนังสือมาถึงกระทรวงมหาดไทยขอให้ย้ายนายเศรษฐพุทธวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจีนออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนทั้งเรื่องการขนย้ายสิ่งของและการอพยพชาวบ้านทั้งที่ดำรงตำแหน่งในพื้นที่มานานถึง5ปีควรจะมีความเข้าใจและคาดการสถานการณ์ได้ดีที่สุดนายกบอกรู้สึกเศร้าใจและถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างที่มีข้าราชการลักษณะนี้อยู่ในระบบปกครองพร้อมกับสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินตั้งคณะกรรมการสอบสวนบางวินัยอย่างเด็ดขาดรวมถึงตรวจสอบทัศนคติการทำงานอย่างละเอียดโดยย้ำว่าหากพบว่ามีความบกพร่องร้ายแรงและสร้างความเดือดร้อนก็จะไม่ปล่อยให้อยู่ในความในระบบอย่างเด็ดขาด เรื่องนี้เป็นสำหรับกระทรวงมหาดไทยมันน่าอายนะครับว่าเรามีคนเช่นนี้ยังอยู่ในระบบปกครองของกระทรวงอยู่ผู้ว่าราชการทุกท่านผมคิดว่ากว่าจะเรียนหนังสือมาแบบนี้ก็คงคิดแล้วคิดอีกทราบว่าอธิบดีปกครองดำเนินการเรียกเข้ามาประจำโรงเรียนในอำเภอแล้วใช่ไหมขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยเรียกว่าสอบดู attitude ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเขาใส่ใจมากอำเภอบ้านสร้างมันก็จะมีสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ไหมทำประเมินออกมาให้เรียบร้อยให้ละเอียดคนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนั้นจริงๆราชการรับไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นข่าวฮือฮาอยู่วันนี้คุณตระพงศ
1: ์ครับส่วนนายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับบอกว่าน้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตามที่คิดว่าสามารถทำได้ส่วนที่ถูกวิจารณ์ว่าทำงานไม่เต็มที่นี่ก็รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นแต่ไม่ขออธิบายในรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมาเพราะเกรงว่าจะถูกนำไปเป็นการแก้ตัวหรือเข้าข้างตัวเองแล้วก็ระบุว่าการทำงานของตนเองเนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้และเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาอาจจะมองสถานการณ์ในภาพใหญ่เชื่อว่าทุกฝ่ายก็มีเป้าหมายเพื่อประชาชนเหมือนกันถามว่ากังวลไหมถ้าในอนาคตมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนคุณเศรษฐวุฒิตอบว่าไม่กังวลยืนยันว่าได้น้อมรับทั้งคำสั่งและมุมมองของผู้บังคับบัญชาและไม่ขอก้าวล่วงการพิจารณาของผู้บังคับบัญชานี่เพราะว่านายอำเภอเศรษฐวุฒิให้สัมภาษณ์ทีนี้ปฏิกิริยาของคนอำเภอบ้านสร้างนะครับถ้าดูจากในโลกโซเชียลนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยเขาเข้าไปส่องดูในเพจของนายอำเภอครับมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นไปให้กำลังใจเยอะนะคุณสุภาพ
2: ม
1: ีคนให้กำลังใจเยอะผมเห็นทีวีบางช่องเขาก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเป็นผู้หญิงคนหนึ่งโอ้ยเธอเกลี้ยกล่อมเลยว่าคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดแล้วก็ลุยทุ่มเทเต็มที่แล้วมีอะไรที่บกพร่องล่ะกับอีกส่วนหนึ่งคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยเขาก็เป็นนักเล่นโซเชียลเขาจะไลฟ์สดเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจุดไหนที่มีความเดือดร้อนอะไรที่ลงไปช่วยได้ก็ส่งทีมงานไปเขาก็เลยมีแฟนคลับเยอะด้วยครับคุณจุบา
2: คือมันต้องมีจุดเราก็ไม่รู้นะมันต้องมีจุดอะไรที่เป็นจุดที่ว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ให้เป็นนายอำเภอตรงนี้อยู่ไม่ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะโดยวิสัยธรรมชาติของนายกก็ไม่ใช่คนเกลี้ยกล่อมแต่นี่มันต้องมีจุดอะไรที่เราไม่รู
1: ้ผมเห็นในโซเชียลไม่รู้จริงหรือเปล่านะคุณสุภาพไม่ยืนยันนะที่เขาโพสต์อ้างว่าเหตุผลที่ผู้ว่าชุนขาดถึงขั้นที่ทำเรื่องมาขอให้ย้ายเนี่ยคือมีคำสั่งจากผู้ว่าให้คุณเศรษฐวุฒิเนี่ยไปประสานงานหรือเอาของลงไปช่วยประชาชนนี่แหละแต่คุณเศรษฐวุฒิบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเขาบอกประโยคนี้แหละที่ทำให้ผู้ว่าฉุน
2: อืม
1: ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะ
2: แต่ว่านายกแน่นอนเขาต้องฟังจากผู้ว่าซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาบางทีหลายแห่งหลายพื้นที่ที่ผู้ว่ากับนายอำเภอเนี่ยคอมเมนต์กันคือผู้ว่าคอมเมนต์นายอำเภอว่างั้นเถอะก็เป็นไปได้อีกแต่ไอ้จุดที่มันจะเป็นจุดตัดสินขาวเป็นดำดำเป็นขาวขาวกับดำเนี่ยมันไม่มีหรอกงานช่วยเหลือประชาชนผมดูใน โทรทัศน์ก็เห็นผู้เขาก็รวบรวมเอาคลิปที่นายอำเภอไปช่วยงานที่โน่นที่นี่ช่วยชาวบ้านที่โน่นที่นี่เอามาออกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีจุดไหนใช่หรือเปล่าจุดที่นายอำเภอจุดที่ผู้ว่าสั่งแล้วนายอำเภอไม่ไปทันทีแล้วก็รายงานมาถึงนายกแต่นี้รายงานเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ารายงานโดยลายลักษณ์อักษรหรือรายงานโดยวาจาด้วยหรือเปล่าแต่ฟังนายกแล้วเนี่ยนายกก็ฉุนนะฉุนขาดเลยบอกว่าถ้ามีความบกพร่องร้ายแรงสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจริงจะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการเด็ดขาดขอให้สอบวินัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วคล้ายๆกับว่าโกรธมากฟังข้อมูลจากผู้ว่า
1: โอ้
2: ฟังข้อมูล
1: ครับผมมาดูในหนังสือของผู้ว่าปราจีนบุรีนี่นะครับหนังสือที่ขอให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายเนี่ยลงวันที่30กันยายนครับเดี๋ยวหนังสือไม่ยาว ด้วยจังหวัดปราจีนบุรีได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในพื้นที่ตั้งแต่วันที่22กันยายน2569เป็นต้นมาประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้ง7อำเภอซึ่งนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการอำเภอตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยภายในเขตอำเภอแต่เนื่องจากได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้กรมการปกครองพิจารณาให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิตำแหน่งนายอำเภอบ้านช่างไปดำรงตำแหน่งนอกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงชื่อนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนวันที่30นะ30กันยายนทีนี้ก็มีรายงานข่าวตามมาว่าคุณวีรพันธ์เนี่ยเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าปราจีนบุรีเมื่อวันที่30กันยายนถือเป็นการลงนามในหนังสือวันสุดท้ายของการทำงานก่อนเกษียณครับ
2: เออไอ้นี่ก็แปลกๆอยู
1: ่ครับ
2: แปลกๆอยู
1: ่มีอะไรกันหรือเปล่า
2: แต่ว่าเออก็แปลกๆอยู่ไงผมถึงบอกว่า1มีอะไรกันหรือเปล่า2โดยธรรมชาติวิสัยนายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนดุไม่ใช่คนที่จะโมโหโกรธาอะไรแบบนั้นแต่ฟังดูแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ข้อมูลจากผู้ว่าอาจจะมีข้อมูลอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ที่เป็นอาจจะเป็นข้อมูลที่วาจารัฐมนตรีมหาดไทยกับผู้ว่าคุยกันแล้วบอกเอ้ยถ้าอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ก็ให้ทำหนังสือผู้ว่าเนี่ยย้ายนายอำเภอเองไม่ได้ผู้ว่าปลัดเนี่ยย้ายปลัดเนี่ยปกครองได้แค่ผู้ว่าส่วนนายอำเภอเนี่ยเป็นอธิบดีกรมการปกครองเป็นเจ้านายฉะนั้นก็ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองเพื่อให้ย้ายอันนี้ย้ายมาอยู่ในหน่วยงานอะไรโรงเรียนนายอำเภอก็มาอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ตั้งกรรมการสอบ
1: ชื่อวิทยาลัยการปกครองชื่อเดียวกันกับโรงเรียนนายอำเภอหรือเปล่าน
2: ั่นแหละวิทยาลัยการปกครองนั่นแหละนั่นคือโรงเรียนนายอำเภอ
1: ครับ
2: อยู่ที่โน่นทางจะไปลำลูกกาดู
1: พักก่อน
2: ข่าวอื่นพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
3: กัสโกและเจมส์ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือ GASCO และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3
4: หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3: สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม GASCO และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน GASCO พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมและสอนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยทุเรียนที่จันทบุรีมะม่วงที่แปดริ้วจะเชิงเซาอันนี้ก็มีคำถามเข้ามาเยอะว่าเขาจะเข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาไหมความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยคำตอบก็น่าจะอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งเขาจดทะเบียนอะไรอ่ะเป็นเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรตามระเบียบราชการถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเนี่ยน่าจะได้รับการช่วยเหลือพิจารณาอาจจะเป็นจำนวนต่อต้นก็ได้ทุเรียนล้มไปกี่ต้นตายไปกี่ต้นมะม่วงตายไปกี่ต้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่กระทบต่อเกษตรกรมากนะคุณสุรพงศ
4: ์ครับ
5: แล้วพวกที่เลี้ยงปลาบ่อปลุ้งบ่อปลาอันนี้ก็หมดเนื้อหมดตัวเยอะมากสำคัญว่าบ่อกุ้งบ่อปลาเนี่ยเขาไปจดทะเบียนถูกต้องไหมในการประกอบอาชีพถ้าจดทะเบียนถูกต้องก็น่าจะมีหลักฐานที่จะจ่ายเงินเยียวยาว่าเขาเสียหายไปเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่ผู้ประสบภัยด้านการเกษตรเดือดร้อนกันมากในตอนนี้หรือแม้กระทั่งนาข้าวเนี่ยนะก็เจอเข้าไปเยอะแต่นาข้าวนั่นเนี่ยหลักเกณฑ์เก่ามันมีอยู่แล้วไอ้บ่อกุ้งบ่อปลานี่แหละที่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีกติกาชัดเจนว่าจะได้รับการเยียวยาเท่าไหร่แต่เขาเดือดร้อนกันมากทุเรียนเนี่ยเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยทุเรียนต้องแพงแน่แพงแล้วขาดแคลนด้วยเพราะว่าถ้ามันล้มไปเน่าล้มกว่าจะปลูกใหม่ทุเรียนกับมะม่วงนี่ใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะออกลูกออกผลเนี่ยใช้เวลาประมาณ5ปีในช่วง5ปีนี้ก็จะเป็นช่วงที่ของมีน้อยก็จะเหลืออยู่เฉพาะสวนอื่นที่ยังอยู่ได้สูงหน่อยฉะนั้นผลผลิตออกมาก็ต้องแพงเพราะของมีน้อยอันนี้ต้องเตรียมรับไว้ว่าทุกปีหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่มันจะส่งผลกระทบมากต่อเกษตรกรดูข่าวอื่นคุณธน
4: า
5: คง
4: ดูเรื่องของการเยียวยาของทางกรุงเทพมหานครเขาหน่อยครับกทม.เร่งทำข้อมูลละเอียดจ่ายเยียวยาน้ำท่วมให้ไวสุดหารือกับปภ.ท่วมไม่ถึง7วันแต่กระทบการดำรงชีพให้ประเมินเป็นเคสๆครับคุณทวิดากมลเวชรองผู้ว่าพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมแต่เวลาไม่ครบ7วันนี่นะครับบอกขณะนี้กทม.กำลังเร่งรวบรวม ข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดแต่อย่างที่เราได้คุยกันไว้ถ้าเป็นทรัพย์สินที่แสดงได้ว่าประชาชนได้ใช้ในการดำรงชีพอันนี้จะได้จะมาได้ในฝั่งของกรุงเทพมหานครอยู่แล้วและถ้ากรณีที่มีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องได้รับจากการที่เราไปประเมินมูลค่าทางฝั่งของกทม.มันมีหมวดนั้นให้ใช้กันอยู่แล้วแต่ความที่เงื่อนไขตั้งไว้7วันตอนนี้ทางสำนักระบายน้ำดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เป็นวันที่เราเริ่มจะเอาน้ำออกจากคลองจันทร์ไปเป็นบางกะปิให้เช็คระดับน้ำที่แท้จริงเพื่อที่จะยื่นอันนี้ให้กับทางปภ.ว่ายังมีน้ำท่วมจริงอยู่แต่อาจสามารถเข้าออกได้บ้างถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่เกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดระยะเวลาน้ำท่วม7วันซึ่งกทม.ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองแต่กำลังหารือกับปภ.ว่ากรณีประชาชนยังมีน้ำล้อมพื้นที่และได้รับผลกระทบจริงแม้สามารถเข้าออกได้แล้วบางส่วนจะสามารถนำข้อมูลและระดับน้ำและหลักฐานในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่ส่วนประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแม้ระดับน้ำไม่ครบ7วันแต่หากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ยังสามารถพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ตรวจสอบและประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีครับ
5: ส่วนอันเนี้ยที่ผมบอกว่ามันต้องมีบรรทัดฐานให้มันชัดเจนให้มันแน่นอนเพราะของเราเนี่ยเราปกครองระบบรัฐบาลส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นเขาก็เป็นเอกเป็นอิสระของเขาเนี่ยคอยดูให้ดีเถอะอบจ.นอนว่าอีกแบบหนึ่งจ่ายอีกแบบหนึ่งอบจ.นั้นจ่ายอีกแบบหนึ่งผู้ประสบความเดือดร้อนเนี่ยเจอปัญหาเดียวกันแต่จ่ายไม่เหมือนกันอบต.นั้นกับอบต.โน้นก็จ่ายไม่เหมือนกันเทศบาลนั้นกับเทศบาลโน้นก็จ่ายไม่เท่ากันแล้วมันจะยุ่งผมถึงบอกว่าหลักเกณฑ์พวกนี้ประชุมหารือกันว่าแบบนี้ควรจะได้เท่าไหร่แบบนี้ควรได้เท่าไหร่แล้วให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันเซ็นชื่อลงนามรับรู้ตรงกันมันจะได้ไม่ขย่งกันไม่งั้นเดี๋ยวชาวบ้านอยู่อบต.ใกล้ๆกันได้รับเงินไม่เท่ากันน้ำท่วมเหมือนๆกันเนี่ยนะมันจะยุ่งฉะนั้นบรรทัดฐานเรื่องพวกนี้มันต้องมีแล้วตอนนี้เราก็ยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินก็เคยกันอยู่ตั้งหลายหน่วยงานปภ.รับผิดชอบดูแลทั่วไปทั้งหมดท้องถิ่นปภ.สมมุติปภ.จ่าย 9,000 ก่อนอย่างที่นายกบอกแต่ก็มีเงินของท้องถิ่นเช่นกทม.เขาก็มีเงินที่จะเยียวยาครอบครัวละเท่านั้นเท่านี้ที่ประสบภัยคนละก้อนกับที่ได้รับจากปภ.นะคุณนรพงษ์
4: ครับ
5: คนละก้อนกันนะทีนี้ชาวบ้านเข้าใจหรือเปล่าว่าก้อนไหนเป็นก้อนไหนได้รับเงินโอนมาจากเข้าบัญชีสมมุติธนาคารออมสินเอ๊ะนี่เงินอะไรเยียวยาก้อนไหนมีคำอธิบายไหมบอกเขาไหมว่านี่เป็นเงินเยียวยา 9,000 บาทจากปภ.ผ่านมาทาง ธนาคารออมสินเอานี่ก้อนนี้สำหรับคนกรุงเทพได้มาอีก 6,000 กว่าบาทเป็นค่าเยียวยาเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันแต่ในส่วนของกทม.อ้าวชาวบ้านจะเข้าใจไหมและมันเท่ากันไหมกับอบจ.ที่อบจ.สมมติที่บ้านสร้างที่8ลิ้วได้เท่าๆกันไหมนอกจากได้ของปอพอแล้วเนี่ยนะท้องถิ่นก็มีเงินที่จะมาจ่ายพวกนี้เพราะท้องถิ่นก็เก็บภาษีจากประชาชนในพื้นที่เขาก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะได้รับการเอาเงินมาเยียวยานี่เห็นไหมว่ามันสับสนนะแล้วเฉพาะในระหว่างปอพอกับเงินประกันภัยก็คนละส่วนกันอีกแต่นั่นไม่ยุ่งยากเพราะตัดกันตรงวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตุลาถ้าน้ำท่วมหลังจากนั้นก็ไปเบิกกับประกันภัยพิบัติแห่งชาติท่วมมาก่อนหน้านั้นปอพอจะเป็นคนจัดการให้นี่วันนี้ที่กองบัญชาการและบรรเทากองบังคับการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีหน่วยงานนี้หรือมีเราก็ไม่ได้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอ๋อบกปพชขึ้นอยู่กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์สิทธิถาวร

0: หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาโดยระบบสามารถตอบสนองและเริ่มกระบวนการช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่6ตุลาตามนโยบายของรัฐบาลนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าลำพูนรายงานว่าเมื่อวันที่5ตุลาเวลา 17:00 น.เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงได้รับความเสียหาย4หมู่บ้านแม่น้ำจะท่วมเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่มีทั้งคราบโคลนทรายจำนวนมากบางจุดน้ำสูงถึงระดับเอวส่งผลกระทบต่อประชาชน225ครัวเรือนพอหลังจากเกิดเหตุจังหวัดก็ได้รับการประสานจากนายกรัฐมนตรีรองนายกและรัฐมนตรีปอพอให้เร่งดำเนินการเรื่องการเคลมประกันภัยพิบัติโดยเนื่องจากเป็นเหตุการณ์แรกๆที่นำระบบนี้มาใช้ในพื้นที่จึงต้องมีการช่วยชาวบ้านทำความเข้าใจในขั้นตอนการยื่นเคลมผู้ว่าลำพูนระบุว่าหากให้ประชาชนดำเนินการลงทะเบียนด้วยตัวเองทั้งหมดอาจจะเกิดความสับสนเนื่องจากมีขั้นตอนและหลักฐานที่ต้องใช้หลายส่วนจึงมอบหมายให้นายอำเภอบ้านโฮงรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้ง225ครัวเรือนพร้อมประสานสำนักงานคปภ.จังหวัดเชียงใหม่เข้ามาช่วยดูแลการยื่นหลักฐานทั้งระบบออนไลน์และการยื่นระบบ Walk-in นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนายกเทศมนตรีปอพอและสมาคมประกันวินาศภัยเข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดเพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นโดยจังหวัดได้นำประชาชนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยมารวมตัวกันที่ห้องประชุมและหลังจากแถลงข่าวก็จะได้เริ่มดำเนินการลงทะเบียนจริงพร้อมเก็บปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบครั้งแรกเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไปจากนั้นผู้ว่าลำพูนก็ได้ให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเริ่มลงทะเบียนขอรับค่าสินไหมทดแทนทั้งผ่านระบบออนไลน์และระบบ Walk-in โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยให้คำแนะนำและช่วยดำเนินการอย่างใกล้ชิด อันนี้ก็เป็นภาระของจังหวัดของปอพอ ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดิมเนี่ยเราคิดว่าเมื่อจะใช้ระบบประกันก็เป็นเรื่องระหว่างผู้คุ้มผู้เอาประกันกับผู้จ่ายค่าประกันแต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้น
1: ครับ
0: เพราะว่าอันนี้เป็นการประกันพิบัติภัยพิบัติแห่งชาติคนจ่ายเงินคนจ่ายเบี้ยจ่ายเงินเนี่ยก็คือราชการฉะนั้นก็ต้องดิวผ่านราชการราชการก็เป็นตัวกลางอันนี้ก็เป็นภาระของราชการอีกเหมือนกันเพิ่มเข้ามาอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: ฉะนั้นตอนเนี้ยหัวหมุนน่ะหัวหมุนหลายเรื่องอ้าวดูข่าวอื่น
1: คดีอดีตเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุครับคือคดีนี้เนี่ยอยู่ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตลิ่งชันนะครับอัยการยื่นฟ้อง2คนก็คืออดีตพระอลงกตกับนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีครับข้อหาก็ฟอกเงินศาลนัดฟังคำพิพากษาวันนี้จำเลยทั้งสองเนี่ยมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะโจทและจำเลยทั้งสองมาที่ศาลครับก็คือทนายศาลตัดสินให้จำคุกอดีตพระอลงกตเนี่ยจำคุกรายกระทง185กระทง
0: โอ
1: ้รวมจำคุก740ปีฐานฟอกเงินจำคุก2ปีเมื่อรวมทั้ง2ฐานความผิดเป็นจำ

0: คุกรวม742ปีนี่อดีตพระอลงกตนะครับอ้าวทีนี้หมอบีฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์เบียดบังเอาทรัพย์สินเป็นของตนนั่นนะครับให้จำคุกเป็นรายกระทงละ2ปีอ้อจำคุกฐานเบียดบังเอาทรัพย์เนี่ยกระทงละ2ปี8เดือนรวม185กระทงก็เป็น370ปีกับอีก 1,480 เดือนฐานฟอกเงินแล้วร่วมกันฟอกเงินกระทงละ2ปีรวม8ปีรวมเป็นจำคุก16ปีของหมอบีนี่รวม2ฐานความผิดเป็น 386ปีกับ 1,480 เดือนนี่ทีนี้ตามกฎหมายก็อย่างที่ทราบกันนะครับให้คงจำคุกคนละ50ปีและก็ให้ทั้งสองร่วมกันคืนเงิน306ล้านบาทครับให้แก่วัดพระบาทน้ำผู้ครับ
1: อ
0: ันนี้ศาลชั้นต้นนะครับศาลอาญาคดี
1: ศาลชั้นต้น
0: ครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ประกันตัวออกมานะครับ
1: ผมก็นึกถึงกล้าลงกฎทีไรก็เรื่องเก่ามันก็ผุดโผล่ขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในชั้นตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นก็มีคนล่ำคนลือเป็นข่าวว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่ที่พระวัดพระพุทธบาทลพบุรีได้รับรักษาคนที่เป็นโรคเอสติดเชื้อ HIV เป็นที่เลื่อมใสกันมากว่าได้ทุ่มเทมากเอาก็ไปทำรายการให้คนได้รู้จักคนก็ไปหาไปบริจาค กันมากขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาอันตรายก็คือเงินมันไหลเข้าไปเยอะแล้วท่านก็ทำโน่นทำนี่เยอะกลายเป็นงานที่มันเล็กๆกลายเป็นงานใหญ่พองานใหญ่เงินก็มากท่านเป็นนักกิจกรรมท่านก็ไปทำกิจกรรมในสิ่งที่พระไม่ควรทำก็เยอะนั่นคือที่มานั่นสุดท้ายก็มาจบลงด้วยจำคุกไม่มีใครคิดว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งในอดีตแล้วได้ทำในสิ่งที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่เป็นประเสริฐจะมาจบลงด้วยการติดคุกช่อฉนเงินทองมากมายมหาศาลแบบนี้ไม่มีใครคิด
0: ครับ
1: อันนี้ทำให้เห็นว่าเงินเข้าไปตรงไหนมันก็ต้องมีเรื่องยุ่งตรงนั้นแม้กระทั่งช่วงหลังๆเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยท่านก็จะมีรายการโทรทัศน์ของท่านนะที่ช่อง11นี่แหละเป็นรายการโทรทัศน์ที่ของมูลนิธิแล้วก็มาออกรายการแล้วก็รับบริจาคผมก็ได้เข้าไปกราบก็ยังคุยถึงความหลังท่านก็บอกจำได้ว่าตอนที่ไปทำรายการที่วัดเนี่ยเป็นยังไงก็คุยกันอยู่ไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งจุดจบจะเป็นอย่างนี้คุณตระพงศ
0: ์ครับ
1: เราพักอีกทีหนึ่งไหม
0: พักอีกทีครับ
1: พักอีกทีแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ
0: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
3: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
4: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
5: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
6: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
5: SN Group คืออะไรเหร
6: อ SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
5: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
6: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
5: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
6: โทรเลยนี่เบอร์026586299
7: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: อ้าวเชิญเลยคุณณราพงศ
0: ์มีข่าวจากการประปานครหลวงครับเขาได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติครับคุณสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงรับมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ด้านองค์กรนวัตกรรมประเภทองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคประชาสังคมรางวัลนี้จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับซึ่งในปีนี้การประปานครหลวงเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจองค์กรเดียวครับที่ได้รับรางวัลนี้แล้วก็รางวัลนี้ก็ยืนยันความสำเร็จของการประปานครหลวงในการนำเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดต้นทุนสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการส่งมอบประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีนั่นเองครับ
1: ก็เป็นรางวัลที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับการประปานครหลวงเนี่ยคนที่ไปใช้บริการการประปาไปทำโน่นทำนี่เรื่องเกี่ยวกับประปาเนี่ยจะรู้เลยว่าคำว่านวัตกรรมเนี่ยคือได้คิดค้นเรื่องอะไรที่ทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้ประโยชน์รวดเร็วทันสมัยเทคโนโลยีทันสมัยความคิดทันสมัยการบริการทันสมัยเราจึงเห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยการประปาได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากได้ลบภาพรัฐวิสาหกิจในอดีตที่ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วเนี่ยจะไม่เร็วไม่ทันสมัยไม่มีนวัตกรรมแต่เดี๋ยวนี้การประปานครหลวงก็ทำให้เห็นว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งได้รับรางวัลจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยก็จัดกันทุกปี
0: ครับ
1: ผมเคยเป็นกรรมการอยู่หลายปีแต่ตอนหลังก็ไม่สะดวกเรื่องเวลาเพราะว่าต้องประชุมกันบ่อยมากประชุมคัดเลือกประชุมเพื่อเอาผลงานมาดูแล้วถ้าจำเป็นต้องไปดูนอกสถานที่ก็ต้องไปดูก็ขอแสดงความยินดีกับการประปานครหลวงด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: อ้าวดูเรื่องในสภาวันนี้ครับกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานเนี่ยเขาก็มีวาระพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการเสนอสินบนการปราบปรามเว็บไซต์นี่แหละครับเชิญหลายหน่วยงานครับแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีก็มีรายชื่อถูกเชิญมาชี้แจงด้วยแล้วก็มีหน่วยงานตรวจสอบทั้งปปช.ปปง.ตลาดหลักทรัพย์ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอย่างนี้และก็ ไฮไลท์เนี่ยก็คือคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์กับสามีนะครับปรากฏว่าทั้งคู่ไม่ได้เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการครับคุณสุชาดาให้เหตุผลว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการประชุมอยู่อีกคณะหนึ่งซึ่งเป็นประธานอยู่ด้วยและได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแต่อีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดและขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อนะครับแล้วก็มีบรรยากาศในการประชุมตอนเริ่มต้นนะครับคือคุณสุประชัยใจสมุทรเนี่ยได้ประท้วงครับว่าคุณรังสิมันในฐานะประธานเนี่ยทำไม่ถูกขั้นตอนไม่มีอำนาจที่จะเชิญใครมาชี้แจงเพราะไม่ได้ขอมติจากที่ประชุมก่อนที่จะเชิญใครมาชี้แจงถึงแม้ว่าคนเป็นประธานเนี่ยจะมีอำนาจพิเศษแต่ก็เป็นบางเรื่องก็ไม่อยากให้ทำโดยภารการแบบนี้เพราะมันจะไม่สง่างามครับก็ได้โต้เถียงกันอยู่พักหนึ่งครับเพราะว่าคุณรังสิมันพยายามบอกให้คุณสุประชัยได้สรุปได้แล้วครับสรุปได้แล้วจบได้แล้วคุณสุประชัยก็ไม่จบครับก็สุดท้ายเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีถึงตัดเข้าวาระการประชุมครับ
1: ครับเรื่องของหลักเกณฑ์ฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรอะไรต่ออะไรต่างๆพักชำระหนี้เพื่อเงินฟื้นฟูฝ่ายรัฐบาลก็ทำไปฝ่ายค้านเขาก็ตั้งเป็นรัฐมนตรีเงาขึ้นมาโดยเฉพาะพักส้มเนี่ยเมื่อประชุมรัฐมนตรีเงาเขาก็ต้องดูว่าจะเสนอแนวทางยังไงให้ตรงใจประชาชนวันนี้สิ่งที่เขาเสนอแนวทางก็เหมือนกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่แล้วนั่นแหละคือเพิ่มเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรให้สอดคล้องความเป็นจริงเสนอเยียวยาให้เร็วเสนอให้พักชำระหนี้เสนอให้เพิ่มเงินฟื้นฟูเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นข้อเสนอของรัฐมนตรีเงาของพรรคประชาชนคุณธนาภพ
0: ครับ
1: ครับ
0: วันนี้คุณทักษิณชินวัตรไปขึ้นศาลภาษีอากรกลางเพื่อให้ศาลไต่สวนกรณีขอการคุ้มครองชั่วคราวนะครับเรื่องที่คุณทักษิณฟ้องกรมสรรพากรกรณีที่กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอป 17,000 ล้านคุณทักษิณใช้เวลาในการไต่สวนเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วในขณะที่การไต่สวนยังไม่จบเนี่ยผ่านไป2ชั่วโมงคุณทักษิณได้ขออนุญาตศาลเดินทางกลับเพราะว่าติดภารกิจศาลก็อนุญาตครับแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากจบการไต่สวนแล้วทนายวินยัติชาติมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์สื่อครับว่าศาลนัดฟังคำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยวันที่16พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาครับ
1: วันนี้เรื่องของชาวสวนวันนี้ก็มีเกษตรกรสวนทุเรียนจากจันทบุรีมาให้ข้อมูลด้วยนะ
0: ครับ
1: ว่าทุเรียน1ต้นใช้เวลาปลูกอย่างน้อย5ปีเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นระดับต้นๆรัฐบาลจะบริหารงานอย่างเข้มงวดโดยไม่ผิดพลาดแบบนี้ได้อีกไหมในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนแม้แต่ตนยังไม่รู้เลยว่าจะกล้าปลูกทุเรียนต่ออีกหรือเปล่าในแปลงที่มีอยู่เนี่ยจะทำยังไงให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นและหากคนไม่กล้าปลูกทุเรียนจะทำให้เศรษฐกิจมีปัญหาจะมีเม็ดเงินหายไปอีกเท่าไหร่ลองนึกดูสอบให้ผ่านเสียทีเรื่องการบริหารงานนี่พวกชาวสวนทุเรียนที่เขาเดือดร้อน
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าผลกระทบเนี่ยมันเยอะมากทุเรียนตน800ต้นจะรอดถึง หรือ200ต้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นี่มาจากคุณวงศธรสรณะเจ้าของทุเรียนอีกสวนหนึ่งครับ
0: อ้าวศูนย์พักพิงคนชราที่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดเนี่ยมีคำสั่งจากสบส.ให้ปิดครับคุณจุบาบสั่งปิดศูนย์ส่วนผู้ป่วยเนี่ยก็ให้มีการประสานกับครอบครัวมารับกลับและให้กระทรวงพม.ไปดูแลต่อครับครับ
1: ครับ
0: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
9: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
10: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
11: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับคุยข่าว Around News วันนี้พฤหัสบดีที่7ตุลาคม2569นะครับยังคงอยู่กันกับเรื่องของฟ้าของฝนของสถานการณ์น้ำนะครับดูกันเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับก็เป็นการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับที่ทางนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้แถลงในเรื่องของสภาพอากาศนะครับว่าเนื่องจากความกดอากาศสูงเริ่มลงมาแล้วแล้วก็ฝนเนี่ยจะขยับจากภาคตะวันออกไปยังภาคตะวันตกของประเทศตอนนี้เนี่ยอยู่ในแนวภาคตะวันตกนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้8ตุลาคมพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนอยู่เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงท้ายของฤดูฝนบริเวณประเทศไทยก็จะมีอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกส่วนวันที่9ตุลาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็คืออีสานตอนล่างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อุบลราชธานีบุรีรัมย์ศรีสะเกษและสุรินทร์รวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออก10ตุลาคมจะมีฝนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งในภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรที่ได้รับผลกระทบนะครับ11ตุลาคมจะมีฝนในแนวฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดตากรวมถึงกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลนะครับที่ยังมีผลกระทบอยู่โดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีจะมีฝนเยอะนะครับ12ตุลาคมบริเวณภาคกลางตอนล่างแม้จะยังมีฝนอยู่แต่ว่าค่อนข้างน้อยไม่มีฝนตกหนักนะครับรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นเนี่ยจะมีฝนตกน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็13ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักที่ภาคใต้ตอนล่างบริเวณปัตตานีนราธิวาสนะครับนั่นก็คือพยากรณ์แบบสั้นๆเข้าใจง่ายโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลนะครับด้านของนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของกรมชลประทานนะครับก็พูดถึงสถานการณ์บริหารจัดการน้ำนะครับว่าจากฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนเช่นที่เชียงใหม่และก็น่านเขื่อนภูมิพลและก็เขื่อนสิริกิติ์เนี่ยยังสามารถรองรับน้ำไว้ได้ทั้งหมดนะครับจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนก็มีการระบายให้น้อยที่สุดเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและก็การเกษตรของประชาชนเขื่อนเจ้าพระยาสถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวานนี้6ตุลาคมแนวโน้มสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับทำให้ได้บริหารจัดการโดยการทำสมดุล น้ำจากด้านเหนือนะครับนอกจากนี้ยังได้ลดการระบายน้ำของทางตอนล่างเขื่อนจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีการลดปริมาณน้ำที่ออกทางแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนแล้วก็คลองชัยนาทป่าสักนะครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มดีขึ้นการลดการระบายน้ำเนี่ยจะทำให้พื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยลดลง10ถึง15เซนติเมตรนะครับส่วนภาคตะวันตกฝั่งลุ่มน้ำแม่กลองกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีฝนเยอะจึงได้เตรียมความพร้อมในการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองนะครับเพื่อรองรับน้ำฝนในส่วนนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกหนักทำให้มีน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอไซโยกกาญจนบุรีในบางจุดนะครับส่วนน้ำที่ผ่านเขื่อนแม่กลองวันนี้ได้เพิ่มการระบายเป็น 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครมีน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเนี่ย 40-50 ซมแต่ว่าคาดว่าปริมาณน้ำที่จะมาเติมเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าปริมาณฝนมีน้อยกว่านะครับที่ภาคใต้มีการควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำปริมาณน้ำหน้าเขื่อนเพชรซึ่งมีศักยภาพรองรับน้ำได้320ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณอยู่ที่160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่าอยู่ในระดับครึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพชรไปทางตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรี75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสามารถรองรับได้150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ก็ทำให้ยังไม่ได้มีผลกระทบนะครับขณะเดียวกันนะครับพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังคือภาคตะวันออกนะครับในส่วนพื้นที่ตอนบนฝั่งแม่น้ำบางปะกงเป็นที่น้ำมาจากแม่น้ำนครนายกและก็แม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยมารวมกันนะครับซึ่งในส่วนของแม่น้ำนครนายกตอนบนสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในพื้นที่ตอนล่างเนี่ยยังทรงตัวเล็กน้อยเพราะว่าได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลและก็น้ำจากปราจีนบุรีนะครับส่วนลำน้ำปราจีนบุรีตั้งแต่จังหวัดสระแก้วสถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังกระทบตัวเมืองนะครับแม้ว่าน้ำมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็จะลดอย่างช้าๆซึ่งน้ำที่ระบายเนี่ยอาจกระทบกับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคร้าอำเภอพนมสารคามแล้วก็อำเภอเมืองทำให้ระดับน้ำทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีน้ำทะเลหนุนแต่ว่าเมื่อน้ำทะเลถึงช่วงขาลงเนี่ยสถานการณ์ก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นภาพรวมทั้งประเทศนะครับทั้งพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สถานการณ์น้ำโดยกรมชลประทานขณะที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้ว่ากทมได้ป่าให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพและก็การเตรียมรับมือน้ำเหนือและก็ฝนตกในพื้นที่เสี่ยงนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในภาวะน้ำปริ่มและก็มีความเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งมีมวลน้ำสะสมและก็มีน้ำเติมมาจากพื้นที่ลาดกระบังรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย์ยังระบายน้ำได้ช้าเพราะว่ามีน้ำเติมมาจากตะวันออกเป็นจำนวนมากขณะที่บางกะปิและลาดพร้าวต้องเฝ้าระวังจากระดับน้ำในระบบคลองที่อยู่ในระดับสูงนะครับแม้ว่าปกติเนี่ยกรุงเทพมหานครจะสามารถรองรับฝนประมาณ 60-70 มิลลิเมตรได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่รับน้ำและก็คลองมีระดับสูงหากมีฝนตกในปริมาณที่ว่าเนี่ยอาจจะเกิดน้ำเอ่อแล้วก็น้ำท่วมขังได้เร็วกว่าปกตินะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยฝากไปถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไม่ควรนำสิ่งของที่ยกขึ้นที่สูงเนี่ยกลับลงมาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับโดยที่กรุงเทพมหานครจะเร่งพร่องน้ำจากคลองแล้วก็พื้นที่แก้มลิงให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะตรวจสอบซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ใช้งานหนักแล้วก็โยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยไปสนับสนุนพื้นที่ที่ยังมีปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังนะครับช่วงของวันที่10ถึง13ตุลาคมที่มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยกรุงเทพมหานครต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแม้บางช่วงอาจมีฝนเว้นว่างแต่ว่าฝนในพื้นที่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต้องเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมโดยเฉพาะช่วงที่กรุงเทพมีภารกิจต้อนรับการประชุมIMF แล้วก็ World Bank นี้ด้วยนะครับซึ่งจากบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องปรับรูปแบบการเตือนภัยให้ละเอียดขึ้นเนื่องจากว่าการเตือนในปัจจุบันเนี่ยมักเน้นพื้นที่ริมคลองแล้วก็ใกล้แหล่งน้ำขณะที่การคาดการน้ำท่วมในหมู่บ้านหรือชุมชนเฉพาะจุดเนี่ยยังทำได้ไม่แม่นยำเพียงพอนะครับแนวทางต่อไปเนี่ยก็จะเน้นการเตือนภัยเชิงเหตุการณ์เช่นเมื่อพบว่าระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงหรือเตรียมพร้อมตามระดับความเสี่ยงของที่เพื่อให้การเตือนสอดคล้องกับสถานการณ์จริงแล้วก็ลดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นนะครับขณะเดียวกันถ้าประชาชนพบเห็นน้ำในท่อระบายน้ำเอ่อล้นหรือว่าสถานการณ์ผิดปกติเนี่ยให้แจ้งข้อมูลไปยังกทม.เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ได้ละเอียดถึงระดับชุมชนและก็หมู่บ้านเนื่องจากว่าไม่สามารถตรวจสอบท่อทุกจุดได้ตลอดเวลานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วก็ใช้แบบจำลองหรือว่าโมเดลเพื่อที่จะวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงซึ่งนอกจากช่วยประเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำแล้วเนี่ยยังสามารถต่อยอดเป็นข้อมูลสำหรับการเตือนภัยเชิงพื้นที่ได้มากขึ้นโดยที่ต้องคำนึงถึงความแม่นยำเพื่อไม่เกิดความตื่นตระหนกจากการแจ้งเตือนที่คลาดเคลื่อนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางผู้ว่ากทม.ยังบอกด้วยว่าพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบโดยเฉพาะทางหนองจอกเนี่ยก็มีการระดมทรัพยากรเข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งอาหารและก็สิ่งของจำเป็นการดูแลด้านการแพทย์รวมถึงการติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับตอนนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่กรุงเทพที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราปทุมธานีสมุทรปราการเนี่ยยังมีน้ำท่วม วมอยู่หลายพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งระดมทรัพยากรไปยังจุดที่มีปัญหามากขึ้นขณะที่พื้นที่ซึ่งสถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยจะทยอยโยกกำลังไปสนับสนุนพื้นที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือนะครับแม้ว่าการระบายน้ำอาจจะทำได้ช้ากว่าที่คาดจากข้อจำกัดทางธรรมชาติและปริมาณน้ำในพื้นที่เนี่ยแต่ว่ากรุงเทพมหานครก็จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำให้ได้มากที่สุดนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประสบภัยผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยก็ต้องการนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วรวมไปถึงผู้บริหารของกรุงเทพมหานครก็พยายามทำอย่างเต็มที่แต่ว่านั่นแหละนะครับด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติเรื่องของน้ำในคลองนะครับวันนี้เนี่ยนะครับฝั่งตะวันออกก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่หนักหนาสาหัสอยู่พอสมควรนะครับก็เอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นกันเนี่ยนะครับว่าอย่าให้มีฝนตกลงมาเพิ่มลงมาเติมก็แล้วกันนะครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้เนี่ยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึงแนวคิดการทำแก้มลิงรับน้ำนะครับว่าแก้มลิงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกักระบายน้ำอยู่ในนโยบายของกรมชลประทานซึ่งตนกำลังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ศึกษาเรื่องนี้ในการเพิ่มพื้นที่นะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยที่ได้ฟังจากนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.เนี่ยตนก็ได้นำข้อเสนอเนี้ยสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดูว่าในขอบข่ายสามารถดำเนินเพิ่มโครงการนี้ได้โดยตรงหรือไม่ถ้าทำได้เนี่ยก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นทั้งแหล่งรับน้ำและก็สามารถกักเก็บน้ำได้เพราะว่าเมื่อจบสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเนี่ยก็เข้าหน้าแล้งซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะต้องดำเนินการย้ำว่ากำลังเร่งศึกษานะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยนายอรรถวิทย์หมายถึงการทำแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนโครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำทั่วประเทศเนี่ยกรมชลประทานก็มีแผนอยู่นะครับโดยร่วมมือกับจังหวัดและก็ท้องถิ่นซึ่งรัฐบาลเนี่ยให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ตนต้องการคือไม่ใช่เมื่อน้ำมาจำนวนมากแล้วจะระบายจะผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยน้ำขาดนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้โดยเฉพาะในช่วงน้ำหลากเนี่ยถ้าเก็บกักน้ำได้มากที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งยืนยันว่ามีงบประมาณที่จะดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพในเรื่องของนโยบายเรื่องของแนวทางในการที่จะไปดำเนินการนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการเยียวยากับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่แฟตคลองจันเข้าหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือหรือไม่วันนี้มีคำตอบแล้วนะครับจากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับได้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมและก็เรื่องของกรณีของประชาชนที่แฟลตคลองจันนะครับโดยมีการพูดถึงข้อกังวลสถานการณ์น้ำที่อาจจะน้ำท่วมที่อาจจะกินระยะเวลายาวนานในพื้นที่ปราจีนบุรีและก็ฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับอยากจะทราบว่าระบายน้ำได้เมื่อไหร่ถ้าไม่มีการบริหารจัดการใดๆนะครับแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนายกได้กำชับและก็สั่งการให้แก้ปัญหานี้โดยมอบให้รองนายกแต่ละคนดำเนินการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมเร่งระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและก็รัฐมนตรีหลายคนได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวกับหลักการผลักดันน้ำนะครับก็จะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้ไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อเกิดการผลักดันน้ำทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญนะครับหลังจากพยายามใช้เรือผลักดันน้ำออกจากจังหวัดฉะเชิงเทราที่รับน้ำจากปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วมาแล้วนะครับซึ่งการผลักดันจากต้นน้ำนครนายกอย่างเดียวเนี่ยเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรเพราะว่าน้ำจะไหลมาที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ยังมีมวลน้ำจากปราจีนบุรีสมทบอีกนะครับดังนั้นเนี่ยในทางวิศวกรรมการระบายน้ำต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้ออกเร็วที่สุดซึ่งในที่ประชุมเห็นตรงกันนะครับว่าไม่ว่าต้นน้ำจากนครนายกหรือปราจีนบุรีก็ต้องผลักดันให้ไหลไปสู่แม่น้ำบางปะกงให้เร็วที่สุดนะครับจุดที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะนำเอาเครื่องผลักดันน้ำออกมาวันนี้ที่ตั้งได้เนี่ย 40-50 ตัวก็ น่าจะเพิ่มเป็น80ตัวเนี่ยก็จะเดินหน้าผลักดันให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นและน้ำลงนะครับก็จะน่าทำได้เร็วไม่นานตามที่ประชาชนรู้สึกกังวลส่วนการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัย 1,400 ครัวเรือนนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้มีจังหวัดสระแก้วสมุทรปราการแล้วก็กระบี่ที่เริ่มรับเงินแล้วส่วนวันพรุ่งนี้และก็วันศุกร์จะมีผู้ได้รับเงินอีกรวมกว่า100ล้านบาทนะครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการกดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันทั้งที่ควรกดแล้วได้รับเลยนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินนะครับหลังจากนายกแสดงความเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้เนี่ยทางปภ.และก็ธนาคารออมสินก็ได้ประสานกันทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเหลือ1วันคือส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินก็ถือว่าเร็วขึ้นนะครับเรื่องของชาวแฟลตเคหะคลองจันบอกว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของอธิบดีปภ.ก็ย้อนกลับบอกว่าเหมือนที่ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ซึ่งที่ถามมาถูกแล้วก็คือไม่เข้าเกณฑ์นะครับแล้วจะไม่มีแนวทางไหนที่จะให้ได้รับเงินใช่หรือไม่เนี่ยนะครับนายนิรัตน์ก็อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 หรือ 9,000 บาทเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์ในเฉพาะก้อนนี้ส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกรุงเทพมหานครและปภ.ให้เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับก็ต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนจ่ายตามข้อนั้นนะครับตรงไปตรงมามีหลักยึดนะครับส่วนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองจะได้รับเงินเยียวยาอย่างไรนั้นเนี่ยก็มีหลักเกณฑ์ทั้งการช่วยเหลือผู้เช่าหรือเจ้าบ้านนะครับก็ต้องดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามหลักเกณฑ์นะครับในการลงทะเบียนก็จะมีช่องให้ระบุส่วนการเยียวยาร้านอาหารผู้เช่าสถานที่ตอนนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์นั้นก็มีเรื่องที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวนะครับนะก็เข้าใจกันตามนี้นะครับไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็คือไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับนะก็ต้องไปว่ากันนะครับเดี๋ยวทางกันอย่างอื่นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอธิบดีปภ.นะครับยังได้ร่วมแถลงข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงโครงการกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะครับเริ่มมีผลใช้กันมาตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาและก็เป็นจังหวัดลำพูนนะครับที่เป็นในหนึ่งในพื้นที่แรกๆที่ได้ใช้ระบบจริงนะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลำพูนและก็เชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมโดยระบบเนี่ยสามารถตอบสนองและเริ่มกระบวนการช่วยเหลือตั้งแต่วันที่6ก็คือเมื่อวานนี้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับขณะที่นายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้รายงานนะครับว่า5ตุลาคมเนี่ยช่วง5โมงเย็นเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งนะครับได้รับความเสียหาย4หมู่บ้านแม้ว่าน้ำจะท่วมเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่ามันมีทั้งคราบโคลนและก็ทรายจำนวนมากบางจุดเนี่ยน้ำสูงถึงระดับเอวส่งผลกระทบต่อประชาชน225ครัวเรือนนะครับหลังเกิดเหตุจังหวัดได้รับการประสานจากนายกรองนายกและอธิบดีปภ.ให้เร่งดำเนินการเรื่องของการเคลมประกันภัยพิบัติเนื่องจากว่าเป็นเหตุการณ์แรกที่นำระบบนี้มาใช้ในพื้นที่จึงต้องช่วยชาวบ้านทำความเข้าใจขั้นตอนการยื่นเคลมนะครับซึ่งถ้าให้ประชาชนลงทะเบียนด้วยตัวเองทั้งหมดเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนเนื่องจากว่ามันมีขั้นตอนและก็หลักฐานที่ต้องใช้หลายส่วนนะครับได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของนายอำเภอบ้านโฮ่งรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้ง225ครัวเรือนพร้อมประสานกับทางสำนักงานคปภ.ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเข้าไปช่วยดูแลการยื่นหลักฐานนะครับทั้งระบบออนไลน์แล้วก็การยื่นแบบ Walk-in นะครับแล้วก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากนายกเทศมนตรีปภ.และก็สมาคมประกันวินาศภัยไทยเข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดนะครับเพื่อให้การลงทะเบียนเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นโดยจังหวัดได้นำประชาชนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยมารวมตัวกันที่ห้องประชุมและก็หลังแถลงข่าวนะครับก็เริ่มดำเนินการลงทะเบียนจริงพร้อมกับเก็บปัญหาและก็อุปสรรคจากการใช้งานระบบครั้งแรกเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไปนะครับจากนั้นเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้ให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยเริ่มลงทะเบียนขอรับค่าสินไหมทดแทนนะครับทั้งผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ระบบ Walk-in โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยดำเนินการอย่างใกล้ชิดก็ประเดิมไปเรียบร้อยนะครับเรื่องของการใช้ในส่วนของประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จังหวัดลำนะครับส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็มีการแถลงข่าวเนี่ยนะครับบอกว่าได้มีการประสานไปยังผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อส่งข้อมูลในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของนายกนะครับซึ่งในวันนี้ 7:50 เนี่ยมียอดตัดล่าสุดน ะครับบพ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดที่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาและได้ส่งให้ธนาคารออมสินเพิ่มเติมจำนวน 9,842 ครัวเรือนนะครับที่สระแก้วเนี่ย 5,472 ครัวเรือนแล้วก็สมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนนะครับข้อมูลตั้งแต่วันแรกทั้งหมดเนี่ย 1,453 ครัวเรือนคิดเป็นเงิน 94,077,000 บาทนะครับแล้วก็ได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มผู้ประสบภัยในกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้นะครับส่วนข้อมูลการลงทะเบียนการรับเงินเยียวยาจากประชาชนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยตัวเลขถึง 7:30 นะครับวันนี้เนี่ยเพิ่มเติมในกรุงเทพมหานครมีการลงทะเบียน 552,709 ครัวเรือนนะครับสมุทรปราการ 188,153 ครัวเรือนปทุมธานี 161,594 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 52,949 ครัวเรือนแล้วก็นนทบุรี 45,102 ครัวเรือนนะครับซึ่งปภ.จะประสานไปยังจังหวัดเพื่อส่งตัวเลขข้อมูลมาให้นะครับก่อนที่จะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินนะครับก็ในเรื่องดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่พยายามจะดำเนินการให้เร็วนะครับตามที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งมานะครับเอาแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าทางธนาคารออมสินต้องตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีเพราะว่าเจ้าของบัญชีบางเลขที่แจ้งไปเนี่ยไม่มีการผูกกับเลข13หลักบัตรประจำตัวประชาชนกับพร้อมเพย์นะครับแล้วก็บางบัญชีก็ไม่มีความเคลื่อนไหวทำให้ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปผูกพร้อมเพย์แล้วก็พร้อมเพย์นะครับแล้วก็ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีด้วยนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วธนาคารก็ไม่สามารถโอนเงินเข้าไปยังบัญชีปลายทางได้นั่นเองเอานะครับนอกเหนือจากจะยื่นร้องขอเงินเยียวยาแล้วเนี่ยก็ต้องตรวจสอบนะครับความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องของบัญชีที่จะใช้รับเงินของตัวเองด้วยนะครับปิดท้ายการวันนี้ด้วยเรื่องของความเคลื่อนไหวในมิติจะเรียกว่าเป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับนะครับฝ่ายการเมืองก็ว่าได้นะครับก็คือทางด้านของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้ยื่นฟ้องกรมสรรพากรจากกรณีที่มีการเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอป 1.76 หมื่นล้านบาทให้กับจากการขายหุ้นนะครับให้กับกลุ่มเทมาศึกนะครับที่ศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดินไปแล้วเนี่ยนะครับทางด้านอดีตนายกเนี่ยได้มีการยื่นฟ้องนะครับซึ่งศาลอาญาศาลภาษีอากรกลางศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับวันนี้ได้นัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นการขอคุ้มครองปลอมที่ชื่อว่าการเรียกเก็บนะครับเงินภาษีดังกล่าวนะครับ 1.76 หมื่นล้านบาทนั้นเนี่ยถ้าเป็นเงินก้อนเดียวกันกับที่นะครับรัฐเนี่ยเคยได้รับหรือว่ามีการยึดไปแล้ว 4.6 หมื่นล้านบาทก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ต้องมาทบทวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับแล้วก็มีการขอให้ศาลเนี่ยคุ้มครองชั่วคราวเรื่องของการบังคับทรัพย์นะครับวันที่จะมีการขายทอดตลาดแล้วภายหลังชนะคดีนะครับซึ่งในการเดินทางมาในการขึ้นเป็นพยานเบิกความเองของอดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะครับก็เดินทางมาด้วยตัวเองนะครับซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เปิดเผยเพียงสั้นๆนะครับว่าไม่มีอะไรที่จะต้องพูดนะครับแล้วก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มก่อนที่จะเดินทางกลับในทันทีนะครับโดยในคดีดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยนะครับทางศาลนะครับได้มีการนัดพิจารณาเรื่องคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวนะครับจากกำหนดการที่ได้แจ้งต่อคู่ความเนี่ยศาลนัดฟังคำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองชั่วคราววันที่16พฤศจิกายนนี้เวลา 9:00 นนะครับส่วนกระบวนการในคดีหลักเนี่ยก็มีการนัดหมายในขั้นตอนต่อไปตามที่ศาลกำหนดนะครับซึ่งทางด้านของนายวินยัติชาติมนตรีทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพูดถึงข้อโต้แย้งในเชิงกฎหมายเนี่ยนะครับว่าฝ่ายโจทย์ได้นำหลักเรื่องผลไม้จากต้นไม้พิษหรือมาประกอบการโต้แย้งโดยเห็นว่ากระบวนการที่นำไปสู่การดำเนินการกับอดีตนายกช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากการดำเนินการของคณะบุคคลแล้วก็กระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังการยึดอำนาจนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นทฤษฎีกฎหมายตามกฎหมายเรื่องผลไม้พิษผลไม้ของต้นไม้พิษนะครับเพราะว่ามีการถูก อายัดยึดทรัพย์ถูกดำเนินคดีเนี่ยก็คงจะรู้ดีว่าล้วนมาจากคณะยึดอำนาจ2คณะเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีความที่ก็ไปว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมนั่นเองนะครับเอาก่อนที่เราจะพักกันนะครับคุณผู้ฟังย้ำกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับก็คือคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97นะครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางของคุยข่าวอราวนิวส์ของเรานะครับได้นะครับนอกเหนือจากที่เรารับฟังพร้อมกันผ่านทาง Quality News Station FM 97 MHz แห่งนี้นะครับก็อย่างที่บอกกันมาโดยตลอดแล้วเนี่ยนะครับว่าการที่ไปติดตาม2ช่องทางดังกล่าวนั้นเนี่ยนอกเหนือจากจะฟังรายการกันแบบ Real Time หรือไปฟังรายการย้อนหลังได้เนี่ยก็ยังมีข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งอื่นๆนะครับที่เราไม่ได้นำเสนอกันผ่านรายการเนี่ยให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามนะครับก็ใครที่มีความสนใจในเรื่องราวข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งเนี่ยก็จะได้ปฏิตามได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยเคาะข่าวดังตามกระแส
0: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
0: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
0: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
0: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
0: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
0: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีข่าวคราวเรื่องที่เรือรบของสหรัฐนะครับได้มาเทียบชายฝั่งที่แถวพัทยาของบ้านเราเนี่ยนะครับเทียบทานแล้วก็นะครับมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการดูแลหวังว่าจะสร้างกระตุ้นนะครับเรื่องของเม็ดเงินจากภาคการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยเราได้มากไม่น้อยเนี่ยนะครับล่าสุดเองเนี่ยนะครับก็มีการรับกำลังพลนะครับของกองทัพสหรัฐอเมริกาอีกรอบหนึ่งนะครับจะขึ้นฝั่งกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมได้ให้การต้อนรับนายชอนโอนิลเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมคณะนะครับเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และก็ขยายความร่วมมือระหว่างไทยและก็สหรัฐโดยเฉพาะด้านคมนาคมการเดินเรือและก็ท่าเรือการบินความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนความร่วมมือด้านพลังงานแต่ว่าประเด็นสำคัญที่มีการหารือกันนั่นก็คือการเดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตของเรือกองทัพเรือสหรัฐจำนวน2ลำนะครับก็คือเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush แล้วก็เรือUSS Gilbert D. Black นะครับซึ่งเดินทางถึงน่านน้ำจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมามีกำลังพลรวมประมาณ 5,109 นายและก็มีกำหนดพักท่องพักผ่อนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนะครับโดยเรือ USS George H.W. Bush นะครับทอดสมออยู่นอกชายฝั่งห่างจากท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตประมาณ 3.3 กิโลเมตรแล้วก็มีการใช้เรือลำเลียงเนี่ยรับส่งกำลังพลขึ้นฝั่งนะครับโดยกระทรวงคมนาคมยินดีต้อนรับการเดินทางมาเยือนของเรือสหรัฐแล้วก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือการต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาท่าเรือนะครับโดยเฉพาะโครงการ Smart and Secure Port Program แล้วก็ความร่วมมือผ่านทาง US Trade and Development Agency นะครับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือของไทยเนี่ยให้มีความทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและก็เป็นการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยรวมถึงการรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยทางฝ่ายสหรัฐได้เสนอให้ทางไทยเราเนี่ยนะครับพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเคปทาวน์นะครับหรือว่าเคปทาวน์คอนเวนชั่นนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานนะครับโดยได้มีการให้ข้อมูลว่ากรอบดังกล่าวนั้นเนี่ยจะช่วยเพิ่มความชัดเจนในการประเมินความเสี่ยงของผู้ให้สินเชื่อแล้วก็อาจจะช่วยลดต้นทุนการจัดหาอากาศยานนะครับมีการยกตัวอย่างว่าต้นทุนเนี่ยอาจจะลดลงได้ประมาณ2ล้านดอลลาร์สหรัฐต่ออากาศยาน1ลำนะครับในช่วงท้ายทั้ง2ฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านการขนส่งทางทะเลนะครับระหว่างประเทศโดยทางสหรัฐเนี่ยได้กล่าวถึงข้อกังวล นะครับต่อ IMO Net Zero Framework และก็ผลกระทบจากต้นทุนด้านคาร์บอนที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาคการเดินเรือการขนส่งและก็ระบบเศรษฐกิจนะครับรวมถึงการหารือแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับก็เอาเฉพาะเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่มีการพูดคุยกันนะครับก็คือการเดินทางมาถึงท่าเรือนะครับเทียบชายฝั่งนะครับที่ภูเก็ตของเรือจากกองทัพเรือสหรัฐกับกำลังพลครึ่งหมื่นนะครับอันนี้ก็หวังในแง่ของการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่นะครับก็หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็มีการมา ทศมอนะครับเทียบอยู่ที่ชายฝั่งพัทยามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเอาไปดูกันอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับวันนี้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญนะครับ10 years MRT Purple Line เติมเต็มความสุขทุกจุดเชื่อมต่อนะครับภายใต้โครงการกำหนดกลยุทธ์และเพิ่มศักยภาพผ่านกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ของรฟม.ประจำปีงบประมาณ2569ถึง2571นะครับโดยมีทางด้านของนายกิตติเอกวันลบผู้ช่วยผู้ว่าการรฟม.รักษาการรองผู้ว่าการการเงินเนี่ยเป็นประธานในงานนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของรฟม.พันธมิตรทางธุรกิจและก็ผู้สนับสนุนร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับซึ่งก็จัดการแถลงข่าวกันที่ห้องประชุม2ชั้น9ของอาคาร1สำนักงานใหญ่รฟม.ถนนพระราม9นั่นเองนะครับภายในงานเนี่ยนะครับจัดให้มีเวทีเสวนาพิเศษนะครับโดยมีคีย์แมสเสจสำคัญนะครับก็คือเติมเต็มความสุขทุกจุดเชื่อมต่อนะครับซึ่งก็มีผู้บริหารของรฟม.นะครับร่วมพูดคุยถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกำหนดกลยุทธ์และก็เพิ่มศักยภาพผ่านกิจกรรมทางการตลาดนะครับเน้นภารกิจด้านการพัฒนาธุรกิจใน5ประเด็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อการบริการให้ครอบ

ตอนสั้นแนวตั้งนะครับไมโครดราม่าและก็การร่วมสร้างความสุขกับประสบการณ์สุดเซอร์ไพรส์ตลอด3ปีของกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับพาร์ทเนอร์แอนด์สปอนเซอร์นะครับเพื่อที่จะสะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนแคมเปญให้สามารถบรรลุผลสำเร็จพร้อมกับยกระดับประสบการณ์ลูกค้าแล้วก็เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจรนะครับโดยที่ทางด้านของนายกิติเองได้บอกว่านอกเหนือจากภารกิจหลักที่รฟม.จัดให้มีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและก็สามารถตอบโจทย์การเดินทางของคนเมืองแล้วเนี่ยนะครับแคมเปญดังกล่าวยังเป็นการวางกลยุทธ์สร้างความสุขและก็ก่อให้เกิดความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนนะครับและก็ยังจะกระตุ้นการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมเป็นการต่อยอดธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดกับผู้ใช้บริการภายใต้แผนปฏิบัติการตามแผนวิสาหกิจนะครับรฟม.และก็แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดเป็นส่วนสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในอนาคตด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเนี่ยรฟม.ก็ได้ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าทั้งการพัฒนาบริการที่ครอบคลุมนะครับก็คือการเปิดให้บริการลานจอดรถใหม่ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่สถานีสะพานพระนั่งเกล้านะครับสถานีท่าพระและก็สถานีอิสรภาพสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charging Station นะครับ9สถานีรวม30หัวจ่ายแล้วก็บริการ MRT EV Taxi Feeder นะครับเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับจุดปลายทางนะครับมีการเปิดทดสอบระบบที่สถานีลาดพร้าวสถานีแยกคอปอสถานีคลองบางไผ่และก็สถานีคูคตโดยผู้ใช้บริการเนี่ยเรียกใช้ได้ผ่านแอปพลิเคชัน MRT Parking นะครับควบคู่กับการเปิดตัว CRM Royalty โปรแกรม MRT Midi Mi Point นะครับบน LINE Efficient Efficient Account นะครับ @MRTA นะครับเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์และก็ร่วมสะสมคะแนนกับเครือข่ายพันธมิตรนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าการดำเนินโครงการที่ได้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรฟม.ในการเปิดรับภาคเอกชนและก็พันธมิตรทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมเชื่อมต่อความร่วมมือนะครับตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการและก็เติมเต็มความสุขให้กับผู้ใช้บริการในทุกจุดเชื่อมต่อนะครับซึ่งรฟม.ก็เชิญชวนนะครับประชาชนและก็ผู้ใช้บริการทุกคนเนี่ยได้ติดตามและก็เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษตลอดแคมเปญ3ปีเต็มนะครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษและก็สิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่านะครับเยอะแยะไปหมดละนะครับที่รฟม.เนี่ยตั้งใจคัดสรรมาเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางของผู้โดยสารทุกคนนะครับใครที่สนใจติดตามข่าวสารรายละเอียดกิจกรรมแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับได้ผ่านทาง LINE official account @mrta นะครับ @mrta เว็บไซต์ทางการของรฟม.ครับ mrta.co.th นะครับแล้วก็ช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ของรฟม.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาธุรกิจรฟม.นะครับหมายเลข027164000นะครับ027164000ก็คือ4000นะครับต่อ2356 2359ครับอ้าวก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารอื่นกันต่อนะครับย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวAround Newsของเราเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่าน X นะครับAround_newsfm97 นะครับ @aroundnewsfm97 ฝากไปกดติดตามเพิ่มเติมกันให้เยอะๆนะครับคุณผู้ฟังครับเอามาดูเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมีการประกาศจ้างทางด้านของบริษัทเอกชนนะครับ Asian Engineering ในการออกแบบรายละเอียดนะครับสถานีไฮสปีดอยุธยานะครับโดยคาดว่าจะสามารถเสนอให้ทางกรมศิลปากรเนี่ยขออนุญาตสร้างนะครับได้แล้วก็สามารถที่จะเปิดประมูลเริ่มสร้างนะครับได้แล้วเสร็จเนี่ยปี2573นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรายละเอียดของสถานีรถไฟความเร็วสูงหรือว่า High Speed อยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของโครงการความร่วมมือ

0: ระหว่างรัฐบาลของไทยและก็รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในการพัฒนาระบบรถไฟ High Speed นะครับเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพหนองคายระยะแรกนะครับหรือว่าเฟสที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาโดยวิธีคัดเลือกนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะครับนั่นก็คือกิจการร่วมนะครับหรือว่าคอนซัลเทียมในนามกลุ่มบริษัท Asian Engineering Consultant จำกัดวงเงิน34,731,622.20 บาทนะครับโดยที่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและก็ข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและก็เป็นผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการออกแบบเบื้องต้นนะครับในการออกแบบรายละเอียดผู้รับจ้างจะใช้เวลาประมาณ8เดือนคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปีหน้า2570จากนั้นก็จะส่งแบบให้กรมศิลปากรพิจารณาก็เป็นขั้นตอนปกติในการขออนุญาตก่อสร้างเนื่องจากว่าตัวสถานีอยุธยาเนี่ยตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานนะครับการจะก่อสร้างต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากรก่อนนะครับก็คาดว่าจะสามารถเปิดประกวดราคาหาผู้รับจ้างและก็เริ่มก่อสร้างสัญญาที่4-5ช่วงบ้านโพพระแก้วนะครับระยะทาง 13.5 กิโลเมตรได้ภายในปี2570แล้วก็เสร็จในปี2573นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีแผนที่จะเปิดประมูลหาผู้รับจ้างเพื่อให้ก่อสร้างทางวิ่งไปก่อนนะครับแล้วก็ก่อสร้างสถานีภายหลังแต่ว่าทางสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยมีความเห็นตอบกลับมาอย่างการรถไฟว่าตามหลักการเนี่ยไม่สามารถทำได้จึงต้องดำเนินการเรื่องสถานีให้จบแล้วก็มีการก่อสร้างพร้อมกันนะครับสำหรับสัญญาที่4ถึง5สัญญาที่4และ5นะครับช่วงบ้านโพพระแก้วเนี่ยเป็น1ใน2สัญญาจากทั้งหมด14สัญญาของโครงการรถไฟ High Speed ไทยจีนเฟสที่1นะครับซึ่งยังไม่ได้เริ่มงานก่อสร้างด้วยสัญญาที่4 5เนี่ยได้เปิดประมูลครั้งแรกเมื่อปี2562ซึ่งบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเป็นผู้ชนะการประมูลแต่ว่าบริษัทไม่ยืนราคานะครับทางการรถไฟจึงเชิญผู้เสนอราคาต่ำสุดลำดับที่2มาเจรจาแต่ว่าก็ไม่มานะครับจึงเชิญผู้เสนอราคาต่ำสุดรายที่3ก็คือบริษัทบุญชัยพาณิชย์มาเจรจาราคาเพื่อเป็นผู้ดำเนินการในสัญญาที่4 5นะครับโดยที่ประชุมของคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดการรถไฟอนุมัติสั่งจ้างตั้งแต่เดือนมีนาคม2566แต่ว่าผ่านไปกว่า2ปีละไม่สามารถลงนามสัญญาได้เนื่องจากว่าเรื่องแบบการก่อสร้างสถานีอยุธยาเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับจนเอกชนยืนราคาระอาหลายครั้งแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยสิ้นสุดเมื่อ31สิงหาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ขอยืนราคา13,325.90 ล้านบาทนะครับทางการรถไฟเนี่ยจึงต้องเปิดประมูลหาผู้รับจ้างรายใหม่แทนปัจจุบันเนี่ยแบบเบื้องต้นการก่อสร้างสถานีอยุธยาเนี่ยนะครับทางการรถไฟดำเนินการปรับตามคำแนะนำของกรมศิลปากรแล้วนะครับที่ให้มีการปรับสถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับพื้นที่มรดกโลกไม่ให้ดูทึบเป็นอาคารใหญ่และก็เรียบเป็นผืนเดียวรวมทั้งปรับปรุงวิทัศน์ด้านอาคารปรับตำแหน่งทางเดินเข้าสถานีนะครับซึ่งอาคารสถานีเนี่ยก็มีความยาวรวมประมาณ450 เมตรกว้างประมาณ 38.7 เมตรได้ลดความสูงของโครงสร้างทางวิ่งจากเดิม19เหลือ17เมตรแล้วก็ลดความสูงของอาคารสถานีเดิมนะครับจาก 37.45 เมตรเหลือ28เมตรนะครับการปรับแบบดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อที่จะลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของแหล่งมรดกโลกแล้วก็ให้เกิดความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบนั่นเองก็ต้องดูเนี่ยนะครับว่าความคืบหน้าจะออกมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดู2ข่าวรอบโลกกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยเคาะข่าวดังตามกระแส
0: เคาะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
0: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
0: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: เคาะข่าวดังตามกระแส
3: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
2: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
3: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
2: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
3: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
2: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรัตนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: การประท้วงที่ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องของนักเรียนนักศึกษาที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับวันนี้ส่งผลถึงขั้นที่ว่าทางการฝรั่งเศสได้มีการสั่งระงับการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมทั่วประเทศตลอดสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่พบว่ามีผู้ชุมนุมหลายแสนคนเรียกร้องปฏิรูปการศึกษานะครับแล้วก็บางเมืองเนี่ยเกิดการปะทะมีการยิงแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีโซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสสั่งระงับการเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศตลอดช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้นะครับหลังการประท้วงเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษาขยายวงกว้างแล้วก็เกิดการปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจในหลายเมืองนะครับโดยเลกอนูนายกฝรั่งเศสได้บอกว่าการประกาศยกเลิกการเรียนการสอนก็เพื่อเปิดทางให้ผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนเนี่ยร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนยืนยันว่าการเผาโรงเรียนไม่ช่วยแก้ปัญหาอาคารเรียนที่ทรุดโทรมและก็สั่งให้รัฐบาลเนี่ยเร่งพิจารณาข้อเรียกร้องของนักเรียนภายในสิ้นเดือนนี้นะครับผู้ประท้วงเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาครูขาดแคลนและก็การเรียนในห้องเรียนที่มีนักเรียนหนาแน่นนะครับรวมถึงต้องการให้ปรับระยะเวลาพักกลางวันและก็ตารางเรียนให้เหมาะสมขณะที่กลุ่มครูผู้ปกครองและสภาพแรงงานหลายกลุ่มเข้าร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งการประท้วงเมื่อวานนี้มีประชาชนออกมาร่วมชุมนุมทั่วประเทศประมาณ 250,000 คนนะครับตามตัวเลขของทางการขณะที่กลุ่มผู้จัดการชุมนุมเนี่ยประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมเนี่ยราว 500,000 คนนะครับสภาพนักเรียนมัธยมบอกว่าโรงเรียนเกือบ 2,000 แห่งถูกปิดหรือถูกปิดกั้นทางเข้าออกในวันเดียวกันนะครับกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสบอกว่านับตั้งแต่การประท้วงเริ่มขึ้นเนี่ยมีผู้ถูกจับกุมแล้ว 6,100 คนส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า18ปีขณะที่กระทรวงยุติธรรมเตรียมดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยมากกว่า 1,800 คนซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเยาวชน 1,483 คนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางด้านของนายกรัฐมนตรีเลกอนูบอกว่ามีวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย215คนและตำรวจบาดเจ็บ715นายนะครับการประท้วงฝรั่งเศสเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะครับท่ามกลางความไม่พอใจต่อปัญหางบประมาณการขาดแคลนครูห้องเรียนแออัดแล้วก็สภาพการเรียนสภาพของอาคารเรียนที่ทรุดโทรมนะครับรัฐบาลก็พยายามหาทางคลี่คลายสถานการณ์โดยที่ความรุนแรงในการชุมนุมเนี่ยเพิ่มแรงกดดันให้รัฐบาลต้องเร่งตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของนักเรียนนะครับโดยที่เมื่อวานนี้นะครับ6ตุลาคมการประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสเนี่ยนะครับขยายตัวอย่างรวดเร็วผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วก็สภาพแรงงานได้เข้าร่วมการประท้วงตามเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ปารีสรียงมาร์กเซยและก็แรนซ์นะครับแล้วก็มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งการประท้วงเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนละจากความไม่พอใจนะครับตามที่ได้บอกไปว่าอาการเรียนทรุดโทรมนะครับหลังคารั่วการขาดแคลนครูผู้สอนและก็ห้องเรียนที่แออัดนะครับแล้วก็มีการขยายเรื่องของข้อเรียกร้องเรื่องของงบประมาณสนับสนุนการศึกษาเพิ่มและก็ต่อต้านการปราบปรามอย่างรุนแรงของตำรวจนะครับซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าตำรวจปราบจลาจลเนี่ยได้ใช้แก๊สน้ำตาควบคุมการประท้วงที่กรุงปารีสและก็มาร์กเซยนะครับโดยที่มีการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงที่แรนซ์นะครับโดยมีรายงานผู้บาดเจ็บร่วมพันคนนับตั้งแต่การประท้วงเริ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นนักเรียน215คนบุคลากรโรงเรียน85คนและตำรวจ715นายนะครับก็แน่นอนกล่าวว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจฝรั่งเศสถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับเรื่องของการใช้กำลังเกินกว่าเหตุโดยมีเยาวชนวัย14ปีถูกกระป๋องแก๊สน้ำตายิงใส่หน้าจนกระดูกกรามหักและก็ฟันร่วงเยาวชนวัย15ปีมือขาดจากระเบิดแรงดันและก็นับตั้งแต่28กันยายนเป็นต้นมาเนี่ยมีผู้ถูกควบคุมตัวหรือว่าถูกจับกลุ่มแล้ว 6,547 คนนะครับขณะ ที่ทางด้านของนายกฝรั่งเศสเองก็ประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็กล่าวหาพรรคฝ่ายซ้ายจัดนะครับหรือว่า LFI นะครับในสภาว่าพยายามที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความวุ่นวายก่อนจะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีก7เดือนข้างหน้านะครับด้านของเอดูอาร์ดชิฟเฟรรัฐมนตรีศึกษาธิการก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุเนี่ยก็พยายามเรียกร้องให้ใช้การพูดคุยหารือมากกว่าการปิดล้อมโรงเรียนแล้วก็กล่าวหาว่ามีกลุ่มสุดขั้วที่นิยมความรุนแรงแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มการเคลื่อนไหวของนักเรียนด้วยนะครับก็แน่นอนแล้วว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องดูว่าจะมีข้อยุติลงแบบไหนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของสหภาพแรงงาน CGT ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสก็ประกาศวางแผนยกระดับการชุมนุมร่วมกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องเรียกว่าปากพาจนได้หรือเปล่านะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับจากการขึ้นปราศัยต่อหน้ากลุ่มผู้สนับสนุนที่รัฐเนเบรสกานะครับโดยได้พูดถึงความเสียสละทางเศรษฐกิจในช่วงสงครามและพูดถึงสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านนะครับมีประโยคหนึ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับผู้นำและก็ประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างรุนแรงทรัมป์เนี่ยบอกว่าถึงปัญหาราคาน้ำมันและปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้นจากวิกฤตพลังงานเนี่ยมันเป็นราคาเล็กน้อยที่ต้องจ่ายเพื่อให้โลกและก็ประเทศของเราเนี่ยปลอดภัยนะครับซึ่งทางอิหร่านเนี่ยอาจจะทำลายสักเมืองหนึ่งนะครับก็ให้ถล่มลอสแองเจลิสนะครับหรือให้ถล่มซานดิเอโกนะครับนี่คือราคาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเรื่องเนี้ยมันกำลังจะจบลงในไม่ช้านะครับแน่นอนว่าคำพูดนี้เนี่ยจุดชนวนให้ผู้นำฝ่ายค้านของเดโมแครตและก็นักการเมืองในแคลิฟอร์เนียออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดนะครับกาวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้โพสต์ข้อความผ่าน X นะครับประณามทรัมป์เนี่ยนะครับว่าเป็นพวกวิปลาสและก็เป็นอันตรายนะครับเดอะนิวซัมเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เคยส่งกองกำลังเนชั่นการ์ดและนาวิกโยธินมาเข้ายึดแคลิฟอร์เนียวันนี้โดนัลด์ทรัมป์กลับบอกว่าศัตรูต่างชาติควรมาถล่มลอสแองเจลิสและก็ซานดิเอโกนะครับด้านของคาร์เรนเบสนะครับนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสก็เตือนว่าคำพูดของผู้นำสหรัฐอาจส่งผลกระทบและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยตรงนะครับก็แน่นอนว่าหลังจากที่มีกระแสต่อต้านเช่นนี้เนี่ยสตีเวนซุงนะครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวออกมาตอบโต้บอกว่าสื่อมวลชนกำลังตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุยืนยันว่าทรัมป์เพียงแค่ต้องการชี้ให้เห็นว่าเมืองต่างๆของสหรัฐเคยตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามถ้าสหรัฐไม่หยุดยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านย้ำว่าปัจจุบันอิหร่านไม่มีทั้งนิวเคลียร์กองทัพเรือหรือกองทัพอากาศเหลืออยู่อีกแล้วนะครับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนี้เป็นช่วงเวลาที่ประจบเหมาะนะเพราะว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่งเปิดให้ประชาชนเริ่มลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมส่งผลให้นักการเมืองของรีพับลิกันในพื้นที่เนี่ยต้องรีบออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับคำพูดของทรัมป์ในทันทีนะครับโดยจิมเดสมอนด์ผู้สมัครส.ส.ของรีพับลิกันในซานดิเอโกบอกว่าตนขอคัดค้านความเห็นของประธานาธิบดีอย่างรุนแรงไม่มีเมืองใดในสหรัฐอเมริกาที่สามารถละทิ้งได้และไม่มีครอบครัวอเมริกันคนใดควรถูกมองเป็นเพียงผลกระทบข้างเคียงนะครับเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของซาร่าเจคอบส.ส.ของพรรคเดโมแครตก็เตือนความจำว่าซานดิเอโกเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในชายฝั่งตะวันตกแล้วมีทหารประจำการมากกว่า 115,000 นายดังนั้นวิถีชีวิตของทหารและครอบครัวชาวอเมริกันไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาล้อเล่นในสงครามของทรัมป์ได้นะครับก็นั่นแหละนะครับก็คงเข้าข่ายเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นเรื่องของปากพาจนนะครับหรือว่านะครับนะครับถ้าภาษาที่จะพูดให้แรงกันนั้นนะก็บอกนะครับมีศักมีปากแล้วก็สักแต่จะพูดไปอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็นั่นแหละนะครับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เหมือนที่เราได้พูดคุยกันมาหลายครั้งเนี่ยนะครับว่าการที่จะมีการปราศัยการที่จะมีการให้สัมภาษณ์หรืออะไรใดๆก็สุดแท้แต่นั้นเนี่ยนะครับมักจะมีเรื่องของการพูดที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะครับในแง่ของความรู้สึกหรือว่านะครับเป็นคำพูดที่บางครั้งเนี่ยไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยแล้วก็ไม่ค่อยที่จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากนักสักเท่าไหร่นะครับเอาปิดท้ายกันอย่างเร็วๆแล้ว ก็นะครับด้วยข้อความที่กระชับนะครับกระทรวงกิจการภายในและสื่อสารของญี่ปุ่นนะครับมีการแจ้งความดำเนินคดีกรณีสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของเมืองทายาโทยามะปลอมแปลงข้อมูลสำมะโนประชากรปี2025ปีที่แล้วเนี่ยมีการเพิ่มจำนวนประชากรกว่า 2,000 คนนะครับทำให้ตัวเลขเนี่ยไปทะลุถึง 400,000 คนนะครับซึ่งตำรวจก็ไปตรวจค้นสารวัตรการเมืองแต่ก็ยังไม่รู้ถึงแรงจูงใจในการทำดังกล่าวนี้อ่ะวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิสุลครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนครับสวัสดีเอาวันนี้หมดเวลาของกุยข่าวอารานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอารานิวส์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้ที่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ รวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ได้เรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมง และมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
9: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมล อุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับ จะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2 ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะ ใจอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: การ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับรายการ Variety Art บันเทิงนะครับช่วงเวลานี้นะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับจนถึง2 ทุ่มทุกวันพุธนะครับวันนี้บอยอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าคุณโยธการนะครับติดภารกิจแต่ว่าบอยไม่ได้มาคนเดียวบอยมีแขกรับเชิญนะครับคนพิเศษมาสัมภาษณ์ด้วยนะครับวันนี้ต้องติดตามฟังกันเลยนะครับมาอยู่กับนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นนะครับคุณวิลาสินีเทพหัสดิษฐ์ณอยุธยาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีค่ะสบายดีนะคะ
1: สบายดีครับสวัสดีครับเมื่อขออนุญาตเรียกว่าคุณเก๋นะครับ
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
1: ครับผมคุณเก๋ครับอันนี้บอยขอถามความเป็นปาเป็นไปก่อนว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมาทำเป็นนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นครับได้ข่าวว่าเป็นคนที่รักผ้าไทยมาก
2: ๆค่ะใช่ค่ะคือก่อนจะมาเป็นสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นน่ะนะคะคือตัวเก๋เองเนี่ยก็มีธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ใส่ผ้าไทยในการทำงานทุกวันเป็นชุดทำงานอยู่บ้านไปเที่ยวไปไหนก็ส่วนมากจะเป็นผ้าไทยอ่ะนะคะแล้วใส่แล้วรู้สึกชอบสบายผิวดีนะคะทีนี้เนี่ยก่อนจะมาเป็นสมาคมเนี่ยก็เกิดจากการที่มีน้องคนนึงอะค่ะน้องโอปอที่เป็นนางแบบของ
1: เดนิม
2: แ
1: ฟชั่นนะคะ
2: ใช่ค่ะน้องเขาก็มาจากพื้นฐานของการเติบโตเป็นนางแบบเนาะแต่เป็นนางแบบที่อาจจะต้อง
1: แบบต้อง
2: มีความสามารถมากใช่ค่ะจะเดินมาหาเลยค่ะบอกพี่เก๋ขาหนูว่าอยากขอความช่วยเหลือนะคะหนูทำยังไงอยากจะให้คนที่ได้โอกาสเหมือนหนูอ่ะได้ไปมีโอกาสเหมือนหนูบ้างจังเลยแต่หนูอ่ะไม่รู้จะไปหันหน้าไปนะคะอันนี้คือเริ่มต้นจากจุดแรกเลยเนาะแล้วก็มาอีกท่านหนึ่งก็น้องกุ๊กไก่ค่ะห้องเกลือสุภาซึ่งน้องกุ๊กไก่เนี่ยก็โตมาจากผีผ้าเลยก็คือใต้ถึงบ้านเนี่ยคุณยายทอผ้านะคะก็ได้เห็นการทอผ้ามาตั้งแต่เด็กจนโตนะคะแล้วเขาก็ทำห้องเกลือสุภาซึ่งใช้ผ้าไหมเนี่ยค่ะในการตัดชุด
1: ใช่บ่อยใส่ชุดห้องเสื้อนี้อยู
2: ่นี่แหละค่ะเกิดมาจากสองบุคคลนี้เลยว่าสองบุคคลนี้เนี่ยทำยังไงเนาะจะทำให้แบบว่านางแบบไทยโกอินเตอร์หรือว่าผ้าไทยเนี่ยไปแบบอินเตอร์โดยที่สามารถที่จะให้ห้องเสื้อเล็กๆนะคะได้มีโอกาสนะคะได้มีเวทีสำหรับพวกเขากับนางแบบก็เลยกลายมาเป็นนี่แหละค่ะกลายมาเป็นสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นค่ะ
1: ครับผมก็เหมือนว่าพอมาเป็นสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นแล้วเนี่ยก็เลยมีประเด็นหลักตรงที่ว่าอยากจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาสนใจเพิ่มมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วผ้าไทยในทุกวันนี้มีดีไซเนอร์เอามาตัดเย็บเอามาทำเป็นชุดที่มันเป็นแบบชุดไลฟ์สไตล์ต่างๆที่มันใส่ง่ายๆเยอะมากเลยอันนี้พี่เก๋มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับคุณเก๋ครับ
2: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วนะคะเอาง่ายๆเลยเม็ดเราไม่ต้องไปไกลเลยเอาบุคคลใกล้ตัวก่อนเช่นเวลาคุยกับพนักงานอย่างเงี้ยค่ะหรือทีมงานเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยจะบอกว่าหรือเพื่อนๆนะคะโอ๊ยไม่ได้ผ้าใส่แล้วแก่ไม่กล้าใส่โอ๊ย
1: ไม่
2: ได
1: ้
2: ผ้าเยอะไม่กล้าใส่ใช่คำนี้จะขึ้นมาก่อนเลยค่ะ
1: ใช่
2: นะมันไม่ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะแต่งผ้าแบบไหนใส่ยังไงก็ได้ใส่ให้มันเป็นคาแรคเตอร์ของเรานะคะคืออย่างตัวเก๋เองเนี่ยเก๋ก็จะใส่แบบแจ็คเก็ตผ้าไหมกับกางเกงยีนรองเท้าส้นสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ได้แล้วก็
1: เก๋นะ
2: ใ
1: ช่
2: ชอบหรือใช่ค่ะใช่ก็คือสำหรับสมาคมนะคะเราอ่ะมีความรู้สึกว่าทำอย่างไรจะให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะค่ะเปลี่ยนแนวคิดไอ้ที่บอกว่าโอ๊ยไม่ได้ผ้าพวกนี้สำหรับคุณแม่คุณยายอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลวงรู้สึกอ่ะนั้นเดี๋ยวเรามาตอบโจทย์กันดีกว่าว่าเราจะทำไงโชคดีที่สมาคมนะคะก็มีทีมงานที่แต่ละช่วงอายุเนาะก็จะมีทุกเจนเลยละกันแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่า
1: ก็เลยถ้าเป็นเจนใหม่ใหม่ด้วย
2: ใช่ถ้าเป็นเจนอย่างหนูอ่ะหนูมองขึ้นมาหนูมองว่ายังไงลูกก็ถามเขาอะค่ะเขาก็บอกว่ามันก็แก่จริงๆนะคะคุณเก๋บอกแล้วถ้าอันอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเอาเสื้อไปใส่ดูซิแล้วลองดูซิจะทำยังไงให้มันดูสวยพอเขาไปลองใส่อ๋อ โอ้มันสวยดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่คิดเลยว่าโอ้โหเขาทำอย่างนี้เลยเหรอคะอ๋อนี่ทำเองเลยเหรอคะทอยคือเขาก็จะมีความว้าวในสิ่งที่ในเสื้อหรือในเนื้อผ้าที่เขาเห็นนะคะคือเหมือนเราให้เขาสัมผัสให้เขาใส่แล้วก็ค่อยๆเขาดูค่ะว่าอันนี้เขาทอนะกับมือนะอันนี้เขาทำกับสีแบบนี้นะคิดดูสิเปลือกไม้นี่มาทำเป็นสีอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เริ่มมีความสนใจเหมือนเราก็อย่างที่บอกค่ะก็เหมือนก่อนหน้านี้ก็มีบอกว่าเราก็ต้องลงไปเล่นกับเด็กเนาะเพราะว่าบางทีเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจในงานพวกนี้นะคะนี่แหละก็เลยกลายเป็นว่าทำไมสมาคมถึงมุ่งที่จะไปยังเยาวชนนะคะ
1: เยาวชนคนรุ่นใหม่ก็คือเจนซี
2: ใช่ใช่
1: เพราะอย่างนี้ใน

0: เหมือนที่เขาแล้วก็ใส่ก็ประดับเต็มชุดเลยว่าเฮ้ยนี่มันเด็กรุ่นใหม่แต่ทำไมถึงเขานิยมแต่งแบบนี้หรือนิยมแต่งมางานหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะได้สืบสานวัฒนธรรมตรงนี้ต่อไปถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือสิ่งข้อดีของเด็กเจนใหม่เลยนะคะที่บางท่านนะคะเอาหยิบเสื้อผ้าเก่าๆของคุณแม่มาใส่แต่บางท่านอาจจะยังไม่ได้หยิบอย่างชุดของคุณแม่เพราะคุณแม่สมัยก่อนอาจจะแบบชุดออกงานชุดไปวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ก็มีการ
0: แนะนำนะ
1: ใช่ค่ะใช่ก็มีการแนะนำว่าลองเอาหยิบมาใส่ดูสิแล้วลองอะแดปต์กับเช่นเข็มขัดที่เป็นเข็มขัดที่พวกหนูใส่กันนี่แหละแล้วมาใส่เปลี่ยนจากเข็มขัดเงินมาเป็นเข็มขัดที่หนูใส่ดูแล้วก็เปลี่ยนจากรองเท้ามาเป็นสนีกเกอร์เป็นรองเท้ากีฬารองเท้าสปอร์ตที่หนูใส่อ่ะมาใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อยืดอะไรเงี้ยมันก็สวยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแบบอินพุชเขาให้เขาได้สนุกกับตัวผ้านะคะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่นะ
0: แล้วเรื่องของดีไซเนอร์ล่ะครับคุณเก๋เรื่องของดีไซเนอร์อ่ะถ้าเป็นดีไซเนอร์ไทยเนี่ยเราไม่หนักใจมากเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกวันนี้ดีไซเนอร์ไทยไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางเนี่ยก็จะนำผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยผ้าไหนเนี่ยเอามาใส่เป็นดีเทลในชุดต่างๆที่เขาออกแบบทุกคอลเลคชันนะครับแล้วบอยเนี่ยเคยได้ยินว่าคุณเก๋บอกว่าอยากให้ดีไซเนอร์มังนอกมาเอาผ้าไทยไปทำด้วยอันนี้มายังไงไปยังไงครับ
1: จริงๆแล้วต้องชื่นชมนะคะดีไซเนอร์ไทยค่ะเก่งคนไทยเราเก่งมากๆเลยนะคะมากที่จะมากยังไงแล้วคือชื่นชมอะค่ะแต่ว่าค่ะแต่ทีนี้เนี่ย อย่างเช่นอย่างสมาคมนะคะเราต้องการที่จะนำดีไซเนอร์ต่างประเทศนะคะเข้ามาที่ไทยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคือตัวเก๋เองเนี่ยโตขึ้นมาจากสมมติว่าบ้านข้างๆอ่ะบ้านคุณป้าทำอาหารแกงชนิดนี้ผัดชนิดนี้ใช่ไหมคะบ้านเราคุณแม่ทำอาหารชนิดนี้เราก็จะแบ่งอาหารกันนะคะสลับอาหารกันแทนที่เราจะมีข้าวสองอาหารกับสองอย่างใช่ไหมคะเราจะมีกับข้าวสามอย่างสี่อย่างเพราะเราแลกเปลี่ยนกันค่ะ
0: เราก็เลย
1: เอาแนวคิดนี้ค่ะใช่เราเอาแนวคิดนี้ค่ะมาเป็นแนวคิดในการนำดีไซเนอร์ต่างประเทศนะคะเข้ามาในไทยเพื่อที่จะได้มาเจอกับดีไซเนอร์ห้องเสื้อของคนไทยนะคะ
0: คืออีกอย่างนะคุณเก๋ที่บอยคิดนะคือมันก็จะได้งานแปลกๆงานใหม่ๆที่หาไม่ได้ในดีไซเนอร์ไทยด้วยส่วนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะใช่ไหม
0: อันนี้เก๋นะ
1: ใช่ค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคุณบอยคือเราอะอยากให้มันเกิดการซื้อการขายเกิดขึ้นนะคะอยากให้การทอผ้าเนี่ยของท้องถิ่นของหมู่บ้านที่อยู่ตามชนบทนะคะของคุณแม่ยายทั้งหลายเนี่ยคืออยากให้มันมีการซื้อการขายเกิดขึ้นแล้วอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเนาะทำมาไว้คือถ้าเกิดว่าดีไซเนอร์ต่างประเทศมาใช่ถ้าเกิดว่าดีไซเนอร์ต่างประเทศมาที่บ้านเราใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาได้สัมผัสผ้าเราเขาได้นำผ้าเราไปตัดเย็บเนี่ยเขาอาจจะถูกใจก็ได้นะถูกต้องไหมคะถ้าเกิดเขาถูกใจ
0: ใน
1: การสั่ง
0: ซื้
1: อสั่งทอเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำทั้งนี้ทั้งนั้นดีไซเนอร์แต่ละประเทศเนี่ยตัวกิ๊กเองก็เชื่อว่าแต่ละประเทศก็ต้องมีของดีของเขาเหมือนบ้านเราใช่ไหมคะมันก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนี่แหละค่ะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึง อยากมีเวทีสำหรับดีไซเนอร์ต่างประเทศแล้วก็ไทยมารวมตัวกันที่งานแฟชั่นโชว์ของสมาคม
0: ที่จะใช่ไม่นานนี้นะครับโอเคครับคุณเก๋เดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ได้เลยค่ะคุณบอยได้เลยค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์

0: หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 21:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: นี่ครับเรากลับมาคุยกับทางคุณเก๋ต่อนะครับครับพี่เก๋ครับเมื่อกี้เราคุยทิ้งท้ายกันไว้ว่าจะมีงานสยาม International Fashion Week 2027ซึ่งจะจัดขึ้นเดือนมกราถูกไหมครับ
3: ใช่ครับผมใช่ค่ะ
2: ครับครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ล้อกันมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งสมาคมตั้งแต่เป็นความคิดที่ว่าอยากจะเอาดีไซเนอร์ต่างชาติเนี่ยมาดูผ้าไทยมาออกแบบผ้าไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาถึงงานนี้งานนี้เนี่ยอยากถามในวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นอกจากว่าเอาดีไซเนอร์ต่างชาติเข้ามาแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรเพิ่มเติมไหมครับ
3: มีค่ะคือวัตถุประสงค์ของสมาคมเลยนะคะคือเราอยากเป็นเวทีสำหรับคนที่ถ้าพูดถึงโมเดิร์นก็นางแบบนายแบบนะคะที่อยากมีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพนะคะแต่ไม่มีทุนไปเรียนอันนี้เรื่องที่หนึ่งเช่นเดียวกันกับห้องเสื้อนะคะห้องเสื้อที่เป็นห้องเสื้อเล็กๆ SME อะค่ะที่เขาคือตัวของพี่เองเนี่ยตัดเสื้อผ้าเนี่ยก็ไม่ได้ตัดกับห้องเสื้อดังๆนะคะก็ตัดกับ SME เล็กๆนี่แหละแต่เขาก็ตัดผ้าได้สวยแต่ว่าเขาอะไม่มีโอกาสหรือไม่มีเวทีไหนที่จะเปิดโอกาสให้เขาอะค่ะได้แสดงศักยภาพเพราะว่าถ้าพูดจะเอาชุดหรือว่าคอลเลกชันของเขาเนี่ยไปเดินโชว์ในงานใดงานหนึ่งเนี่ยเขาต้องเสียเงินเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งนั่นไม่ได้หมายความ
2: ว่าเขาจะเสียเงินเป็นล้านเลยนะพี่
3: ใช่ใช่ค่ะซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะขายได้ไงคะนึกออกไหมคะเขาจะขายได้กี่ชุดก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือทางเราเนี่ยก็เลยคิดว่าเราอ่ะอยากจะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อและเป็นสถานที่เป็นเวทีที่ให้แสงกับบุคคลเหล่านี้นะคะ
2: ไม่ว่าจะเป็นคนมาแบบหยิบยื่นโอกาสเนาะหยิบยื่นโอกาสให้เขา
3: ทั้งดีไซเนอร์ทั้งเสื้อทั้งนางแบบนายแบบนะคะอันนี้แหละคือจะเป็นเวทีที่สมาคมมีความตั้งใจและมุ่งมั่นเลยต้องใช้คำว่ามุ่งมั่นมากๆเลยนะคะที่จะเป็นเวทีที่ถ้าใครอยากจะมาโชว์ศักยภาพนะคะของตัวเองเขาจะต้องนึกถึงสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นเขาจะต้องนึกถึงสยาม International Fashion Week ค่ะและจะเป็นสถานที่ที่จะเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้มาเฉิดฉายแล้วส่งสปอตไลท์ไปที่เขาอันนี้มุ่งมั่นเลยค่ะค่ะเจตนารมณ์ของสมาคม
2: ครับแล้วตอนนี้นี่การเตรียมงานนี้ไปถึงขั้นไหนแล้วครับได้ข่าวว่าไปลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นมาด้วย
3: อ๋อใช่ค่ะก็คือแนวคิดของเราเนาะจาก local สู่ global จาก global ก็สู่ local เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างที่บอกค่ะทำยังไงเพื่อจะให้เด็กเจนใหม่ได้เข้าสู่ความซึมซับซึมซับถึงสิ่งที่ในการผลิตผ้าหรือทอผ้าในการย้อมสีต้องไปที่ชุมชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นเนี่ยเขาก็เลยว่าผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรยังไงบ้างความยุ่งยากความซับซ้อนคืออะไรเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจัดกิจกรรมละกันเราจะเริ่มนำล่องไปที่จังหวัดขอนแก่นก่อนนะคะเพราะขอนแก่นเขาก็ดังเรื่องมัดหมี่เนาะก็เลยคิดว่าโอเคเราไปที่จังหวัดขอนแก่น
2: ผ้าทำไมมัดหมี่ขอนแก่นดังที่สุดแล้วเป็นยังไงครับหนึ่งหลังจากที่ได้ลงพื้นที่มาแล้ว
3: อ๋อลงพื้นที่ไปค่ะแล้วก็ไปที่บ้านหนองบัวน้อยนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะมีศพผีดิบ
2: ตรงนั้นก็เป็นโอ้ใจกลางเลยเป็นจุด
3: ใช่ใช่ศพผีดิบพอทุกคนฟังแล้วก็ตกใจอะไรก็มันก็จะมีที่มาที่นะคะแต่ที่นั่นนะคะเขาก็จะใช้ดินในการหมักโคลนนะคะในการ
2: ใช่ใช่แต่ว่าคือคุณผู้ฟังคือบอยเนี่ยก็ไปมาด้วยและอย่างเนี้ยคือบอยอ่ะไปดูดินที่นั่นดินแดงมากนะดินคือแบบเป็นสีเลยอ่ะคือมันเป็นไปได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะอันเนี้ยแต่ว่าสามารถนำมาย้อมไหมย้อมผ้าแล้วเป็นสีได้สวยงามเลย
3: ใช่ครับนี่แหละค่ะก ก็คือเราก็คิดว่าโอเคเรานำร่องจากตรงนี้ก่อนนะแล้วพาคนไปดูไปทำกิจกรรมค่ะฟีดแบ็กกลับมาดีมากเลยเพราะว่ามีอยู่ท่านนึงอะค่ะเป็นนางงามบอกว่าพี่หนูไปออกต่างจังหวัดแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลย
4: โอ้โห
3: เนี่ยบอกว่าหนูชอบมากใช่ค่ะหนูชอบมากค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าพี่มีจัดแบบนี้อีกหนูขอตามไปด้วยนะนะ
4: โอ้อันนี้คือคนจัดงานนี่ใจปูเลยนะคือแบบใช่ใช่เฮ้ยเด็กเจนใหม่เก็ทกับสิ่งที่เราพยายามสื่อสารนะ
3: ใช่ใช่ใช่ค่ะนี่แหละค่ะเป็นความสุขเลยค่ะของคนจัดงานบอกได้เลยค่ะว่าหายเหนื่อยเลยค่ะ
4: จริงๆเลยคือจะบอกคุณผู้ฟังว่าทุกวันนี้การจะคุยกับเด็กเจนซีได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าความคิดของเขากับเราเนี่ยมันแบบบางทีมันก็สวนทางกันแต่พอได้ยินนางงามท่านเนี้ยซึ่งก็เป็นเจนซีนี่แหละบอกคิดว่ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการไปลงพื้นที่การไปดูผ้าไทยแบบนี้แล้วเนี่ยโหมีความรู้สึกว่าดีเลยอ่ะและจะจัดที่ไหนอีกบ้างครับท่านนอกจากขอนแก่นแล้วเพราะว่าผ้าไทยมีหลายจังหวัดมาก
3: เรามีความตั้งใจจะไปเยี่ยมนะคะในทุกๆภาคนะคะแต่ปีนี้เนื่องจากว่าสมาคมของเราเพิ่งจัดตั้งนะคะก็ปีนี้ของขอนแก่นเนี่ยก็เพิ่งจะเป็นกิจกรรมแรกนะคะแต่ว่าปีหน้าแน่นอนเราจะมีรถทัวร์เราจะไปหลายจังหวัดเหมือนกันค่ะเพื่อไปดูผ้าไปดูวัฒนธรรมของผ้าอื่นเทคนิคของการทอผ้าของจังหวัดอื่นนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่สมาคมจัดอยู่แล้วนะคะในทุกปีก่อนจะมีการจัดงานใหญ่ของทุกปีอีกเพราะว่าสยามอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีคเราก็จะจัดทุกปีอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเก็บกิจกรรมใช่ค่ะสำหรับสมาชิกที่สามารถจะร่วมเดินทางกับเราก็ได้อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะ
4: แล้วรู้สึกว่าภายในงานครั้งนี้เนี่ยจะมีการประกวดด้วยรู้สึกจะเป็นการประกวดดีไซเนอร์ไหมครับหรือว่าเพราะฮัลโหลได้ย
3: ิน
4: ไหมครับคุณเจนใช่ไหมคร
3: ับ
4: มีรายละเอียดยังไงครับ
3: ก็จะมีการประกวดดีไซเนอร์นะคะก็คือจะมี2ช่วงอายุเนาะอายุ15ปีนะคะเยาวชนก็คือ15ปีถึง25ปีนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปตั้งแต่26ถึง35ปีค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็ตอนแรกนะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะเอาแค่เยาวชนอย่างเดียวไหมสุดท้ายแล้วบอกไม่สิมันก็ยังมีกลุ่มคนที่แบบว่ามาค้นพบตัวเองตอนที่อายุ30แล้วอะไรได้ไหมคะบางท่านอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่นั่งเย็บผ้าอยู่ตามต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สามารถที่จะตัดเสื้อผ้ามาได้สวยออกแบบมาได้สวยอะไรเงี้ยซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสทางด้านการศึกษาเลยนะคะหรือถ้าเป็นนักศึกษานะคะเราก็เปิดรับสมัครด้วยนะคะซึ่งเราอ่ะอยากจะให้คนบุคคลพวกนี้สามารถที่จะมาโชว์ผลงานนะคะของเขาในงานของเราอะนะคะเพื่อที่จะหนึ่งเนี่ยรางวัลที่เราจะมีให้นะคะแน่นอนก็เป็นถ้วยพระราชทานรางวัลนะคะสำหรับผู้ที่ชนะเลิศที่หนึ่งใช่ค่ะแล้วก็เราอ่ะก็มีสกอเลอร์ชิพให้ส่งไปเรียนที่อิตาลีอะค่ะไปที่เมืองมิลาน
4: ได้ไปอิตาลีเลยอ่ะ
3: ใช่ค่ะไปซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์ไปชิมลานก่อนค่ะก
4: ็
3: ค่ะ summer course ซึ่งทางสมาคมก็เล็งเห็นว่าเอ๊ะถ้าบางคนเนี่ยอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อ่ะเราจัดงานมกราใช่ไหมคะ
4: เราคิดว่าถ้า
3: เดี๋ยวที่นี่ไงก็คือเราบอกว่าเราต้องเตรียมละอ่ะเราต้องเตรียมแล้วก็คุยกับทางคณะกรรมการนะคะเราต้องเตรียมคนทั้งสองท่านเนี่ยให้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างน้อยให้พอพูดได้นะคะอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าคุณไปเดินทางต่างประเทศเลยเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะต้องให้เขาเดินทางสะดวกสบายที่สุดเราคิดว่าโอเคสกอร์และชิปเนี่ยเราจะจองตั๋วการบินไทยให้เขาเลยเพื่อเขาจะได้บินไม่ต้องแบบบินตรงอะค่ะไม่ต้องไปจองที่ไหน
4: ไม่ต้องต่อเครื่อง
3: ใช่แล้วก็กินอยู่กับเราค่ะคือตัวกิเองเนี่ยก็จะไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีสมาชิกหรือว่าคณะกรรมการบางท่านนะคะในสมาคมก็จะไปด้วยกันเพื่ออะไรเพื่อหนีไปดูก่อนว่าเราไปแล้วเด็กเขาอยู่ได้ไหมสถานที่ปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยสะดวกสบายไหมคือเราพยายามจะหาสถานที่ที่แบบสามารถเดินเข้าเรียนได้เลยประมาณนี้ค่ะเพื่ออะไรเพื่อหนีเนี่ยทำไมเราถึงสนับสนุนตรงนี้เพราะว่าเรามองว่าผ้าสวยๆอะค่ะเคยเจอหาเวลาแบบเรามีผ้าสวยๆมาเนาะบางทีเราให้ช่างตัดแล้วตัดผ้าเราผิดอย่างเงี้ย
2: มันก็จะได้ผ้านะแบบนั้นน่ะ
3: ใช่เอาคืนไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าผ้าสวยแล้วเนี่ยงานของช่างก็ต้องออกมาดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแบบเหมือนพัฒนาไปพร้อมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในแบบนางแบบตัวโมเดิร์นเองได้ซ้ำไปนะคะในการที่จะโชว์ผ้าแล้วก็ในส่วนของดีไซเนอร์นะคะก็ต้องพัฒนาเขาด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นผ้าถามว่าเราพัฒนาไหมเราก็พัฒนานะคะเพราะจริงๆแล้วตอนนี้สมาคมก็มีสั่งทอผ้าซึ่ง
2: ผ้าที่ไหนใช่ไหมครับที่บอก
3: ใช่ค่ะผ้านวัตกรรมใหม่ซึ่งมีการสั่งทอนะคะแล้วก็มีการจัดชุมใช่ที่งานที่ขอนแก่นนะคะงานที่เราจัดม้วนพัดผ้าไทยนะคะที่ขอนแก่นเราก็มีการจัดแสดงโชว์ผ้านวัตกรรมใหม่ๆของสมาคมนะคะที่สั่งทอเนี่ยค่ะก็คือนอกจากเราจะอนุรักษ์แล้วอ่ะเรายังอยากจะอินพุชในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆของผ้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาไปผสมผสานการทอมือเนี่ยค่ะใช
2: ่ยกตัวอย่างผ้าสักผืนนึงได้ไหมครับคุณเก๋ที่เป็นนวัตกรรมใหม่มันจะยินว่ามีผ้าแบบที่ใส่แล้วผิวไม่เหี่ยวอ่ะ อยากได้
3: อันนี้ผู้หญิงทุกคนชอบไม่แน่ใจว่าคุณบอยได้ไปสัมผัสหรือเปล่าวันที่อยู่ที่งานนะคะ
2: จับผ้าเป็นเดือนไปดู
3: ค่ะค่ะผ้าเนี่ยนะคะก็เป็นผ้าค่ะเป็นผ้านวัตกรรมใหม่เป็นผ้าที่ทำเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเป็นของเราเรียกว่าวิเจนซิลนะคะเป็นผ้าที่ผสมผสานกับตัวติดปลาน้ำลึกนะคะปลาทะเลน้ำลึกนะคะมันก็จะมีตัวคอลลาเจนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ผิวใสและรู้สึกเย็นสบายนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะคือเก็บเขากับเก็บน้ำในผิวของเราค่ะไม่ให้ผิวแห้งนะคะแล้วก็การความชื้นอะไรพวกนี้ก็คือแบบคุณภาพแบบเต็มร้อยอะค่ะเอางี้ละกันคือคุณภาพ
2: มันถึงเลยทำให้สามารถจะจับเก็บน้ำทำให้เกิดคอลลาเจนในผิวได้โดยทำก็คือเวลาผิวมันชุ่มชื้นมันไม่เหี่ยวอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะที่เราอยากเพราะอะไรเราถึงอยากให้มีดีไซเนอร์ต่างประเทศนะคะเข้ามาร่วมเดินงานแฟชั่นโชว์กับเราในปีหน้านะคะ
2: เพราะว่ามันจะมีโอกาสเนาะที่สามารถทำเอาตรงเนี้ยไปในเวทีโลกได้อีกช่องทางหนึ่งมากกว่าทางที่เราจะวิ่งออกไปเองถูกไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะถูกต้องและในวันงานเนี่ยเราก็จะมีแฟชั่นโชว์แล้วจะมีการโชว์ของผ้านวัตกรรมใหม่ๆด้วยนะคะ
2: ครับงานจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ย
3: วันที่16ค่ะ16มกรา
2: คม16มกราคม
3: ใช่ค่ะ
2: ปีหน้าแต่ว่าที่ไหนถูกไปก่อนแล้วก็
3: ที่ไหนถูกไปก่อน
2: ถ้าเกิดว่าใครจะติดตามข่าวสารอะไรเข้าไปในแฟนเพจได้ใช่ไหมครับ
3: ได้เลยค่ะ Facebook เป็นเพจมีได้หมดเลยที่ตรง TikTok ก็มีตอนนี้ TikTok น่ารักมากเลยนะขอแอดขออุ๊บบอกนิดนึงคือน้องๆ ที่นักศึกษานะคะที่มาร์เก็ตติ้งตอนที่เป็นในแบบนางแบบเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าได้ข่าวว่าใช้นักศึกษาหมดเลย
3: ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าท่านนึงเนี่ยไปปารีสตอนนี้ไปเดินแบบที่ปารีสนะ
2: โ
3: อ้ใช่ค่ะ
2: เก๋มากมากเลยอ่ะเอาจริงๆมันเป็นช่องทางมันเป็นโอกาสมันเป็นอะไรใหม่ๆของเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสัมผัสถึงวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยโดยเฉพาะผ้าไทยที่ทุกวันนี้ไม่ใช่อยู่ในเมืองไทยเนาะคุณเก๋เนาะไปทั่วโลกแล้วแล้วก็สามารถจะไปออกแบบดีไซน์ให้เป็นชุดที่อินเตอร์มากขึ้นแล้วก็เป็นชุดที่เหมือนแบบใส่ได้ในทุกๆวันทุกโอกาสนะครับวันนี้ก็จริงๆอยากจะคุยอีกนานๆเลยแต่เวลาหมดขอบคุณนะครับขอบคุณคุณเก๋เวลาสินีเทพหัสดินณอยุธยามากๆนะครับที่สละเวลานะครับมาคุยกับบอยในรายการวาไรตี้อาร์ตในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ
3: ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณบอย
2: ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็กลับมาพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าสำหรับรายการวาไรตี้อาร์ตนะครับตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งนะครับจนถึง2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้บอยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
5: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
1: และนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอบครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอบครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอบและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอบเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
2: นางสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเ ื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
3: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: จังหวัดตรังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานับประการนำมาซึ่งความผาสุกล่มเย็นและยังความสุขให้กับประสบกรณิกรหลายอำเภอในจังหวัดตรังจึงได้รวมพลังจิตอาสาเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอปะเหลียนนายพเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดท่าพญาโดยตั้งเป้าประดิษฐ์กว่า 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังจะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอโย ศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบกำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างพร้อมย้ำจะติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผู้ประสบภัยเคหะคลองจันมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมติคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์สั่งเร่งตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแก้ปัญหาการลงทะเบียน
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันกังวลเรื่องเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมร้อมรอบเกิน7วันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิตาสังทองรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยังชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดด้วยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
9: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชวนันมาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
10: นายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาษาตุ้มรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 20:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V-70 จำนวน2ลำจากทั้งหมด66ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5 นาฬิกาเป็นเวลา30 วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9 ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48 ชั่วโมงและเข้าร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39 ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้าง สำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,004 รายและเสียชีวิต5รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึง97%ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3ประตูต่อ0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูทำไป1ประตูและ2แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงามสำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดียวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุธาพัทรบุญซ่อนจากมิกมาเชียลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิตสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลลีจีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลัลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBA ในการควบรวมลีกเพื่อจัดตั้ง NBA ยุโรปหลังการประชุมที่เล็กโคโมประเทศอิตาลีโดยสโมสรสมาชิกมองว่าข้อเสนอของ NBA ซึ่งนำโดยอดัมซิลเวอร์ให้ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจกระทบต่อวัฒนธรรมของบาสเกตบอลยุโรปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
3: รูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: กีฬาพารวยรายการ Sport Talk Variety ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
7: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 ถึง 11:00 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13:00 ถึง 14:00 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุภั ันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
12: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
11: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
12: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
11: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
13: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
14: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
15: นราพงศ์วยวัฒน์
16: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
15: ชัดทุกประเด็น
16: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
15: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: ทราบแล้วเปลี่ยน
18: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
19: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
20: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
21: สวัสดีครับผมแชมป์ที่คุณสุนทร

0: ถูกไหมสุดท้ายอะนะครับลืมตาขึ้นมาไม่ต้องไปเสพดราม่าอะไรเยอะแยะชีวิตมนุษย์โลก
1: เขาเรียกว่าดูให้เป็นสีสันในชีวิตพอดราม่า
0: แต่บางเรื่องก็ไม่พี่ไม่ดูเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: บางเรื่องพี่ก็ไม่ได้ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยก
1: ็
0: ยังแม่มันอยู่ที่วิถีแหละนะครับอย่างสัปดาห์ที่อย่างที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังเขาเรียกว่ามันก็อิ่มเอมไปกับผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมใช่นะครับโดยเฉพาะเหรียญหลังๆเนี่ยมันเริ่มเป็นเหรียญเซอร์ไพรส์บ้างละเรือใบอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็แต่ละเหรียญมันก็มีเรื่องราวต่างๆนานานะครับเอางี้ก็ทักทายก่อนแฟนๆกีฬาพารวยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook กีฬาพารวยด้วยแล้วก็ใครขับรถขับราอยู่ที่เปิดขึ้น97ฟังอยู่ต่อเนื่องนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยละกันนะฮะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทักทายเข้ามาได
1: ้
0: แฟนเพจ Facebook กีฬาพารวย
1: แต่หนูว่าหลังจากจบเอเชียนเกมเนี่ยก็ไม่เงียบนะเรื่องของกีฬาก็ยังมีให้แบบเห็น
0: ไม่เงียบแต่มันก็ติดน้ำท่วมโน่นนั่นนี
1: ่
0: ความวุ่นวายเล็กน้อยของใดๆเนา
1: ะ
0: พี่แชมป์เอ็นดูน้องยูยิสุที่เป็นญี่ปุ่น
1: อ
0: ะ
1: ยูม
0: ิ
1: ย
0: ูมิ
1: น้
0: องย
1: ู
0: ม
1: ิ
0: ที่ร้องไห้แบบว่าดีใจที่ทำได้วัย16ปีเอ้ยหน้าเหมือนแฟรี่เหมือนกันนะ
1: น่ารักจริง
0: ไม่ในแฟรี่เหมือนญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
1: ใช่แต่ชอบนะหนึ่งในสิ่งที่ชอบเอเชียนเกมรอบนี้คือได้เห็นนักกีฬาที่แบบเราอาจจะไม่ได้ตามกีฬาไงพอได้เห็นนักกีฬาที่ได้เหรียญแล้วก็ได้รู้เบื้องหลังได้รู้แบบกว่าจะมาถึงวันนี
0: ้
1: มันไม่ง่ายเลยนะกว่าอย่างยูยิสุอย่างเงี้ยอย่างเรือใบอย่างเงี้ยกว่าเราจะได้ดูพวกเขาแข่งอ่ะคือต้องรอ4ปีหรือจริงๆเขาก็มีทัวร์นาเมนต์ของเขาแหละแต่ว่ากว่ามันจะมาเห็นแบบสายตาคนดูเยอะๆอย่างเงี้ย
0: คือเรื่องเนี้ยที่ฟารีพูดนะครับวันนี้คุยเรื่องนี้ก็ได้อาจจะเกี่ยวกับธุรกิจใดๆเหล่านี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับกีฬาพารวยหมายถึงว่ารายการเราด้วยที่สนับสนุนกับเรื่องกีฬาแบบนี
1: ้
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยยุคที่มันยังไม่เป็นออนไลน์นะครับคุณไม่มีทางได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้เลย
1: จริงเนาะ
0: ฟารีพี
1: ่ไม่รู้จักเลย
0: เพราะข่าวกีฬาหรือเรื่องราวของวงการกีฬามักจะไม่มีพื้นที
1: ่
0: ให้กับฮีโร่และคนที่ไม่ได้เหรียญเนี่ยจะไม่มีพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวนี้มันยังดีที่มันยังมีโลกออนไลน์ครับที่มันมีพื้นที่แล้วก็เวลามากพอที่จะพาพวกเราไปรู้จักหรือเบื้องลึกเบื้องหลังสัปดาห์ที่แล้วเธอจัดกับพี่ด้วยนี
1: ่ใช
0: ่พี่พูดถึงสุเบนรัตอ่ะที่เธอร้องไห้อ่ะ
1: จำได้ไหมที่เป็นข่าว
0: ซึ่งพี่อยากจะบอกเลยนะว่าถ้าเป็นแอร์ทามอื่นๆอ่
1: ะ
0: พี่ว่าโอกาสน้อยที่จะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังทีเนี้ยกีฬาพารวยเป็นส่วนหนึ่งในกว่าผมพี่ย้ำว่าเกิน15ปีแล้วที่มักจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่ดีแหละนะครับรวมไปถึงเมื่อก่อนเราเคยคุยกันในมุมอย่างนี้แฟรี่ว่าเฮ้ยกีฬาเนี่ยมันถูกปัดตกจากสังคมไทยสังคมไทยแม่งเต็มไปด้วยการแข่งร้องเพลงคนสวยคนหล่
1: อ
0: ใดๆคือเราไม่ได้บอกว่าวิถี
1: ค
0: ือเราไม่ได้บอกว่าวิถีมันแบบนี้มันดีหรือไม่ดีแล้วกันแต่เราอยากจะบอกว่าเรื่องกีฬาเป็นเรื่องที่ดีเราพูดแบบนี้ได้ไหมคือหมายถึงว่าคนสวยคนหล่อทำอะไรเป็นดาราอะไรคนติดตามโน่นนั่นนี
1: ่
0: เข้าใจไม่ได้ว่ากันแต่ว่าต้องยอมรับว่าเมืองไทยทิ้งกีฬากีฬาไม่ใช่ประเด็นใหญ่ในโครงสร้างของรัฐบาล
1: ไม่ใช่สิ่งที่ชูประเทศอ่ะ
0: ถูก
1: ค่ะ
0: ทั้งที่เวลาเราไปแข่งที่ไหนเนี่ย
1: uh-huh. อ
0: ย่างเอเชียนเกมครั้งนี้เราจบที่5แบบว่า
1: uh-huh.
0: ครั้งที่แล้วพี่พูดว่าไอ้4ตัวบนน่
1: ะ
0: ถ้ามันจะก่อสงครามกันน่ะ
1: uh-huh.
0: เราไม่มีทางพูดถึง4ประเทศนี้เลยเราไม่ทางสู้ได้เลยถูกไหม
1: จริง
0: แต่เราอ่ะกลายเป็นเสือที่เรามันอยู่อันดับ5ของตารางเหรียญรางวัลน่ะ
1: เหมือนเราจะจบอันดับ7
0: เราจบเท่าไหร่สุดท้ายเราจบ7ใช่ป่ะแต่ว่าก่อนนั้นเราจบ
1: สั
0: ปดาห์ไม่ใช่หมายถึงสัปดาห์ที่แล้วเราอยู่ที่5ขออภัยทีเนี้ยประเด็นคือพอเราไม่มีพื้นที่ด้านการกีฬาครับที่เกี่ยวกับกีฬาพารวยหรือเรื่องราวเงินทองเนี่ยพี่ช้ําเคยอยู่ในแวดวงที่แบบว่าเข้าไปแล้วเขาบอกว่ากีฬาเขาไม่จ่ายอ่ะแต่เขายินดีที่จะจ่ายด้านบันเทิงซึ่งมันไม่ได้มีใครผิดไงอย่างที่บอกไงคือหมายถึงว่าคนสปอนเซอร์ตัวสินค้านั้น
1: อ
0: ่ะเขาก็ไม่ได้ผิดเขาเข้าใจด้านบันเทิงแล้วมันได้ยอดการดูได้อะไรก็แล้วแ เพราะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้มาอย่างน้อยๆช่วงชีวิตพี่ช้ำ30 ปีและที่เกี่ยวข้อง

0: 20ปีหลังเนี่ย15 18ปีหลังเรารู้เลยว่าการนำเอาพวกเรื่องกีฬาหรือรายการกีฬาดีๆหรือเรื่องราวของนักกีฬาเนี่ยไปพูดคุยเนี่ยมันแทบไม่
1: ม
0: ีสม
1: ั
0: ยก่อนเนี่ยพี่แชมป์เคยทำรายการนี้แล้วพี่แชมป์มีความรู้สึกว่ามันดีเว้ยแฟนนี่ก็คือนั่งคุยกับนักกีฬาคนนึงอะเป็นแต่พี่ยำอ่ะใจพี่ยำอ่ะพี่ยำอยากทำแบบคุณไตรภพแต่ก่อนสมัยก่อนคือทวายไลท์โชว์มันดังแล้วมันจะมีช่วงทอล์กโชว์ก็คือคุยสมมติว่าดารามันคุยอ่ะม
1: ัน
0: ก็พูดได้พูดไปโอ้โหคุยเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้
0: น
1: ัก
0: ร้องมาเอสแกมมี่มาก็คุยกันแล้วก็มาปุ๊บเราเป็นคนหนึ่งที่เราติดตามสมมติเราดูพี่มอสเราดูใครเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเขามาออกทวายไลท์เราอยากดูทีเนี้ยมีเคยได้รับโอกาสครับในการที่ให้ทำรายการกีฬารายการหนึ่งเพื่อที่จะคุยกับนักกีฬาเพียงโคตรดีเลยนะแล้วสุดท้ายในแต่ละเทปอะมันสามารถที่จะเอาน้ำตาของตัวพิธีกรอย่างได้เลยหร
1: ือ
0: เอาน้ำแล้วพี่ยำเชื่อว่าถ้าใครได้ดูย้อนหลังกลับมาหรือได้ดูเนี่ยมันสามารถที่ได้ทั้งความรู้แง่คิดสุดท้ายมันจบด้วยเราก็พยายามกับโปรดิวเซอร์พยายามคุยกันในเรื่องของการให้มันจบด้วยสิ่งที่มันถูกต้องแล้วมันไปเป็นทำให้สังคมมันดีขึ้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยนะแล้วมันก็อาจจะเขาเรียกว่าความเหนื่อยยากกว่าจะมาเป็น
1: ทุกวันนี้
0: อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องราวมันก็จะไม่ได้แบบบันเทิงซะเพราะมันนักกีฬาม
1: ัน
0: ไม่ได้บันเทิงอ่
1: ะ
0: แต่ว่าพอช่วงนึงที่เอาจริงคือวอลเลย์บอลน
1: ะ
0: วอลเลย์บอลเนี่ยทำให้แอร์ไทม์ของนักกีฬาได้ออกทีวีได
1: ้ออ
0: กคุณสรยุทธ์ได
1: ้
0: ออกนู่นนั่นอะไรใดๆอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็เพิ่งมาได้รับรู้ไงอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยเหรออ
1: ๋
0: อนี่เขาชอบแต่งตัวกันแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยอ
1: ๋
0: อนี่เวลาแต่งตัวเป็นผู้หญิงสวยขนาดนี้เลยเหร
1: อ
0: พี่ยำมาโคตรอยากนำเสนอเลยว่าเอ้ยนักบอลมันก็มีหล่อๆเยอะแยะแต
1: ่
0: ก
1: ่อ
0: นนักบอลไม่ได้ถูกเป็นซูเปอร์สตาร์แบบนี้น
1: ะ
0: เราก็อยากปุ๊บนักบอลหญิงก็มีสวยๆเยอะแยะอะไรเงี้ยเรามีโอกาสได้ทำตรงนั้นมาประมาณโหประมาณเกือบปีนะ 7-8 เดือน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ณวันเนี้ยมันก็มีกลายเป็นเรื่องของช่องเพจหรือสื่อออนไลน์ที่เขียนเพราะมันยังมีพื้นที่เมื่อก่อนหนังสือพิมพ์เนี่ยสมมติว่าไทยรัฐ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดลี่นิวส์ต่อให้เป็นหนังสือพิมพ์นะครับคุณไม่มีคุณไม่มีหน้าที่จะเขียนถึงเร
1: ื่
0: องราวของน้องเรือใบของน้องนี
1: ้
0: ที่มาของเทพบิวรู้ว่าเทพบิวเหรียญทองดังจริงรู้จริงแต่ใครที่เป็นคนนี้นนนั้นไม่มีทาง
1: ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลัง
0: มันไม่มีพื้นที่
1: อ
0: ่ะคือขนาดหนังสือพิมพ์มันยังเขียนได้แค่นี
1: ้
0: เพราะพื้นที่ของหนังสือพิมพ์ด้านกีฬาผมก็ไม่เข้าใจอย่างสมัยก่อนเนี้ยสยามกีฬาจะเป็นหนึ่งฉบับที่เป็นกีฬาน
1: ะ
0: แต่เดลินิวไทยรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นฉบับแยกออกจากฉบับใหญ
1: ่
0: แยกแล้วนะแต่หน้ากีฬาที่เขาให้จริงมันแค่สองหน้าว่
1: ะ
0: ซ้ายขวาแรกหล
1: ัง
0: จากนั้นอ่านละครเป็นละครอ่านเป็นบันเทิงเป็นใดๆเป็นตอบปัญหาเรื่องเพศเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนะวันเนี้ยไอการมีโลกออนไลน์แล้วก็การมีน้องๆที่ทำเพจทั้งการเป็นอินฟูเบื้องหน้าด้วยและน้องที่ทำเพจในเรื่องของข้อมูลพี่แอมจะชอบน้องที่ทำเพจในเรื่องของข้อมูลที่ไปแล้วอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้หรือรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วมีพื้นที่เขาเขียนลงแล้วเธอไม่ใช่แค่น้องๆ นะครับช่วงหลังมีรุ่นใหญ
1: ่
0: ที่มีพื้นที่ทางออนไลน์อ่
1: ะ
0: แล้วก็เขียนลงพี่บีแหลมสิงอย่างเงี้ยพ
1: ี่
0: แจ็คกี้อย่างเงี้ย
1: ค
0: ือเหมือนเขามีข้อมูลอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่มีพื้นที
1: ่พอตอนนี้มีโลกออนไลน์มีเพจอะไร
0: เขาว่ามาเขียนลง
1: น
0: แล้วพอพวกเรารู้พวกเราโอ้โหเฮ้ย
1: เออ
0: หืฮะใดๆเหล
1: ่
0: านี้นะครับซึ่งแต่ว่าสุดท้ายยอดเอนเกจอ่ะมันก็ไม่เท่าบันเทิงเพื่อที่จะไปเรียกเรตติ้งแล้วก็เรียกรายได้ใดๆที่ทำให้คนทำงานที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี
1: ้มันโยงมาหมด
0: มันได้มันจะได้รายได้ขนาดนั้นเพื่อที่ทำให้อะไรถ้าเขามีรายได้เขาทำอะไรต่อฮะความคิดสมองเพื่อที่ไปทำต
1: ่
0: อถูกป่ะ
1: คือมันต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวในยุคออนไลน์เนาะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยเรามีใจรักอย่างเดียวแล้วมันจะอยู่ได้นะเพราะว่ามันก็ทุกคนก็ต้องกินต้องอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่านี่ก็เข้าใจนะเวลาทำเพจแล้วบางโพสหรือว่าบางอันที่เราตั้งใจหาข้อมูลมาเลยม
0: ัน
1: ไม่สู้ไอ้โพสง่ายๆโง่ๆที่มันแบบไปโดนเส้นคนออนไลน์อะไรเงี้ย ฟิลนั้นมากกว่า
0: เคยรู้สึก
1: รู้สึก
0: เคยรู้สึกเหมือนกันว่าที่กูเขียนขนาดเนี้ยไม่มีอีกแล้วบอกตรงโคตรมาสเตอร์พีซเลย
1: เรามั่นใจเลย
0: คนกด300
1: แต่เวลาเราพูดอะไรง่ายๆที่แบบไม่คิดว่าคนจะชอบ
0: พี่ตีโจทย์นี้ไม่แตกแน่ๆมนุษย์คือแล้วคนอื่นที่อาจจะเป็นไม่ได้เพจกีฬาก็ได
1: ้
0: ค่ะอยู่ๆพิมพ์อะไรที่มันแบบอะไรครับเนี่ย
1: เออ
0: แล้วมันก็
1: แมส
0: เป็นร้านอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็เป็นเรื่องเล่าจากยุคอดีตมาถึงยุคปัจจุบันจนเอเชียนเกมครั้งนี้ดีกว่าว่ามันมีพื้นที่แบบนี้แหละที่ทำให้เราได้รู้จักเบื้องลึกแล้วก็เบื้องหลังของนักกีฬา
1: ค่ะ
0: เฟรลี่ชอบใครประทับใจอะไรใครยังไงบ้างในเอเชียนเกม
1: คือจริงๆถ้าเอาเอเชียนเกมนะหนูอ่ะชอบบิวมาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างอินกับ
0: เคยเจอน้องไหม
1: ไม่เคยเจอเลยแต่ว่าตามน้องมาตลอดเพราะว่าโอเคหนึ่งอ่ะกีฬามันเป็นกีฬาเร็วคือเหมือนดูแป๊บ
0: สิบวิ
1: ดูเรื่องและอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าไอ้คนที่มันจะมาวิ่งแบบคือรู้แล้วว่ารอบเนี้ยบิวตั้งใจมาทำสถิติต่ำกว่า10ให้ได้ไอ้รอบก่อนซีเกมมันต่ำกว่า10แหละแต่ว่าโอเคมันอาจจะยังไม่ได้ดูแบบดูอลังการขนาดนั้นไม่ได้ถ่ายรูปกับป้ายแต่ว่ารอบเนี้ยน้องตั้งใจมากแล้วสุดท้ายคือทำได้แล้วปรากฏว่าแบบมันไม่ได้ทำได้แบบฟุกกับพี่แชมป
0: ์
1: มันคือทำได้แล้วก็ทำได้อีกรอบลองรอบก่อนรอบคัดคือมันทำได้
0: ทำได้เป็นสถิติของตัวเอง
1: เรารู้สึกว่าไอเด็กคนนี้มันไปได้อีกไกลมากมาก
0: บิวกับเธอใครแก่กว่ากัน
1: นี่แก่กว่า
0: อ๋อเหรอ
1: บิว20เท่าไหร่ไง
0: อ๋อเหรออ๋อแล้วมันก็มีเรื่องราวอย่างบิวไงครับมันก็มีเรื่องราวซึ่งผมเองยังลืมเลยขนาดเป็นคนกีฬาน
1: ะ
0: จำได้ไหมว่า4เกมเมื่อ4ปีก่อนอะที่เขาออกสตาร์ทแล้วเขาเจ็บอะกระตุกอะก็เนี่ยเพจเพื่อนกันนี่แหละเมาส์มอยกีฬาก็ไปเล่าย้อนเว้ยซึ่งเรายังลืมภาพที่น้องเจ็บนะวันนั้น
1: อ
0: ะแล้วอะไรนะวันนั้นนะขนาดเจ็บนะคนมันก็ซ้อมอย่างนี
1: ้
0: กินคือคนรู้เยอะกินไม่ดีกล้ามเนื้อต้องแบบนี้แบบนั้นแต่พอวันนี้น้องมาทำได้ขนาดเนี้ยมันแล้วพี่เนี่ยเอ้ยอังคารที่พี่ย้ำพูดไหมว่าพี่ย้ำเสียน้ำตาไปหลายคนเออใช่สุเบนรัตบิวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น้ำตาซึ
1: ม
0: ตะก้อชายก้มกราบแม่สุเบนรัตอะไรอย่างเงี้ยลองเสียน้ำตาด้วยความดีใจและปรับปลื้มไปกับเขามีความรู้สึกว่ามันปลื้มใจบิวก็เป็นอีกหนึ่งคนที
1: ่
0: ถ้าใครได้ลองย้อนไปลองไปดูแล้วกันนะเนี่ยเพจได้ทำดีมามอกีฬาก็คือย้อนกลับไปวันในวันที่บิวแม่งแบบว่าปึ้งแล้วดำดิ่งปึ๊บสุดท้ายมีใครอะไรที่ทำให้เขากลับมาใดๆแล้วก็มันก็คำใกล้ๆที่แฟรี่บอกอะไม่ใช่แค่การทำลายแบบฟุก
1: ๆ
0: มันทำเป็นแบบว่าทำเป็นรอบๆเลย
1: ปึ้ง
0: ปึ้งปึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาวันนี้พอเขาประสบความสำเร็จทุกคนก็วิ่งเข้ามาหาเขาอีกผมว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็คงจะสอนตัวบิวไว้แหละว่าย
1: ำ
0: เขาเรียกยามมั่งมีเนาะกับยามตกต่ำอะไรอย่างเงี้ยมีใครอีกอ่ะ
1: มีขออภัยนะหนูจำชื่อไม่ได้เอาเป็นกีฬาแล้วกันที่จำได้คือขว้างจักร
0: ก็สุเบนรัต
1: ใช่ไหม
0: ใช่สุเบนรัต
1: แล้วก็
0: ขว้างจักรหญิง
1: แล้วก็ MMA คือพวกอะไร
0: คือสุเบนรัตเนี่ยก็คืออังคารที่แล้วที่เราคุยกันเราดันเจอกัน2อาทิตย
1: ์ใช่
0: เพราะว่าอย่างสุเบนรัตเนี่ย
1: ค
0: ืออังคารที่เราคุยกันก็คือว่าเขาผู้หญิงที่จะเล่นกีฬาเนี่ยเขาต้องยอมเสียรูปร่างไปแล้วอ่ะแล้วมันอดทนมาเท่าไหร่อ่
1: ะ
0: โอ้โหแล้วพอเขาพูดอ่ะนี่พูดอย่างคือเขาพูดแค่ว่าเขาทำได้แล้วอ่ะแล้วเขาร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แบบว่าไอ้โลกออนไลน์ที่มันปล่อยเวลาได้เยอะๆอ่
1: ะ
0: ถ้าได้ดูเต็มๆมันโคตรดีเลยอ่ะ
1: เ
0: ขาร้องไห้แบบ
1: เขาไปดูมาคือ3ปีหมายถึงว่า
0: 3ครั้ง
1: เอเชียนเกม3ครั้ง
0: 3ครั้ง
1: ได้ที่
0: 4
1: ก็ย้อนไปแหละ
0: 12ปีอ่ะ
1: ได้ที่4มาตลอดเงี้ยไม่ได้เหรียญเลยอ่ะมันก็เลยแบบว่าเราดีใจเนาะเพราะว่าคือควางจักรเราไม่ได้ดูอย่าง
0: อายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนี้เขาก็จะไปด้วยกันรู้สถิติแหละแต่ตัวเองต้องไม่พลาดเว้ยตัวเองก็ต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอีก
1: มีน้องนอตัน
0: นอตันนี่เป็น
1: ปิงปอง16ขวบ
0: อ๋อเหรอ
1: ปิงปองชายไงปิงปอง
0: อ๋อ
1: ที่เขาไปชนะอดีตมือหนึ่งมาได้ เออนอตันนอร์สเออนอตันทิติพัฒน์ทิติพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยใช่อ่ะ
0: ของปิงปองถ้าพูดถึงปิงปองก็ปิงปองหญิงคู่ที่ได้เหรียญนี่ก็โหร้องห่มร้องไห้
1: เออเอาใบเบสด้วยใบเบส
0: อ่ะใบเบสก็สู้ไว้ที่สุดสุดเลย
1: วอลเลย์บอลช
0: นะแล้วแต้มที่มันพอมันจะได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วพอมันได้ปุ๊บโห
1: ไอ้ช็อตที่เขาไปดีใจกับเขาไปกอดก็แบบเออดีใจแทน
0: ผมก็ไม่รู้เลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนแต่ผมเชื่อว่าแฟนกีฬาพารวยอ่ะแล้วก็พวกเราพอเราดูอ่ะผมว่าเรารู้สึกแบบเดียวกันว่ามันเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องอ่
1: ะ
0: ความพยายามพาคนคนหนึ่งมาด้วยความสามารถอ่ะไม่ใช่คือเรื่องอื่นอ่ะพี่วิชาเคยพูดว่าเรื่องอื่นอ่ะมันยังไปคุณร้องเพลงไม่ต้องเก่งก็ได
1: ้
0: แต่คุณมี acting ที่ดีคุณทำนู่นนั่นนี่ก็ได
1: ้
0: มันมีวิธีของมันแต่กีฬาหนึ่งที่คุณจะไปเป็นระดับท็อปแบบนี้ระดับโลกระดับเอเชียเนี่ยมันหลอกกันไม่ได
1: ้มันต้องฝีมือจริง
0: ถูกว่าเออมันหลอกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยยังไม่ฉุกคิดอีกว่าควรพาประเทศมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเออมีอะไรอีก
1: และอีกช็อตนึงที่ชอบอันนี้ไม่ใช่นักกีฬาแล้วแต่ว่าเป็นช็อตที่เวลานักกีฬาแอทเทสสมมติว่าอย่างเหรียญทองเนี่ยมันก็จะเป็นช็อตที่เปิดเพลงชาติเน
0: า
1: ะนี่แหละชอบช็อตนี้ว่าช็อตนี้ทำหนูน้ำตาซึมทุกคน
0: ย
1: ู
0: ยิสู
1: ใช่คือพอมันเป็นแบบว่าช่วงเวลาที่มันแบบว่าแผ่นกล้องไปนักกีฬาแล้วก็เพลงชาติขึ้นมาตื้อทำนองขึ้นมาเนาะ
0: แล้วคนที่มันต้องเป็นคนคนนั้นเท่านั้นนะครับหรือคนที่เคยผ่านแบบนี้เท่านั้นคุณถึงรู้ว่าความยิ่งใหญ่ของมัน
1: อ
0: ะแล้วในหัวมันจะย้อนกลับมาเลยว่าเราทำอะไรมาแล้วจนถึงวันนี้เขาถึงมีน้ำตาไงเนื้อออกใช่ป่ะว่าแบบว่าเออถูกว่ามันไม่ใช่แบบวันหนึ่งกูตีปิงปองปุ๊บแล้วก็อีกวันหนึ่งกูก็มาขึ้นแท่นเพลงชาติไทยไม่มีทาง
1: จริงเนาะม
0: ัน
1: จริงมากเลยอ่ะ
0: ในแล้วในทั้งหมดครับพี่ยำก็เลยแบบว่าบางคนที่มันพลาดเหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเขารู้แค่ว่ามาเนี่ย มันด้วยสถิติมันก็ประมาณนี้มาเพื่อพัฒนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนคือคนเก่งของประเทศแล้วนะ
1: จริงค่ะ
0: คือคุณเป็นตัวแทนของประเทศแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ธรรมดามากๆแล้วนะคือบางหลายๆคนที่หรือบางคนที่คาดหวังแต่มันหลุดไปอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออก็อยากแบบว่าให้กำลังใจไปด้วย
1: ใช่แค่ติดเป็นหนึ่งในทีมชาติก็เก่งมากแล้ว
0: ถูก
1: เพราะมันต้องผ่านมากี่คนต้องคัดกี่คน
0: อ่ะอย่างตะก้อหญิงพลาดใช่ไหมสุดท้ายอ่ะเหรียญสุดท้ายอ่ะเ
1: ออ
0: แพ้เวียดนามเออร้องห่มร้องไห
1: ้ใช่
0: แต่มันก็ได้มันก็สู้อ่ะแหละเวียดนามเพราะว่าทำได้ดีอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเออโหใช่ไหมมีเออตะก้อ4คนหญิงใช่ไหมครับแล้วก็พอพูดถึงตะก
1: ้
0: อก็คือญี่ปุ่นตะก้อชายเขาได้เหรียญนึง
1: อ
0: ือฮึผมว่าโดยเวทีอาชีพโดยปกติเขาไม่น่าเจอกันเขาก็ได้มาถ่ายรูปร่วมกันโน่นนั่นนี่เน
1: า
0: ะ
1: เป็นช็อตน่ารักเป็นช็อตน่ารัก
0: ใช่
1: ชอบบรรยากาศพวกเวลารับเหรียญพวกเวลาอะไรเงี้ยของพวกมหกรรมกีฬาอะไรเงี้ยเราจะเห็นแต่โอลิมปิกซีเกมบ้าไอเช่นเกมมันก็จะมีแบบเหมือนโมเมนต์แบบเพื่อนร่วมอาชีพอ่ะสุดท้ายพอแข่งจบมันก็เป็นเพื่อนกันเลย
0: ใช่
1: แล้วก็ที่สำคัญกว่าก็คือปีนี้152เหรียญเพราะฉะนั้นเงินรางวัลนะคะล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเขาก็เตรียมที่จะกดโอนให้กับนักกีฬาแล้วนะ
0: เดี๋ยวนี้มันต้องอย่างนั้นนะ
1: ต้องตึงๆเลยเ
0: ด้งดึงดึง
1: เงินรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย236
0: ล้าน
1: 6แสนบาทนะคะ200กว่าล้านบาทนะแล้วเขาก็บอกว่ากำลังจะดำเนินการโอนตรงเข้าบัญชีของนักกีฬาแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลด้วย
0: โอ้โห
1: เงินเหรียญทองเหรียญทองแดงก็คือได้รับเงินรางวัลทั้งหมดนะคะ
0: เออเหรียญทองเท่าไหร่นะ
1: 18ทองค่ะ13เงิน
0: ไม
1: ่ทองละ2ล้าน
0: 2ล้าน
1: ทอง2ล้านเงิน1ล้านแล้วก็ทางแดน 500,000
0: แล้วอย่าไปได้คิดว่าไอ้2ล้านเนี่ยคุณอย่าได้ไปอิจฉาชีวิตใครเขาเลย
1: ค่ะ
0: เขาแลกอะไรมามากมายต่อชีโอ้โหที่สุด
1: ไม่เท่าจริงๆๆ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: เออนะ
1: เอเชียนเกม
0: พี่บิวก็กดไป 4-5 ล้านนะเนี่ยทําไปเล่นเลยนะ
1: พี่บิว2ทอง1เงิน
0: เออ5 6ล้านน่ะ
1: 2 3ล้านเอ้ย2 4 4 5ล้าน5ล้าน
0: กลับมาครอบครัวทุกอย่าง
1: แฮปปี
0: ้เนาะพอมาพูดเรื่องเนี้ยก็อีกนิดนึงปิดท้ายก็แบบเป็นกำลังใจให้ทีมมวยแล้วกันกลับมาให้ไวเนา
1: ะ
0: เหลือจะเชื่อว่าเราแบบหลุดในเวทีระดับเอเชียเพราะฉะนั้นเวทีชายแล้วกันเนา
1: ะ
0: แล้วมันในเวทีระดับโลกมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่จะด้วยสไตล์การชกกับการให้คะแนนหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะครับมวยชาย มันเคยมีคำของนักมวยในอดีตที่ต้องเรียกว่าพูดตรงๆว่าถ้าไม่ลำบากก็คงไม่ชกมวย
1: เนาะประโยคนี้บ่อย
0: ถ้าไม่ลำบากคงไม่ชกมวยและการเลือกมาชกมวยสากลสมัครเล่นแล้วเนี่ยสิ่งเดียวที่ต้องทำให้ได้ก็คือเหรียญทองโอลิมปิกต่อให้คุณจะได้แชมป์โลกได้เอเชียนเกมได้ซีเกมอ่ะมันไม่พลิกชีวิต
1: ค
0: ุณต้องได้เหรียญทองโอลิมปิกคุณถึงมีเป็นหลัก10ล้านแล้วชีวิตครอบครัวทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงอยากพาตัวเองไปถึงจุดนั้นณวันนี้อยากเอาความรู้สึกเนี้ยกลับมา
1: ให้มันฮึกเห
0: ิมให้มันกลับมากับทีมมวยชายของไทยส่วนมวยหญิงต้องปรบมือให้อยู่แล้วกับน้องที่ได้เหรียญทองชนะเกาหลีเหนือรอบชิง
1: เก่งนะเก่งมากเหมือนกอบกู้
0: หน้าใช่ด้วย
1: คนกับมาได
0: ้น่าจะประมาณนี้ก่อนนะกับกีฬาพารวยเบรกแรกโอ้โห FC มาเพียบวันนี
1: ้มาสิเดี๋ยวมาเก็บคอมเมนต์ด้วย
0: เก็บคอมเมนต์ในเบรกที่2แล้วก็คุยกันต่อกับกีฬาพารวยพักสักครู่ครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและในอำเภอองครักษ์เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบพร้อมพิจารณามาตรการภาษีฟื้นฟูการผลิต
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการจากการพูดคุยกับผู้บริหารพบว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ เพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดยะลาเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มหลายคันด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี
8: ้เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำเป็นจำนวนหลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ถนนผังเมือง4ซอย6ว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
3: และนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
6: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
7: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
8: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
9: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. 30นาทีถึงเวลา 18:00 น. ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
10: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
11: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
12: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
13: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
14: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: เอาเมื่อกี้ไฟแดงแล้วกลับเข้าสู่กีฬาพารวยฮะ
4: เรารีบ
3: เหร
4: อรีบเออ
3: เจ้าเมื่อกี้มันแดงแว๊บนึงป่ะเออพี่เห็นแล้วมันแดงเออนะฮะแล้วก็ก่อนที่ไปตอบคอมเมนต์ใดๆวันนี้กับความหลั่งไหลที่เข้ามากับ FC เราหลายต่อหลายท่านนะครับขออนุญาตเอ่ยถึงหนึ่งนักเขียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย
4: ค่ะ
3: นะฮะก็คือพนมเทียนนะครับคุณพนมเทียนเนี่ยเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งที่เป็นวรรณกรรมเอกของคนไทยทั้งประเทศแล้วมันไม่มีคนเดียว
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะครับก็คือเพชรพระอุมาพอดีเมื่อกี้ตั้งนานก็ไม่คุยกันพอจะเข้ารายการก็ดันพอดีพี่เพิ่งพิมพ์งานเสร็จแล้วพี่ก็เลยแล้วพี่เลื่อนไปเจอว่า
4: จุดเริ่มต้นคืออะไรทำไมถึงพูด
3: จุดเริ่มต้นคือมันมีอยู่ยุคหนึ่งครับมีความพยายามจะสร้างเพชรพระอุมาเนี่ย48เล่มจบเนี่ยนะฮะให้เป็นภาพยนตร์ฮะคนจะได้ดูเหมือนท่านมุ้ยจะสร้างอ่ะท่านมุ้ยเนี่ยจะสร้างเหมือนคุณจะได้รู้ว่าพนรีสวนคือใครอย่างเงี้ย
4: เออเข้าใจ
3: แต่ด้วยความเป็นนวนิยายระดับพนมเทียนเขียนเนี่ย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไม่สามารถสร้างเป็นหนังได
4: ้มันเยอะ
3: จินตนาการมันเยอะแล้วก็มันเป็นเรื่องราวของยุคก่อน2500ครับ
4: ค่ะ
3: ตอนนี้เรา2069ปี70ปีใช่ไหมคือมันเกิน80ปีอ่ะณยุคที่คนเขาเริ่มณยุคที่คุณพนมเทียนเริ่มเขียนครั้งแรกอ่ะตั้งแต่เขาเป็นวัยรุ่น
4: อ
3: ะจนเขาเขียนจนเป็นนวนิยายที่คนติดตามอ่านจนบางคนเสียชีวิตก่อนเรื่องนี้จบและยุคหลังบางคนโดยเฉพาะภาค2บางคนกลัวคุณพนมเทียนเสียชีวิตก่อนที่จะเขียนจบคลาสสิกป่ะล่ะเอาผมให้กิมมิคแค่นี้ก่อนนะฮะแต่เรื่องราวมันคือเรื่องยุคโบราณซึ่งคุณต้องตัดความเป็นโซเชียลทุกวันนี้ออกไปก่อนนะเมื่อก่อนเราไม่มีโซเชียลเนี่ยภายใน15ปีที่ผ่านมาเนี่ย คนไทยยังอ่านหนังสือพิมพ์ยังเข้าร้านกาแฟสภากาแฟถูกป่ะ
4: ใช
3: ่การเมืองกีฬาฟุตบอลใครแข่งแพ้เขาทรายชกชนะเช้ามาเนี่ยจะต้องมาเจอกันที่ร้านกาแฟแล้วก็เสวนากัน
4: มานั่งคุยกัน
3: ไอ้นี่ถูกไอ้นี่อย่างนี้ทำไมไม่ชกอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้มันกลายมาเป็นพิมพ์ลงในโซเชียลเพชรพระอุมาเป็นเรื่องที่คุณพนมเทียนยอมรับว่าเรียกว่าดัดแปลงหรือได้รับแรงบันดาลใจจากการที่เขาอ่านนวนิยายฝรั่งก็คือเรื่องคิงโซโลมอน
4: ค่ะ
3: นะครับคิงโซโลมอนหรือเพชรพระอุมาคล้ายๆกันก็คือว่ามันมีตำนานว่าในที่หนึ่งของแอฟริกาเนี่ยมันจะมีเมืองลึกลับโบราณอยู่แล้วเมืองนี้แหละจะเป็นเมืองแห่งความมั่งคั่งใครที่เขาเหมือนถ้านัดพูดเทเฟลี่นึกภาพออกก็อาจจะเป็นเหมือนเมืองลับแลที่ว่าถ้าเราได้หลุดทะลุเข้าไปได้เนี่ยเงินทองอะไรมากมายมันจะมีขุมทรัพย์อยู
4: ่
3: นักแสวงโชคในยุคก่อนสงครามโลกเนี่ยมันไม่มีสมัยนั้นมันแปดร้อยปีแปดสิบปีที่แล้วมันก็ไม่มีคือมือสื่อสารคุณก็ต้องเดินป่าฝ่าดงเข้าไปเจองูเจอจระเข้เจอช้างเจออะไรก็แล้วแต่ในวันใหญ่เรื่องนั้นเพื่อที่จะเข้าไปจนถึงไอ้ขุมทรัพย์ของคิงโซโลมอน
4: ค่ะ
3: เพชรพระอุมาก็คล้ายๆกันก็จะเป็นเมืองที่ไล่ย้อนมาก็คือมังมหานรทาเนี่ยซึ่งยกตัวอย่างมาจากบุคคลที่คนนี้คือใครบุคคลที่ตีกรุงศรีอยุธยาแตกที่เป็นแม่ทัพพม่าตีกรุงศรีครั้งที่สองอ่
4: ะ
3: ที่เป็นแม่ทัพที่กรีธาทัพเข้ามาเนี่ยมีขุมทรัพย์นี้มีแผ่นได้ลายแทงขุมทรัพย์นี
4: ้
3: แล้วมันก็ถูกส่งทอดมาเรื่อยๆจนมีถ้าในเรื่องก็คือเป็นเหมือนกับมีสามพี่น้องเป็นหม่อมราชวงศ
4: ์
3: คนกลางอ่ะเหมือนกับน้อยอกน้อยใจในความพี่ก็เก่งน้องก็เก่งเนี่ยนะคนกลางเนี่ยก็เลยหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปพร้อมขุมทรัพย์นี
4: ้
3: เดินทางหายไปในป่าลึกของประเทศไทยซึ่ง มันก็จะผ่านทางในความรู้สึกของพี่ชำนาญยุคนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าโอ้โหเราขับรถไปตากไปอุทัยไปอะไรเงี้ยในความอุดมสมบูรณ์ของป่าจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าใจว่าคุณพนมเทียนเขียนจากป่าทุ่งใหญ่ในเลสวนบ้านเรานี่แหละ
4: ค่ะ
3: แล้วก็เดินทางไปขึ้นเหนือไปเรื่อยๆจนเจอกับจนมันจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามก็คือ คือคนที่ไปตอนแรกเนี่ยหายไปสองพี่น้องที่เหลือก็เลยมาตามพานที่ดีที่สุดนะตอนนั้นคือรับพินไพวันชื่อก็แบบว่าเออรับพิน
4: อ
3: ่ะมันดูนุ่มนวลนะแต่ว่าเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ออกร่วมกันออกเดินทางเพื่อตามน้องชายกลับมา
4: ค่ะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้หาอ่านยากเหมือนกันเนาะใช่ไหม
3: เพียมใช้ชีวิตการอ่านเพชรพระอุมาจากการเดินทางไปบรูไน
4: มาถึงยังไงอ่ะ
3: ก็ไปบรูไนอ่ะเธอทำอะไรล่ะชีวิต
4: อ๋อหมายถึงว่าก็คือระหว่างทางไปอย่างนี้หรอหรือไงนะ
3: ก็ไปบูไน1อาทิตย์ครับตามทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไปแข่งฮัสนันโบเกียหรือว่าถ้วยคิงส์คัพของบ้านเขาแหละฮัสนันโบเกียคือกษัตริย์บูไนถ้วยฮัสนันโบเกียอยู่21ชุดนี่แหละดีซอน่าจะไปมั้งแล้วเรารู้แล้วว่าบูไนเป็นเมืองที่เป็นเมืองมุสลิมอะครับเขาไม่มีที่เที่ยวยังมาจัดการเลยครับภาคแรกเนี่ยเอาไปตอนอ๋อมันไปคาลังคาสังเราไปแค่4เล่มเรากะว่ายังไงก็แบบทำนู่นทำนี่อ่านแล้วนั่งเครื่องบิน
4: อ
3: ่ะเมื่อก่อนนั่งเครื่องบินคืออ่านหนังสือ
4: เดี๋ยวนี้แต่ก่อนก็ไม่มี
3: ไม่มีอะไรทำมันก็ต้องอ่านหนังสือใช่ไหมครับเอาหนังสือพิมพ์ไปอะไรไปเราก็อ่านหนังสือพิมพ์ณวันนั้นที่เอาไปแล้วเนี่ยคือหนังสือพิมพ์เราซื้อขึ้นเครื่องเลยนะสมมติเราขึ้นเครื่องวันเนี้ยวันที่7ตุลาคมเนี่ยไทยรัฐเดนิวข่าวสดมติชนสยามกีฬามีกี่เล่มเราซื้อที่สนามบินเลยเราซื้อไปเลย 7-8 เล่มแล้วเราก็ฮิ้วขึ้นไปเพราะว่าเราต้องไปอยู่ต่างประเทศเป็น10วันอ่านทุกหน้าของหนังสือพิมพ์
4: อ
3: ่ะทุกการโฆษณาเนื้อคือสมัยก็มันไม่มี
4: เพรา
3: ะว่าแล้วนักการไปบุญในครั้งนั้นก็เลยติดเพชรพะอุมาไป4เล่มเธอจะขาดใจตายอยากจะกลับเมืองไทยมาหาเล่มที่5
4: อ่านจบแล้วมันก็
3: อ่านจบแล้วแล้วมันยังไม่ได้กลับมันเหลืออีก3วันอย่างเงี้ยถึงขั้นแอบปันใจว่ารอบ8ทีมถ้าเกิดแพ้กูได้กลับเลยบอลไทยยุคนั้นในอาเซียนไม่แพ้ครับมันก็ไปถึงชิงอ่ะ
4: ไอ้เราก็อยากให้แบบแพ้ไม่ได้จะรีบกลับ
3: แล้วแต่ก่อนมักจะได้ไปประเทศเหล่านี้
4: ค่ะ
3: ชีวิตก็ไม่รู้ไปโผล่อยู่ทำไมกรุงอัมมัม
4: ไปทำอะไรอ
3: ยู่ไหนกรุงอัมมัม
4: ไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยิน
3: อัมเดี๋ยวนะกรุงอัมมัมน่าจะจอแดน
4: โอ้โหแต่ไปจอแดนนะ
3: กรุงอะไร
4: แต่ไม่อยู่กรุงอัมมัม
3: กรุงอะไรบ้างวะแบบอะไรอย่างเงี้ยบาเลนโอมานโดฮาคุณอย่าคิดว่าโดฮาที่ผมไป40วันเนี่ยปี2006มันเป็นโดฮาแบบปัจจุบันนะครับ
4: ไม่ใช่
3: โดฮาฟุตบอลโลกโดฮา2006มีโลตัสใหญ่ๆความใหญ่ของโลตัสนั้นน่ะใหญ่ประมาณเซ็นทรัลพระราม9รวมถนนพระราม9รวมถนนรัชดาข้ามมาฝั่ง
4: ฟอร
3: ์จูน
4: ใหญ่มาก
3: มีที่
4: เด
3: ีย
4: ว
3: เดี๋ยวไม่ใช่โลตัสคาฟู
4: อ๋อคาฟูด้วย
3: ครับแล้วก็หมู่บ้านนักกีฬากับหมู่บ้านสื่อมวลชนน่
4: ะ
3: เป็นตึกหรูๆอยู่ประมาณ20ตึกอยู่ตรงนั้นทุกคนลงจากตึกปุ๊บสิ่งที่เข้าได้ก็คือคาฟู
4: ไปรวมตัวกันอยู่ในนั้น
3: ครับผมเพราะฉะนั้นไอ้หนังสืออ่ะพี่แชมป์ก็เลยอ่านหนังสือเยอะในช่วงเนี้ยเตหารานเนี่ยที่ลบในอิหร่านนี่ก็ไป7วัน6 7วันก็ไปก็เอาหนังสือไปอ่านเนี่ยถึงบอกว่าโอเคกลับมาที่เพชรพระอุมา
4: เออ48เล่ม12ตอนอ่านครบแล้วมั้ยพี่แชมป
3: ์ครบแล้ว
4: ครบแล้วใช่มั้ย2ภาคหลักของเขา
3: 2ภาคใช่ครับจบตรงนี้
4: ภาคแรกภาค2
3: แต่เขาความเป็นนิยายอ่ะมันจะไม่ใช่น่าเบื่ออย่างที่เธอคิดนะว่าเฮ้ยตลกแล้วพี่แชมป์เรื่องราวเก่าๆมันก็จะมีสอดแทรกความที่คุณดูละครอ่ะมันต้องสอดแทรกเรื่องอะไรพอแงแม่งอน
4: พระเอก
3: พระเอกนางเอกแล้วก็จะต้องมีตัวอิจฉามีทวนตัวร้ายตัวดี
4: ก็มีหมดเออแรนดอมมากอยู่ดีพี่แชมป์ก็ถามหนู
3: แล้ว
4: ว
3: ่
4: า
3: ส
4: ุ
3: ดเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะก่อนที่จะถามอ่ะ
4: จ้ะ
3: เราคุยเรื่องหนัง
4: จ้ะ
3: เขาบอกว่ามันมีเรื่องกับพี่เด็กๆแล้วว่าถ้าสร้างคนนี้จะต้องเป็นนางเอกคนนี้จะต้องเป็นพระเอก ซึ่งบุคลิกในจินตนาการของมนุษย์ไม่เหมือนกันสิ
4: อ่าเข้าใจ
3: ใช่ป่ะอย่างยุคนึงอ่ะถ้าพี่ช้ำจะเอ่ยน
4: ะ
3: ถ้าเป็นยุคพี่ช้ำอ่านเมื่อ20ปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วนะคนที่เป็นพี่ชายใหญ่เนี่ยหม่อมราชวงศ์เนี่ยเดี๋ยวนะคนที่เป็นพี่คนโตเนี่ยพี่ใหญ่เนี่ยน
4: ะ
3: สุขุมมีการศึกษาเนี่ยนี่มองไปถึงวิลลี่แม็กอินทอช
4: โอ้เออเห็นภาพ
3: นึกออกไหม
4: ใช่
3: เพื่อนเนี่ยเป็นทหารแต่เป็นทหารพันตรีที่เฮฮากล้าได้กล้าเสียพร้อมที่จะบู๊ทุกสิ่งอย่าง
4: เออ
3: มีแล้วก็ตลก
4: ค่ะ
3: พร้อมกล้าลุยเป็นชายชาติทหาร
4: เอาเป็นใคร
3: พี่นีโน่เมธานีนี่ไม่เหมือนกันนะชายกลางขี้น้อยใจแล้วก็หนีหายจากครอบครัวไปนึกถึงพี่โอวัลลุต
4: หูโอโน่
3: หญิงคนเล็กที่เป็นนางเอกคุณดารินหญิงนายหญิงดารินเนี่ยมันถ้าพี่ชายใหญ่เป็นวิลลี่นางเอกก็ต้องเป็นพี่แหม่มแคทริย
4: า
3: สวยคมมีความเป็นใดๆอันนี้ก็แต่มันไม่เหมือนกันอย่างเมื่อกี้นางเอกก็จะมีคุณแอปทักษะออนมีพี่มาช่าวัฒนพานิชมีพี่ติ๊กกันยะพี่เยอะแยะมากมายแต่เธออ่านก่อนแล้วเธอในหัวเธอจะจินตนาการเธอออกมาเอง
4: แล้วก็จะเป็นคนเจนเราว่าเอ้ยถ้าเจนเราใครดี
3: ตัวละครเอกมีอยู่สองคนคือพระเอกคือรพินไพวันที่เป็นทานแล้วก็ลูกหาบคนนึงที่เก่งซะทุกอย่างแทบจะเทียบเท่าพระเอกชื่อแง่สาย
4: นี่คือตัวคีย์เลย
3: นี่คือสองคนที่ชิงเหลี่ยมไหวพริบในการเดินป่าคนหนึ่งจงรักภักดีกับคณะแน่นอนส่วนอีกคนหนึ่งเป็นใครก็ไม่รู
4: ้
3: แต่มักจะช่วยเหลือได้ในยามยากแต่มีพฤติกรรมที่น่ากลัวอย่างนี้ซึ่งสองคนเนี้ยมันก็ต้องเป็นตัวละครที่แบบว่าเขาเรียกอะไรถ้าเป็นนักแสดงก็ต้องเป็นตัวละครที่แบบโหสุดเวียง
4: บุบุนบุบุนอันนี้เมื่อกี้ไปส่องมานะว่าเราจะไปหาดูได้ที่ไหนเนี่ยนี่เขามีอีบุ๊กนะคะ
3: พี่ว่าอีบุ๊กมันจะมันเหรออ่าน
4: แต่เดี๋ยวนี้คนติดอีบุ๊กเยอะ
3: แต่อ่านหนังสืออ่ะมันมือมือแน่แน่
4: หนังสือมันได้ความแบบว่าเสน่ห์ของหนังสือไงกินหนังสือกินกระดาษอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดหา
3: จะมีตัวละครหนึ่ง
4: เ
3: ป็นตัวเอกเหมือนกันชื่อผีดิบมันไพร
4: จ้ะ
3: ถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นพี่เป็นคนสร้างนะแล้วตัวในจินตนาการพี่น
4: ะ
3: พระเอกนางเอกเมื่อกี้พูดนะผีดิบมันไพรนะเหมาะมากน
4: ะ
3: ต้องเป็นอาจารย์เพชรมา
4: เดี๋ยวเขาฟังอยู่นะเนี่ยฟังอยู่นะ
3: ไม่มีไรนี่แค่แบบ
4: นึกถึง
3: แล้วก็ชวนบอกให้แนะนำสิ่งดีๆให้น้องแล้วน้องจะบรรลุอะไรหลายๆอย่างในการใช้ชีวิต
4: น่าสนใจ
3: ครับผม
4: เมื่อกี้หนูไปส่องมาอีบุ๊กเนี่ยเขามีขายเป็นเซตนะ 3,000 กว่าบาท
3: โอ้ถ้าอย่างเงี้ยเธอซื้อเป็นหนังสือแล้วได้เก็บสะสมไม่ดีกว่าหรอ
4: ก็ไม่รู้
3: ก็ไม่รู
4: ้
3: ไม่ยากงานหนังสือเพราะว่ามันเป็นวรรณกรรมที่แบบพิมพ์แล้วพิมพ์เล่
4: า
3: คนก็มาซื้องานสัปดาห์หนังสือที่เนี่ยก็พิมพ์อีกอะไรใดๆ
4: ก็
3: ลองดูแล้วแต่พี่เตือนนะครับ
4: ค
3: ุณยังไม่คุยกับใคร
4: เลยเหรอ
3: พี่แชมป์ไปทำข่าวทีมชาติไทยแข่งราชมังสนามสุ
4: ขไม่อยากคุยกับใครเลย
3: กูพกไป2เล่มกูไม่ได้ดูบอลอะนั่งดู
4: นั่งดูอย่างเดียว
3: นั่งดูเอเชียนคัพ2007อะอ่านเพราะว่าไม่อยู
4: ่
3: ดื่มมากกึมแต่ยังมีสติ
4: อ
3: าบน้ำก่อนแล้วมันแล้วมานอนอ่านต่ออีกถึงเช้า
4: เป็นหนุ่มรักการอ่าน
3: ไม่ใช่ถ้าเธอได้ลองอ่านแล้วเธอจะติด
4: ค่ะ
3: เธอลองดู
4: เชื่อได้เดี๋ยวไปหา
3: โอเค
4: เล่มมาหรือไม่ก็อีบุ๊กเนี่ยก็มีขายเหมือนกัน
3: ลองดู
4: ค
3: ่
4: ะ
3: คอมเมนต
4: ์ไหนดูหน่อยสิ
3: ตั้งแต่แรกโหนี่มันเยอะแยะมาก
4: เอออ่ะพี่จิ๋วนะบอกว่าเรื่องดังมากอย่าไปเสพเยอะเดี๋ยวเครียด
3: นี่อ่านเพชรพงมาดีกว่า
4: จริงนี่ไงเพชรพงมา
3: โอ้ย
4: FC แชมป์100จ๊อบจริงหรือเปล่า
3: จาน
4: 100จ๊อบจริงหรือเปล่าพี่เพชร
3: ทุกวันนี้ผมทำอะไรเนี่ยนอนอยู่กับหลานจนจะเป็นที่นอนจนจะเป็นรอยตัวเองอยู่แล้วเนี่ย
4: แต่ก่อนเราก็
3: นี่มันก็ปี2ปีนี่เองนะ
4: อ
3: ้
4: าวรอ
3: ไม่ที่รู้สึกว่างานน้อยลงอ่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรมันก็อะไรเงี้ย
4: พี่เดือนสวัสดีนะคะน้องแฟคุณแชร
3: ์สวัสดีพี่เดือนครับ
4: ดื้อเดี๋ยวนะไปดูนะเดี๋ยวนี้คนจะอินเรื่องกีฬาน้อยลงกว่าสมัยก่อนมากส่วนหนึ่งเพราะมีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเราได้ดูกีฬาดีทางฟรีทีวีแพลตฟอร์มต่างๆไม่ค่อยมีเรื่องกีฬาเป็นเรื่องที่พูดถึงกันในวงกว้างเดี๋ยวนี้จะดูกีฬาก็ต้องเสียเงินซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีกำลังแล้วก็คนไปดูอื่นกันมากขึ้นจริงนะเห็นด้วย
3: ก็มันมีเรื่องอื่นๆที่โผล่เข้ามาในชีวิตมากมายหลายคนบอกว่าถ้าประเด็นนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยเหมือนเอเชียนเกมมันไม่ได้โปรโมทไม่ได้แต่อีกฝั่งนึงอะครับเขาบอกว่าเขาโปรโมทปกติแหละเพียงแต่ว่าทุกวันนี้มันมีอะไร
4: มันมีหลายอย่าง
3: หลายอย่างผ่านเข้ามาเออครับผม
4: เพราะฉะนั้นมันก็จะโปรโมทเท่าเดิมคนก็จะไม่ได้เห็นเยอะเท่าเดิม
3: ครับ
4: เทพบิวนี่เก่งจริงนะคะพี่เดนบอกว่าน้องวิวน้องบิวนะวิ่ง100เมตรไม่ถึง10วิถ้าจรันนันดาเอาพี่ถ้าเป็นพี่เดือนเนี่ยอาจจะถึง10นาที
3: ผมไม่อยากพูดอะไรเยอะนะคะพี่เดือน
4: จ้าน
3: ะผมเก็บมาหมดหลายคนละ
4: อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
3: ครับจีระชัยลิงลม
4: อ
3: ันนี้รุ่นสายสุดนะครับหรือวัชระสอนดี
4: คุณเป็นใครเนี่ย
3: จริงเดี๋ยวไว้พี่เล่าให้ฟังไว้มีเวลา
4: ค่ะมีพี่ตั้มพี่ตั้มบอกหลานแฟนไม่ใส่ชุดนอนมารู้สึกผิดหวังไงก็ไม่รู้อีนะพี่เดือนบอกว่าน้องบิวอันนี้อ่านแล้วขออภัยบอกว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นเล่มๆด้วยมากกว่าอีบุ๊กนะเพราะว่าได้ดมกลิ่นหนังสือ
3: มัน
4: หนูเป็นนะเพราะว่าหนูอย่างตอนเรียนอ่ะมันจะอยู่ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเป็น iPad เป็นกระดาษเป็นหนังส
3: ือ
4: คือหนูยังได้เรียนในยุคที่เป็นแบบเป็นหนังสือเป็นกระดาษซึ่งพอเราได้แบบข้ามมายุคเป็น iPad อ่ะหนูชอบกระดาษมากกว่
3: า
4: ชอบการจดชอบแบบเราชอบเครื่องเขียนเนี่ยแล้วก็ชอบเขียนโน่นนี่นั่นแล้วมันได้ฟิลมากกว่าเขียนใน iPad อะไรเงี้ยค่ะ
3: น
4: ั
3: ่นแหละ
4: พี่แชมป์ต้องอ่าน3ก๊กด้วยก็สนุก
3: ผมมีทุกอย่างเลยครับทั้งเรื่องลึกเจาะลึกแล้วก็ตัวเรื่อง
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่มันถูกวางโชว์อยู่ในตู้ครับผมยังไม่ชนะใจตัวเองกับ3ก๊ก
4: หรอ
3: ใช่ครับไม่ให้เพราะอะไรรู้ป่ะ
4: ทำไม
3: เพราะคิดว่าท่านเขาบอกว่าพอมันเริ่มนี่แล้วตอนแรกมันจะงงกับตัวละครหน่อยเพราะชื่อมันเยอะแต่พอคุณเริ่มพาตัวเองเข้าไปในเรื่องแล้วอะเผลอๆมันจะไม่ได้ทำอะไร
4: นี่แหละหลุดจากโลกภายนอกไปเลย
3: ม
4: ัน
3: จะหล
4: ุ
3: ดจากโลกภายนอกไปเลย
4: ก็เหมือนไอ้นี่ไง
3: มาใช
4: ่โหพูดซะอยากดูเลยอ่ะมีอยู่ค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆอ่านนะในพี่เดือนมีสามก๊กเหมือนปรับเซียนเนาะสามก๊กอ่ะได้ยินบ่อยมากเลยคนบอกว่าแนะนำให้อ่านแต่บางคนคือ
3: สามก๊กก็เป็นจีนเขียน
4: ค่ะอ่านแล้วมันจะได้กับของหนูว่าถ้าเป็นยุคนี้ก็จะแฮร์รี่พอตเตอร
3: ์ก็อาจจะมันก็คือนิยายครับสุดท้ายมันคือนิยายที่พาเรา
4: ใ
3: ช่ดำดิ่งไปกับมัน
4: แต่เดี๋ยวนี้อุ้ยเดี๋ยวนี้คนอ่านหนังสือเอาจริงๆพวกหนังสือเนี่ยมันก็น้อยลงด้วยแหละแต่ก็ยังเห็นนะเวลาสัปดาห์หนังสือคนก็ยังเยอะตลอดเนาะ
3: แล้วนักเขียนนะครับอย่างนักเขียนไทยอะครับเขาก็มาอยู่ตัวเองบนแพลตฟอร์มของออนไลน์ซึ่งคนที่พยายามอ่านมาตั้งแต่นานนมแล้วก็ยังตามเขาก็เจอปุ๊บเราก็ไปกดเพจเขาเลยอะไรเงี้ยก็ยังได้อ่านอยู
4: ่
3: ก็ยังได้อ่านเรื่องราวที่เขายังเขียนแล้วเอามาลงออนไลน์อยู
4: ่ก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มไปแต่ว่าสุดท้ายก็ยังอ่านได้เพราะว่าอ่านอะมันดีอย่างนะอ่านแล้วเหมือนแบบเราเปิดโลกอะ
3: ถูก
4: ได้เห็นคำ
3: บางท่านบางท่านบางคนก็แบบโอ้โหไม่รู้แบบไป
4: คือเก่งเนาะ
3: เขาชื่นชอบเรื่องนี้จนศึกษาจนเอามาเขียนให้เราเข้าใจได้อีกอ่ะ
4: ใช
3: ่หนึ่งในนั้นคือประภาชนสลานนท์ไงเจ้าของเวิร์กพอยต์ไงที่จ
4: ะ
3: แต่งเฉลียงอ่
4: ะ
3: โอ้โหนี่ก็เขียนล้ำลึกสุดอ่ะพี่จิกนะฮะปิดท้าย
4: แล้วก็ฝาก
3: อะไรจ๊ะ
4: เอเชียนพาราเกม
3: กำลังจะเริ่มต้นขึ้น
4: หลังจากจบเอเชียนเกมก็ต้องต่อในแหละเอเชียนพาราเกม
3: ทุกวันนี้ดูมือถือก็เดี๋ยวติดตาม
4: ครับผ
3: ม
4: เอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจีนาโกย่านะคะ2026เหมือนเดิมนะแข่งกันระหว่างที่18ถึง24ตุลาคมนะคะก็รอติดตามกันได้เพราะว่าเรารวมกันไปทั้งหมดเนี่ยนักกีฬา265คนแข่ง18ชนิดกีฬานะคะก็หลักๆก็น่าจะเนี่ยแหละพวกแบบมีปิงปองมี
3: วิวแชร์ฟันดาบพี่สายสุนีไง
4: อะไรประมาณเทเบิลเทนนิสอันนี้นะก็พวกนี้ก็
3: ผมก็เป็นเฟรนอยู่ในเฟสเดี๋ยวนะพี่สายสุนีมีพี่สมชายดวงแก้วบ็อกเชีย
4: จักรยานฟุตบอลโกบอลโยกน้ำหนักอะไรเงี้ย
3: ตามเชียร์นี่เราก็เป็นระดับเอเชียระดับโลกหลายท่านหลายคน
4: น
3: ะครับแล้วมันยาก มันยากกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปแน่ๆ
4: จริ ง
3: นะกับสิ่งที่พวกพี่ๆน้องๆเหล่านี้เขาสร้างชื่อเสียงกับประเทศ
4: ดูเอเชียพาราเกมได้กำลังใจ
3: แล้วหลายคนครั้งนี้เดี๋ยวคุณอาจจะได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของที่มาที่ไปและความไม่ยอมแพ
4: ้
3: บางคนอาจจะพิการกำเนิดบางคนอาจจะมายิ่งคนที่พิการทีหลังอ่
4: ะ
3: คุณต้องปรับสภาพหัวใจของคุณยังไงอ่ะ
4: ถูกต้อง
3: ถูกป่ะแล้วมาเป็นนักกีฬาทีมชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองกับประเทศชาติได้อีกอ่ะ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวมีแน่นอน
4: ใช่เลย
3: นะฮะจากพี่น้องสื่อมวลชนนักกีฬาของเรา
4: 18ตุลาคมนะรอติดตามนะจ๊ะ
3: จ้ากีฬาพารุ่นคืนนี้หมดเวลานะครับเจอกันใหม่อังคารหน้าแต่ว่าพฤหัสศุกร์ก็ยังมีร้อนวิชากับมวยของ
4: คุณ
3: นุนะฮะวันพฤหัสกับศุกร์ก็ติดตามกันที่นี่เหมือนเดิม2ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sports Station FM 97แล้วเจอกัน
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
7: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุภ พันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
12: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
11: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
12: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
11: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
12: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคิดความคิด
11: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
13: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
14: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทว

0: นราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นาติงมาแล้ว
2: ครับผม
1: วันนี้มาพร้อมกับ
2: กุ้งริมเส้น
1: นะฮะซึ่งก่อนที่จะมาคุยกันในเรื่องของข่าวคราวนะคร
2: ับ ครับผม
1: ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับ
2: แน่นอน
1: นักกีฬาเชียร์กีฬางดเหล้าเลี่ยงพันนันน
2: ะครับ
1: มูลนิธิรณรงค์หยุดพันนัน
2: ครับ
1: เสียงเชียร์สร้างพลังและความภาคภูมิใจการพนันทำลายคุณค่าของกีฬา
2: ครับนะ
1: ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสปอนเซอร์ของเราเนี่ยจะอยู่ยาวหรือเปล่าน
2: ั่นนะครับ
1: เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกันนะไม่อยู่นะติงก็ยังทำอยู่นะครับคุยกันตรงๆเลยดีกว่านะฮะว่านะติงเนี่ยทำงานกับอย่าใช้คำว่าทำงานนะติงเนี่ยรู้จักกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ยมากกว่า10ปีนะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเคยเล่าหลายครั้งแล้วเรื่องของมีเว็บพนันมาติดต่อให้นาติงทำรายการ
2: ครับนาติง
1: แล้วก็นาติงก็มารู้ก็ไม่ได้ทำยอมขาดทุนยอมควักเนื้อยอมทุกอย่างนะครับจนกระทั่งก็มีสปอนเซอร์มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ยก็มีคุณแอร์คุณนิ่มคุณกุ้งนี่แหละนะครับเราได้
2: เร
1: ีย
2: กว่าสปอนเซอร์เลยดีกว่านาติงเรียกว่าเป็น
1: ก็คือเขาก็เห็นว่า
2: ครับ
1: อันนี้เราพูดจากความจริงใจ
2: ครับนะติง
1: ก็เห็นว่าเราไม่ได้มีความใส่ใจหรืออะไรเลยแล้วนะติงไม่เคยรู้จักมูลนิธินี้นะครับ
2: มูลนิธิปลอมหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยรู้จักไม่เคยอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขายื่นมาเนี่ยมันไม่ใช่เม็ดเงิน
2: ครับ
1: แต่เขาให้โอกาสในการที่จะเห็นเขาคงจะต้องเห็นว่านะติงก็น่าจะเป็นสื่อที่หนึ่งที่จะช่วยทำให้กิจกรรมเขาเนี่ยมันมีความเป็นไปได
2: ้สื่อสารต่อครับ
1: เราก็ไม่ได้รู้อะไรเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีงบประมาณให้นะติงเยอะนะ
2: ครับนะติง
1: ในขณะเดียวกันเรามีความรู้สึกว่าเราได้ทำกับกิจกรรมของสสส.
2: ครับ
1: ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพันนัน
2: ครับผม
1: เรามีความรู้สึกมันใจฟูอ่ะสง่างาม
2: ครับนะติง
1: อันนี้จากใจเลยนะครับสง่างามสง่างามในที่นี้คือว่าเราไปพูดกับใครก็ได้เราอะไรก็ได้เราไม่ต้องไปหดหัวเราไม่ต้องไปนั่งอะไรต่อมีอะไร
2: เทาหรือเปล่าวะเทาหรือเปล่า
1: ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ซิตี
2: ้
1: เรือใบสีเทา
2: สักวันมันก็โผล่แล้วนะติงเน
1: า
2: ะ
1: ก็นี่ไงแมนซิตี้นี่ไงรวยขนาดไหนก็โผล่แต่ว่าอันนี้จากความรู้สึกของนาติงนะครับแต่ว่าพอมีข่าวเรื่องนี้มันก็บั่นทอนนะมันไม่ได้บั่นทอน
2: ท่านผู้ฟังอาจจะตามไม่ทันนาติงคือประเด็นที่เราจะคุยอยู่เนี่ยคือมันมีการเสนอยุบ4กองทุนนะจริง
1: นั่นแหละ
2: แต่จริงๆอาจจะไม่ถึงยุบนะครับเขาใช้คำว่าเรื่องการจัดระเบียบที่มาของเงิน
1: คือ
2: ให้มันเข้าไปอยู่ในโครงสร้าง
1: นาติงอยากจะบอกอย่างนี้ว่าทั้ง4กองทุนก็มีสสส
2: ใช่ครับ
1: มีไทย PBS
2: ที่ทำเรื่องสื่อ
1: แล้วก็กองทุนน่าจะเป็นกองทุนเกี่ยวกับกองทุนกีฬาที่พัฒนากีฬาชาติที่เอาเงินอัดฉีดมาเนี่ย
2: ที่ได้เหรียญทองได้เหรียญเงินเหรียญทอง
1: แล้วอีกกองทุนหนึ่งเนี่ยครับเป็นกองทุนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
2: อันนี้เกี่ยวข้องกับนักติงโดยตรงเลย
1: กูยังไม่แก
2: ่ก็ยังแล้วครับ
1: นักติงยังไม่แก
2: ่
1: ค
2: ือ
1: ไอ้พวกนี้ยิงนิสัยสิ่งจริงชอบคือเอาเกี่ยวข้องกับนักติงนั่นแหละนักติงก็70
2: เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนักติง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใน4กองทุนเนี่ยมันก็มีความดีมีความอะไรอยู่แล้วเงินเข้ามาจากไหนมาจากภาษีบาปนะต้องใช้คำนี้มาภาษีเหล้าบุหรี
2: ่ครับ
1: 2% นะหรืออะไร
2: นะ
1: เอามาแบ่งซึ่ง 2% เนี่ยถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยคืออย่าไปดูจำนวนก่อนนะอย่าไปดูจำนวนเงินนะดูตัว

0: ตัวเลข
1: มันมากน้อยขึ้นอยู่กับการจำหน่ายของเขาอ่ะ
0: 100อ่ะ100อ่ะเขาเอาไป80ถ้าเอาไป98เราเอามาแค่ 2% แล้วใน 2% เนี่ยมาแบ่งให้4
1: ครับ
0: มาแบ่งให้4องค์กร
1: ครับ
0: นะนะครับแต่ถ้าไปดูจำนวนเงินเนี่ยมันก็เยอะอยู่อ
1: าจจะดูก็หลักพันล้าน
0: เหตุที่เยอะเพราะว่าคุณเองเนี่ย
1: ถ้าคุณขายได้เยอะไง
0: คุณไปซื้อเขาคุณไปใช้บริการของเขาคุณไปใช้อะไร ที่ทำให้เขาขายได้
1: ครับนั่นเอง
0: เราเพียงแต่เอาตรงส่วนเนี้ยมาแต่มันก็จะมีอันนี้มีแวบๆนะครับไม่ใช่แวบๆนะติงนะแวบๆของรัฐบาลบางสมัยบางยุคอ่ะเฮ้ยมันในเมื่อกองทุนนี
1: ้
0: มันสามารถเอามาช่วยเอาเงิน2แค่ 2% เนี่ยเอามาช่วยประเทศชาติได
1: ้ครับ
0: เขามองคือเขามองว่าจะช่วยเพราะฉะนั้นเราเปิดคาสิโนสิวะ
1: ครับพยายามผลักดันอีก
0: ให้มากกว่านี้อีก
1: ก็จะได้เก็บได้เยอะอีก
0: ผลักดันใหญ่เลย แต่เราพวกเราก็กองทุนนี่แหละ
1: ครับ
0: ไปรณรงค์ไปถือป้ายไปอะไรต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้เกิดคาสิโนซึ่งมันก็สำเร็จแต่ว่ามันก็อย่าบอกว่าสำเร็จเลยเขาโฮไว้ก่อน
1: อาจจะถอยก่อนนิดนึงรอจังหวะอยู่ครับ
0: คือพวกเหล่านี้พวกขออนุญาตใช้คำว่านักการเมือง
1: ครับ
0: นักการเมืองเหล่านี
1: ้
0: เข้ามาเนี่ย
1: ห
0: าประโยชน์ทั้งนั้น
1: ครับ
0: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาใช้มักจะใช้อ้างคือเพื่อประเทศชาติ
1: เพื่อประเทศชาติเอาเงินเข้าคลังนะจริงเราเอาเงินคลังเนี่ยไปพัฒนาประเทศชาติ
0: เพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อประชาชนคุณ
1: ครับ
0: รับประทานน้อยๆหน่อยอ่ะคุณก็สามารถเอาเงินมาใช้ได้แล้ว
1: ใช่นะจริงเขาว่าชอบอ้างคำว่างบประมาณแผ่นดิน
0: แล้วเขาจะใช้คำอย่างนี้นะครับว่าเขาเนี่ยโอ้โหรักพี่น้องคนไทยอยากจะทำให้คนไทยรวยๆๆหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมมันไอ้เราก็ยังไม่ได้รวยนะ
1: ครับน
0: ะ
1: จริ
0: งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้4องค์กรเนี้ย
1: ครับ
0: ก็มินเมย์อยู่ตอนนี้ว่าจะอย่างไร
1: ครับ
0: นะครับจะยุบเขาเหรอ
1: ครับ
0: ไม่เห็นด้วยนะครับนะติงไม่เห็นด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถึงแม้ว่าเอาทีละอย่างนะ
1: ครับ
0: สสส
1: กลับ
0: สสเนี่ยนะติงไม่ได้รู้ลึก
1: สุขภาพ
0: ครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1: ครับ
0: นะติงไม่รู้หรอกครับว่าในสสสเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นกี่หน่วยกี่อะไร
1: สำนักกี่อะไรใช่ไหมครับ
0: แต่จะรู้อย่างเดียวว่าเขาก็มีบทบาทในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องทุกอย่างเขาก็พยายามนะครับ
1: ครับ
0: นะติงจะรู้จักกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ยเป็นหลัก
1: ครับ
0: แล้วถามว่ามูลนิธิรณรงค์หยุดพนันมีอะไรไม่มีอะไรเลยเหรอ
1: ครับ
0: เขาก็มีเพียงแต่ว่าการทำงานของเขาเนี่ยอยู่ในงบประมาณที่ดูว่ามันไม่ได้สูงมากก็จำกัดและขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดไม่ใช่แค่งบประมาณนะครับข้อจำกัดอันนี้นาติงในมุมนาติงนะ
1: ครับนาติง
0: เดี๋ยวกุ้งรู้บ้างลึกก่อนนาติงก็ค่อยว่ากัน
1: ครับผม
0: ข้อจำกัดของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ยคือทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยคนไทย
1: ครับ
0: ให้หันมาเลิกสนใจเรื่องการพนันซึ่งมันก็จะฝืนกับ สิ่งที่รัฐบาลทำทุกยุคทุกสมัย
1: ครับ
0: ออกหวยออกนู่นออกนี่แล้วก็มันจะหวยมันจะสวนทางกับนิสัยคนไทยที ่ชอบเสี่ยงนะฮะแล้วก็จะสวนทางกับอีกหลายต่อหลายอย่างแต่ถ้าคุณไม่ทำเลยอ่ะคุณไม่ทำเลยอ่ะนะไม่ว่าจะฟุตการพนันเว็บพนันหรืออะไรต่างๆถ้าคุณไม่พูดเลยไม่เคลียร์เลยอ่ะ
1: ครับนะจริง
0: มันก็ยิ่งไปกันใหญ
1: ่ก็คงจะเกลื่อนเงินเข้าถึงง่ายกันเต็มไปหมด
0: ปลักแล้วก็ทำให้เกิดมันการที่เราขาดเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขาดเงินแล้วมันก็จะเกิดการป้นจี้มันก็จะเกิดความอดอยากเอาเปรียบแล้ว
1: ผลกระทบตามมาเยอะแยะเลยครับ
0: คือทุกวันนี้ไอ้บรรดานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยที่มันโอ้โหร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยไม่ใช่เพราะว่าเพราะมันไปจูงใจให้คนโลภเหร
1: ับ
0: เอาเงินไปฟาดหัวเอาเงินไปคือมันไม่ได้ให้ความรู้อ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันเนี้ยอันที่หนึ่งนะ
1: คร
0: ับหรือสถานีโทรทัศน์ไทย PBS
1: ไทย PBS อ่ะอีกนิด
0: นึงนัตติงพูดได้นะครับว่า
1: ครับ
0: นัตติงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไทย PBS เลย
1: ครับ
0: นะครับไทย PBS เป็นสถานีโทรทัศน์ทวีทีวีสาธารณะ
1: ครับนั่นเอง
0: เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เป็นองค์กรหนึ่งในการที่จะเสนอข่าวที่เป็นกลางเป็นจริงหรืออะไรก็แล้วแต่
1: สอบสังคมได้ครับ
0: ก็มีคณะกรรมการมีทุกอย่างแต่ไอ้เรื่องการบริหารภายในนัตติงก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ตั้งขึ้นมาลักษณะไม่มีโฆษณาแอบแฝง
1: ไม่หารายได
0: ้ไม่มีเป็นสถานีที่ไม่มีรายได้
1: เพราะว่าได้เงินมาจากแหล่ง
0: ภาษีนี้
1: เหมือนกัน
0: ภาษีบาปเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนช่อง11
1: ครับ
0: ต้องใช้คำนี้นะว่าพูดเรื่องทีวีนะ
1: ครับ
0: คือช่อง11เป็นของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าเวลาคนด่าเอาพูดตรงๆเลยคนเขาจะด่าช่องสิบเอ็ดมากกว่าไทย PBS
1: ก็ต้องสนองนโยบายของรัฐนะครับ
0: เพราะว่าช่องสิบเอ็ดต้องสนองนโยบายของรัฐอย่างที่กุ้งว่านะครับสนองยังไงคือรัฐบาลบอกขาวก็บอกว่าต้องพูดคำว่าขาว รัฐบาลบอกขวาก็ต้องไปทางขวา
1: ก็ต้องสื่อสารเพื่อให้ประเทศชาติมันเสถียรภาพ
0: จะต้องเป็นตัวแทนช่องสิบเอ็ดเนี่ยจะต้องเป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลนะครับในแทบทุกกรณีประมาณสัก 80-90% ในขณะที่ไทย PBS เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนอาจจะเป็นตัวแทนของสังคมอาจจะเป็นตัวแทนของความจริงซึ่งไม่เต็มร้อยนะนัตติงก็ต้องพูดคำนี้เพราะว่าทุกคนก็ยังต้องพึ่งนโยบายแต่ขณะเดียวกันมันก็จะดีกว่าทางทีวีของรัฐบาลที่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะพูดดำเป็นขาวเข้าใจคำนี้นะ
1: เพราะว่าเขาต้องพึ่งระบบงบประมาณอย
0: ู่แล้วคนที่ทุกวันนี้กุ้งเชื่อไหมครับว่าทีวีขาดทุนหมดเลยขาดทุนหมด
1: ครับ
0: สะเทือนหมด
1: เห็นข่าวเลยองเลย์ออฟพนักงาน
0: ยกเว้นช่อง11เพราะช่อง11คือหลายคนเป็นราชการ
1: โอ้คล้ายๆกับกึ่งรัฐวิสาหกิจนะนะดิง
0: ก็เป็นรับราชการดีกว่าต้องใช้คำนี
1: ้
0: เป็นรัฐวิสาหกิจที่ออกแบบมาเป็นราชการ
1: ก็มีโครงสร้าง
0: แล้วก็โครงสร้างทุกอย่างก็อยู่ขึ้นตรงต่
1: อ
0: สำนักนายกมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ก็มีงบประมาณแผ่นดินที่ได้งบประมาณ
0: คือเขาจะเอาง่ายๆทีวี
1: เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งฮะ
0: 3579เนี่ยเป็นทีวีเอกชน
1: เอกชนจัดๆต้องหาเงิน
0: ต้องมีเจ้าของเป็นเอกชนต้องไปหาเงินหาสปอนเซอร์แต่ช่องสิบไม
1: ่ครับ
0: นะครับแต่ว่าการเสนอผลงานเนี่ยก็ต้องเสนอผลงานตามนายสั่ง
1: ครับ
0: กองทุนผู้สูงอายุนะติงไม่ค่อยแม่นนะแต่ว่ามันก็จะดูแลอย่างที่กุ้งว่ามาเมื่อต้นรายการว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: อันเนี้ยก็เขาก็จัดมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็
1: เขาบอกว่ามันมีความซ้ําซ้อนนะจริงอ
0: าจจะมีบทบาทน้อย
1: ครับเนื่องจากว่าเรามีกระทรวงพัฒนาสังคมของมนุษย์อยู
0: ่ซึ่งในนั้นตั้งเอง
1: ก็ยังมีเขามองว่ามันเป็นเรื่องซ้ํา
0: ซ้อนก็คุณตั้งเองคุณตั้งมาแล้วไม่ได้ทํางานเอาง่ายๆคุณยังไม่ได้ทํางานเลย
1: ครับ
0: เขามีตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันนั่นแล้วก็กองทุนพัฒนากีฬาชาติอันนี้ก็ขึ้นตรงต่อ
1: ธกท.ไหมครับสำนักนายกเหมือนกันนะครับ
0: นายกนั่นแหละแต่ว่าสำนักนายกตรงเนี้ยก็ไม่ใช่กองกท.จ๋าแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีกระทรวงกีฬาท่องเที่ยวและกีฬา
1: เ
0: ข้ามานะครับกองทุนพัฒนากีฬาชาติสิ่งที่เป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือการอัดฉีดนักกีฬา
1: ส่งเสริมเพื่อความเป็นเลิศ
0: ล่าสุดกีฬาเอเชียนเกมเหรียญทองก็ได้ไป2 ล้านเหรียญเงิน1 ล้านคือเป็นการอัดฉีดที่นัตติงว่าโอเคนะทุกคนก็อยากได้แต่เป็นการทำแบบโปะหน้าเพราะว่าเอาเงิน
1: แต่รากนี่ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะจริงนะ
0: ไม่ได้ทำอะไร
1: ก็โดนสำเร็จแล้ว
0: เอาไอ้อย่างนั้นอันหนึ่งอันที่สองคือไอ้คนที่ซ้อมเงินจะตายหน้าอย่างนัตติงหน้าอย่างกุ้งหน้าอย่างคุณลักษ์เนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่มีทางที่จะไปแข่งแล้วได้เหรียญได้รางวัล
1: อ
0: ่ะในกองทุนพัฒนากีฬาชาติทำไมคุณไม่ทำรากหญ้าพื้นฐานเอาโรงเรียนกุดหวายเนี่ยเป็นแบบก็ได้เขาก็ยังทำ
1: ครับ
0: นะฮะเขาก็ทำด้วยเห็นว่าเอ้าคนในหมู่บ้านนะเด็กในหมู่บ้านมันมีความสนใจเอาเงินมาเฉลี่ยซะ
1: พูดถึงเรื่องนี้น้อยใจ
0: เอาจริงๆ
1: เรามีกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะจริงแต่ลูกฟุตบอลเนี่ยเรายังต้องเลี้ยงอะไร
0: ไม่คนในชุมชนพัฒนากีฬาพื้นฐานไง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เอาตัดหัวเอายอดไปแล้ว
1: ครับ
0: ฮะ
1: ไปมองอยู่ถ้าคุณอยากได้คุณต้องไปเทถึงเหรียญอะ
0: ทุกคนเนี่ยโอ้โหขอให้ได้เหรียญทุกคนบางทีไปด้วยกันเนี่ยก็มันไม่ได้เหรียญทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณพัฒนาผิดหรือพัฒนาถูกนะ
1: มองเพื่อนตาติดนะ
0: แต่ทั้ง4องค์กรที่นติงพูดเนี่ยนติงมองว่ามันเป็นองค์กรที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าทุกวันนี้คุณเอาเงินที่ให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่าเอาไปใช้ไม่ถูกระบบไม่ถูกระเบีย
1: บ
0: แทนที่คุณจะไปตัดเงินนะพี่น้องนะคุณร่างกฎระเบียบให้มันตายตัวแต่อย่าร่างเพื่อพักพวกเพื่อนฝูงอย่าร่างระเบียบเพื่อตัวเองนะและเพื่อที่จะหาเสียงเพื่อที่จะอะไรคือทุกอย่างมันต้องที่ทำไมต่างชาติเขาเจริญเพราะว่าเขามีแผ่นศิลาไว้เลยว่านึกออกไหม
1: ครับ
0: คุณจะได้รับการสนับสนุนเขาจะสนับสนุนยังไงรัฐบาลจะ
1: วางจุดยืนวางหลักการไว้ชัดเจนที่ไปที่มาวัตถุประสงค์ทีนี้เนี่ยที่นติงพูดมาเรื่อง4กองทุนเนี่ยมันอยู่เพียงขั้นตอนของการเสนอร่างนะติงจากคุณสุวชัยใจเด็ดไม่ใช
0: ่ส
1: ุวชัยใจสมุทรนะครับก็สสบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยซึ่งขั้นตอนเนี่ยน่าจะไม่เร็วหรอกนติงเป็นเพียงการเสนอร่างซึ่งโดยขั้นตอนก็อาจจะต้องเข้าวาระหนึ่งเข้าอะไรก่อน
0: โอ้ยเยอะแต่นติงกำลังจะมองอย่างนี้นะครับว่าคุณเนี่ยเห็นแล้วล่ะว่าเงินจำนวนเนี่ยถึงแม้จะเป็น 2% เนี่ยคุณไม่ได้พอคุณตัด4เนี่ย
1: ครับ
0: คุณก็ไม่ได้ประหยัดเงินแต่ตอนเนี้ยคุณบ้อจี
1: ้ครับ
0: ทำไมถึงบ้อจี
1: ้คืออะไรนะติง
0: ไม่มีเงินนะที
1: ่
0: รัฐบาลแห้วเนี่ย
1: เพราะว่าทางเราแห้งแล้วตอนเนี้ย
0: คือนติงมองนะ
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุดคุณจะเอาเงินเหล่านี้มาโปะเนื่องจากว่านี่กู้ไปแล้ว 4,000 ล้าน
1: ครับ
0: ตอนนี้ที่กู้ไปเนี่ยที่เอาเงินมาแจก
1: 2อีก
0: เอามาแจกไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
1: ไทยแล้วแจงจะแถมรอบ2เพิ่มอีก2เดือนอีก
0: แถมไปแล้วนติงก็ใช้ไปแล้วแต่หมายความว่าลั่นเนี่ยคือเงินที่คุณไปกู้มาส่วนนึง
1: กู้มาก่อนเอาเงินเข้ามาใช้ก่อน
0: มันไม่ใช่กองคลังเรา
1: ครับ
0: ทุกวันเนี่ยถ้ากุ้งมีลูกไอ้กุ้งไม่มีทางมีลูก
1: ก็แบ่งหนี้กันไปฮะ
0: ก็กุ้งทุกวันเนี้ยนัตติงก็เป็นหนี้กุ้งก็เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าเราอ่ะ
1: ครับ
0: รัฐบาลเนี่ยไปกู้มาแล้วก็มีโครงการจะไปกู้อีก 7,000 กว่าล้าน 70,000 ล้านหรือ 7,000 ล้านเนี่ย
1: น่าส่งไปรบกู้เก่งจริงฮะ
0: ไม่รู้ไง
1: ไปกู้ระเบิด
0: น่าจะไปอยู่แถวปักเกร็ดอ่ะวัดกู้เพื่อนนะคือนัตติงมองว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้เงินตรงเนี้ยตรงส่วนเนี้ยเพราะว่าเอาอย่างไทย PBS เนี่ย 2,000 ล้านนะต
1: ่
0: อปีอ่ะเห็นไหมแต่ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยเขาว่าเอามาทำเป็นแบบช่อง11ซะ
1: ครับ
0: ไม่ถึง 1,000 ล้านคือก็แค่จ่ายเงินให้กับจ่ายดอกเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่อะไรอย่าง
1: แต่โดยหลักการมันก็ไม่ได้เป็นอิสระจากการแทรกแซงไงนะจริงใช่ไหมคร
0: ับก็มันมีหลักการซะที่ไหนอ่ะในเมื่อสังคมเนี่ยก็ผู้นำอ่
1: ะ
0: ผู้บริหารเนี่ยก็ต้องเป็นใหญ่นักติงดูทีวีแนวตั้ง
1: ครับเมื่อกี้เราพูดถึงคุณสุประชัยใจสมุทรใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยก็มีโฆษกรัฐบาลนะติงออกมาพูดทุกวันฮะนี่ก็ได้แต่งตั้งมาใหม่ๆเหมือนเขาเป็นบุคคลทางแวดวงกีฬาด้วยนะติง
0: ใครอ่ะ
1: คุณเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยฮะก็เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: คุณเอกภพเพียงพิเศษนะขอโทษนะใครวะ
1: เขามีตำแหน่งเป็นถึงโฆษกแล้วนั่นเอง
0: ก็ไม่รู้ไง
1: แล้วครับ
0: เอาโฆษกก็ไปอะไรอ่ะ
1: ครับก็เห็นมีในเขาเรียกว่าในประวัติส่วนตัวของท่านเนาะท่านก็มีโซเชียลที่เป็นสาธารณะก็เป็นบุคคลทางกีฬาเคยเป็นคุณหมอในสโมสรแห่งหนึ่งทางภาคเหนือแล้วก็เคยรับทำการเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยด้วย
0: เรา จริงๆนะนักการเมืองของไทยอ่ะมันทำให้เราเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่
1: า
0: ไม่น่าเชื่อถืออ
1: ่
0: ะอันนั้นในพูดตรงตามความรักท่านอาจจะเป็นคนที
1: ่
0: เก่งก็ได้หรืออะไรก็ได้
1: ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านแหละฮะแต่เราก็เอาสถานการณ์มาพูดคุยให้กับท่านผู้ฟัง
0: เหมือนทุกวันเนี่ยถ้าพูดถึงคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทุกคนก็โอ้เห็นไหมเพราะว่าทำเรียกว่าพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถืออ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันต
2: ่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้
8: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านสำหรับสถานการณ์ล่าสุดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มผ่อนลงปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำในอ่าง927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ106ของความจุขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างเก็บปริมาณฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการประสานอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
9: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองมอบหมายให้ครูและสถานศึกษาลงพื้นที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องช่วยกรอกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารขณะที่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจช่วยแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งคำร้องและแนะนำวิธีติดตามสถานะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันสามารถขอคำแนะนำช่องทางยื่นคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อครูสกร.ในพื้นที่หรือศูนย์บริการซิกอิทเซ็นเตอร์ใกล้บ้านจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาในวันครบรอบ3ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสส่งผลให้ผู้เสียชีวิต2รายสำนักข่าว AFP รายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซารอบใหม่ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันครบรอบ3ปีที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่จนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงขณะที่การโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นระหว่างที่อิสราเอลจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีที่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ5กิโลเมตรด้านหน่วยบริการฉุกเฉินพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครของหน่วยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: กลับมาช่วงที่2
2: ครับผม
1: ของนาติงมาแล้วนะครับขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับ
2: ครับ
1: ระหว่างที่เราก็พักเนี่ยเราก็คุยกันจิปาถานะ
2: ครับ
1: ก็เอามาคุยเรื่องนี้ดีกว่า
2: เอาต่อกันให้จบดีกว่านะ
1: ให้จบหมอเนี่ยหมอเนี่ยเอกภพเนี่ยใคร
2: หมอเอกฉายาคือหมอเอกหมอเอกเนี่ยเท่าที่ผมรู้ประวัติแกนะครับคือผมเนี่ยเป็นแฟนฟุตบอลสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดมาก่อนซึ่งคุณหมอเอกเนี่ยประมาณปี2012-14ท่านก็เป็นหมอสนามที่นั่นแล้วตัวท่านเองเนี่ยก็เคยเหมือนมาได้มารับใช้ทีมชาติด้วยนะจริงเป็นโค้ชเป็นทีมชาติ
1: เป็นทีมงานทีมชาติ
2: ครับแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยก็เคยลงสมัครส.ส.ในพรรคสีส้มด้วยได้รับการคัดเลือกด้วยนั้นในสมัยนั้นแล้วก็ย้ายมาสังกัดมาเป็นพรรคภูมิใจไทยแต่สมัยนี้เนี่ยสอบไม่ติดแล้วก็นโยบายที่แกชูก็คือบุหรี่ไฟฟ้าต้องถูกกฎหมายผลักดันนโยบายแบบส
1: ุ
2: ดขั้วมากนะครับแล้วก็หลังจากที่แกสอบไม่ติดสมัยนี้ท่านก็กับประมาณว่าทำตัวช่วยพรรคแล้วก็ได้รับแต่งตั้งมาเป็นโฆษกประจำสำนักนะ
1: คือการชูประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายเนี่ยมันผิดจรรยาบรรณแพทย์
2: แต่เป็นหมอนะครับ
1: ก็มันผิดจรรยาบรรณแพทย์ไงหมอนะถ้าสมมติว่าคุณไม่เห็นด้วยกับไอ้สิ่งตรงนี้แล้วคุณเขาบอกว่าทั้งประเทศเขาบอกว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นของที่ทำบั่นทอนสุขภาพทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอะไรต่างแล้วคุณก็ไปผลักดันเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายเนี่ย
2: ครับนะจริง
1: ก็ตลกแล้วไง องค์การแพทย์เนี่ยเขาก็งงแล
2: ้
1: วนาติงนะก็บอกเหมือนนาติงเป็นครูอ่ะนาติงเป็นครูบอกนะ เด็กเอ้ยไม่ต้องเรียนหนังสือ เด็กไม่ต้องมาให้ความเคารพผู้ใหญ่ไม่ต้องอะไรคือครูมันหน้าที่สอนไง
2: มันก็ดูน่าจะไม่ใช่มันดูย้อนแย้งนะติงเน
1: า
2: ะ
1: นั่นน่ะสิแต่ไม่เป็นไรครับแล้วแต่แกแหละแต่เอกภพ
2: โดยประวัติของแกเนี่ยแกเป็นเขาเรียกคุณหมอเฉพาะทางนาติงผมเรียกไม่ถูกเป็นคุณหมอเวชศาสตร์และครอบครัวนะครับ
1: หมอเวชศาสตร์นั่นแหละ
2: ครับก็
1: แล้วมีปริญญาเอกด้วยนะ
2: ครับ
1: ความชำนาญทางด้านของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมมันเหมือนไม่ใช่หน้าหมอแพทย์นะ
2: ครับแต่โดยตำแหน่งเขานี่ก็คือนายแพทย์เลยนะ
1: ด
2: ิ
1: ก็นายแพทย์ดิ
2: ครับตอนนี้ก็อายุ50ปีแล้วครับก็เป็นหนุ่มใหญ่นะครับประวัติของแกก็อาชีพการเมืองก็พาพรรคก้าวไกลขยับมาเป็นอนาคตใหม่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาที
1: ่แกจบหมอที่ไหน
2: ภูมิใจไทยนี่แหละครับแกจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับนี่คือเขาเรียกอะไรศึกแพทย์ศึกแพทย์บัณฑแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์นะครับจบ
1: อะไรสงขลานครินทร์ดิ
2: สงขลานครินทร์นะฮะสงขลานครินทร์นะครับเป็นแพทยศาสตร์นะครับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญนะครับในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมศาสตร์นะครับ
1: เวชกรรมแล้วก็เวชกรรมครอบครัว
2: ครับนอกจากความรู้ทางการแพทย์เนี่ยครับนาติงที่ผมพูดถึงคือแกก็ยังเป็นที่รู้จักในวงการกีฬานะครับเนื่องจากทำหน้าที่ดูแลความพร้อมทางด้านร่างกายในฐานะแพทย์ประจำสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดและก้าวขึ้นเป็นแพทย์ประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ
1: ่ครับ
2: นะครับในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ด้วยนาติง
1: เอาเหอะแต่ว่าคิดว่าคุณหมอเอกภพครับ
2: ครับ
1: คุณหมอก็มีจุดยืนดีเหมือนกัน
2: ครับ
1: จุดยืนที่สนับสนุนให้คนสูบบุหรี่ไฟฟ้านะไม่เป็นไร
2: อาจจะเป็นนโยบายหาเสียงนะถ้าอาจจะมีวิธีคิดในการจัดการก็เอาเก็บถ้าในเมื่อมันผิดกฎหมายก็ถ้ามันถูกกฎหมายอาจจะจัดเก็บภาษีได้เต็มไม่เต็มหน่วย
1: แล้วเป็นอาจารย์เป็นผู้บริหารสถาบันเรียนหนังสืออยู
2: ่ครับ
1: แล้วนาติงก็บอกว่าอ้าวนักเรียนมาสูบบุหรี่กันดีกว่าจัดห้องสูบบุหรี่ให้เด็กนักเรียน
2: ครับ
1: จัดห้องสำหรับสังสรรค์ดื่มสุรา
2: ครับ
1: เด็กตีกันก็จัดเวทีให้เด็กมาตีกันคว้างฝึกซ้อมวิชาพละศึกษาก็เป็นวิชาว่าด้วยการปาระเบิดขวดและผลิตระเบิด
2: นั้นนะครับ
1: เอาไม่ล่ะ
2: ให้กำลังโชว์กำลัง
1: เอาไม่ล่ะ
2: ก็คงไม่ได้นะตี
1: ไม่ได้อ่ะคุณต้องมีสามัญสำนึก
2: ครับ
1: ก็
2: ประมาณนี้นะจริงก็เป็นเรื่องสี่กองทุนคาดว่าอาจจะสถานการณ์ก็ยังร้อนระอุอยู่แบบนี้อยู่สักพักน
1: ึ
2: งอ
1: ันนี้กุ้งคนในอ่ะนะ
2: ครับ
1: เราคาดเดายังไง
2: คือตอนนี้เนี่ยโดยขั้นตอนนะจริงโดยขั้นตอนเนี่ยการเสนอร่างเนี่ยพอมันเข้าไป
1: มันไม่ง่ายนะมันไม่ง่าย
2: รัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา77บอกว่าต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: ใช่ไม่ง่าย
2: แต่ทุกวันเนี่ยเขาเปิดออนไลน์ครับก็มีคนเข้าไปจำนวนหนึ่งประมาณ 2-3 หมื่นคนครับส่วนใหญ่จะเห็นแทบไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่างนี้เนี่ย ถึง 98% นั่นเองถือว่าเยอะมาก
1: ก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าองค์กรทั้ง4องค์กรเนี่ยนะจริงก็เตือนในฐานะคนนอกนะว่าคุณก็ต้องทำผลงานคุณให้เป็นที่ประจักษ์นะ
2: โอเคแล้วว่าการตรวจสอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะดิง
1: คุณทำผลงานหรือทำผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แต่ว่าคุณอย่าเปิดช่องโหว่เช่นมีการทุจริตภายในเช่นมีการใช้เงินผิดประเภทหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: อ
1: ันเนี้ยที่
2: เขาก็มีสิทธิ์ประชาชนก็มีสิทธิ
1: ์ที่เป็นห่วงนะนี่พูดตรงๆเป็นห่วงไทย PBS
2: โอ้ครับ
1: เหตุผลเพราะว่าไทย PBS เนี่ยเป็นองค์กรใหญ่เห็นว่าข่าวว่ามี
2: เจ้าหน้าที่
1: 1,300 คนนะ
2: โอ้ครับโอ้ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากอ่ะแล้วก็ 1,300 คนเนี่ยทำงานจริงกี่คน
2: อ๋ออาจจะมีในส่วนภูมิภาคด้วยไหมจริงเพราะเป็นสื่อ
1: ก็ไม่รู้ไงก็ต้องดูอย่างเงี้ยถ้ามันมีช่องโหว่ให้ทางผู้ที่เขาฝ่ายเนี้ยเขาโจมตีได้เนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คุณอาจจะเป็นจุดอ่อนในขณะที่สมมุติว่าทางสสส.มั่นใจว่าได้ทำผลงานเป็นที่ประจักษ
2: ์โปร่งใส
1: ทุกอย่างโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ใช้เงินใช้อะไรไปได้ใน
2: ตามเกณฑ
1: ์ใช
2: ่ตามระเบียบ
1: แต่มันก็จะมีเล็ดลอดมาเหมือนกันว่าแต่งตั้งตัวเองบ้างให้เป็นที่ปรึกษาก
2: รรมการนู่นนี่นั่น
1: ใช่ใช่อันนี้คุณต้องชี้แจง
2: ครับ
1: นะครับมันมีหมดทุกองค์กรแต่ว่าองค์กรไหนที่จะใสสะอาดมากกว่ากันแล้วก็ทำงานแล้วเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่ากันอย่างที่นวติงพูดว่าต้นรายการว่าบรรดานักการเมืองทั้งหลายทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อประเทศชาติไอ้บ้าต้องใช้คำนี้เพราะว่าคุณทำงานเพื่อตัวเองเพื่อพวกพ้องเยอะแยะไปหมด
2: ครับ
1: นะครับก็คุณอย่านึกว่าคนไทยโง่นะ
2: คือเราไม่ได้คุยกันเรื่องการเมืองนะจริงเพียงแต่ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องประเด็นทางสังคมนะครับขยับจาก4กองทุนเนี่ยขอคุยอีกเรื่องหนึ่งนะจริงตอนนี้เนี่ยเรามีสามีของสสนะครับสสคุณไอเดียสุชาดาช้างแทนทรัพย
1: ์เอ่ยชื่อเลยเหรอ
2: เป็นข่าวปรากฏทั่วไปนะจริง
1: เขาทะเลาะกันในสภ
2: า
1: เรื่องของคุณ
2: ใบพลู
1: รังสิมันโรม
2: คุณรังสิมันโรมคุณใบพลูชื่อก็ชื่อใบพลูนะครับก็มีการพาดพิงไปถึงสามีของสสท่านนี่ครับสกลเขาเพื่อสสหญิง
1: จังหวัดสกล
2: ชัยภูมิครับ
1: มาใช่ครับจังหวัดอะไรภาคอีสาน
2: นั่นแหละครับชัยภูมิซึ่งมีอยู่คนเดียว
1: ก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อ
2: ครับ
1: แต่ว่าเท่าที่รู้นะก็คือพอพูดมาครั้งนี้ก็เดือดร้อนล่ะเพราะมีคนเดียวก็คือตัวแก
2: ครับ
1: แล้วพูดถึงสามี
2: ครับ
1: สามีก็คือคนต่างชาติ
2: ครับหนุ่มชาวจีนนะครับนายไทหยางไทหยางซาง
1: ในไทหยางซางเนี่ย
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็เป็นนักธุรกิจหนุ่มนะจริงอายุ20ยังไม่30อ่ะ29
1: มีเงินต้องโอ้โหเป็นพันล้าน
2: อ่ะ 1,900 อะไร
1: ไทหยางซานเนี่ยเขาจะมีชื่อติดแบ็คลิสต์อยู
2: ่
1: นะ
2: ครับ
1: แล้วก็เขาโอนสัญชาติได้เป็นคนไทยได้มีบัตรแล้วอะไร
2: คือประเด็นคือสรุปไปเลยนะครับคือเรื่องของเรื่องคือในวันนั้นเนี่ยมีการกล่าวหาว่าสามีของท่านสสคนนี้เนี่ยอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับสแกมเมอร์ผ่านไป1สัปดาห์นะจริงเมื่อวานก็สุดท้ายก็ชัดเลยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มาพูดอยู่ดีก็มาพูดกึ่งยืนยันว่านายไถยางเนี่ย
1: ถ้าหยาง
2: ครับถ้าหยางทำธุรกิจเปิดเว็บพนันออนไลน์
1: จริ
2: งเพียงแต่ว่าเขาอะจดอยู่ที่โดเมนต่างประเทศที่ประเทศคูราเซาใช่ฮะ
1: แต่ว่าคือตอนนี
2: ้ครับ
1: บังเอิญอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรม
2: ท่านก็เลยยืนยันว่าไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าดำเนินการในต่างประเทศและเป็นธุรกิจที่ใครก็สามารถจดทะเบียนได
1: ้
2: ทีนี้เนี่ย
1: พันกว่าล้าน
2: ครับทีนี้เนี่ยในมุมของกฎหมายเนี่ย
1: ธุรกิจตัวเอง
2: จริงในมุมของกฎหมายไทยราชอาณาจักรไทยเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น4เรื่องนะจริง1เว็บนั้นจะจดที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคนเล่นมันเล่นอยู่ในไทยได้คือผิด2ถ้าโปรแกรมเมอร์ของเว็บนั้นเนี่ยอยู่ต่างประเทศก็จริงแต่ดันมีออฟฟิศทำงานอยู่ที่ราชอาณาจักรไทยเนี่ย
1: ผิดครับ
2: 3ตัวอยู่ต่างประเทศก็จริงแต่ถ้าใช้บัญชีไทยในการรับเงินเข้าเงินออกก็ถือว่าผิดเพราะอยู่ในราชอาณาจักรไทยกับ4ถ้าคุณเป็นเจ้าของแล้วคุณสั่งการอยู่ใต้แผ่นฟ้าไทยถือว่าผิด
1: คือมันผิดทั้งนั้น
2: ันนี้คือกฎหมายนะครับในกฎหมายซึ่งมีความย้อนแย้งครับก็มีความย้อนแย้งกับที่ทางท่านรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าเขาจดทะเบียนอยู่ต่างประเทศจะไปเอาความผิดเขาได้ไง
1: แล้วรัฐมนตรียุติธรรมอยู่กับอยู่พรรคไหน
2: ก็ไม่รู้อันนี้
1: เราพูดถึง
2: เราพูดข้อเท็จจริงตามข่าว
1: เราพูดถึงเรื่องนักการเมืองที่
2: ครับ
1: เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในเนี้ยบังเอิญเขาเป็นสามีของ
2: ครับ
1: สส
2: ครับ
1: ซึ่งสสนี่ก็เป็นสสของพรรครัฐบาล
2: ครับ
1: ต้องใช้คำนี้นะครับถามว่าประเด็นที่กุ้งริมเส้นพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือประเด็นที่ตีความว่าไม่ถูกต้องหมดเลยนะครับแล้วก็มันก็ย้อนแย้งตรงที่ว่าคุณมีธุรกิจอยู่ต่างประเทศ
2: ครับ
1: แต่คุณก็มาถือสัญชาติไทยแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ในเมืองไทยซึ่งมันก็จะอาจจะถูกเชื่อมโยงในการตีความได้ว่าคุณมาดูแลธุรกิจในเมืองไทยได้หรือไม
2: ่ครับถ้าถือว่าดูแลแล้วสั่งการทั้งนี้ไม่ว่าจะออนไลน์หรืออะไรก็ถือว่าก
1: ุ้งเนี่ย
2: สั่งการอยู่ในประเทศไทยอะไร
1: กุ้งเนี่ยมีเป็นคนไม่ได้มีธุรกิจ
2: ครับ
1: ทำงานอยู่มูลนิธิแต่กุ้งสิ่งหนึ่งที่กุ้งจะต้องทำคือกุ้งไปดูแลกิจกรรมของ
2: มูลนิธิ
1: ไม่ใช่ของมูลนิธินะส่วนหนึ่งแหละหน้าที่อันนั้นหน้าที่แต่ไอ้นอกมูลนิธิเนี่ยคือกุ้งต้องไปบ้านกุดหวายเพื่อจะไปดูแลทีมฟุตบอล
2: ครับ
1: เมื่อมีเวลาว่างเมื่อมีเวลาว่างโดยไม่กระเทือนงานประจำ
2: ครับ
1: อันนี้ก็เช่นเดียวกันคือกุ้งจะต้องไปสุรินทร์ไปกุดหวาย
2: ครับเพื่อทำอะไรไปดูเด็กๆหน่อยอันหนึ่ง
1: ยามว
2: ่
1: างยามว่าง
2: กลับบ้านสองไปดูเด็ก
1: ๆ
2: ครับ
1: เป็นไปได้ไหมว่ากุ้งไม่เคยดูเลยกุดหวายอะคาเดมี่เนี่ยที่เป็นคนตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่เคยไปสนใจดูเลย
2: ไม่น่าจะปล่อยปละละเลยได้ไงล่ะ
1: ท่าน พี่กุ้งก็ถึงเวลาก็เอาเงินทิ้งไปให้โยนไปให้โยนไปให้เหมือนให้อาหารสวนสัตว์อะ
2: ไม่มีเป็นห่วงตลอดคิดถึงตลอด
1: เหตุผลเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนก่อตั้ง
2: เราก่อตั้งมามันเป็นวัตถุประสงค์ของเราอะ
1: อันเนี้ยมาอยู่ที่นี่ตลอด
2: ครับ
1: อันนี้คุณท่าหยางอย่าว่ากันนะคุณมาอยู่ที่นี่ตลอด คุณจะไปอ้างได้ยังไงอ่ะ
2: เ
1: พราะธุรกิจทำไมคุณไม่ไปอยู่คือละเซา
2: เราไม่ใช่ธุรกิจระดับ200-300
1: คุณบอกว่าคุณมีภรรยาอยู่นี
2: ่ครับ
1: ก็ไม่ยากนี
2: ่
1: คุณเดี๋ยวนี้การสื่อสารง่ายโทรศัพท์เห็นหน้าได
2: ้การได
1: ้แต่คุณก็เอาอาทิตย์นึงคุณกลับมาสักครั้งนึงก็ได
2: ้ครับ
1: หรือ2อาทิตย์กลับมาครั้งนึงก็ได้เพราะว่างานคุณอยู่ข้างนอกอ่ะ
2: ครับ
1: ถูกไหมล่ะถูกป่ะ
2: ครับ
1: แต่เนี่ยเพราะคุณมีอะไรอยู่ที่เมืองไทยคุณถึงได้มาประจำอยู
2: ่ครับ
1: เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของกุ้งเนี่ยเวลาจะไปกุดหวายก็ต้องรอเวลาว่าง
2: ใช่ครับ
1: อาทิตย์หนึ่งไปสักครั้งหรือสองอาทิตย์
2: อะไรเงี้ย
1: ใช่ไหมแต่ก็ยังสั่งการอย่างอะไรก็
2: ยังคุยกับโค้ชเจมส์โค้ชต้าเขาอยู่นะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยเขาก็วินิจฉัยกันมานะครับเราไม่ได้จงเกลียดจงชังนักติงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไร
2: ยังไม่สิ้นสุดนะติง
1: คือเขาก็ยัง
2: อันนี้มันเป็นแค่เรื่องในสภา
1: คดีความกันอยู
2: ่นะครับคือกฎหมายบ้านเราเนี่ยเป็นการกล่าวหาแล้วค่อยหาข้อโต้แย้งมานะครับตอนนี้ก็ต้องให
1: ้
2: ก็ต้องให้โอกาสทางสสไอเดียเนี่ยนะครับหาหลักฐานมา
1: พิสูจน์ความบริสุทธิ
2: ์นะครับซึ่งวันนี้นะจริงคุณรังสิมันโรมหรือคุณใบพลูเนี่ยเขาเป็นกรรมาธิการกฎหมายอยู่เขาก็ทำหนังสือเชิญ
1: เขาไม่มาหรอก
2: เขาบอกติดกรรมาธิการชุดอื่นอยู่มันประชุมมันซ้อนกันด้วยภาระหน้าที่เยอะก็เลยไม่ได้มาชี้แจง
1: ก็ไม่รู้แต่หมายความว่า
2: ก็มีนักข่าวไปถามก็บอกว่าเดือนนี้แหละ
1: คุณจะต้องมาหาหลักฐานมาลบล้างข้อชี้จะเรียกว่าข้อประเด็นที่
2: ถูกกล่าวหา
1: เขามาว่าคุณอย่างนี้นะครับ
2: แล้วคุณก็จะสง่าผ่าเผยในสภา
1: ใช่ใช่ใช่
2: ครับ
1: นะครับ
2: เอาใจช่วยนะครับผมเอาใจช่วยทั้งสองท่าน
1: ไม่ช่วยผมไม่ช่วยใครสักท่าน
2: แต่ในฐานะประชาชน
1: คุณจะไปช่วยเขาทำไม
2: หมายถึงเอาใจช่วยทั้งคุณรังสิมันโรม
1: ไม่ต้อง
2: ทั้งคุณสสซึ่งในฐานะประชาชนอย่างเราเนี่ยเวลามันมีกรณีแบบนี้เราก็หูตาสว่างนะจริงเราก็ได้เห็นข่าวอุ้ยมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ
1: เนี่ย
2: อุ้ยคิดว่าอยู่ในหนัง
1: นัตติงตกใจตรงที่ว่าโอ้โหมีเงินต้อง 1,800
2: ครับ
1: 1,800 1.84 อ่ะ 1,000 ล้านอ่ะ
2: แล้วในบัญชีทรัพย์สินนะจริงท่านก็บอกว่าสามี 1,900 ล้านเธอกับครอบครัวเนี่ยมีประมาณ100ล้าน
1: แล้วทำอะไร
2: แล้วก็ลืมด้วยนะจริงลืมบอกด้วยนาฬิกาที่ใส่ ราคา3ล้านกว่าลืมยื่นเพราะว่าเธอบอกว่าลืมเพราะอาจจะมีเยอะอาจจะมีหลายเร
1: ื่อง ก็เป็นไปได้ว่าลืมแต่ว่า
2: หลายเรื่อง
1: และติงอยากจะถามตรงนี้นะว่าได
2: ้
1: เอาเงินเหล่านี้มาแล้วยื่นแล้วคุณทำธุรกิจอะไระ ถึงได้ร่ำรวยขนาดนี
2: ้โอเคอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่ขอหน่อยอันนี้ครับคือทนายอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นทนายจอมแฉซึ่งก็มาเปิดโปงเรื่องราวต่าง
1: ๆโคนันเมืองไทย
2: โคนันเมืองไทยนะครับก็เราจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแกในบุคลิกที่ไปยื่นเรื่องนู้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องดัง
1: ๆคืออย่างงี
2: ้แล้วก็แกมีท่าเต้นนะ
1: น
2: ั่นเอง
1: น้าติงรู้จัก
2: เต้นอยู่ข้างสนามมวย
1: ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่รู้จักชื่อ
2: ครับ
1: ต้องใช้ชื่อเลยนะ
2: เรียกได้เลยน้าติงเพราะตอนนี้
1: อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
2: ์ครับ
1: รู้จักตั้งแต่สมัยแกมานั่งประท้วงเรื่องลูก
2: หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: น่ะก็ตอนนั้นเนี่ยก็ไอ้นี่ใจถึงดีแล้วก
2: ็
1: พูดหลักฐาน
2: ดูชัดเจนดูหนักแน่นนะจริง
1: ยังมองว่าแล้วเขาเอาเงินมาจากไหน
2: คือแกก็บอกว่าแกมีแบ็คแกบอกมีแบ็คแต่แกไม่เคยพูดถึงว่าแบ็คแกคือใคร
1: ก็ไม่รู
2: ้
1: ตั้งแต่ลุงพลตั้งแต่ใครต่อใครส่วนใหญ่แล้วอ่ะไอ้เรื่องที่แกพูดน่ะเราเห็นด้วย
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่นะเห็นด้วยเพราะแกก็ท้าชน
2: ครับ
1: อำนาจ
2: แล้วมีแต่คดีใหญ่ๆนะ
1: อำนาจใช
2: ่ครับ
1: แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะต้องมีเขาเรียกว่าไงจะต้องเจอตออ่ะเจอตอ
2: ครับ
1: นัตติงก็ก็แอบชื่นชมนะว่าแอบชื่นชมนะว่าอย่างเงี้ย
2: ไม่
1: เม
2: ื
1: องไทยเมืองไทยต้องมีคนอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ไม่กลัวแล้วก็แฉออกมาเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็สามารถชนกับผู้มีอิทธิพล
2: ครับ
1: บางคนได้นะแต่บางก็แกก็รู้ตัวหลบหลีกเหมือนกันนะว่าจะชนกับคนนั้นแต่ไม่ชนกับคนนี้เหมือนกัน
2: ครับ
1: ก็โอเคนะอย่างน้อยก็ทำให้เราได้รู้เรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่น้าติงผิดหวัง
2: ครับ
1: ผิดหวังเยอะเลย
2: ครับกับทนายอัด
1: คุณอัจฉริยะเนี่ย
2: ครับ
1: ผิดหวังเรื่องอะไรรู้ป่ะ
2: เรื่องอะไรครับน้าติง
1: วันหนึ่งน้าติงได้รับเชิญไม่ได้รับหรอกเขาจ้างนะติงอ่ะไปภาคมวยไปภาคมวยอยู่ที่สนามมวยจิตเมืองนนท์
2: จิตเมืองนนท์ค่ะ
1: ของซอเอ๋
2: ครับ
1: เขาก็จัดมวยทุกวันเสาร์วันอะไรอย่างเงี้ยคือซอเอ๋ไม่เกี่ยวนะหมายว่าจัดมวย
2: จัดอะไรก็จัดก็ได้ค่ะก
1: ็
2: จ
1: ัดก็สิทธิ์ของจิตเมืองนนท์
2: เป็นสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: เฮ้ยบนล็อกที่มันมีการเล่นพนันอ่ะ
2: ครับคุ้นๆนะฮะ
1: หัวล้านๆเอ้าน้าติงก็ยังสะกิดถามคนข้าง
2: ใช่ใช่ไหม
1: ไอ้นี่คุณอัจฉริยะเปล่า
2: ครับ
1: ใช่ใช่ชอบเล่นมวย
2: แล้วเขาบอกไง
1: แล้วเขาชอบเล่นมวยเขาชอบมาเล่นมวยมาอะไรแล้วก็ถึงขนาดเป็นเจ้าของค่ายมวยเลยออัจฉริยะ
2: โอ้โห
1: ค่ายเนี้ยเฮ้ยโอ้พยายามมองโลกในแง่ดีก็โอเคนะคนเรามันก็มีความชอบไม่เหมือนกัน
2: ถามว่าถ้าถูกต้อง
1: แต่มันจะเป็นแบบอย่างไหมวะเพราะว่าในเวทีมวยแห่งนั้นเนี่ย
2: ครับ
1: มีนักติงคนเดียวที่ไม่เล่น
2: ครับ ก็ตามกฎหมายคือเป็นการมันที่ถูกกฎหมายนั่นจริงอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมถ้าอยู่ในสถานที่แห่งนั้น
1: ไม่รู้นะครับก็มีนักติงคนเดียวที่ไม่เล่น
2: ครับ
1: ไอคนภาคคู่กันเนี่ยก็ยังมี
2: โพยแล้วมีอะไร
1: มีแล้วก็มีอัตราต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลย
2: ครับ
1: เราก็ไม่ได้สนใจเราก็ทำหน้าที่ภาคของเรา
2: ครับ
1: แต่เราก็ตะขิดตะขวงใจว่าเอ๊ะคุณอัจฉริยะเนี่ย มาอยู่ตรงเนี้ยคือในความรู้สึกของน้าติงเนี่ยการที่คุณจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนการที่คุณจะมาเป็นตัวให้ประชาชนได้ดูความถูกความผิดนะโดยการที่คุณมาแฉคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ครับน้าติง
1: คุณต้องเป็นแบบอย่างไอ้ความชอบเนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณนะ
2: เห็นด้วยเลยครับ
1: แต่คุณก็ต้องดูว่าไอ้ความชอบของคุณเนี่ยมันเหมาะสมไหม
2: แล้วชื่อเสียงของแกไปไหน
1: ใคร ก็รู้จักบอกว่ามันไม่ได้เป็นข้อผิดความผิดนะ
2: ครับ
1: ในการเข้าไปในสนามมวยแล้วก็ไปเล่นกันเนี่ย
2: ครับ
1: เพราะว่ามันได้รับการ
2: กฎหมายแล้วอนุญาต
1: ครับถูกต้องตามกฎหมายแต่ไอ้แบบอย่างตรงเนี้ยเหมือนน้าติงเนี่ย
2: ไปไหนใครก็รู้จักนะจริง
1: เหมือนน้าติงเนี่ยเป็นอาจารย
2: ์ครับ
1: เป็นอาจารย์สอนหนังสืออ
2: าจารย์สุวัฒน์อาจารย์สุวัฒน์โอ้อาจารย์สุวัฒน์ไป
1: แล้ว
2: น
1: ะติงก็ห้ามเด็กไม่ให้สูบบุหรี
2: ่ครับ
1: เอาง่ายๆพื้นๆนะ
2: เรื่องง่ายๆเลย
1: แต่นะติงก็เดินสูบซะเอง
2: ครับ ไปห้องน้ำ
1: มันถามว่านัตติงผิดไหมนัตติงก็ไม่ผิดนะ
2: ผมก็เป็นผู้ใหญ่สูบได้ตามกฎหมายนะไม่ได้มีระเบียบอะไร
1: มา
2: คร
1: ับเหมาะสมไหม
2: ถ้าพูดถึงเรื่องความเหมาะสม
1: หรือนัตติงถือเหล้าไปโต๊ะหนึ่งแล้วก็ไปเดิน
2: ร้านลาบอยู่หน้าโรงเรียนก็ไม่ได้ฮะอย่าง เงี้ยเด็กเห็น
1: มันไม่ได้เพราะว่าเราก็คือต้นแบบต้นแบบอย่างเงี้ยอันนี้นัตติงก็ยังตะกิดตะขวงใจในเรื่องที่เราเห็นเขาในรูปแบบของการเข้าไปพนัน
2: ครับ
1: นะครับ
2: นัตติงก็เห็นแกเต้นไหมถ้าเต้นแกโด่งดังมากในโซเชียล
1: ก็ไม่ได้สนใจเลยเหมือนที่นั้นมาเราก็
2: เหมือนที่นัตติงบอกว่าแกเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเจ้าของค่ายด้วยใช่ไหมฮะ
1: เจ้าของค่าย
2: แล้วแกก็จะต้องขึ้นไปคล้องมาลัยที่ผมดูในคลิปฮะแล้วแกก็จะเป็นคนที่อยู่แบบติดขอบไอสนามเลยครับ
1: อันนั้นลุ้น
2: นั่นแหละครับ
1: ส่วนมากแกจะขึ้นไปบนล็อก
2: แกจะวิ่งไปเต้น
1: แกจะอยู่บนล็อกสองเขาเรียกล็อกสองนะที่เขาโบกไม้โบกมือเ
2: ล่นจับหูส่งสัญญาณอะไร
1: แต่หมายว่านั่นแหละเราก็ยังคือการอะไรก็ตามที่คุณอยู่ในที่โล่งแจ้งสูงๆเนี่ยนั่นแสดงว่าคุณเป็นที่สนใจของหลายคนแล้วคุณ
2: มองไปก็เห็นกันอย่างนั้นเลย
1: คุณจะต้องทำตัวให้เหมาะสม
2: ผมไม่เคยไป
1: อย่างนัตติงเนี่ย
2: ครับ
1: ที่เคยมีเว็บพนันมาติดต่อให้ทำรายการเนี่ยเราไม่เราอยากได้ตังค์นะแต่ว่าเราทำไม่ได้เนื่องจากว่าหนึ่งเราเป็นครูสองเราก็ไม่นิยมการพนัน
2: แล้
1: วเราก็ไม่ทำไม่เล่นให้ใครเห็นไม่เคยอะไรเลยไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นแบบอย่างแต่ถ้าคุณปากว่าตาขยิบเนี่ยมันไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ว่าตัวเองดี
2: นะ
1: ตัวเองก็มีสิ่งที่ไม่ดีบ้างอะไรบ้างสิ่งที่ไม่ดีนะตัวเองชอบนินทาไอ้รัก
2: เรียกว่าแซวนั่นเองแซวมาดูข้อกล่าวหาหน่อยครับที่ทนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์โดนนะครับคืออย่างแรกเลยคือโดนช่อโกงประชาชนเนื่องจากว่าตัวแกเองเนี่ยเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะจริง
1: เห็นไหม
2: แล้วว่าเงินบริจาคส่วนหนึ่งอ่ะแกอาจจะผันไปเล่นหรือเปล่า
1: ไอ้ช่อโกงนี่คือไม่ได้โกงเรื่องความประพฤตินะ
2: ครับ
1: แต่โกงเรื่องเงินบริจาค
2: เงินบริจาคครับผมแล้วก็เรื่องการฟอกเงินคือมันมีเรื่องของการว่าแกโอนเงินไปหลายเรื่องโอนให้ทางคนในครอบครัวให้ภรรยาโอนไปหลายส่วนแล้ววนกลับมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีวนไปทางเว็บพนันด้วยนะครับแล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ไอ้ลักลอบเล่นการพนันชกมวยนี่ถือว่าเล็กน้อยจริงปรับ500นะครับถือว่าน้อยมากก็เป็น4ข้อกล่าวหาที่โดนตัวหนักที่สุดก็จะเป็นช่อโกงประชาชนกับฟอกเงินนี่แหละครับ
1: ติดคุกไปแล้วนี
2: ่ก็ฝากขังนะจริงใช้คำว่าฝากขังแล้วกันครับแกก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตอนนี้ก็สู้นอกขณะนอกสนามก็จะเป็นภรรยาแกนะครับคอยมาเปิดคดีหลักฐานนะครับสถานะทางคดีคือศาลไม่ให้ประกันตัวนะจริง
1: รู้สึกว่ามีคนไปเยี่ยมแกเป็น
2: เพื่อนซีเพื่อนรุ่นน้องทนายตั้ม
1: ทนาย
2: แต่งตัวล้อเลียนกันอยู่เป็นสีสันจะยืนโบกรถส่งขึ้นรถเรือนจำอยู่นะครับ
1: ไม่รู้เพื่อนซีป่ะนะ
2: ประมาณนี้จริงเราเหลือเวลาอีก20 นาทีเรามาคุยเรื่องกีฬากันดีครับ
1: จะอะไร20 นาทีเหรอ
2: เรามาคุยกันเรื่องกีฬา10 นาทีนะติ๊ง15 นาที
1: เลิกก่อนนะครับ
2: มีฟุตบอลไทยนะติ๊งก่อนที่จะไปทีมชาตินะติ๊งเหล่าทีมชาติยาวๆเดี๋ยวขอรายงานผลฟุตบอลเอเชียนโชปี้คัพก่อนวันนี้มี2ตัวแทนจากสโมสรบ้านเราลงทำการแข่งขันนะครับราชบุรีนะครับเปิดบ้านเสมอกงอันโฮจิมินห์ซิตี้ไป1-1
1: โดยราชบุรีนะ
2: ครับโดยราชบุรีเนี่ยได้ประตูในช่วงทดเจ็บมันติ๊ง
1: ก็เรียกว่าเกือบแพ้
2: ก็เก็บแต้มแรกได้เพราะนัดแรกก็แพ้มานะครับอีกทีมหนึ่งนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปเสมอกับบอร์เนียว FC ซามารินดานะครับทีมจากอินโดนีเซีย0-0ในบ้านบุรีรัมย์นะจริงเก็บไป1แต้มถือว่ารายการนี้มาตรฐานของอาเซียนเนี่ยเริ่มยกระดับแล้ว
1: นะครับไม่ยกได้ไงอ่ะ
2: พูดถึงฟุตบอลไทยไปที่ฟุตบอลฟีฟ่า
1: อาเซียน
2: ครับ
1: คือเราอ่ะเข้าไปชิงชนะเลิศ
2: ครับ
1: เขาแบ่งเป็น2สายนะย้อนหน่อย
2: ครับ
1: 2สายแล้วก็เอาที่1ในสายของแต่ละสายเข้าไปชิง
2: ครับ
1: อินโดก็ได้ที่1
2: ที่2ก็ชิงที่3ไปเลย
1: ตอนอินโดเข้ามาเป็นที่1เนี่ยเชื่อบอกว่าอินโดก็ไปบิดมาเลย
2: วันนั้นมาเลยชนะในเกม
1: 6-0 อินโดชนะ
2: 9-2
1: แต่ไอการยิง 9-2 ของอินโดเนี่ย
2: ครับมาได
1: ้มันมีเหตุผลคือมันได้ช่วงทดเจ็บ
2: 2ลูกเลยนะ
1: 2ลูกในไม่ถึง4นาที
2: ครับนั่นเอง
1: อันนั้นเนี่ยมันเป็นที่คอรหามันไม่สง่างาม
2: ครับ
1: นะครับแต่อินโดทีมเนี้ยก็เป็นผู้เล่นเขาบอกว่า เป็นฮอลแลนด์ล้วน
2: ๆลูกเสี้ยวลูกครึ่งลูกเสี้ยวลูก
1: ไม่รู้จะลูกอะไรแหละแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ทำผิดกติกา
2: ครับ
1: เพราะเราก็มีลูกครึ่งเหมือนกันแต่เราอ่ะครึ่งที่ชี้แจงได้ว่าแม่เป็นไทย
2: ครับ
1: พ่อเป็นต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเรามีแต่ขณะที่อินโดเนียเขาเสี้ยวมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ
2: ์ครับ
1: แต่อันนี้เราก็
2: เป็นเมืองขึ้นฮอลันดาใช่
1: ไหมเราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ภายใต้อาณานิคมของฮอลแลนด์เนี่ย
2: ครับ
1: เป็นร้อยปี
2: โอ้โห
1: นะเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีเชื้อสายอินโดเขาก็ไปอยู่ฮอลแลนด
2: ์ครับ
1: นัตติงเคยเดินทางไปฮอลแลนด์ก็จะเห็นคนอินโดนีเซียคือเป็นฮอลแลนด์นี่ในประเทศเขาหาฝรั่งน้อยมากเลย
2: ครับ
1: ก็จะเป็นพวกหมู่เกาะนู้นหมู่เกาะนี่มารวมกันอยู่แล้วเขาก็ถือสัญชาติง่ายถือสัญชาติง่าย
2: ที่ประเทศเขานี่นะครับ
1: ใช่ใช่ของเราเนี่ยการกว่าจะได้สัญชาติไทยเนี่ย
2: โ
1: อ้โหโคเชเนี่ย
2: โอ้โห
1: ต้องเป็น10ปีอ่ะ
2: ทั้งทำผลงานทำอะไร
1: ต่างๆนะครับก็ไม่เป็นไรอินโดก็ชนะไทยนะด้วยการดวลจุดโทษ
2: สนุกมาก
1: หลังจากที่เสมอ 2-2
2: ครับ
1: คือตอนที่แข่งอ่ะนัตติงมองว่าเราสู้ไม่ได
2: ้
1: สู้ไม่ได้โดยผลงานที่นัดสุดท้ายเราอ่ะดันไปแพ้ฟิลิปปินส์แต่มันตอบโจทย์ตรงที่ว่าการแพ้ฟิลิปปินส์เพราะเราได้ที่1อยู่แล้ว
2: มันการันตีเข้ารอบ
1: มันไม่ใช่การันตีเข้ารอบ
2: แ
1: ต่เราได้ที่1อยู่แล้ว
2: ครับ
1: เพราะเอาที่1ไงแต่ถ้าสมมติว่าเรายังนั่นเราก็อาจจะส่งตัวจริงลงไปเยอะ
2: อาจจะเป็นการเทคนิคการพักตัวผู้เล่นหลักด้วยครับ
1: แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผลงานก็ไม่ได้ว่าดีนะโดนด่ายับเยินเลย
2: นัดที่เราชนะเวียดนามก็ไม่ได้
1: ดีโดนเวียดนามบุกมาแต่เวียดนามมันยิงไม่ดีในขณะเดียวกันเนี่ยแอนโทนีฮัดสันเนี่ยนัตติงว่ายังไม่ถึง ไม่ถึงเล่นบอลปอดอะขี้ขาดอะนะเล่นรับแล้วโต้ก็ไม่ดีเพียงแต่ว่านัดที่เราชนะเวียดนามโต้แล้วยิงได
2: ้คม
1: ในขณะที่เหลือพอมาถึงนัดอินโด
2: ครับ
1: ไม่มั่นใจ
2: ไม่มั่นใจ
1: แต่ก็ถือได้เป็นนัดที่เขาคุมทีมได้ดีที่สุดตั้งแต่เขาเป็นเฮดโค้ชมานะครับ
2: ด้วยมาตรฐานทีมต้องยอมรับอินโดเหนือกว่านะจริง
1: นัตติงอยากจะบอกคำนี้เลยนะอย่าโกรธกันคือไม่ได้ว่าเขาคุมวางแผนดีหรอกนักเตะมันรวมใจกันสู
2: ้
1: วันเกิดไอ้เจด้วยเก
2: ิ
1: ดเจด้วย
2: สารัตก็วิ่ง
1: คือทุกคนวิ่งหมดอ
2: ่
1: ะพอช่วงทดเจ็บเนี่ยไอ้ที่มันยิงตีเสมอเพราะเราวิ่งหมดแรงแล้วลิ้นห้อยแล้วแล้วผู้เล่นน้อยกว่าด้วย
2: โหตั้งเกือบ40นาทีอ่ะจริง30
1: ผู้เล่นน้อยกว่าด้วยแต่ดังทะลึ่งยิงนำนะเนี่ยคือทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มั่นใจแอนโทนีฮัดสันเท่าไหร
2: ่
1: นะครับเราก็แพ้อินโด
2: นะครับผู้เล่นคนที่4ของเรานะครับก็
1: สารัต
2: ยิงชนเสาน
1: ะก็ไม่เป็นไร
2: ครับ
1: ก็ได้เงินรางวัลม
2: าวันนั้นประธานฟีฟ่ามาด้วยนะจริงเห็นอยู่ในไทย
1: มานั่งตบมือ
2: ครับ
1: เขาก็หาเสียง
2: คงจะตกใจนะว่าคนอาเซียนบ้าบอลกันขนาดน
1: ี้เขาหาเสียงอินโดเนียเจ็ดหมื่นกว่าคนเนี่ยเข้าไปนั่งดู
2: นะจริงลองดูถ้ามาจัดที่ไทยเต็มไหมนะจริงว่า
1: เต็ม
2: เหมือนกันใช่ไหม
1: เต็
2: ม
1: คือเต็มบางนัดเนี่ยคือนัดนี้แหละอินโดก็เต็มนัดนี้แหละนะครับก็ไทยเราก็ได้ที่2นะครับได้เงินมาประมาณน่าจะ14ล้านหรือประมาณเนี้ย
2: เกือบเขาเรียกว่าเกือบ5แสนเหรียญ
1: 16ล้านอ่ะ16.7นะ
2: คือแชมป์เนี่ยได้ประมาณ22ครับประมาณ20ล้าน
1: ตีแต่งกลมนะ
2: แต่ลิขสิทธิ์60ล้านจริงจะบ้าหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้
2: คือลิขสิทธิ์แพงกว่ารางวัลแชมป
1: ์แต่ไทยอ่ะก็ไม่ซื
2: ้
1: อ
2: ไทยไม่ซื้อจนฟีฟ่าเปิดให้ดูฟรีนะจริง
1: ครับโอ้
2: โหเหลี่ยมมากเลยฮะไทยนี่สุดยอดเลยนะครับยังเหลือเวลาอีก5นาทีนะจริงพรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วหลังจากติดปฏิทินฟีฟ่าไป3สัปดาห
1: ์ฮะมา
2: ครับนะจริงเราขอไปเจาะลึกทีมใหญ่ๆเลยนะ
1: เอาคู่แรกเลยหัวค่ำหน่อย
2: 6:30 นเวลาดีครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับลีด
1: ก็อาร์เซนอลดิครับ
2: อาร์เซนอลโดนมาแล้วนะครับพอดี
1: โดนอะไรล่ะ
2: ก็ล่าสุดนี่ไง
1: ก็โดนไอ้ไบอันแอนด์โฮวี
2: ไบตันแอนด์โฮวีกดมาแล้วนะครับ
1: แต่นี่อยู่เขาเล่นในบ้านเขา
2: โอเคนะครับไม่มีอะไรน่าผิดหวังแอสตันวิลล่าที่ฟอร์มกำลังแย่เจอกับเบนฟอร์ดนี่อันดับ4ของตารางเลยนะ
1: นั่นจริงว่าเบนฟอร์ดก็ยังไม่มาวิลล่าก็ยังไม่มาเสมอไป
2: เบนฟอร์ดก็ยังไม่แพ้ใครนะฮะ
1: ใช่เหตุผลเพราะว่าเบนฟอร์ดเนี่ยคือมันพักนานอ่ะเอาง่ายๆทั้ง2ทีมอ่ะ
2: นักเตะที่ไม่ได้โดนทีมชาติเรียกตัวกลับไปปกติเขาทำอะไรนะจริงถามความรู้
1: เขาก็ซ้อมสิ
2: ซ้อมอ่ะ
1: เขามีโปรแกรมซ้อมอยู่แล้ว
2: ถ้าเขาอยู่ต่าง ต่างประเทศเขาได้กลับบ้านนะหรือว่า
1: ได้พักได้พักวันหนึ่งสองวันแล้วก็กลับมาซ้อมนะแต่นี่การซ้อมของเขาเนี่ยมันซ้อมกับแข่งไม่เหมือนกันนะซ้อมกับอะไรแต่
2: ซ้อมเพื่อรักษาร่างกายไว้ใช่ไหมครับอิปสวิทฟูลัมฮะ
1: ฟูลแลมครับ
2: ฟูลแลมนะ
1: อิปสวิทยังไม่ถึงนะครับ
2: ฟูลแลมเล่นกับแมนยูเล่นดีมากเลยเชลซีบอลมัดฮะ
1: ใครก็เล่นกับแมนยูเล่นดีทุกคนแหละก็เชลซีครับ
2: พลังหนุ่ม
1: ครับเชลซีแต่ต้องดูนะครับว่าก็ได้เยอะยิงเยอะเสียเยอะ
2: ถ้ายิงให้มากกว่าเสียก็ชนะ
1: เชลซี
2: อาร์เซนอลแลนด์ไบตันถือว่าถูกคู่แล้ว
1: ก็นัตติงเชื่อไบตัน
2: ไบตันยังดีอยู่นะ
1: โอ้โหไบตัน
2: ชนะนี่อาจจะขึ้นรองจากฝูงเลยนะนัตติงไบตันเนี่ย
1: เฮ้ยยิ่งเล่นยิ่งดีแต่นัตติงก็ยังไม่ได้มั่นใจนะเพราะว่ามันพักกันนาน
2: ยืนระยะกลับมาบางทีผิดฟอร์มเนี่ยแมนยูอ่ะสเปอร์นั่นเอง
1: ก็เล่นในบ้านอ่ะแมนยูอ่ะ
2: ห้าทุ่ม
1: เล่นในบ้าน
2: วันเสาร
1: ์แต่ก็ต้องดูว่านักเตะมันมาองค์ประกอบมันครบอยู่หรือเปล่า
2: ทีมชาติเราเยอะไหมครับไปทีมชาติอังกฤษบ้างไหมนั่นเอง
1: ก็ไปไม่ทีมชาติอังกฤษไม่ค่อยมีไง
2: พวกแรดฟอร์ดพวกเล่นได้ไป
1: แรดฟอร์ดไม่ได้ไป
2: ไม่ได้ไปแล้วใช่ไหม
1: ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไปไมนูก็ไม่ไป
2: ดีได้พัก
1: แล้วก็มาไทเดอริกเนี่ยน่าจะกลับมาพร้อมกับไอ้บาลาบ้า
2: ครับครับพาเลทฟอร์เรสครับเวลาอาทิตย์สองทุ่มนะครับ
1: นัตติงก็ยังมั่นใจพาเลทนะครับเล่นในบ้าน
2: ในบ้านน่าจะดูแข็งแกร่งกันฮาร์ซิตี้นะครับเจอกับเอเวอร์ตันที่ฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้นะ
1: นัตติงชอบเอเวอร์ตันเหตุที่ไม่ชอบฮาร์ซิตี้เพราะมันชนะแมนยู
2: ชนะแมนยูนะเปิดสนามมานั่นแหละครับมันก็ยังไม่ลงนัตติงยังไม่แผ่วนะครับคู่สุดท้ายวันอังคารนะครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอแมนซิตี
1: ้จริงๆแล้วอ่ะ
2: แมนซิตี้นี่ยังโดนเขาตัดสินโทษยังไงดิ
1: โดนตัดสินไปแล้วแต่ว่าแมนซิตี้อยู่ทอนอยู่นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าจะยังไง
2: มีผลต่อความและกำลังใจนักเตะมันจริง
1: อันนี้แหละคือถ้าคุณเป็นมืออาชีพอ่ะคุณก็อาจจะเล่นไปตามทรงแต่นักติงมองว่ามนุษย์อ่ะนะก็อาจจะไหวหวั่น
2: แต่นักติงเงินเขาก็จ่ายนะนักติงเขาจ่ายนะ
1: เขาต้องมีเงินจ่ายที่เขามีเงินไงนะนักเตะว่าลิเวอร์พูลอ่ะ
2: แล้วนักเตะระดับแมนซิตี้ต่อให้ทีมมันแตกสลายก็อยู่ทีมอื่นใครก็อยากได้
1: อ่ะเขาไม่ขายหรอกเขาไม่ได้สัญญามันมีอย
2: ู่ถ้ามันปรับตกไป 3-4 ชั้นนี่นะติง
1: มันมีโทษ

0: ครับสัปดาห์นี้เราคุยกันพอให้หายคิดถึงแล้วกันครับ
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: ก็ก่อนจะจากกันไปนะครับคุณรักครับเราไม่ได้พูดถึงคุณเลยเดี๋ยวคุณจะเหงา
0: ครับ
1: นะฮะขอบคุณมากที่คุณจัดตารางให้เราสองคน
0: แกยังอยู่ไหมนะจริงหรือว่าแกดูจัดตารางแปลกๆเหมือนใจแกไม่อยู่แล้วนะ
1: แกจัดตารางใจไม่อยู่จัดตารางให้ตัวเองเอาไว้ก่
0: อ
1: นแต่ขณะเดียวกันพอจัดให้ตัวเองเสร็จแล้วตัวเองจะไม่อยู่ไงคือ
0: ตอนแรกบอกว่างด้วยนะบอกว่า
1: เป็นกุศโลบาย
0: ตอนแรกบอกพี่ว่างทั้งสัปดาห์เลยเอาทุกคนเอาวันหยุดมาก่อนเลย
1: วันนี้จริงๆนัตติงไม่ว่าง
0: ครับ
1: นัตติงหาหมอ
0: แกบอกแกจะขับมา4ทุ่ม
1: เออ
0: นัตติงมาทำไม
1: ด้วยความเกรงใจ4ทุ่มมาทำไมต้องถามก่อนแล้วคืออย่างนี
0: ้ครับ
1: มันเป็นกุศโลบายกุศโลบายของคุณรักว่าผู้บริหารต้องไปทำอย่างนี้กุ้งเวลากุ้งเป็นผู้บริหาร
0: ใช่ใช่แกเป็นรับผู้บริหารครับ
1: คือจะต้องจัดตัวเองเต็มไว้ก่อนแล้วค่อยๆกระจายออก
0: คือดูเหมือนเสียสละดูเหมือนเสียสละเวลาก่อนว่าเดี๋ยวยืนไว้ก่อน
1: แกไม่ได้เสียสละแกเสียมังคุดเอาก่อนจะจากกันไปขอบคุณมูลนิธิรณรงค์อยู่พนันนะคร
0: ับ
1: นักกีฬาเชียร์กีฬางดเหล้าเลี่ยงพนันขอบคุณสสส.ครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็สคร.ครับเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟัง
0: ครับ
1: คุณกุ้งริมเส้นและนัตติงลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันสัปดาห์หน้า
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
3: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตาม

0: อบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: นราพงศ์วัยวัฒน์
3: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจ
4: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาน
6: ายภูธรจันทหงปุญญาจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับแจ้งเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประสานงานติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อกรอบการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสพท.และการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูโดยสพท.มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการรับแจ้งเหตุโดยนำเทคโนโลยีทราฟฟี่ฟองดูมาเป็นเครื่องมือในการดูแลและคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ
7: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือโดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันระดับน้ำลดลงเนื่องจากกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,400 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงโดยสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,947 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำด้านเหนือเขื่อน 16.22 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและด้านท้ายเขื่อน 15.69 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อน 2,400 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ยางแตกกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีสามารถแก้ไขและเปิดเส้นทางวิ่งให้กลับมาใช้งานได้แล้วกองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ของฝูงบิน211กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุขัดข้องบริเวณทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นาทีที่ผ่านมาส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารจากกรุงเทพมหานครบางเที่ยวบินไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้และต้องบินกลับกรุงเทพมหานครเช่นเที่ยวบิน FD3374เส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบินVZ220เส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีเนื่องจากจำเป็นต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องกองทัพอากาศระบุว่าสาเหตุเกิดจากยางล้อเครื่องบินแตกขณะลงสนามซึ่งเป็นเหตุขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับอากาศยานโดยอาจเกิดจากการที่ล้อเครื่องบินไปเหยียบวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งขณะลงจอดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

ไทยขอเชิญเวียดนามฮ่องกงเจแปนเพื่อนเอเชียลังกาพม่าอินเดียอิหร่านโคเรียอัฟกานิสถานอิสราเอลเนปาลฟิลิปปินสิงคโปร์ปากีสถานมาเลเซียและจีนไต้หวันสามัญ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังทุกท่านเล่า
2: Boomers and Baby Boomers and Baby Uncle Phil และลุงดีนะ
0: เมื่อกี้เป็นเพลง Oh Asian Game ไม่แก่จริงเกิดไม่ทันตอนนั้นเนี่ยจำได้6ขวบ Asian Game ครั้งที่5นี่จัดที่กรุงเทพเนี่ย60ปีพอดีจากวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้60ปีจัดที่กรุงเทพตอนนั้นยังจำนักกีฬาตัวเป้งๆได้อย่างยกน้ำหนักเนี่ยต้องชัยยะสุขจินดาตัวเล็กมากตัวสูงประมาณ155เซนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วนอกจากยกได้เหรียญทองแล้วเนี่ยยังเคยทกยกไอ้ยกทำลายสถิติโลกได้ตั้ง 3-4 ครั้งวันนั้นเป็นฮีโร่เลยโอ้โหวันนั้นที่ดังๆมีชัยยะ
1: ทำไมมันก็ชื่ออะไรนะลุงก็ชื่ออะไรนะก็ชื่ออะไรนะอีกทีชื่ออะไรนะ
0: ชัยยะสุจินดา
1: โอ้โห
0: นะแล้วก็ในรายการเอเชียนเกมครั้งที่5เดียวกันนั้นก็มีปรีดาจุลมณฑล
1: เคยได้ยินนักจักรยานจักรยาน
0: อันนั้นได้4เหรียญทอง4เหรียญทองนะตอนนั้นปีดาจุลมณฑลแล้วก็มีใครอีกคน
3: อนันต์รัตนพล
0: อนันต์รัตนพลนี่จะอยู่ครั้งที่13
3: อ๋อครับ
0: ครั้งที่6ครั้งที่6อนันต์จะอยู่ครั้งที่6
1: อ่ะละครั้งที่6มันปีอะไรนะลุงมันปีอะไรครั้งที่6มันปี
0: ครั้งที่6ก็อีก4ปีไงอีก4ปีต่อมาก
1: ็อ๋อโอ้แสดงว่าไทยได้จัด2ครั้งเลยเหรอใครได้จัดสองครั้งต่อก
0: ัน สองครั้งเดี๋ยวเรานึกชื่อเมื่อกี้คนหนึ่งออกได้แล้วแหมเมื่อกี้ชัยยะแล้วก็เลยนะ
1: ปรีดา
0: แล้วก็บักนิตันพ่อของเจเจตรินเนี่ย
1: คุณเจริญ
0: พัฒนศิลป์ได้เหรียญทองด้วย
1: เอาจริงเหรอ
0: จริงจริงเขาเป็นแบบมือหนึ่ง
1: เป็นมือหนึ่ง
0: นั่นน่ะก็เป็นอะไรที่คือฮามากสนุกสนานมากเป็นมหากรรมอะไรที่เนี่ยคิดดูจนป่านนี้ยังไม่จำไม่ลืมแล้วก็ตอนนั้นประเทศไทยได้อะไรนะได้ที่3ที่1ญี่ปุ่นเหรียญนะเหรียญทองที่1ญี่ปุ่นที่2เกาหลีที่3ไทยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีจีน
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็เหตุผลทางด้านการเมืองการปกครอง
1: อ๋อเขาจะปิดประเทศอยู่ใช่ไหมช่วงนั้นเขาจะปิดประเทศอยู
0: ่ปิดประเทศจีนแล้วก็เดี๋ยวเรานี่เราเสียมารยาทมากเลยนะเนี่ยเราลืม introduce แขกเราได้ยังไงคุณฟิลิป
1: ไม่นี่เป็นเดี๋ยวเรากำลังอินโทรดิวให้ลุงจบก่อน
0: เดี๋ยวโอเคก็ครั้งที่5ต่อมาคือจีนที่มาเล่นตอนครั้งที่5นั้นน่ะเป็นจีนไทเปเป็นจีนไต้หวันไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็เกาหลีเหนือก็ยังไม่ได้ลงด้วยนะมีอิสราเอลด้วยนะ
1: เอาเหรออ
0: ิสราเอลด้วยหน้าตามไม่เหมือนกับเอเชียนเกมสมัยนี้เท่าไหร่อ่ะ
1: เอาแล้วทำไมอิสราเอลในสมัยนั้นถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียหรอ
0: ถูกนับว่าเป็นเอเชีย
1: แต่ครั้งล่าสุดไม่มีนี
0: ่ไม่มีแล้วก็เป็นอีกแล้วแต่เขาแบ่งไง
1: ทีนี้
0: ไอ้พอครั้งต่อมาครั้งที่6อีก4ปีต่อมาก็ถึงจะมีอนันต์รัตนพลนะที่ดังๆเนี่ยและประเด็นที่เราจัดสองครั้งติดเนี่ยเพราะว่าเดิมเกาหลีใต้ต้องเป็นคนจัดทีนี้เกาหลีใต้มีตอนนั้นมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องกับเกาหลีเหนือด้วยกำลังชึ่งกันอยู่พอสมควรก็เลยแบบขอไม่จัดประเทศไทยเลยฟิลซะเลยคือได้มาจัดที่กรุงเทพเป็นครั้งที่2ติดกันเป็นอะไรที่แปลกมากถ้าอายุมากพอคุณจะจำได้นั่นแหละเราถึงได้เปิดเพลงเมื่อกี้นี้เป็นเพลงประจำ เอเชียนเกมครั้งที่5นะบอกชื่อประเทศครบเลยตะกี้เนี่ยนะอ่ะพี่ฟิลิป
1: อ่ะมาเลยก็วันนี้เราได้รับเกียรติเพราะว่าเราเป็นรายการวิทยุก็เลยไม่ได้หน้ารองๆของคุณพิชาเขาเท่าไหร่วันนี้เราเชิญดีเจน้ำชานะฮะเจ้าของรายการกีฬาพารวยเนี่ยมาร่วมกับเราเพราะว่าเขาอยู่ในแวดวงเรื่องกีฬาเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้มากพวกเราในเรื่องกีฬาในประเภทต่างๆครับทีนี้เรามาพูดถึงครั้งล่าสุดเลยนะครับในเรื่องของที่จัดที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้คุณวิชาคิดว่าเป็นยังไงฮะผลประกอบการของไทยเป็นไงปีนี้นักกีฬาไทยที่เราส่งไป success ไหมครับเอาไฮไลท์มาฟังกันหน่อย
3: เราต้องยอมรับว่าในเอเชียนเกมเนี่ยตอนนี้เจ้าแห่งเหรียญทองต้องเป็นจีนเสมอเพราะจีนนี่คือมหาอำนาจทางกีฬาเจ้าหนึ่งในโลกนี
1: ้โอลิมปิกได้มั้ง
3: คนเขาจำนวนเยอะมากฉะนั้นเราจะไปเทียบเขาเนี่ยมันยากอะระดับคนเยอะขนาดนั้นกับเราเนี่ยแต่ว่าพอเรามาดูผลประกอบการแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไทยเรามันก็ไม่ธรรมดาเว้ยเพราะก็แก๊กมาเนี่ยก็ยังสามารถได้เหรียญทองขึ้นมาเป็นอันดับ6อันดับ7ได้ซึ่งเราเทียบกันง่ายๆแล้วกันว่าประเทศในแถวอาเซียนแถวเนี้ยแถวที่อยู่ด้วยกันนี่แหละเวลาเราจัด4เกม4เกมนี่เมื่อก่อนคือเซียบเกม
1: ใช่
3: นะครับตอนนี้เป็น4เกมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจัด4เกมเนี่ยประเทศไหนเป็นเจ้าภาพมักจะได้เหรียญรางวัลเยอะสุดเป็นธรรมเนียมของ
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ย
3: เพราะว่ามันจะมีกีฬาประหลาดๆไอ้ชิง
1: ลงท้องถิ่นประเทศนั้นๆเหรอ
3: ดังอะไรเนี่ยคือพวกนี้จะกวาดเหรียญแล้วก็จะมีการมาตกลงกันตลอดว่าอย่างสมมติกีฬาตะกร้อไทยเรามันจะเป็นแชมป์มาตลอดใช่ไหมครับทุกประเภทเขาก็จะมาคุยกันว่าเอ้ยสมมติว่ามี4เหรียญทองไทยยาวเกิน3เหรียญทองนะ
1: อีกไม่มีกี่ด้วย
3: อีกประเภทหนึ่งห้ามส่งให้ประเภทอื่นเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มีอย่าง
3: น
1: ี้ด้วย
3: อ่ะคือตอนหลังเนี่ยกีฬามันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองคล้ายๆนิดๆนะครับมันก็เป็นการที่เอามาในประเทศเล็กๆมันก็มาอวดกันนะว่าใครจะเหนียวใครแต่ว่าในประเทศใหญ่นี่ก็ใช้มาบีบพวกประเทศเล็กๆก็อย่างดูเวลาเราแบบมีบอลโลกมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีฟีฟ่าที่คุม
1: กฎกติกา
3: เนี่ยมีการกล่าวหาว่าประเทศไหนมีการเมืองแทรกแซงเนี่ยปุ๊บฟีฟ่ามันสั่งตัดสิทธิ์ประเทศนั้นเลยนะไม่สนใจเลยฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่านักการเมืองก็จะใบ้กินกันเสมอเวลาที่แบบเจอกับบอลโลกเนี่ยเพราะว่าฟีฟ่ามันค่อนข้างโหดแต่ในขณะเดียวกันตัวมันเองเนี่ยก็ทำตัวใช้ความเป็นฟีฟ่าเนี่ยสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาเยอะแยะมากมายอันนี้วันหลังค่อยคุยว่ามันยาวมากนะเรื่องนะครับ
0: มีสารคดีมีสารคดีเบื้องหลังฟีฟ่าเลยนะ Netflix
3: โอ้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ดูแล้วแบบมันมาเฟียชัดๆมันแบบโอ้โห
1: ใช่
0: คนมาเฟียเลย
1: ลงแต่ว่าแต่ฟีฟ่าเลยวัดพระสงฆ์องค์เจ้าแม่งก็มีปัญหาแหละเกี่ยวกัน
3: มั้ยถ้าเงินไปที่ไหนเนี่ยพังหมดครับพี
1: ่มีปัญหาที่นั่น
3: เหล็กแข็งเข้าไหนเงินง้างได้อย่างใจหวังพอมีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อไหร่เนี่ยเละทุกที่นะครับพูดถึงพระสงฆ์นะพอดีผมทำรายการร้อนวิชาด้วย
1: ต้องบอกเดี๋ยววันหลังจะเชิญมาเรื่องร้อนวิชา
3: ว่าพระสงฆ์เนี่ยพระส
1: ัง
3: ฆราชท่านเคยพูดไว้ว่าคนเนี่ยอย่าเอาเงินเข้าวัดเพราะคนที่มาบวชเป็นพระไม่ต้องใช้เงินแล้วเขาอยู่กันตามมีตามเกิดของเขาตามที่เขาหาได้แต่พอคนเนี่ยมันทำชั่วขึ้นเยอะอาจจะใช้คำแรงนี่คนทำชั่วทำบาปโดยอ้างว่าเป็นการทำมาหากินครับโกงกันไปโกงกันมาคือคนเราเนี่ยพี่ทำงานกันทั้งชีวิตคนละ40 50ปีเนี่ยมันนับเงินเดือนยังไงนะเป็นระดับไหนใหญ่โตขนาดไหนนะ มันก็ไม่รู้แล้วไม่ได้พันล้านนะพี่ถูกไหม
1: พี่วิชาเดี๋ยววันหลังเราค่อยคุยเรื่องนี้เพราะผมอินมากกับเรื่องนี้แต่วันนี้เราเอาเอทีไปจบเดี๋ยวเวลามันไม่พอ
3: ใช่ครับดังนั้นเอทีเกมเนี่ยเมื่อก่อนเขาเริ่มแรกนี่ก็คือเจ้าแรกที่เริ่มคืออินเดียอินเดียนี่เป็นต้นความคิดเรื่องของการทำเอทีเก
0: ม
3: นะครับก็ที่ประชุมที่นิวเดลีแล้วก็เชิญบรรดาประเทศที่อยู่ในเพลงเมื่อกี้เนี่ยไปประชุมกันแล้วก็บอกเอ้ยเรามาแข่งกีฬากันเถอะคืออินเดียเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่มีความคิดคล้ายๆฝรั่งคือเขาก๊อปฝรั่งมานิด
0: ๆเขาเคยอยู
3: ่อาณานิคมของอังกฤษมานาน
1: เป็นมันเครื่องอังกฤษได
3: ้ครับเขาจะคิดแบบสไตล์นั้นว่าเออมันต้องมีกีฬามาแข่งขันกันก็เลยอ่ะมารวมตัวแล้วก็แข่งกันไปแข่งกันมาอันนี้ก็เอเชียนเกมเนี่ยพอณวันปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัววัดความสามารถในทางกีฬาของประเทศในเอเชียแล้วนะครับซึ่งยังพอแข่งเอเชียนเกมเสร็จครั้งนี้เนี่ยประเทศหลายประเทศที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยก็งงนะครับพวกคัมเบนพวกเวียดนามมาเลเซียเขาจะงงว่าเอ้ยตอนแข่งซีเกมทำไมเหรียญเราเยอะวะ
0: เออ
3: ทำไมเอเชียนเกมแล้วเราหายไปอยู่ไหนในตารางวะ
0: เออ
3: เราได้เหรียญน้อยมากเลยแต่ไม่ไทยมันยังได้อยู่วะไทยมันได้เหรียญ10เหรียญทองตั้ง10 78เหรียญมันอะไรวะคืองงทำเป็นงงกันเป็นงงจริงๆนะมันก
0: ็
3: ถ้ามันเข้าใจได้ว่าเพิ่งจัดกีฬาแข่งซีเกมเนี่ยตัวเองเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องเองเจรจากันมาตลอดด้วยมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้กติกาต้องเปลี่ยนอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้แล้วไทยเราเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่แม่งเจรจาไม่ค่อยเก่งอ่ะ
0: อ
3: ืมจริงๆอ่ะเจรจากับเขาที่ไหนเนี่ยเสียเปรียบทุกที
0: ่อ
3: ย่างตะกร้อเนี่ยมันกีฬาเราเลยแหละแต่พอไปเจรจาแล้วมาเลบอกว่าให้ใส่คำว่าเซปักเข้าไปข้างหน้าเป็นข้ามข่ายเซปักตะกร้อซึ่งเราก็ยอมเสียปากก็เสียปากวะไอเทคบอลที่เขาพึ่งมาเล่นกันในโลกเนี้ยที่เตะในโต๊ะอินทอมครับไทยแม่งก็ดันเป็นแบบพวกนินจาพิหารทั้งหลายอ่ะแม่งปล่อยกระโดดลูกเตะกับหลังตีลังกาตามสไตล์ตะก้อเราอ่ะแล้วฝรั่งมันรับไม่ได้อ่ะ
0: ประชัยปีนี้มันห้ามเนี้ย
3: มันเริ่มออกกฎมาแล้วว่าลูกเตะมหาการของมึงนี่ห้ามใช้
1: อ
3: ้
1: าว
3: อัน
1: นี้พี่วิชาอธิบายหน่อยไอ้เซนปักตะก้อปักตะก้อธรรมดามันต่างกันยังไงนะพี่กุฎา
3: คือตะก้อนี่มันเป็นชื่อของกีฬาอยู่แล้วเขาลูกตะก้อเรา
1: เตะ
3: ตะ
1: ก้อถูกต้องถูกต้อง
3: แต่ว่าเวลาไปประชุมกับมาเลก็เคลมว่าของบ้านมันก็มีก็คือมันอยู่ใกล้ๆกันประเทศอยู่ใกล้ๆกันน่ะ
1: อ๋อคือขอตั้งชื่อภาษามันลงไปนิดนึง
3: ภาษาบ้านเขาเนี่ยคำว่าเซปักแปลว่าข้ามข่ายเขาก็เลยขอเรียกว่าเซปักตะก
1: ้
3: อเราก็เรียกเซปักตะก้อตามกันมาเพราะเขาเป็นกำหนดของเขาอย่างนั้นนะครับงั้นหลายกีฬาเนี่ยมันก็จะเนี่ยใช้เรื่องของการเมืองว่าบีบกันใดกันเยอะแยะมากมายบางประเทศก็จะใช้กีฬาเนี่ยเป็นตัวกระจายความเขาเรียกว่าความนิยมของประเทศเขาเขาต้องยอมเรียกว่ายอมเสียเนื้อบางส่วน อย่างเช่นกีฬาเทควันโดเนี่ยครับถ้าเอาจริงๆเกาหลีคือเจ้าของเทควันโดแต่แรกอยู่แล้ว
1: คร
3: ับ สมัยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าเราจะไปสอบขั้นเลื่อนขั้นของไอ้เข็มขัดทั้งหลายเนี่ยถ้าไปถึงสายดำ3ดั้ง4ดั้ง5ดั้งอะไรเนี่ยต้องไปสอบที่เกาหลีนะครับสอบที่อื่นไม่ได้เขาถือเป็นสมาพันธ์ของเขาฉะนั้นแต่เกาหลีมันมีเขาเรียกว่ามีความพลิกแพงตรงนี้ว่าเกาหลีนี่มันปล่อยให้โค้ดของมันเนี่ยออกมาอยู่เอ็กซ์พอร์ตโค้ดมาอยู่ตามประเทศต่าง
0: ๆ
3: นะครับแล้วพวกโค้ดพวกนี้ก็ทำหน้าที่แล้วก็เขาก็มีปล่อยให้ไปอื่นชนะบ้างได้เหรียญบ้างคือไม่ใช่เกาหลีครองพระเจ้าอยู่คนเดียวเพราะถ้าเกาหลีครองอยู่เดียวเนี่ยมันไม่มีใครเล่น
4: อ
3: ืมการน่าจะไม่มีใครเล่นเลยถูกไหมครับเพราะว่ากูเล่นไงก็แพ้มึงอ่ะมึงเจ้าของกีฬาเขาก็เลยปล่อยให้ประเทศอื่นเนี่ยได้แชมป์บ้างอะไรบ้างมันก็เลยเป็นความนิยมในเชิงของกีฬาประเภทต่อสู้เนี่ยว่าถ้าถามจริงๆเนี่ยที่ดังสุดของในโลกนี้คือมันคือเทควันโดทุกที่มีสอนหมดแล้วเขาก็จะเอ็กซ์พอร์ตโค้ดเขาออกไปเรื่อยๆไปอยู่ตามประเทศต่างๆนะครับ
0: มันทำนองเดียวกันกับยูโดไหม
3: ยูโดคล้ายๆครับคล้ายๆครับแต่ว่ายูโดเนี่ยมันยังทำได้ไม่ดีเท่าของเกาหลีคือเกาหลีเนี่ยมันมีความแยบยลในการทำพวกนี้มากถ้าเราดูซีรีส์เกาหลีทั้งหลายนะครับถ้าพี่เคยดูเนี่ยแดจังองตังคืออะไรมันเนี่ย
4: มันไม่ใช่มัน
0: ไอ้ซับพาวเวอร์ของแท
3: ้ของเก๊นั่นอ่ะแต่มันสร้างเป็นเรื่องมาแล้วก็ทำเป็นให้คนต้องแบบบินไปดูที่เกาหลีอ่ะดูอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกวันนี้มันก็ฉลาดพอมันรู้ว่าที่ไหนเป็นตลาดมันก็จะมาโจมตีตลาดนั้นบุกตลาดนั้นนะครับวันนี้เนี่ยกลับมาที่เรื่องของเอเชียนเกมส์ไทยเรานี่ต้องยอมรับว่าจริงๆตั้งแต่ดั้งเดิมมาที่เมื่อกี้พี่เปิดเพลงเนี่ยไทยก็เป็นถือเป็นเจ้าเหรียญทองประเทศหนึ่งในเอเชียนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกรีธาประเภทลูกประเภทลานเนี่ยฟุตบอลเราเมื่อก่อนนี้ฟุตบอลนี่ถ้าชิงแชมป์เอเชียนี่ต้องมีไทยนะไทยเกาหลี
1: มีพม่าด้วยสมัยก่อนมีพม่าด้วย
3: ต้องเจอแบบนี้แล้วตอนหลังก็อยู่กันไปยังงากินเงินอิ่มหนีพี่มันยังไงไม่รู
0: ้
3: ประเทศอื่นก็มาแซงขึ้นมานี่ตอนหลังนี่ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็มีพวกเด็กลูกครึ่งก็มาช่วยประเทศแล้วก็เด็กไทยเริ่มที่จะพัฒนาขึ้นมาจากหลายๆด้านไงว่าจะทำให้กีฬาฟุตบอลเราดีขึ้น
4: อ
3: ันนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็การใช้กีฬาเป็นเครื่องเชื่อมสัมพันธไมตรีแต่ว่าพอมันเป็นกีฬาที่มันไม่ถึงเอเชียนเกมสมมติว่ามันเป็นแค่4เกมเนี่ยมันก็โกงกันระสบัดช่อเลยนะครับล็อกอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยซึ่งถามว่าที่อื่นมีไหมใหญ่ขนาดโอลิมปิกยังมีนะครับ
4: ใช่
3: ในโอลิมปิกนี่ตอนที่จัดแข่งที่เยอรมันเนี่ยเป็นสมัยของฮิตเลอร์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็บังคับนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางอเมริกามันจะมีกีฬาคนหนึ่งผิวดำที่เก่งมากเจสซี่โอเว่นถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะ
4: เจสซี่โอเว่นใช่จำได้
3: นักวิ่งของเขาแล้วก็โดดไกลเก่งมากแล้วทางผู้จัดก็คือเยอรมันเนี่ยจะยอมให้ไอ้ดำเนี่ยขึ้นไปรับเหรียญรางวัลจากผู้นำไม่ได้
1: เอ้า
3: เพราะเยอรมันเหยียดผิวอย่างแรง
1: นะครับเลยใช่
3: เขาไม่ยอมเขาถึงขนาดแบบตอนกระโดดไกลเนี่ยจับฟาวตลอดวิ่งมาไม่ถึงแบบไม่เหยียบเส้นนะมันก็ยกธงว่าเหยียบเส้นฟาวไปหมดจนแบบตอนหลังเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดนะว่านักกีฬาเยอรมันเองเนี่ยมันทนอุบาทตัวเองไม่ไหว
4: เ
3: นี่ยมันก็เดินมาบอกไอ้นี่ว่าเฮ้ยมึงเอาผ้าขาวไปวางก่อนเส้นเลยเท้ามึงเหยียบผ้าขาวนั้นมึงโดดมึงก็ไกลอยู่แล้วมึงชนะเขาอยู่แล้วคือมึงไม่ต้องไปเหยียดถึงเส้นก็ได้แต่มันจะมีรอยเท้าเหยียบที่ผ้าขาวเนี่ยมันก็เลยเอาไอ้ผ้าขนหนูขาวๆเล็กๆมาวางแล้วเจสซี่โอเว่นก็กระโดดข้ามไปตอนนี้กรรมการมันก็ยกธงไม่ได้แล้วเพราะว่าเห็นรอยเท้าชัดมากเลยว่ามันเหยียบก่อนถึงเส้นอีกแล้วมันยังชนะอีกนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวไปหลายรอบเรื่องตรงเนี้ยว่าไอ้การจัดที่นั่นที่นี่ก็มีปัญหานะครับมีการบอยคอตกันอะไรกันตลอดเวลา
0: แล้วตัวนี้ได้ตกลงเจสซี่โอเว่นได้เหรียญทองไหม
3: ได้เหรียญทองครับแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาก็เปลี่ยนเอาคนอื่นเป็นในคนอื่นเป็นคนให้เหรียญ
1: แต่เนี่ยเป็นฮิตเลอร์เปลี่ยนเป็นคนอื่นเป็นคนมอบให
3: ้ใช่ฮิตเลอร์ทนไม่ได้ถ้าฮิตเลอร์มอบลูกน้องตายเกินเบื่อ แต่นั้นนี่ก็มันก็เป็นกีฬาอะไรเป็นเรื่องแบบก้ำกึ่งก้ำกึ่งนิดๆระหว่าง2อย่างเนี่ยแต่ว่าพอมาทำเอเชียนเกมเนี่ยมันมีประเทศที่มันเป็นมหาอำนาจหลายประเทศเช่นเกาหลีญี่ปุ่นจีนอะไรเหล่านี้นะครับทำให้ไอการที่จะมาโกงอะไรมันยากขึ้นถามว่ายังพอจะมีไหมก็ใช้ความเป็นเจ้าภาพเบียดบังประโยชน์กันเยอะแยะนะครับเอาแบบรถมารับช้าที่พักไม่พร้อมต้องนอนอยู่ริมทางเดินเลยเปล่าคือแบบอุบาทอะหลายอย่างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นมาทุกประเทศเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นนะเป็นมาหมดบางที่ก็แบบว่ามีการไปส่งปิดสนามก็
4: ม
3: ีก็มึงก็โหดอ่ะ
0: แล้วคงไทยเราเคยทำป่ะ
3: ไทยเราก็มีทำบ้างมีแต่ไทยเราเนี่ยน้อยแต่ไทยเราได้ทำเพราะไทยเราเนี่ยมันขี้อายหรืออะไรเนี่ยผมเราขี้เกรงใจอ่ะ
0: ข
3: ี้
0: เกรงใจ
3: เป็นคนขี้เกรงใจมันก็ทำน้อยมันก็ไม่ค่อยเนียนน้องก็เลยไม่กล้าทำนะครับ
4: อ
3: ันนี้เนี่ยบ้านเราก็ไปแข่งพอเห็นตัวเลขออกมาก็ตกใจว่าหูไทยมันได้เยอะเว้ยมันไปได้ตรงกีฬาอะไรมันเรือใบอะไรมันบอลเวลาบอลชายหาดซึ่งมันกีฬาเราควรจะได้เลยนะแต่เราได้มานะครับแล้วก็นี่ต้องชื่นชมเลยอย่างยิ่งเลยบิลภูริพลเทพบิลเนี่ย
0: โ
3: อ้จนมันต้องเรียกกลับไปรับรางวัล MVP อ่ะ
0: เป็น
1: กีฬายอดเยี่ยม
3: ที่สุดกีฬาใน
1: ครั้งนี
3: ้ทั้งหมดเลยได้ครับครับเทพบิลต้องบินกลับเป็นนักกีฬาอีกรอบหนึ่งไปรับเหรียญรับวันนั้น
1: ใช่ซึ่งก็จบไปเมื่อวานนี้ดิใช่ไหมมันจบเมื่อวานนี้แล้ว
3: ครับ
1: โอ้แต่
3: ซึ่งเทพบิลนี่ผมยอมรับว่าเขาเป็นเหมือนเป็นยอดมนุษย์แต่พี่เพราะตัวไม่ได้ใหญ่มากนะเทพบิลนี่ตัวเล็กๆกับเหมือนคนไทยเรานี่แหละแต่วิ่งนี่แบบโอ้โหสับขาเหมือนมันลอยอ่ะสับขาแบบโอ้โหไอ้ชายอื่นนั่นขอจับตัวโดบเลยอ่ะมึงบอกมึงวิ่งเก
1: ินจับแล้วโด
3: บวิ่งแบบนุ่นแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมอยากได้ดูเทพบิวเป็นตัวอย่างว่าเขาก็ฝึกมาจากเด็กไทยนี่แหละนะครับเขาถ้าจำเขาเป็นเด็กพัทลุงเลยเนี่ย
1: เขาเป็นคนจังหวัดอะไรครับพาเขาเป็นคนจังหวัดเลยนะ
3: น่าจะเป็นพัทลุงครับพี่
1: อ๋อเด็กใต้เ
3: คครับผมเหมือนกับได้เคยเจอครูคนแรกของเขาที่เป็นครูสอนทักษะการวิ่งเขาเนี่ยเขาอธิบายวิธีการวิ่งกลไกในการสับขาอะไรเราฟังยังงงตาเป็นไก่ตาแตกเลยแต่ว่าเขาเก่งมากคนนี้เขาเก่งมากทีนี้ผมเชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยมีของดีๆซ่อนอยู่ตามหัวเมืองเยอะแต่บ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่แบบเส้นสายมันเป็นเรื่องใหญ่
4: อ
3: ่ะเป็นเด็กใครคุณรู้จักใครคุณมาสายไหนใครส่งนะครับทุกที่จะเป็นอย่างนี้หมดเราก็เลยจะ
1: มาพูด
3: เราได้ตัว
1: ไม่พูดวายป้าพี่พิชาเดี๋ยวอ่ะเรื่องบิลเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาช่วงหลังมาเชิดชูเขาต่อเพราะว่าเขาทำลายสถิติอะไรเยอะเลยแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเรียกพักเบรกก่อนเราจะไปฟังข่าวทุกชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียกกลับมาใหม่ก็สำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับ Be with you always แล้วก็อาหารพิเศษมื
0: ้
1: ออ
0: าหารหมาแมวโอลิเวอร์สุดยอด
1: แล้วก็เสื้อที่ใส่เราไปเคยร้อนเลยนะครับไม่มีไม่ไม่มีร้อนแล้วก็โอลิบ้าที่พัฒนาหน้าลุง2คนอยู่ณตอนนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ซอยลาซา
4: ครับผม
1: โอเคครับไปฟังข่าวไปครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงที่2ครับ

0: เปิดเพลงก่อนนะไม่ต้องเปิด
1: มาแล้วมาแล้ว
0: หลัง
1: จากฟังข่าวกันมาก็เข้ากับเข้ามาที่เอเชียนเกมกันใหม่มาเล่าเบื้องหลังเอเชียนเกมที่หลายคนไม่ทราบว่ามันแบบมันจะเรียกว่าสกปรกก็ไม่เชิงนะมันก็ไม่มีเบื้องหลังนั่นแบบครุขระ
0: เขาเรียกเทคนิคเขาเรียกเทคนิค
1: ทีนี้ให้แต่ว่าเราพูดถึงทีมไทยของเราดีกว่าว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราก็ยังเป็นที่3อยู่นะคือถ้าเกิดเหมือนเอเชียเกมครั้งที่5เนี่ยคือ
2: ครับ
1: เพราะไม่มีจีนคือพอจีนมาจีน1เลยแล้วก็ตอนนั้นรัสเซียก็ยังไม่แตก
2: ครับ
1: พอรัสเซียแตกปุ๊บไอ้พวกสถานเนี่ยคาซัคสถานอุซเบกิสถานเนี่ยมันก็เลยมาแซงเรา
2: ครับ
1: แต่ว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นก็ยังอยู่เหนือเราก็เลยกลายเป็นที่6อะไรแบบนี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วเราจะสู้มันไหวไหมนะครับกับฝรั่งเอเชียเนี่ยฝรั่งเอเชียเนี่ย
2: คือก็เอากันง่ายๆครับพี่มันโดยสรีระมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับว่าเรื่องของการฝึกฝนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าของเขาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับทุกๆด้านอันนี้พูดในแง่ของเทคนิคเลยนะครับคือต่างชาติเนี่ยเขาอาหารการกินเขาดูแลอยู่อะคาเดมี่กันอย่างดีถ้าเราไปดูประเทศอื่นๆเนี่ยนักกีฬาของเขาเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในอะคาเดมี่ของเขาซึ่งมันจะมีการควบคุมอาหารการกินโดยนักโภชนาการเขาเลยให้รู้ว่ากินคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่สร้างกล้ามเนื้อยังไงกินนี่ต้องนานเท่าไหร่ยังไงผมเมื่อก่อนเคยจัดเทนนิสระดับ ATP เนี่ยเราเห็นเลยว่าเวลานักกีฬาของเขามาเข้าไลน์บุฟเฟ่ตอนเช้าเนี่ยนักกีฬาถือถาดเดินอย่างเดียวนะครับคนที่ตักอาหารให้นี่คือโค้ช
1: จ
2: ะกำหนดเลยว่าวันนี้ให้กินไก่ไข่กี่ฟองเดี๋ยวต้องลงซ้อมกี่โมงกินคาร์โบไฮเดรตได้เท่าไหร่มันจะมีแบบเป็นขั้นตอนหมดของไทยเรานี่มันแบบตามใจปากอ่ะเราไม่ยอมอ่ะ
0: แกงเขียวหวาน
2: กับข้าวกะเพราต้องอะไรของเราคือแบบ ไม่สนใจใครกูโตแบบนี้อ่ะทีนี้พอเราไม่มีดิสซิปลินในการใช้ชีวิตเหมือนต่างชาติเขาเนี่ยไอโอกาสพัฒนาที่จะเป็นเหมือนเขาเนี่ยมันยากถ้าพี่ไปดูจริงๆนักกีฬาไทยที่ไประดับโลกแต่ละคนเนี่ย มันเข้าอยู่ในระบบของเขาหมดคือมันต้องไปฝึกจากที่เมืองนอกกันนะเพราะว่าไอการใช้ชีวิตแบบเมืองนอกมันไม่เหมือนเมืองไทยเลยครับ
1: คือ
2: จะเป็นจีโน่ได้เนี่ยไม่ได้มาเมื่อวานนี้ไม่ได้ฝึกในเมืองไทยไปโตเมืองนอกนะครับไปแข่งเขายังไงอยู่เขายังไงความเป็นอยู่แล้วการแข่งขันของเขามันสูงมากนะครับเพราะว่าครับค่าความนิยมที่มันเกิดขึ้นถ้ามันได้รางวัลได้อะไรเนี่ยมันจะได้ endorsement ที่เลี้ยงชีวิตมันได้เลยแต่ของไทยเนี่ยที
1: ่
2: เราถือนักกีฬาหนักซะจนแบบว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศเรานี่มันไม่ดูแลเหรอแต่เงินเข้าไปจากการกีฬาเนี่ยปีนึงหลายพันล้านนะครับแต่อยู่ตรงไหนหมดผมก็ไม่รู้มันไหลไปติดอยู่ตรงไหนเพราะว่านักกีฬาเราเนี่ยมันก็ไม่มีความเป็นอยู่ที่แบบที่ดีเหมือนเขาอ่ะนั้นเนี่ยไอ้เนี่ย
1: ตอนนี้มันยังไม่พัฒนาไปแบบนั้นเหรออีกเหรอ
2: มันพยายามมันจะไปมันไปไม่ถึงฮะคือมันจะมีคือถ้าตราบใดที่ทหารไทยยังต้องกินพวกแกงฟักแกง

0: เงินรางวัลยังไม่มือเลยอ่ะมันอยู่ยังไงอ่ะนึกออกไหมฮะมันจะอยู่ยังไงอันนี้ก็เรากลับมาถึงตรงความเป็นมีวินัยเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงของเขาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับสมมติพี่จะเข้าทีมเบสบอลเนี่ยพี่ไปตั้งแต่ตัวกระเปี๊ยกเลยพ่อแม่ส่งไปเลยคือเส้นทางนี่คือเลือกแล้วว่าต้องไปทางนี้ไปอยู่กินกับเขาไปทำมาเหมือนเขาสั่งทุกอย่างนะครับไปนอนไปกินกับเขาจนแบบฝึกทุกวันจนมันโตมาแข็งแกร่งแล้วมันก็ได้คนแบบไอ้โอตานิมาอย่างเงี้ยโอตานิที่มันแบบเป็นโอ้โหแม่งมหาการแห่งกีฬาเลยอ่ะเล่นบอลทั้งพิชทั้งตีอะไรมันเก่งไปหมดซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นทำให้ญี่ปุ่นอีกเยอะแยะมากมายมันก็มาเส้นทางนี้แหละเพราะในเมื่อคนชาติเดียวกับกูยังไปอย่างนี้ได้กูต้องมาได้แล้วมันก็เริ่มไหลๆมาหลายคนนะครับเริ่มมาญ
1: ี
0: ่ปุ่นเนี่ยอันนี้ของบ้านเราถ้าเงินมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันยากครับเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นมันก็ต้องแบบพยายามดิ้นรนขวนขวายไอ้นักกีฬาไทย
1: ด้วยตัวเอง
0: ใช่นักกีฬาไทยที่เป็นนักเทนนิสถ้าจะตีดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เงินเท่าไหร่เพราะว่าการกีฬาก็ไม่ค่อยได้จัดแมตช์ใหญ่ๆเงินนิดหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไปเดินสายตีกับพวกผู้ใหญ่เนี่ยมันได้ทีนึงเป็นหมื่น
1: ๆเออ
0: นะฮะมันก็ไปดีกว่ากูไม่ซ้อมแล้วกูไปตีกับพวกคนแก่ๆในต่างจังหวัดแล้วกูก็กินหมูสบายแล้วก็ได้เงินสบายดี
1: เรื่อง
0: เงินเป็นเรื่องใหญ่มาก
1: ใช่ใช่เมื่อก่อนนี้เคยเห็นฟุตบอลไทยเนี่ยผมจำได้ว่าชื่อทีมทำลงไทยที่เป็นตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะตอนน
0: ั้
1: นเรายังแปลกใจเลยว่าทีมทำลงไทยเนี่ยใช่อาจารย์สุเมธเก้าทิพยเนตรหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด
0: น่าใช่ครับแต่ผมจำชื่อไม่จริงแต่ว่าน่าจะใช่ครับ
1: โอเคคือไปเล่นคือรุ่นนั้นเนี่ยอายุประมาณสัก10 ขวบ
0: ครับ
1: บวกลบนิดหน่อยไปเล่นชนะเขาหมดเลยทั้งยุโรป
0: ครับ
1: ไปได้ถ้วยได้แชมป์อะไรมา
0: ครับ
1: แล้วทำไมเราก็เอ๊ะทำไมพอคืออายุมากขึ้นมันถึงหายไปไหนกันหมดแล้วมันยังไง
0: นี่ย้อนไปไงครับพี่อย่างผมเคยคุยกับโค้ชระดับโลกหลายคนเนี่ยเขาบอกผมว่าเด็กไทยเนี่ยเป็นเด็กที่มีทักษะในการเล่นส่วนตัวดีมากนะครับหลายๆกีฬาเลยนะครับเป็นคนที่เก่งด้วยตัวเองอ่ะตอนที่เด็กๆเนี่ยกระดูกเบอร์มันเท่ากันนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอความแข็งแกร่งในการงัดกันหลบลูกมันเรียงพอมันพอสู้กันได
1: ้
0: แต่ระหว่างที่โตไปจากตอนที่10 กว่าขวบไปถึง17-18เนี่ยคือเด็กต่างชาติเขาเนี่ยถ้าพี่นึกสภาพเมืองนอกเนี่ยถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆก็เดินไปโรงเรียนถูกไหมครับถ้าจะไปไหนก็เดินเอานะครับก็แล้วก็อาหารการกินเนี่ยก็จะกินตามที่โค้ชสั่งโค้ชนี่เหมือนครับในเมืองนอกเนี่ยโค้ชเหมือนพ่อเลยคือสั่งให้หันซ้ายขวาสั่งให้กลับบ้านสั่งให้หัวค่ำสั่งได้หมดส่วนเด็กไทยเนี่ยพอเล่นเก่งปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลงตัวเองว่าเอ้ยกูเก่งละในซอยไม่มีใครกูละก็อีกเก๋าอย่างเดียวเขาบอกให้ทำนี่ก็ไม่ทำเอ้ยลุงดีมีเคยได้เหรียญไหมเนี่ยจะมาบอกผมได้ไงจะมาสั่งผมได้ไงคือมันก็จะมีแบบความโอหังในตัวว่ามันเนี่ยแน่มันก็ไม่ทำตามพอไม่ทำตามปุ๊บเนี่ย development ของร่างกายคนมันจะเป็นตามอายุขั้นถ้าอยู่ไม่กินโปรตีนนี
1: ้
0: ไม่ออกกำลังกายแบบนี้ไม่อย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: มันก็จะไม่โตแบบนี้

0: พอขึ้นไปถึง17-18เนี่ยกระดูกมันคนละเบอร์แล้วนะครับก็เขาพัฒนามาทุกปีเขาก็แกร่งเลยของเราไม่นาเลยเพราะกูกินมาม่าอยู่เลยอ่ะกูต้มมาม่ากินอยู่เพราะกูชอบกูยังกินกินอะไรอยู่นึกออกไหมฮะกูกินน้ำอัดลมตลอดก็มันก็ออกมาในผลในร่างกายเป็นแบบนี
1: ้
0: ร่างกายมันก็เลยไม่แกร่งที่จะไปพอเป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงปะทะกันมันก็สู้ไม่ได้แหละนะฮะก็พอเราดูเนี่ยก็จะเห็นว่านักกีฬารุ่นใหม่ถ้าจะไประดับโลกได้เนี่ยสมมติว่ากสิดิษฐ์นักเทนนิสไทยที่มือหนึ่งคนเนี้ยเขาไประดับนั้นได้เนี่ยเพราะแม่งสูงเกือบ190มั้งพี
1: ่ใช่
0: คือแม่งเหมือนยักษ์อ่ะคือมันตัวใหญ่มากอ่ะแล้วมันก็ฝึกแบบฝรั่งสั่งอ่ะ
1: มันก็
0: ไปแบบนั้นเลยอ่ะแต่ว่าบ้านเรามันยากมันใจร้อนขี้เกียจรอไม่อยากรอ
1: เออ
0: ก็เลยพอถึงขั้นจะเป็นอาชีพปุ๊บเนี่ยของเราก็จะค่อยๆหายไปนะครับยิ่งเข้าไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยจะยิ่งหายเลยเพราะทุกคนเนี่ยต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาใช้คำน
1: ี้
0: ทีมปากเลี้ยงท้องก็แบบไม่เอาละไม่เล่นทีมชาติดีกว่าไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างนี
1: ้ฟังดูเศร้าๆไงชอบกลัวไ
2: หมนี่คือเบื้องหลัง
1: แล้วมีในความเห็นของผมพี่น้ำชาเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีสโมสรหรือว่ามันไม่ใช่สโมสรสมาคมหรือว่าอะไรที่ดูเข้าท่าที่สุดที่แบบมีระบบมีระเบียบวินัยใกล้เคียงมาตรฐานโลก
0: ครับ
1: อะไรแบบนี้
0: ถ้าพี่ดูสมมติดูฟุตบอลเป็นหลักเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทีมที่ทำใกล้เคียงฝรั่งสุดก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับใครจะด่าลุงเนยังไงก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ดูการทำงานของเขาเนี่ยสนามที่เป็นสนามช้างสเตเดียมของเขาที่เขาตรงอยู่บุรีรัมย์เนี่ยสถาปนิกที่ทำเนี่ยเป็นเพื่อนผมนะครับคุณเกอร์เนี่ยเขาพาเกอร์เนี่ยบินดูสนามบอลที่อังกฤษเนี่ยเป็นสิบสนามอ่ะแล้วอธิบายว่าเขาอยากได้ยังไงเหมือนยังไงคือทำมาเนี่ยแทบจะก๊อปสนามฝรั่งเลยฉะนั้นพี่ถ้าไปดูบอลที่บุรีรัมย์เนี่ยมันอลังการมากคือมันแบบมันไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะแล้วมันมีระบบอะคาเดมี่รองรับมันฝึกเด็กตั้งแต่เล็กๆขึ้นมาเป็นขั้นนะครับฉะนั้นซึ่งทุกคนเนี่ยถ้าได้เข้าอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเด็กบ้านนอกคนหนึ่งยากจนสิ้นไรไม้ตอบ
1: ม
0: ีเงินเดือนใช้แล้วนะลืมตาอ้าปากได้ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่10ขวบซึ่งมันโอเคกับเขาชีวิตมากแล้วไม่ต้องทำอะไรเว้ยเตะแต่บอลนะซึ่งบ้านเราเนี่ยระบบการศึกษาเราไปตกอยู่ภายใต้ระบบของโลกนะครับก็คือบังคับให้ทุกคนต้องเรียนกันไป20-30 ปีแล้วก็มาทำงานเป็นลูกจ้างเขางอกงอกไปฟังคำสั่งไปคือคนที่วิเคราะห์เรื่องนี้บอกเลยว่าการเรียนการสอนในเมืองไทยบ้านในทุกที่แล้วกันหลายๆที่หลายๆประเทศเนี่ย มันคือระบบที่ผิด มันเป็นการเอาวิธีการคิดไปเสียบหวยพวกนี้ว่า มึงต้องตอบแบบนี้คิดแบบนี้นะแล้วมึงออกมาก็มาเป็นลูกจ้างกู แล้วเดี๋ยวกูจะให้เงินเดือนมึงไปวันๆหนึ่ง
1: แต่นั้นเรื่องของพี่เนี่ยแม่งน่าเศร้าหมดเลย
0: เศร้ามากครับผมอยู่กับกีฬาวันนี้ผมเศร้ามากมันต้องบอกว่าเราต้องถูกอีกนานน่ะกว่าจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่า
2: แล้ววิชาเขาได้ยินผมมาตอนนี้ไม่ได้ยินใช่ไหม
0: สนใจอยู่แล้ว
1: ไม่ได้ยิน
2: งั้นลุงฝากถามคุณวิชาเขาหน่อยว่าทำไมวันนี้เราในกีฬามันมีเศร้าๆแต่ทำไมตั้งชื่อรายการเป็นกีฬาพารวยอ่ะ
1: พี่ฟิลิปเขาฝากถามมาว่าฟังดูเศร้าๆเนี่ยนะแต่ทำไมตั้งชื่อรายการวิทยุว่ากีฬาพารวย
0: คืออย่างนี้ครับคำว่ากีฬาพารวยเนี่ยต้องบอกว่ากลไกหนึ่งในชีวิตของคนเราที่จะรวยได้จริงๆเนี่ยคือการกีฬาม
1: ี
0: ความสามารถพอซึ่งผมประมวลดูผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถเชิงกีฬาเยอะขาดโอกาสแล้วไม่มีความรู้หลายเรื่องก็เลยเอากีฬาเนี่ยมาให้เห็นมาคุยนะครับอย่างน้องหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมไปเนี่ยเทควันโดเนี่ยตัวสูง190เนี่ยผมก็เอามาสัมภาษณ์ที่รายการผมก่อนหน้านี
1: ้
0: เพราะคือพวกนี้ผมบอกว่าเนี่ยมันคือคนที่มันรวยขึ้นมาจากกีฬาได้จากพลังของตัวเอง
1: ถู
0: กไหมครับไม่ต้องพึ่งใครมากอันนี้อย่างในวงการบันเทิงพี่ดีทำมาเป็นสิบปีเนี่ยพ
1: ี่
0: ดีก็จะเห็นว่าถ้าคนไหนสักเซสมันก็รวยไปเลยรวยไปใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยไอ้คนที่เข้ามาแล้วไม่รวยเนี่ยก็อีกเยอะมาก
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าด้วยความที่วงการบันเทิงอ่ะแสงมันจับตลอดเวลามันทำให้คนรับรู้เยอะมันก็เด็กตื่นเต้นเด็กอยากจะเรียนร้องเพลงอยากเรียนเต้นอยากจะอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับโดยไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถที่จะไปตรงนั้นได
1: ้
0: นะครับแล้วก
1: ็
0: ต้องมาพะวงเรื่องเรียนหนังสือ ในว
1: ิ
0: ชาอีกด้วยนะครับ
1: อ
0: ันนี้พอความเป็นกีฬาเนี่ยมันไม่ต้องวัดแล้วว่ามึงจะมาจากชาติไหนภาษาไหนนะครับมึงตัวดำเป็นฐานถ้ามึงวิ่งเร็วมึงก็เป็นแชมป์โลกไป
1: ใช่
0: มึงจะเป็นตัวดำหัวหยิกหน้าเกียดแล้วก็แต่มึงเตะบอลเก่งมึงก็มาอยู่อังกฤษได้มึงก็มันมีเมียเป็นฝรั่งนางแบบสวยๆได
1: ้
0: นะครับไทยเราก็เหมือนกันครับพี
1: ่
0: ผมก็เลยคิดว่าเอาเนี่ยตรงเนี้ยมาพยายามโบรให้คนเห็นว่าเอ้ยถ้าคนเราเนี่ยมันเห็นช่องทางชีวิตว่าคุณไปแบบนี้แล้วเราก็จะพยายามเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนก็ต้องไปผ่านอะไรมาบ้างความยากสุดในความเป็นนักกีฬาหรือว่าตอนซ้อมอยู่เงียบๆที่บ้านนั่นแหละนั่นน่ะเศร้าสุดแล้วผมก็บอกว่าถ้าใครเกิดมาแล้วมันยากจนเนี่ยก็ดูร่างกายตัวเองถ้ามีความพร้อมก็เล่นกีฬาให้มันเต็มที
1: ่
0: นะแล้วมันคือคนเล่นกีฬาแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันก็จะพาตัวเองไปได้มีเด็กหลายคนแบบเป็นลูกคนขับแท็กซี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาพอลูกจะเข้าเรียนไม่รู้จะไปเรียนไหนแล้วเพราะว่ามันแบบตังก็ไม่มีจะเข้าโรงเรียนดีๆก็ไม่ได้ใช
1: ่
0: นะครับก็ให้ลูกเนี่ยซ้อมบอลเตะบอลแม่งทั้งวันน่ะแล้วเรื่องเรียนช่างมันเถอะวันแล้วก็เป็นคัดตัวนักกีฬาถ้ามึงคัดติดโรงเรียนดีๆเนี่ยทั้งหลายเน
1: ี่
0: ย
1: ก็ได้โควต้าม
0: ึงก็ได้มึงสบายแล้วมึงก็สบายแล้วแต่นี้เนี่ยของเราเนี่ยไอความที่ผู้ใหญ่มันไม่เข้าใจเนี่ยหรือมันเข้าใจแล้วมันแกล้งมันนะ
1: มันแกล้ง
0: ให้ทุกคนมาแล้วต้องมาเข้าระบบมนุษย์เงินเดือน
1: ใ
0: ช่ไหมครับให้คุณพี่ดีได้เป็นนักกีฬาช้างเผือกเข้าเรียนจุฬาพี่ก็มองแค่ว่า4ปีเรียนจบจะไปทำที่ไหน
1: ใช
0: ่ถูกไหมครับ
1: แล้วไม่ได้หาง่ายด้วย
0: แต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเราทุกคนไม่ต้องไปทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ
1: ถูกเดี๋ยวนี
0: ้มันเลือกช่องทางได้แต่ว่าเราถูกสอนมาให้เป็นแบบนั้นก
1: ็
0: เลยอยู่แบบนี้ทีนี้ไอ้กีฬาพารวยเนี่ยก็เลยเป็นตัวที่แบบพยายามให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยชีวิตคุณมีทางเลือกนะแล้วคุณก
1: ็
0: คุณหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยทำไมพี่ดูสมมติว่าไทยทำไมไปชนะไอ้กีฬานี้ได้วะนึกออกไหม
1: แล้วก็แต่ก็ถือว่าเราก็นี่เราก็เท่ที่สุดในอาเซียนแล้วนะ
0: ก็นี่ไงถือบอกว่าความสามารถของคนไทยเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนอื่น แต่การสนับสนุนจากกลไกปกติเนี่ยแม่งด้อยกับชาติอื่นไม่รู้กี่เท่าก็ต้องว่า นี่แม่งเก่งจริง
1: ๆเออ
0: หมดเวลาครับ
1: วันนี้เราก็ได้ความรู้ที่น่าเศร้าหลายเรื่องยาก
2: เป็นเบื้องหลังจริงๆเป็นเบื้องหลังเป็นเบื้องหลังจริงๆ
1: เบื้องหลังซึ่งก็อยากให้เป็นความรู้ไว้กับท่านผู้ฟังทุกท่านไว้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่วิชามากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เราคงต้องไปแล้วตามเวลาเราก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลศิครินทร์
2: เคียงข้างคุณ
1: ขอบคุณเคียงข้างคุณพี่ฟิลิปต่ออ
2: าแล้วก็ขอบคุณ
1: หมาแมว
2: พี่เสทุกมื
1: ้
2: อโอลิเวอร์
1: ใช่แล้วก็
2: เสื้อยืดที่ใส่แล้วไม่เคยร้อนเลยมีไม้ไม่มีร้อน
1: ไม
2: ่แล้วก
1: ็คลินิก
2: โอลิดีโอลิบ้าพัฒนาใบหน้าของสองลุง
1: ใบหน้าดีขึ้นเยอะนะครับวันนี้ขอบคุณพี่วิชาอีกทีนึงเราจะไปฟังเพลงเอเชียนเกมครั้งที่6
0: ครับผม
1: ของเก่ามากใครที่รู้จักถือว่าอายุใช้ได้แล้วสวัสดีครับ
2: ครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์ หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการขันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: ธรรมะรับอรุณ
5: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

วันนี้จะเทศเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดไม่ละเอียดทีท่วนเผลอเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปาทิเวเหตุเกิดขึ้นอย่างเรียกว่ากรรมของบุคคลคนนั้นแท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีกอย่างคันว่าสเพชตาลัทธะสัมปติโตมาริกัจฉันตุสเพชตากรรมัสสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณายังกรรมังคริสันติกัณยานังวาปาปกังวาตัสทายาทาภวิสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดขั้นหมดกรรมหมดเวรเลยกันหมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยตอนนี้มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สาราสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่กรรมทั้งนั้นแหละสเพทตากรัฐาสัมปติโตมาวิกัสชันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองอันนี้เป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้กรรมทากรรมสกาเราทำกรรมทายาทากรรมที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสรณาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสรณาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนไอ้ทำชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกมังกริตันติเราจะทำกรรมอันใดไว้ครั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์เราก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาซึ่งความสุขเราก็ประกอบด้วยความดีอย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างน่าจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเองว่ามีใครทำให้หรอกแล้วเกิดมาต้องพึ่งกรรม
อยู่ทุกวันนี้ก็ทั้งพฤติกรรมคือทำดีทำชั่วแล้วก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนี่จังว่ายืดยาวนานแสนนานที่สุดที่จะพ้นจากกรรมได้ยากเกือบจะมองไม่เห็นลิบหลีก็เลยกรรมเราทำทุกคนที่ทำอยู่นั้นแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตระธรรมพระธรรมทั้งหลายทั้งเป็นโลกิยะในโลกุตระพระองค์ไม่ได้ผูกขาดใครทำก็ได้ถ้าตั้งใจทำพระองค์ชี้ทางให้เฉยที่เป็นโลกิยะโลกุตระพระองค์ชี้ทางให้เฉยพระองค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกรรมหลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอันนี้จึงได้พากันเหิมตื่นเต้นด้วยพิธีต่างๆข่าวเล่าลือเอิกเกลือกเฮฮาทางโน่นทางนี่อะไรต่างๆตื่นเต้นกันไปหมดบางทีก็อาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรนี่มันต้องมียกขายกครูอย่างน้อยทั้ง40-50 บาทขึ้นไปมันก็รวยได้สิมันแก้กรรมได้งั้นน่ะแล้วแก้ได้ยังไงล่ะในคนที่จะตายด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นเดียวกรรมเนี่ยเดียวตายเนี่ยรูปเหรียญอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ดีวิเศษวิโสอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันต่างๆยิงไม่ออกแทงไม่เข้าตีไม่แตกอะไรต่างตื่นเต้นกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งในโบสถ์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องคงกระพันไปบนไปเส้นสวงคนไม่มีลูกมีเต้าไม่มีลูกมีหลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมาละอะไรท่านจะมีท่านจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมนับถือคือไม่เชื่อกรรมเยอะของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่คงกระพันพ้นอันตรายได้เป็นบางข้ามาคราวอันนั้นก็เป็นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากเชื่อแล้วก็กำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วไปขอโชคขอลาภก็เหมือนกันถ้าขอได้งั้นคนทั้งหลายก็ไม่ต้องทำมาให้กินแล้วไปขอโชคขอลาภรวยด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละขอแล้วก็ลองดูสิงั้นตนไม่ทำจะได้ดีจะมีโชคมีลาภมาจากไหนความที่ขอโชคขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รุ่งให้รวยเป็นเท่านั้นแหละพระพุทธรูปไม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นโลหะอันหนึ่งต่างหาก
รูปเหรียญก็เป็นโลหะหนึ่งต่างหากจะไปศักดิ์สิทธิ์วิเศษอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องทั้งหลายแล้วนี่ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือคุณนั่นน่ะตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลาคุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเรานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณนั้นเห็นรูปนั้นแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่วคุณท่านทำความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วแล้วก็ระลึกถึงคุณถึงนั่นถึงรูปนั้นแล้วก็ละชั่วอันนั้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทำคนดีความดีตลอดเวลาเลยแต่จะให้อยู่คงกระพันไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี้แหละอธิบายให้ฟังมาโดยเข้าให้เข้าใจโดยในนี้เถอะพอรูปพออาจารย์องค์นี้เก่งคือรูปถึงศักดิ์สิทธิ์พออาจารย์นั่นรูปอาจารย์นั่นผู้ใดก็ถือศักดิ์สิทธิ์ก็ลองคิดดูว่าคนชั่วก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบากเข้าห่ำหั่นกันฆ่าฟันดันแทงกันด้วยประการต่างๆอันเดียวนี้มันโลกวุ่นวายนี่ก็เพราะถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นเองดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วเลยปวดอ้างออกรูปอาจารย์ของฉันเก่งคนนั้นก็รูปอาจารย์ของฉันเก่งก็เลยฆ่าฟันกันเกิดดีถ้าอธิบายด้วยประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์องค์เดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นเหตุให้คนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบแต่แล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาซึ่งความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบเลยสอนให้คนยุ่งให้คนเกิดมาหน้าทิฏฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนักครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โลกโชคลาภคันได้รูปแล้วก็เข้าใจว่าอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆมันกลัวตายตรงนั้นคือเอานั่นเป็นที่พึ่งหาอื่นที่พึ่งไม่ได้มันอยากโชคอยากลาภอยากรุ่งอยากรวยก็เอานั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโชคเป็นลาภนี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆแต่มาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมไม่ด้วยประการอย่างนี้เลยศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกคนที่พูดเชื่อมั่นจริงๆจังในพุทธศาสนานั้นมีน้อยนักน้อยหนาคุณที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษดูถูกนินทาประมาทเหยียดหยามตลอดชีวิต
บางคนเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อกันตายแหละถือพระพุทธเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือกันตายอีกแหละคำเวลาเกิดปฐวีเหตุล้มตายหายสูญด้วยประการต่างๆพระคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแหละถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีตนมีตัวพระธรรมที่แนะนำตักเตือนเราให้ละชั่วทำดีไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้เพราะพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความเพื่อสะกิดใจพุบขึ้นมาเลยอันนั้นแหละตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นแหละตัวพระธรรมตักเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนนั่นน่ะอันนี้ที่ท่านรู้เห็นจริงเอามาแนะนำตักเตือนนี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตไม่ประมาทยกโทษดูถูกไม่นินทาว่าร้ายโดยประการต่างๆนี่เป็นสามข้อที่สี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายให้ฟังมาแล้วนะไม่ถือมงคลดึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลังอย่างอธิบายมาฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันใดตนได้อันนั้นเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจะให้ใครแก้ไม่ได้จะมาแก้ก็ปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือโน่นถือกระทั่งจนว่าเจ้ากรรมนายเวรไปโน่นอีกทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ละกรรมละเวรอย่าให้เป็นกรรมไปเวรต่อไปอันนั้นก็ไม่ปิดไม่จริงเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทำมันก็โดยความอิจฉาริษยาโดยความโทมนัสน้อยใจทำกรรมอะไรต่างๆทำโดยจิตเจตสิกอันที่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก่อนจะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวรกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิกรรมกันได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่ทราบว่าไปเปรตโลกมันไม่ทราบไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานเราตายยักร้อยชาติพันชาตินั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นกันหรอกในเมื่อเห็นกันอยู่ดีๆนี่แหละอโหสิกรรมให้กันเสียอันนั้นจะพ้นกรรมได้ จึงว่าคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเสียดีกว่าที่จะไปเสวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วรู้ว่าเป็นสาทีวันนี้เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคริสเตียนอิสลามอะไรต่างๆเข้ามาบอกบุญบอกกุศลเราให้ไปโดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นฝูง
แต่ถ้าไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสนาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพุทธธรรมประสงค์อันนี้เรียกว่าทำบุญในศาสนาอันนี้แหละหาข้อเนี่ยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆจังจนตลอดชีวิตอันนี้เป็นสามข้อรวมเป็นหนึ่งไม่ถือมงคลเดินข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นข้อหนึ่งไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อหนึ่งรวมเป็นห้าข้อข้อที่หกถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชิ้นห้าไปจำตัวเป็นนิดไม่มีผิดเลยคนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจริงจังแล้วไม่กล้าทำความชั่วไม่ทำความชั่วก็ต้องมีไม่ทำความชั่วก็ต้องศีลห้ามีอยู่ประจำตัวเป็นนิดนิดอันนั้นเขาเรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่นหนึ่งขึ้นถึงอริยบุคคลอริยภูมิ

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราปุถุชนคนธรรมดาได้รับฟังกันนะครับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนพระอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นธรรมะในช่วงแรกที่พระอาจารย์ท่านบอกกล่าวที่ท่านพูดไว้เราจะไปฟังช่วงที่สองกันนะครับแต่ช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
2: ธรรมะรับอรุณ

0: คนเราคนในเมืองไทยของเราคือศาสนาไม่จริงคือศาสนาไปนิดๆหน่อยๆเกิดเพราะเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโน่นไปโน่นแหละคือไม่จริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกศิษย์กลิ้งก้อนหินลงมาแต่บนภูเขามาทับหัวกระเท้าหัวไม่เท่าหัวไม่เท่าพระองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่าขบถพระเจ้าพระเสนก็เป็นอุปถัมภ์ของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบถคือยึดสมบัติของพระองค์ได้แก่วิทูตภะพระราชบุตรได้ชีวิตุทธภาพพระองค์ไม่ช่วยไงได้นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์สากยราชกรุงกบิลพัทมีศีล5ประจำเป็นนิดยอมสละชีวิตวิทุทธภาพไปลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุนยิงกันยิงด้วยปืนด้วยนะด้วยปืนผาหน้าไม้น่ะแต่ว่าไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในผลที่สุดที่ถูกทัพขยี้เอาจนเรียบมดนั่นยอมสละชีวิตจริงๆในเบื้องต้นเมื่อที่ถูกทัพจะไปลบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าจะไปช่วยเลยประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางพิธุทัพพะเห็นก็เข้าไปกราบทูลถามปัญหาต่างๆพระองค์พระพิธุทัพพะก็ได้กลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามเนี่ยพระองค์มาพิจารณาเห็นหน่อยกรรมของสากยราชเขาเคยทำมาอย่างนั้นจะต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่ไปอันนั้นก็ทำเนายกไว้พระโมคคัลลาแล้วคราวนี้โยนไปทุบไปจนกระดูกแหลกเป็นจุนวิจุนหมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับถุงข้าวสารท่านกล่าวไว้งั้นเรื่องต้นก่อนเขาจะไปทุบพระโมคคัลลานั้นพวกโจรเข้าไปปองร้ายท่านอยู่ถึง4เดือนร่วงไปแล้วเข้ามาเวลาใดท่านก็หอบไปมีฤทธาตานุภาพถึงขนาดมาครั้งไหนก็หอหนีมาครั้งไหนก็หอหนีมันหลายครั้งหลายหอนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังค่อยรู้เรื่องว่ากรรมของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีปล่อยให้มันทุบเสร็จจนแหลกแล้วมั้งจะด้วยอำนาจปาฏิหาริย์ของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติดประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าให้นิพพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยอย่างนี้ยังไปถืองมงายกันนักหนารูปองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โหไม่ฟังเลยพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจหรอกแต่ควรที่จะ พิจารณาตามพุทธศาสนาสอนไว้อย่างข้างหลังข้ามาเกิดเหตุต่างๆเกิดอุปทวะปวงมดเกิดทวะอุปทวะเหตุต่างๆขึ้นมากลับเลยเสื่อมสูญเสียจากหน้าการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันกับพวกเขาสาวกก็เป็นอย่างเดียวกันกับพวกเขาใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมานั่นเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตนในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมนี่จะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมจะต้องติดตามเมื่อมีเศษจะเทมันก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเนื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเนื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละขันใจมายึดมาถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเวรอยู่ขันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางไปแล้วนั่นเองจะพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันจะค่อยกระเทือนถึงใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทำอันนี้จริงหรอกตัวกรรมนี่มันทำเศษกรรมนี่จริงหรอกแต่ไปถึงใจกระเทือนถึงใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่พอพอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นก็เกิดขึ้นที่ใจมันตัวกายไม่มีกิเลสแต่เป็นเหตุให้เนื่องถึงใจถ้าเมื่อใจนั้นไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะตีจะทุบจะตีจนแหลกแล้วเมื่อก็ช่างมันอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นไม่ถึงใจใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนวิจุนหมดแต่ใจไม่ตายท่านยังอธิษฐานให้ประสานกันแล้วเหาะมากราบไหว้กราบคุณพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอันเดียวจงยึดใจจงถือใจนั้นเป็นสำคัญจะมาเกิดก็เพราะใจจะมาเกิดกิเลสก็เพราะใจเป็นทุกข์ก็เพราะใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสียกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกันเอาละอธิบายท่านเนี่ยทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับกรรมนั่นเองคือต้องการพ้นจากทุกข์ก็คือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้านี่นะโล่งใหญ่มันดังตึกตึกตึกตึกอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วหมดต้องการดับไปดับหลอดเล็กหลอดน้อยมันก็ดับแต่เฉพาะนะสิแต่ไฟมันยังเดินอยู่สิขันดับต้นตอคนแล้วมันดับปุ๊บหมดเปิดมันก็ไม่ปิดไม่มันก็ไม่ติดให้ ตัวกรรมตอนนั้นเป็นเหตุถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกรรมนั้นอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่กระทำกรรมคือคนพูดไอ้พูดใจได้ไม่กระทำนั่นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำอยู่ตามนั้นถ้ามีใจไปแล้วดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นแหละดับตัวใจตรงไม่มีใจนั่นแหละกรรมมันก็ดับหมดไม่ไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดดีมันก็ไม่มีกรรมต่ออีกสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้คือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้เป็นให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นลมหายใจแล้วนะไม่หายใจได้กั้นสักพักหนึ่งมันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาทไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่ใส่ทั้งตัวนั้นน่ะตัวใจแท้นะแต่มันอยู่ไม่ได้นานพอหายระบายหายใจออกมันก็ไปตามเรื่องตามราวมันน่ะหัดตัวนั้นจับนั่นให้ได้ซะก่อนมันคิดมันส่งสายไปอ๋อมันออกไปจากใจนี่ต่างหากมันไม่มันตัวจิตน่ะสติควบคุมจิตนั้นให้อยู่มันไม่อยู่กับคมไม่อยู่นั่นน่ะมันคิดอะไรมันส่งสายไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามถ้ารู้ตามมันไม่ทันหรอกไปตามโค้นตามหลังมันตามโค้นมันไปไม่ทันหรอกเมื่อตามรอยงัวรอยควายเนี่ยตามรอยสัตว์เนี่ยถ้ารู้เท่านั่นมันรู้เท่ารู้ทางหน้าข้างหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็อย่างนั้นนะจะรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งก็รู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไปเป็นเหตุให้เกิดก่อกิเลสต่างๆมันนั้นไม่จะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะชินทุกข์อยากชินทุกข์แต่ทำไม่ถึงที่ไม่ถึงทางชินทุกข์สักทีเราเกิดขึ้นมามันโอ้ยหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนแต่อยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ไม่ทำให้พ้นทุกข์สักทีเราทำขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายฟังได้ชั่วครู่ขณะเรียนดีอยู่ให้ทำมันชำนิชำนาญมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นการลมหายใจก็ดีเหมือนกันนะหยุดหายไปพักหนึ่งก็จะเห็นตัวใจของเราอ๋อแต่ใจไม่มีโกรธหรอกในความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นแหละหัดบ่อยๆให้มันได้บ่อยๆมันจะค่อย ระงับได้เอาละทำความเพียรภาวนา
1: เอาให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอยู่นั่นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระลอกมันเป็นในคลื่นเป็นระลอกแล้วมันก็บุ้นมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโง่นขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำแล้วเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำแล้วเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมาเป็นก้อนมันแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันนะแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่น

อกอะไรต่างๆคือจิตมันอันเดียวกันนั่นแหละแห่งเรียกสองอย่างเหตุนั้นจึงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกคราวนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจก่อนอยากจะรู้จิตให้เห็นตัวใจก่อนของที่มันเฉยๆก่อนนั่นแหละตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นระลอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายอะค่ะนี่พูดง่ายคราวนี้กันเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วเราปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางอย่างเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำเป็นตามเลยเราก็จะไม่ไปยึดหรอกแล้วก็ไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหากว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมันมีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำนิชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไหร่ยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เรียกความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะการทำอย่างนั้นบ่อยๆคราวนี้หัดได้แล้วคราวนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะไปวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสะกบอยู่กับใจนะเราทำอย่างนี้ได้ชำนิชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตอันนี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเหลือเกินมาในโลกอันนี้เอาความทุกข์เห็นความสุขเลยเท่านั้นก็พอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็ช่างเถอะ

ที่ท่านฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมโดยสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97ได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังทางบ้านในช่วงเช้าๆนี้แหละครับทางสถานีข่าวคุณภาพพยายามที่จะสรรหาธรรมะต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ประเทศไทยพี่น้องไทยสังคมไทยบอบช้ำเหลือเกินอยากให้ท่านฟังธรรมะในตอนเช้าเพื่อที่จะชำระจิตใจให้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์เพื่อที่จะต่อสู้กับภาระหน้าที่การงานต่างๆพระอาจารย์ท่านบรรยายถึงมุ่งมั่นภาคเพียรหรือว่าทำอย่าง

ให้ชีวิตเราไม่หยุดนิ่งอย่าทำตัวไม่พัฒนาเราเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาตลอดเวลาเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาคำพูดพัฒนาจิตใจและก็พัฒนาสมองฝึกความไม่ชะล่าใจหัดเป็นคนเฉลียวใจอันนั้นเป็นคาถาของคนโบราณที่มีไว้อาจารย์ท่านพูดถึงหลักความมุ่งมั่นแก้ปัญหาต้องพึ่งพาตนเองดังท่านอาจารย์ท่านบอกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตน

0: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
0: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติครม.ของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการ
6: นายรภิพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE Executive Committeeณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าสำคัญการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติครม.ไทยในการให้เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการเนื่องจากอำเภอปากช่องมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประชุมยังได้กำชับให้ไทยเร่งจัดทำแผนแม่บทที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการบริหารโครงการงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจัดสวนให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงระบุรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมย้ำการจัดมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ต้องอยู่บนมาตรฐานสูงสุดระดับ A1 ภายใต้แนวคิดหลักNature and Green Energy Envisioning the Green Future โดยเน้นความคุ้มค่าของงบประมาณและใช้โครงสร้างเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดชาวนันมาลีรายงาน
1: พรรคประชาชนเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพรรคชำระหนี้ลดดอกเบี้ยระยะสั้น
7: นายอิสริยะไพรีพายฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาครั้งที่15โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบขณะที่ตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยสะท้อนว่าผู้ประกอบการ MSME กำลังเผชิญภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบจึงเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนทั้งการพัก ชำระหนี้และลดดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างฟื้นฟูกิจการพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งยืนยันตัวตนและจ่ายเงินเยียวยาโดยนำฐานข้อมูลร้านค้านอกระบบภาษีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีข้อมูลตัวตนและยอดขายมาใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาไม่กระทบท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
8: นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาและขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติโดยย้ำว่าขณะนี้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสถานการณ์ปกติพร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดได้อย่างมั่นใจคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
7: นราพงศ์วัยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
9: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทาง Facebook QFM Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมครับมาถึงวันนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องนะครับเพราะกรมอุตุบอกว่าช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่9ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าช่วงนี้เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่แล้วครับแต่ว่าในคลองต่างๆเนี่ยน้ำค่อนข้างเต็มครับเพราะมีฝนเติมเข้ามาในช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ท่านก็อธิบายว่าบางจุดเนี่ยสถานการณ์อาจจะคลี่คลายแล้วแต่อาจจะกลับมามีน้ำเพิ่มขึ้นอีกบางหมู่บ้านก็มีน้ำกลับเข้ามาจากที่ฝนตกนี่นะครับบางพื้นที่เนี่ยอย่าพึ่งเอาของลงมาหรือยังเก็บอุปกรณ์ป้องกันเอาไว้เผื่อจะได้ไม่ต้องยกขึ้นอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นบางกะปิส่วนลาดพร้าวก็มีฝนตกขึ้นมาแต่สถานการณ์น้ำปริ่มเหมือนกันส่วนคลองประเวศน้ำลงค่อนข้างช้าเพราะมีน้ำเติมมาจากฝั่งตะวันออกค่อนข้างเยอะก็คือมวลน้ำจากด้านลาดกระบังรวมถึง8ริ้วด้วยเพราะฉะนั้นยังต้องใช้เวลาขณะนี้ถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างเปราะบางแล้วท่านก็เปรียบเปรยให้เห็นภาพว่าปกติเนี่ย ถ้ามีฝนตกสักประมาณ60ถึง70มิลลิเมตรรับมือได้สบายแต่ตอนนี้มันเหมือนกับน้ำปริ่มแก้วอยู่แล้วถ้ามีฝนตกลงมา60ถึง70มิลลิเมตรก็จะทำให้เกิดน้ำเอ่อได้เร็วกว่าสถานการณ์ปกติดังนั้นจึงเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับแล้วยังช่วงวันที่14นะครับช่วงนั้นจะมีการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ด้วยฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์กันให้ดีนะฮะนี่ในส่วนของกรุงเทพมหานครในต่างจังหวัดอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็พูดถึงเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาโดยเฉพาะปราจีนบุรีกับฉะเชิงเทราว่าจะรวบรวมเรือผลักดันเพื่อที่จะนำไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อทำการผลักดันน้ำนะครับอ้าวฟังเสียงของอธิบดีกรมการปกครองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณนิรัตครับ
10: ในภาวะที่น้ำท่วมขังเนี่ยไปอีกแบบเกือบเดือนเลยเนี่ยค่ะข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงมาก
11: คือถ้าไม่มีการบริหารจัดการใดๆเลยนะก็จะผลักน้ำกันไปผลักน้ำกันมาเนี่ยไอ้ความกังวลนั้นก็อาจจะนำไปสู่การเป็นประเด็นนะครับแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งท่านรองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยให้มาแก้ปัญหานี้เมื่อวานเนี่ยเรามีการประชุมเรื่องการเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงเป็นการเฉพาะเลยคุยกันที่เนี่ยตอนทุ่มหนึ่งนะครับก็ท่านรองนายกทรงศักดิ์กับท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านเข้ามากรมชลประทานกรมสทนชของทหารเรือและก็หน่วยวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันน้ำก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้ในเวลาอันใกล้หรือวันนี้เลยเนี่ยเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้มันเกิดพลังในการผลักน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือหลังจากที่เราผลักน้ำจากนครนายกลงมาด้วยการใช้เรือผลักเนี่ยน้ำจากนครนายกมันก็ออกสู่ฉะเชิงเทราอยู่ดีแหละแต่เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วยการจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรละมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุดมันก็จะดึงน้ำจากเหนือปากแม่น้ำขึ้นไปเป็นอะไรเป็นตัวเมืองฉะเชิงเทราเป็นกลางน้ำหรือเป็นต้นน้ำที่นครนายกหรือเป็นต้นน้ำที่ปราจีนบุรีเนี่ยให้มันไหลลงบางปะกงเร็วขึ้นวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าเข้าไปดูจุดที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะเอาเครื่องผลักดันน้ำเข้าไปแล้ววันนี้เนี่ยติดตั้งได้เลย 40-50 ตัวแล้วก็จะเพิ่มเป็น86ตัวภายในไม่กี่วันนี้แล้วก็จะเดินเครื่องอย่างเงี้ยให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นน้ำลงให้เกิดประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากที่สุดครับน่าจะทำให้เร็วที่สุดไม่ได้นานแบบที่กังวลนะครับ
9: นั่นคืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทางสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศนะครับคุณนิรัตบอกว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่27จังหวัด123อำเภอนี่รวมกรุงเทพมหานครด้วยนะครับประชาชนได้รับผลกระทบ 1,154,000 กว่าครัวเรือนรวม 3,160,000 กว่าคนนะครับนี่ภาพรวมทั้งประเทศนะครับทีนี้ เรื่องของการเยียวยาครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่แหละพูดถึงเรื่องกรณีชาวแฟดเคหะคลองจันทร์ที่อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเพราะไม่เข้าเงื่อนไขถูกน้ำล้อม7วันนี่นะครับคุณนิรัตบอกว่าก็อย่างที่นักข่าวถามนั่นแหละว่าไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์อ้าวนี่นักข่าวก็ถามว่าเอาแล้วจะมีแนวทางไหนที่จะให้ได้รับเงินได้ไหมคุณนิรัตบอกว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 หรือ 9,000 บาทเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ส่วนแนวทางอื่นจะให้การช่วยเหลือจะมีการจ่ายตามระเบียบของกรุงเทพและกทม.ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขต่อไปแล้วต้องไปดูว่าจะเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อไหนลองฟังเสียงของอธิบดีนิรัตครับ
12: กรณีแฟดคลองจันทร์เนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางการนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำร้อนเกิน7วันเนี่ยไม่เข้าข่ายเนี่ยพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหมครับ
11: ไม่เข้าเกณฑ์นะที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ์
13: แปลว่ามันจะไม่มีวิธีแนวทางไหนที่แบบว่าจะให้เขาแบบสามารถจะได้รับเงินเยียวยา
11: การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินเท่าร้อยการที่ปอพอถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เท่าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
12: หมายว่าปอพอมันจะเป็นพวกค่าซ่อมแซมเป็นหลัก
11: ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นครับ
12: แปลว่ายังไงก็อาจจะได้แต่จะเป็นก้อนไหน
11: มันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
9: นั่นก็คืออธิบดีนิรัตแต่ทีนี้มันมีย้อนแย้งจากทางฝ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ขอโทษหักอธิบดีปภ.บอกคลองจันทร์ได้แน่ครับนี่อธิบดีบอกว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่แหละคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับบอกว่าเรื่องไม่ได้คลองจันทร์อาจจะไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อม7วันเนี่ยคุณเจเศรษฐบอกว่าถ้าผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาโดยไม่มีกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเพียงแต่จำนวนเงินที่ได้รับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและต้องขออภัยประชาชนหากการสื่อสารของหน่วยงานที่ตนได้กำกับดูแลก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนนี่นักข่าวก็ถามว่ามีพื้นที่ไหนจากสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ที่จะเข้าหลักเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาไหมครับคุณเจเศรษฐบอกว่าไม่มีผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินทั้งหมดแต่จำนวนเงินจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกัน7วันเนี่ยคุณเจเศรษฐบอกว่าหลักเกณฑ์นี้มีความชัดเจนและพื้นที่ที่เข้าข่ายมีเวลาน้ำล้อมเกิน7วันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเยียวยาขอให้สื่อมวลชนสอบถามโดยตรงเพื่อให้เกิดความชัดเจนนี่ อ้าวถามอีกว่าชาวแฟดเคหะคลองจันทร์ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วระบบบอกว่าไม่เข้าเงื่อนไขเพราะว่าน้ำล้อมไม่ถึง7วันล่ะครับคุณเจเศษก็ตอบว่าจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบระบบทันทีนี่คืออธิบดีปภ.บอกว่าชาวแฟดคลองจันจะไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าเกณฑ์ถูกน้ำล้อม7วันแต่คนเป็นรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยบอกว่าได้แล้วยังขอโทษประชาชนด้วยว่าหน่วยงานที่ท่านกำกับดูแลก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยสื่อสารคลาดเคลื่อนครับตกลงเราเชื่อใครเนี่ยครับเชื่อรัฐมนตรีหรือเชื่ออธิบดีครับถ้าอย่างนี้ก็ต้องเชื่ออธิบดีเชื่อรัฐมนตรีสิครับเพราะเขาเป็นผู้กำกับดูแลถูกไหมฮะนี่เรื่องกรณีของแฟดคลองจันนะครับเอาถัดมาถึงเรื่องทางฝ่ายการศึกษาบ้างครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอัครนันท์กันกิตตินันก็ได้พูดถึงเรื่องการไปดูแลทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนสถานศึกษาด้วยว่ามีมาตรการยังไงเอาไปฟังเสียงของรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการอัครนันท์กันกิตตินันครับ
14: กระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยพยายามลงมาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการศึกษานะครับแต่ในสภาวะอุทกภัยเนี่ยเราก็จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนพอเห็นคุณครูสกร.ไปช่วยกันสอบถามแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะทำจนกว่าท่านจะได้การเยียวยาในรอบนี้นะครับถึงแม้ว่าแน่นอนมันอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจยากนิดนึงในเรื่องของแอปพลิเคชันหรือแม้กระทั่งการใช้โทรศัพท์นะครับแต่เราก็จะจับมือจนทำให้สำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่ที่น้ำท่วมคุณครูสกร.ทั้งประเทศนะครับก็จะลงพื้นที่ไปกับทางอปท.ด้วยนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันแน่นอนให้ประสบความสำเร็จนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราตั้งใจก็คือเนี่ยแหละครับการทำงานเพื่อประชาชนครับจริงๆได้พูดกับคุณครูแล้วนะครับว่าด้วยสถานการณ์ที่เกิดอุทกภัยเนี่ยประชาชนอาจจะมีความเครียดนะครับแล้วก็คุณลุงคุณป้าคุณยายต่างๆก็อาจจะมีความเครียดก็ค่อยๆพูดจาดีๆกันแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้โกรธอะไรหรอกแต่เขาอาจจะด้วยสภาวะเครียดก็พูดจริงๆคุณครูน่ารักทุกคนนะผมไปดูว่าพูดจาน่ารักแล้วก็พูดจาดีนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ทุกคนที่มาก็เป็นจิตอาสาทุกคนนะเป็นคุณครูจิตอาสาที่มาร่วมกันนะครับทุกคนก็มีความพร้อมที่จะมาช่วยเหลือดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าคุณครูที่มาร่วมกันก็อยากจะมาแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนแน่นอนก็อาจจะมีคนประชาชนเครียดบ้างนะครับแต่ก็พยายามจะให้เขาได้มีการพูดคุยกับคุณลุงคุณป้าด้วยนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจซึ่งผมว่าในหลายๆเคสเนี่ยที่เราลงมาเนี่ยก็ทุกคนก็ดีใจแล้วก็อย่างน้อยๆเขาเห็นว่าเออหน่วยงานภาครัฐจริงๆคุณครูยังลงมาช่วยกันมานั่งกรอกนะครับแล้วก็เห็นว่าเราไม่ได้ทิ้งเขานะผมว่า
15: ฟื้นฟูบ้านด้วยค่ะไปช่วย
14: เนี่ยไม่ใช่แค่มาช่วยกรอกไปช่วยทำความสะอาดบ้านซึ่งต้องบอกว่าต้องขอบพระคุณคุณครูสกร.ทุกท่านนะรวมทั้งท่านอธิบดีนะทำงานมากกว่าหน้าที่นะครับแต่อย่างที่บอกมันเป็นภารกิจช่วยกันทุกคนก็ต่างคนต่างช่วยกันครับ
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับส่วนเรื่องแก้มลิงซึ่งมีประเด็นต่อเนื่องกันมาว่าฝั่งตะวันออกพื้นที่สีเขียวพื้นที่แก้มลิงมันหายไปไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ออกมาเสนอให้ทำโครงการแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครนี่นะครับเอานักข่าวก็เอาประเด็นเนี้ยไปถามนายกรัฐมนตรีนายกหนูก็บอกว่าก็พร้อมที่จะรับข้อเสนอนะครับได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ไปดูว่าขอบข่ายสามารถทำเพิ่มโครงการนี้ได้โดยตรงไหมถ้าทำได้ก็พร้อมที่จะดำเนินการและงบประมาณนั้นมีอยู่แล้วเอาฟังเสียงของนายกอนุทินเรื่องแก้มลิงหน่อยครับ
15: สสท่านสสอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูที่ว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้เราก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษาอยู่
16: อันนี้คือในพื้นที่ของกทมด้วย
15: อันนี้ไม่อันนี้ท่านอัธวิทย์พูดถึงรอบกทมไอ้เรื่องของโครงการแก้มลิงแหล่งกับเก็บกักน้ำทั่วประเทศเนี่ยก็ทางกรมชลประทานเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับร่วมมือกับทางจังหวัดทางท้องถิ่นต่างๆรัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเพราะสิ่งที่ผมต้องการคือไม่ใช่ว่าเวลาน้ำมาเยอะเราก็ระบายแต่พออีกแป๊บเดียวน้ำขาดเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนที่ช่วงน้ำหลากเนี่ยถ้าเราเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดมันก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้ในช่วงหน้าแล้งมีครับนะครับมีโครงการนี้มีงบประมาณที่จะดำเนินการเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวทางปราจีนบุรีก็ได้มีการสั่งการนะครับในเรื่องของความช่วยเหลือทุกๆด้านนะครับรายละเอียดเดี๋ยวทางท่านอธิบดีกรมป้องกันภัยจะแถลงนะครับทุกวัน
9: ครับนั่นคือนายกพูดถึงเรื่องแก้มลิงรอบกทม.นะฮะเอาละครับเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
7: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: เคาะข่าวดังตามกระแส
18: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
17: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
18: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
17: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
18: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
17: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
19: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
9: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับมาถึงประเด็นใหญ่ของเช้าวันนี้เรื่องที่มีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้าง ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วยนายกพูดค่อนข้างมีอารมณ์ฉุนนะครับคือเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้เกษียณไปแล้วด้วยนะครับเกษียณไปตั้งแต่วันที่30กันยายนได้เซ็นคำสั่งได้เซ็นหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองเพื่อให้ดำเนินการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านช่างจังหวัดปราจีนบุรีออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเหตุเพราะว่าไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วทีนี้หนังสือนั้นก็มาถึงอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีก็ทำการย้ายคุณเศรษฐวุฒินะฮะแล้วนายกรัฐมนตรีก็เอามาพูดในที่ประชุมด้วยเมื่อวานฟังอารมณ์พาดหัวข่าวสิครับนี่นายกเดือดย้ายด่วนนายอำเภอบ้านช่างเส้นเกียร์ว่างนี่พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ในข่าวสดก็บอกว่าหนูจวกเด้งนายอำเภอเส้นน้ำท่วมหน้าอับอายไม่ทุ่มเทนี่ที่นายกพูดคือนายกเนี่ยระบุเลยครับว่ารู้สึกเศร้าใจและถือเป็นเรื่องน่าอับอายที่มีข้าราชการแบบนี้อยู่ในระบบปกครองและได้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยด้วยฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
15: ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าทางอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานมาว่าได้ดำเนินการแล้วตรวจสอบแล้วเป็นความจริงนะครับไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจนะครับส่งของไปก็ใช้เวลาบอกเดี๋ยวยังไม่ทำพวกนี้เช้านะครับเรื่องการขนอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่จนถึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมานะครับอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่จะแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วการแต่งตั้งให้เขาไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งอย่างแต่งตั้งเมื่อไหร่แต่งตั้งอย่างไรนะครับเพราะการสิ่ง เรื่องนี้เป็นสำหรับกระทรวงมหาดไทยน่าอับอายนะครับว่ามันเรามีคนเช่นนี้ยังอยู่ในระบบการปกครองของกระทรวงอยู่นะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านผมคิดว่าเกาะกว่าจะเขียนหนังสือมาแบบนี้ก็คงคิดแล้วคิดอีกลงรายชื่อด้วยตัวเองเลยนะครับทราบว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองดำเนินการเรียกเข้ามาประจำโรงเรียนในอำเภอแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าขอให้ดำเนินการสอบสวนทั้งวินัยทั้งความเขาเรียกดูแอตติจูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเขาใส่ใจมากกว่านี้นี่อำเภอบ้านสร้างมันจะมีสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ไหมทำประเมินออกมาให้เรียบร้อยให้ละเอียดคนแบบนี้ถ้าเป็นถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเรานะครับเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวให้ทางรองผู้ว่ารักษาการผู้ว่าปราจีนบุรีเดี๋ยวในถึงคิวท่านก็รายงานมาด้วยว่าทำไมท่านถึงทำจดหมายเช่นนี้มาทำหนังสือเช่นนี้มานะครับแล้ว
20: ณขณะนี้ท่านได้แก้ไขสถานการณ์ไปอย่างไรแล้วบ้างนะครับขอให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองดำเนินการในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะครับเต็มที่ด้วยนะครับชื่ออะไรเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยเป็นมา5ปีแล้วเป็นตั้ง5ปีแล้วเนี่ยต้องรู้จักสถานที่ต้องรู้จักต้องคาดการณ์ทุกอย่างในพื้นที่ได้ดีนะครับแต่ก็ยังปล่อยให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็ต้องให้เห็นว่าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนนี่มันต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี้แล้วยังอยู่ในการระบบการปกครองของเรานะครับก็ขอให้ได้ดำเนินการนะครับอย่าให้มีคนอย่างนี้อีกในช่วงที่เรากำลังเผชิญกับสภาวะอุทกภัยหรือภัยต่างๆธรรมชาติในช่วงนี้นะครับ
9: นายกอนุทินที่พูดถึงเหตุผลที่ย้ายนายอำเภอบ้านสร้างคราวนี้ตัวนายอำเภอเนี่ยนายอำเภอเศรษฐวุฒิตอนนี้ถูกย้ายมาที่โรงเรียนนายอำเภอนะครับก็บอกว่าพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแล้วก็น้อมรับส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานก็ยืนยันว่าได้ทุ่มเททำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแต่เมื่อมีคำสั่งผู้บังคับบัญชาออกมาก็พร้อมที่จะน้อมรับนี่ในอำเภอเศรษฐวุฒิเอาลองฟังเสียงเขาหน่อยครับ
21: ผมยืนยันสั้นๆอย่างนี้ดีกว่าครับคือพวกเราก็โดยเฉพาะผมก็ทำหน้าที่เต็มที่นะครับแต่ถ้าจะพูดอย่างอื่นเยอะไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าแก้ตัวหรือสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองเอาเป็นว่าก็จะนั่นก็ไปดูการทำงานย้อนหลังอะไรพวกนี้ดีกว่าเพราะพูดไปไม่ดีครับมันแก้ตัวหรือรู้อวยตัวเองนะครับแต่ว่าขอยืนยันว่าพร้อมไปตามคำสั่งของผู้บัญชาโดยเคร่งครัดแหละครับไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวที่เหลือจะได้ฝากน้องๆก็ทำลุยต่อ
22: มองว่าเป็นการกลั่นแกล้งไหมครับ
21: ไม่ละครับผมพร้อมไปตามคำสั่งผู้บัญชาครับผมไม่ได้มองอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่ทราบต้นสายปลายเหตุนะครับไม่ขออนุญาตไปมองอย่างนั้นเป็นความก็เรียกว่าเป็นการไม่ยุติธรรมกับผู้บัญชาด้วยที่จะไปมองอะไรแบบนั้นนะครับ
22: อ๋อคือท่านเองก็ยังไม่ทราบว่าทำไมถึงมีคำสั่งนี้ออกมาใช่ไหมครับ
21: ใช่ครับอันนี้ด้วยความจริงครับแต่ว่าก็เคารพนะเคารพคำสั่งครับเคารพคำสั่งแต่ก็ยืนยันอีกทางหนึ่งว่าก็ทำเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้ว
22: แล้วในส่วนของการลงพื้นที่ยังคงลงต่อไหมครับหรือว่า
21: ของผมนี่ลงไม่ได้แล้วเพราะผมเส้นสุดวันนี้ผมต้องไปรายงานตัวนี่ผมกำลังจะหาทางว่าจะไปยังไงเพราะน้ำมันล้อมรอบแล้วเขาให้รายงานตัวนี้ครับท่านครับส่วนคนอื่นเขาก็ทำหน้าที่เขาปกติแหละครับทำที่ปกติก็ฝากไปแล้วครับ
22: แต่ยังกำลังใจดีใช่ไหมครับท่านเครียดไหม
21: อ๋อไม่ดีครับไม่เป็นไรครับมันทำงานมันก็มีมุมมองอย่างนี้ไม่เป็นไรครับไม่ได้นั่นอะไรนะครับไม่โกรธไม่ได้เครียดหรืออะไรถามว่าเครียดไหมก็มีบ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าต้องเสียกำลังใจนะครับก็พร้อมขอรบกวนคำชาครับพร้อมไปเลยครับ
22: อย่างข้อความที่ท่านนายกพูดออกมาค่อนข้างที่จะแอบแรงนิดนึงหลายคนฟังแล้วอันนี
21: ้
22: กระทบต่อความรู้สึกไหมครับหรือว่าก็รับได
21: ้คำชาท่านก็พูดเราก็ต้องรับฟังเพราะต้องปฏิบัติตามอะไรเงี้ยครับผมเป็นอย่างนี้แหละครับการเรากระทรวงมหาดไทยเราก็รับฟังน้อมรับนะครับ
9: นั่นก็คือนายอำเภอบ้านสร้างเศรษฐวุฒินะครับบอกพร้อมน้อมรับคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่คนที่อำเภอบ้านสร้างเห็นว่าจำนวนมากนะครับไม่พอใจเรื่องนี้นะครับในเพจ Facebook ชาวปราจีนบุรีมีทั้งคนจากอำเภอบ้านสร้างและคนในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าไปแสดงความไม่เห็นด้วยแล้วก็ให้กำลังใจคุณเศรษฐวุฒิจำนวนมากเลยนะครับนั่นก็เรื่องที่ปราจีนบุรีนะครับเอาพักกันอีกทีนึงครับแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
23: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
23: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
9: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับอ้าวทีนี้ก็มาถึงข่าวการเมืองบ้างครับเมื่อวานนี้ที่สภามีการจับตาดูการประชุมของคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานเพราะนัดเมื่อวานเนี่ยเขาได้เชิญคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยไปชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สินโดยเฉพาะของสามีไทหยางซางที่ว่ามีทรัพย์สินมากมายเกือบ 2,000 ล้านแล้วก็คุณรังสิมันตั้งข้อสังเกตว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการช่อโกงจากการเป็นสแกมเมอร์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือเปล่านะครับ

0: นะซึ่งตัวเองเป็นประธานกรรมการอยู่ด้วยก็เลยไม่ได้เข้าไปชี้แจงในคณะกรรมการที่มีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานคุณรังสิมันเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันเพราะเชิญแล้วไม่มานี่เอาฟังเสียงของคุณรังสิมันโรมครับ
1: ส่วนตัวผมในฐานะประธานกรรมการเนี่ยผมเองก็ต้องทำหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเราตรวจสอบพยานหลักฐานแน่นหนายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมีกระบวนการต่อไปแน่นอนนะครับซึ่งผมยืนยันว่าณวันนี้เนี่ยมันมีข้อที่จริงไหลเข้ามาเนี่ยสู่การพิจารณาของกรรมธิการจำนวนมากนะครับบางส่วนเนี่ยที่เรามีอยู่เดิมก็ได้ใช้บางส่วนที่มีใหม่อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็มีเพิ่มเติมมาเยอะอยู่
2: แสดงว่ามีหลักฐานเด็ดแต่ว่าจะเอาไปใช้ในการอภิปรายไม่วางใจ
1: อย่าเพิ่งพูดถึงการอภิปรายไม่วางใจในชั้นนี้เลยนะครับผมว่าในเรื่องของกรณีคุณไอเดียเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเราก็ใช้กระบวนการนะครับตามช่องทางที่เรามีในการที่จะตรวจสอบให้มากที่สุดส่วนสุดท้ายเมื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจมาถึงนะครับจะมีข้อมูลใดได้ใช้หรือข้อมูลใดไม่ได้ใช้เนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมไม่อยากจะเอามาคิดรวมกันนะครับคิดทีละส่วนก่อนดีกว่า
3: ทำให้ยังไม่สามารถเปิดเผยหลักฐานได
1: ้ปัจจัยอะไรที่ยังไม่ทำให้เกิดการเปิดเผยหลักฐานได้จริงๆผมต้องชวนพี่น้องสื่อมวลชนคิดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่พี่น้องประชาชนเขาขุดออกมาเนี่ยผมว่าหลายๆส่วนมันเป็นพยานหลักฐานนะแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณไอเดียเนี่ยนะครับต้องชี้แจงผมไม่ปฏิเสธว่าข้อมูลที่มีการขุดคุยกันออกมาจำนวนมากเนี่ยบางส่วนผมก็มีแบบนั้นนะครับแต่บางส่วนที่ยังไม่ถูกขุดออกมาเนี่ยก็ยังมีอยู่ซึ่งเราเองก็รอดูนะครับว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรสิ่งที่ผมพยายามตั้งสมมติฐานให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยความผิดของเรื่องนี้แค่ไหน 1. สามีของคุณสุชาดาเนี่ยผิดไหม 2. ถ้าผิดคุณสุชาดานะครับรู้หรือควรรู้ด้วยหรือไม่ซึ่งก็จะมีข้อหารออยู่ 3. คุณสุชาดาซึ่งในอดีตเป็นถึงรัฐมนตรีเป็นถึงเลขานุการของรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน 4. ตัวคุณชัยชนกเนี่ยซึ่งจะมาบอกว่าวันนี้คุณชัยชนกไม่รับรู้รับทราบเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมานั่งตั้งประเด็นกันต่อก็คือว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแต่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจเป็นเรื่องของการใช้อำนาจโดยชอบหรือไม่ชอบตามกฎหมายด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องสะกดกันให้ชัดก็คือความใหญ่ของเรื่องนี้มันอาจจะมีได้หลายกรณี
3: คุณก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่เวลาที่คุณลงเห็นว่าเหมาะสมที่จะเอาหลักฐานที่มีออกมาเป
1: ิดจริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเชิญเข้าสู่กรรมธิการเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณไอเดียมาเนี่ยมันก็จะได้มีการตั้งคำถามนะครับมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเปิดให้คุณไอเดียรับรู้รับทราบในตอนนี้เพราะอย่างที่ผมได้ตั้งประเด็นไว้ตั้งแต่ต้นว่าเอาเข้าจริงอ่ะในฐานะที่คุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วมันมีข้อเท็จจริงในสังคมออกมามากขนาดนี้ถามกันตรงๆฮะคุณไม่คิดจะชี้แจงจริงๆหรือเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรนบริดจ์เนี่ยหรือถ้าออกเสียงเป็นภาษาจีนคือเหรินเนี่ยนะครับผมถามว่าการที่ไปเกี่ยวข้องกับการเครือข่ายการฟอกเงินเนี่ยในหลายๆกรณีซึ่งข้อมูลที่มันออกมาแล้วคือ540ล้านเหรียญสหรัฐ 20,000 กว่าล้านบาทเนี่ยคุณจะบอกว่าเอ๊ะคุณจะตรวจสอบไม่ได้เนื่องจากว่าผมเป็นผู้สร้างถนนคนจะมาใช้ยังไงเนี่ยผมไม่สามารถรู้ได้แต่ประธานโทษนะครับผมยังไม่อยากจะมาพูดในรายละเอียดแต่ว่าคุณไม่มีศักยภาพในการตรวจสอบจริงๆหรือแล้วถ้าเกิดว่าคุณเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินตรงนี้เนี่ยผิดไหมล่ะอันที่สองนะครับในกรณีที่คุณจะต้องดีแคลร์รายได้เนี่ยว่าคุณมีที่มาของเงินอย่างไรเนี่ยถึงจะไปปล่อยกู้ให้กับ 3AC เนี่ยผมคิดว่าพื้นฐานของการที่จะต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้เนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะถ้าคุณชี้แจงไม่ได้เท่ากับว่าคุณร่ำรวยผิดปกติคุณร่ำรวยเกินกว่าฐานานุรูปที่คุณมีซึ่งภาระการพิสูจน์จะอยู่ที่ใครดังนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยในหลายๆข้อหาซึ่งไม่เหมือนกันยังไม่นับว่าในกรณีของ Virgil Capital นะครับที่เอาล่ะอาจจะมีการดำเนินคดีกับนายสเตฟานฉินไปแล้วแต่ถามว่าคุณในฐานะที่เป็นโคฟาวเดอร์หรือผู้ก่อตั้งด้วยคุณเป็นผู้สร้างเครื่องมือคุณจะไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่ามันมีการใช้เครื่องมือนี้เนี่ยซึ่งอาจจะทำให้ถูกดำเนินคดีได้ดังนั้นเนี่ยมันมีหลาย

0: เด็นที่ผมคิดว่าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณสุชาดาจะไม่รู้ประเด็นแล้วจะมาอ้างว่าชี้ไม่รู้เพราะไม่รู้ประเด็นจึงชี้แจงไม่ได้ไม่ใช่วันนี้ประเด็นมีเต็มไปหมดแล้วการที่คุณยังนิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่มาชี้แจงต่อกรรมาธิการเนี่ยคำถามก็คือไหนที่คุณบอกว่าคุณบริสุทธิ์ใจแต่ทั้งหมดนี้ผมอยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าผมเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยตรวจสอบคุณสุชาดาอย่ารีบออกมานะครับในการที่จะสแตมป์หรือฟอกขาวเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดข้อครหาสำคัญคือใครก็ตามเนี่ยที่เป็นส้มเนี่ยนะคุณเนี่ยตรวจสอบใหญ่เลยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะนักการเมืองควรจะได้รับการตรวจสอบเชิงลุกแบบนี้แต่เฮ้ยหน้าน้ำเงินเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาใหญ่ๆเนี่ยหลายเรื่องคุณจะรีบออกมาสแตมป์นะครับรีบออกมาฟอกขาวเนี่ยผมว่าถ้าทำแบบนี้เป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับและอาจจะเข้าข่ายกับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ผมคิดว่าเรารอดูวันนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีข้อเท็จจริงข้อมูลอย่างไรในเรื่องของคดีทุจริตเนี่ยนะครับในประเด็นเรื่องทรัพย์สินวันนี้เนี่ยเราก็เชิญปปชมานะครับก็เดี๋ยวถามปปชกันดูว่าปปชเนี่ยมีข้อมูลรายละเอียดอย่างไรบ้างเพราะยังไงเขาก็ยื่นกับปปชซึ่งตอนถึงตอนนี้เนี่ยปปชต้องทำงานเชิงรุกเราก็คาดหวังแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำงานก็เดี๋ยวคงจะต้องว่ากันต่อในส่วนของกรรมธิการนะครับคือเอาจริงๆครับพูดกันตรงๆเนี่ยกรรมธิการมีเครื่องมือน้อยที่สุดในบรรดาทุกองคาพยพแต่การที่เราต้องมานั่งตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งที่จริงๆภาครัฐเนี่ยสามารถจะตรวจสอบได้ดีกว่าเราเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนถึงปัญหาของระบบการตรวจสอบของประเทศของเรามากๆผมยังไม่อยากให้มันไปถึงไปไกลถึงสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นนิติสงครามอะไรนะครับเอาว่าผมยังไม่มีความคิดในเรื่องนั้นแต่ว่าการที่คุณไอเดียจะแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยนะครับมันก็ควรจะเป็นสิทธิ์ทางผมก็ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องว่ากันไปในการที่จะพิสูจน์ในเรื่องของพยานหลักฐานนะครับซึ่งไม่มีอะไรที่ต้องหนักใจแต่ประเด็นที่หลายคนสงสัยเหมือนกันก็คือว่าตกลงมันมีการมอบอำนาจโดยสามีหรือไม่นะครับพอดีผมไม่เห็นข่าวในเรื่องนี้ผมไม่เห็นข้อเท็จจริงในรายละเอียดนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยทางผมก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ในทุกรูปแบบจะทำหน้าที่ในฐานะเป็นต้องไปตอบคำถามเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องนี้ที่เขาจะต้องอินเวสติเกตผมก็ยินดีไม่ได้มีปัญหา
1: คุณรังสิมันโรมนะครับฝ่ายพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อแล้วก็มือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็แถลงตอบโต้คุณรังสิมันทันทีว่าได้คัดค้านการที่คุณรังสิมันเชิญคุณสุชาดาหรือการทำหน้าที่ของคุณรังสิมันหลายครั้งเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะไม่ได้ขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการแต่ว่าเป็นการออกหนังสือเชิญโดยพละการเองในฐานะประธานซึ่งไม่ถูกต้องเอาฟังเสียงของคุณสุภชัยใจสมุทรครับ
2: หลังจากได้มีการประชุมกันมาระยะหนึ่งเนี่ยผมก็เห็นว่าการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการดำเนินการที่ไม่น่าจะชอบด้วยข้อบังคับอยู่หลายประการอยู่เป็นระยะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงทำหนังสือถึงท่านประธานรังสิมันโรมที่เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่ครับว่าเป็นเรื่องความไม่เห็นด้วยและทักท้วงการทำงานของประธานคณะกรรมการคณะนี้มีเดี๋ยวผมค่อยแจกให้ท่านไปดูรายละเอียดกันแต่หัวข้อก็คือเช่นเรื่องการบรรจุเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระโดยไม่มีมติของคณะกรรมการหลายเรื่องนี้ท่านบรรจุเองคิดเองบรรจุเองไม่หรือว่าให้ใครสักคนมายื่นเรื่องแล้วท่านก็รับแล้วก็บรรจุหรือต่อให้ไม่มีใครยื่นท่านก็บรรจุยกตัวอย่างเช่นเรื่องกรณีของส.ส.สุชาดาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่อำนาจของคณะกรรมการกฎหมายแต่ท่านก็สั่งบรรจุและพยายามแต่งเรื่องให้เข้ากันซึ่งไม่ใช่สองก็คือก การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาประชุมจากมติคณะกรรมการตอนเริ่มประชุมครั้งแรกเรามีข้อตกลงกันว่าจะมีการประชุมในวันพฤหัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จัดประชุมตามอำเภอใจนอกจากวันพฤหัสแล้วนี่ท่านประชุมวันพุธบ้างเช้าบ้างบ่ายบ้างวันอื่นบ้างซึ่งท่านลืมคิดไปว่าการมาธิการก็มีภารกิจในการประชุมคณะวิสามัญบ้างหรือสามัญหรืออนุอย่างยกตัวอย่างเนี่ยผมก็ต้องประชุมผลก็คือท่านพยายามนัดและเป็นผลทำให้การมาธิการหลายคนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เพราะติดหน้าที่อื่นในฐานะการมาธิการหรืออนุการมาธิการแต่ท่านก็ยังมีการประชุมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นการที่ท่านสั่งเองท่านดูเสมือนว่าการมาธิการนี้เป็นของท่านทั้งที่เป็นท่านเป็น1ใน15การมาธิการและก็ท่านแน่นอนท่านเป็นประธานแต่การใช้อำนาจประธานของท่านก็เป็นปัญหาก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง3ก็คือบ่อยครั้งยกตัวอย่างเช้าเนี่ยหรือว่าเช้าอื่นๆทุกเช้าท่านทั้งหลายน้องๆก็ต้องมาอยู่ที่นี่กันเพื่อที่จะฟังแถลงข่าวคำว่าแถลงข่าวนี้ไม่รู้แถลงข่าวในนามของนายรังสีมันโรมหรือว่าแถลงในนามประธานคำตอบก็คือตอบไม่ได้แต่เรื่องหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการพิจารณากันท่านก็เอามาแถลงเรื่องบางเรื่องที่ท่านแถลงก็เป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงซึ่งผมไม่เอาเข้าสู่รายละเอียดแต่ประเด็นก็คือว่าทุกครั้งที่ท่านแถลงเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนว่าเป็นการแถลงอันเป็นมติของคณะกรรมการซึ่งความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันเรื่องสำคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องการพิจารณาซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการอื่นกรรมการตามข้อบังคับมีอยู่35คณะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนว่าคณะไหนทำเรื่องอะไรคณะไหนทำเรื่องอะไรแต่เท่าที่สื่อได้ติดตามดูก็จะพบว่าเรื่องจำนวนไม่น้อยที่เข้าสู่กรรมาธิการกฎหมายเนี่ยเป็นการพิจารณาที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจพยายามไปตีความบรรทัดสุดท้ายว่ากฎหมายตั้งที่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเรื่องปปช.เรื่องอะไรทั้งหลายก็ให้ปปช.หรือติดตามงบก็ไปที่โน่นแต่ท่านก็ลากมาอยู่ตรงนี้แล้วท่านบอกโอ้เราต้องทำงานกันเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มเวลาทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่อำนาจเรื่องนี้ผมก็ได้เรียนตามหนังสือถึงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วว่าขอให้ท่านพิจารณาเรื่องของการทำเรื่องซ้ำซ้อนเพราะซ้ำซ้อนนี่ผลปรากฏว่าการบริการ35คณะนี่ทำเรื่องเดียวกัน3คณะข้าราชการต้องมาชี้แจงกันทั้ง3คณะแล้วบางคณะก็ทำกันวุ่นวายยาวนานยกตัวอย่างก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจึงได้มีการทำเรื่องนี้รายละเอียดอยู่ในนี้และผมคิดว่าวันนี้ต้องมีคำตอบจากท่านประธานว่าสิ่งที่ท่านทำนี้แล้วมันมีผลกระทบอย่างไรและควรจะต้องแก้ไขอย่างไรยกตัวอย่างเรื่องนี้นะครับทำเรื่องของคุณสุชาดาเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยผมยืนยันว่าไม่มีหน้าที่อำนาจใดที่กรรมาธิการคณะนี้จะทำได้และถ้าทำไปถูกร้องว่าการทำเนี่ยมันผิดข้อบังคับทุกคนก็จะถูกร้องแต่ร้องนายโรมคนเดียวก็ร้องไปแต่ถ้าร้องทุกคนโดนกันหมดเนี่ยก็มีผลกระทบกับคนอื่น
1: คุณสุประชัยใจสมุทรครับให้เหตุผลที่ทำหนังสือคัดค้านหรือทักท้วงคุณรังสิมันโรมท่านผู้ฟังครับวันนี้จะมี2ประเด็นก็คือเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาจะแถลงข่าวยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกับเรื่องที่สองจะมีงานของพรรคประชาธิปัตย์เขาจะเอาคนเก่าของพรรคที่เคยอยู่แล้วก็ออกไปอยู่ที่อื่นรวมทั้งคนปัจจุบันมารวมกันในงานชื่อการครั้งหนึ่งณบ้านฟ้าเขาจะจัดช่วงเย็นวันนี้ที่โรงแรม The Attini Hotel Bangkok นะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา